0: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะพบพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาเป็นพืชหายากของโลกโผล่กลางป่าอุ้มผางจังหวัดตากในฤดูฝนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุดถึง 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกลบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
0: จังหวัดตากเปิดโฉมพิศวงตานกคู่หรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาหลังททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติติดตามจากรายงานค่ะ
7: ททสำนักงานตากร่วมกับชมรมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผางและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางลงพื้นที่สำรวจธรรมชาติตามหาพันธุ์ไม้หายากในพื้นป่าอุ้มผางล่าสุดพบพิศวงตานกคู่หรือพิศวงไทยทองพันไม้ขนาดจิ๋วรูปลักษณ์แปลกตาปรากฏตัวในช่วงฤดูฝนสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและคนรักธรรมชาติเป็นอย่างมากสำหรับพิศวงตานกคู่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพื้นป่าด้วยขนาดที่เล็กและกลมกลืนกับสภาพธรรมชาติการค้นหาแต่ละครั้งจึงต้องอาศัยความช่างสังเกตเป็นพิเศษโดยจุดเด่นของพันไม้ชนิดนี้อยู่ที่รูปลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์คล้ายดวงตาของนกคู่จึงเป็นที่มาของชื่อพิศวงตานกคู่และกลายเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจของความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุ้มผางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่พันไม้ชนิดนี้ปรากฏให้เห็นนอกจากนี้พิศวงตานกคู่ยังมีความสัมพันธ์กับเชื้อราในดินสะท้อนถึงความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตภายในระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันดูแลรักษาชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
0: ต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
8: คริสเตียโนโรนัลโดนายิงซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสและอัลนาเซอร์ทีมแชมป์ซาอุดิโปรลีกฤดูกาลที่ผ่านมาแต่เปิดเผยอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแผนการยุติเส้นทางการค้าแข่งระดับอาชีพหลังจบซีซั่นนี้แม้ว่าสัญญากับอัลนาเซอร์จะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนปี2027ก็ตามทันทีเตาเตวัย41 ปีเจ้าของรางวัลบัลลูนดอร์5 สมัยเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งเมื่อ24 ปีก่อนกับสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังในประเทศบ้านเกิดก่อนจะย้ายไปเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นเวลา6 ปีจากนั้นใช้เวลา9 ฤดูกาลกับเรอัลมาดริดซึ่งได้ระเบิดผลงานยิงไป450 ประตูจาก438 นัดกลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของทีมราชันชุดขาวจนกระทั่งถึงเวลานี้ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนเกมมันเดไนราคอรุญญาเสมอเอลเช่1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสคาสเปนที่เหลือ10 คนแพ้เบนฟิก้า0-7ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบ32 ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจปีซ่าชนะโดนเตะจุดโทษเอมโปลี4-3หลังเสมอในเวลา90 นาที1-1ซาสซูโลชนะเซเซน่า3-0คาร์เวเนเซชนะซัมเดอริอา2-0ปาลิโมชนะเลเช่2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษคาร์ดิฟซิตี้เสมอเรคแฮม1-1สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
9: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอ ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 7:10 นะคะในช่วงนี้ค่ะกลับมาดูเรื่องของการจราจรกันต่อนะคะเมื่อช่วงก่อน7 โมงนะคะที่รายงานไปว่าจะมีเป็นกลุ่มชาวบ้านนะคะมาจากลำดมน้อยนะคะที่มาเรียกร้องเรื่องของเงินเยียวยานะคะปัญหาจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรจังหวัด อุบลราชธานีซึ่งเขื่อนนี่คือสร้างเสร็จไปนานเป็น40 ปีแล้วนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรื่องของเงินชดเชยเยียวยาเนี่ยที่ทางตามครม.เนี่ยคือจ่ายไปแค่43 รายนะคะชาวบ้านก็บอกว่าไม่เป็นธรรมนะคะยังไม่เป็นธรรมกับคนที่ยังไม่ได้รับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังคงต่อสู้กันอยู่นะคะในเรื่องของเงินเยียวยาซึ่งเขื่อนสิรินธรนะคะเขื่อนสิรินธรนี้นะคะเป็นเขื่อนที่เรียกว่าเป็นเขื่อนอเนกประสงค์นะคะแล้วก็เป็นเขื่อนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านที่มาเรียกร้องผลกระทบนะคะเรื่องของเงินเยียวยาเนี่ยก็เลยจะมาที่กระทรวงพลังงานนะคะวันนี้จะเดินทางมาที่กระทรวงพลังงานโดยมารถบัส4 คันเดินทางมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมุ่งหน้านะคะจุดหมายปลายทางมาที่กระทรวงพลังงานตรงช่วงของวิภาวดีรังสิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทางสน.บางซื่อนะคะพันตรวจโทพสินทิพย์ขำสุรจราจรค่ะก็เลยแนะนำว่าให้เลี่ยงซอยวิภาวดีรังสิต11ค่ะตรงกระทรวงพลังงานเลยนะคะเพราะว่ากลุ่มชาวบ้านที่มากันรถบัส4 คันก็ตามที่วางเอาไว้เนี่ยนะคะจะมาถึงช่วงประมาณสัก9 โมงเช้านะคะดังนั้นก็เลยแจ้งมาให้ทราบก่อนสน.บางซื่อแจ้งมาให้ทราบก่อนค่ะว่าให้เลี่ยงเส้นทางกันนะคะช่วงประมาณ9 โมงค่ะชาวบ้านนะคะวางแผนเอาไว้บอกว่าจะมาชุมนุมกันก็ประมาณสักเดือนหนึ่งได้ค่ะนะคะคนเนี่ย300 คนได้เพราะว่ามา4 บัสนะคะอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตกันกับทางร้อยตำรวจโทรักษาสำราญรองสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะเชิญรองสารวัตรเลยค่ะ
1: ครับสภาพจราจรในเขตรับผิดชอบของวิภาวดีช่วงนี้นะครับจะหนาแน่นช่วงหน้าฐานทัพอากาศท้ายแถวสุดเขตนครบาล นะครับจากหน้าท่าเข้าหลักสี่เคลื่อนตัวได้ดีนะครับเคลื่อนตัวได้ดีหลักสี่มุ่งหน้าบางเขตช่วงนี้เริ่มมีท้ายแถวมาที่แยกหลักสี่นะครับแยกหลักสี่นะครับก็สะสมมาจากสะพานกับรถอยู่สโมสรอยู่ยาคูนะครับเมื่อผ่านพ้นจุดดังกล่าวไปแล้วเคลื่อนตัวได้ดีบางเขนเข้าลาดพร้าวช่วงนี้ในช่องทางด่วนก็ตรีไปที่สุดช่องทางขนาดก็ทางลงลาดพร้าวนะครับข้ามแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าสุทธิสารยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับไม่ยังไม่มีท้ายแถวสุทธิสารมุ่งหน้าลอดใต้ด่วนดินแดงในช่องทางด่วนก็หน้าวปอช่องทางขนานมิตรไมตรีนะครับเข
0: ้
1: าอนุสาวรีย์ชัยเคลื่อนตัวได้ตามจังหวัดสัญญาณไฟท้ายแถวก็ประมาณมิตรไมตรีวิภาวดีขาออกยังใช้การได้ดีโดยตลอดนะครับบนทางยกระดับบุตราภิมุขด่านดอนเมืองด่านแจ้งวัฒนะช่วงนี้ยังไม่มีสะสมนะครับโดยรวมแล้วยังเคลื่อนตัวได้ดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณโจอยู่จตุรทิศสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณมีนา
0: ค่ะ
2: ผมใช้ขาออกนะครับจากพญาไทมุ่งหน้ามาตรฐานออกว่าเราก้าวขาออกวิ่งหาคุณมีนา
0: ค่ะ
2: ขาเข้าติดยาวเลยนะคุณมีนาเขาลงราชปรารภไม่ได้เขาปิด
0: อ๋อค่ะ
2: ถ้าท่านจัดตัวที่ขาเข้าจะต้องเบี่ยงมาทางพญาไทอย่างเดียวเลยเพราะว่าเขาเอาเมลิเออร์มากั้นรถที่จะลงราชปรารภลงไม่ได้ครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีรถจอดเสียนะคุณมีนาจัดตัวที่ขาออกมาจากพญาไทขึ้นจัดตัวทิศขึ้นมาได้สัก100 เมตรจะมีรถเก๋งสีดำจอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่คันหนึ่งเลนซ้าย
0: ค่ะ
2: คันนี้คนออกตัวมาเพลินๆต้องระวังรถคันนี้เพราะว่าเขาเปิดไฟเขาฮิตอยู่คันหนึ่ง
0: อืมค่ะค่ะ
2: ขาออกไม่มีปัญหาคุณมีนาแต่ขาเข้าแต่ตัวทิศรถติดนะครับผม
0: ค่ะ
2: ฝากข้อมูลตรงแต่ตัวทิศเลยนะครับคุณมีนา
0: ขอบคุณค่ะคุณโจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วก็คุณเล็กผาชัยใช้ถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
3: วันนี้ใช้เส้นทางพระราม2ขาเข้าจากนาโคกมาแยกมหาชัยเมืองเก่าบนสะพานที่เขามีการปิดช่องทางซ้ายที่ว่าซ่อมผิวถนนตอนนี้เขาเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ค่ะ
3: แต่ถนนนี่ก็รอแค่ลาดยังมาต่อเฉยๆ
0: อืมค่ะ
3: การจราจรทั้งขาเข้าขาออกนี่ไม่พบปัญหาการชะลอตัวหรือหยุดนิ่งนะครับ
0: ค่ะ
3: ทีนี้ขาเข้าเนี่ยตรงโค้งทะเลทรายตรงช่องทางด่วนเนี่ยเจ้าหน้าที่เขามีการปรับกำลังปรับพื้นผิวการจราจรอยู่ทำให้มันเป็นต่างระดับซึ่งเขายังทำไม่เสร็จนะครับพอเลยโค้งมาเนี่ยให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะรถจะมีการชะลอตัวแต่ว่าไม่ถึงขนาดมีท้ายแถวอะไรครับ
0: ค่ะ
3: จากนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับใช้การได้ตามปกติทั้งเข้าและออกครับ
0: ค่ะ
3: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ส่วนบางบอน5015เป็นอปพรของเขตบางบอนนะคะบอกว่าวันนี้มีนักเรียนไปทัศนศึกษาในพื้นที่ตรงที่ซอยวัดพระยามนธาตุนะคะสวัสดีค่ะ
4: ครับผมแจ้งเป็นข้อมูลนะครับถนนพระยามนธาต
0: ุค่ะ
4: ช่วงนี้โรงเรียนพระยามนธาตุนะมีการจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาที่ดีเบอร์นะครับรถบัสจอดหน้าโรงเรียนประมาณ26คันครับ
0: 26คันไปทั้งโรงเรียนกันเลยนะคะ
4: ใช่ครับไปทั้งโรงเรียนเลยครับ
0: โอ้โหค่ะแล้วก็26คันนี้แล้วเราก็จอดกันตรงไหนยังไงบ้างอะคะ
4: จอดอยู่ฝั่งโรงเรียน1แถวนะครับ1บัสหนึ่งแถวบัสแล้วก็ฝั่งตรงข้าม
0: ค่ะ
4: 1แถวบัสทำให้การจราจรจาก2ช่องทางการจราจรเหลือเพียงเลนขวาทั้ง2ฝั่งเลยครับทั้งเข้าและออก
0: ค่ะก็แล้วตอนนี้รถเริ่มติดมากหรือยังอะคะ
4: ตอนนี้เริ่มติดแล้วครับเนื่องจากว่ามีทางผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานหน้าโรงเรียนด้วย
0: ค่ะอ๋อคงจะชุลมุนกันน่าดูตรงนี
4: ้ครับ
0: ค่ะแล้วถ้าคนจะเลี่ยงเนี่ยต้องไปใช้ตรงไหนได้ไหมคะ
4: รับทราบครับรับทราบพอดีว่าผมอยู่ในชุดของโดยความสะดวกด้านการจราจรหน้าโรงเรียนนะครับ
0: ค่ะค่ะ
4: เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้นะครับพอดีขบวนน่าจะเริ่มไหลครับเดี๋ยวต้องไปติดถนนให้อีก
0: ค่ะคือล้อหมุนเนี่ย7 โมงกว่าเนี่ยเริ่มเดินทางกันแล้ว
4: ใช่ครับใช่
0: ค่ะก็ไปเที่ยวกันหัวน้องๆคงสนุกกันน่าดูนะคึกคักเลย
4: เดี๋ยวผมแจ้งเพิ่มเติมให้ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะบางบอน5015นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่ในซอยถนนพระยามนธาตุนะคะโรงเรียนวัดพระยามนธาตุค่ะวันนี้เด็กๆคึกคักมากๆค่ะรถบัส26คันนะคะจะไปทัศนศึกษากันนะคะดังนั้นเนี่ยถนนในซอยก็คงจะรถชะลอตัวนะคะแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่อปพรของบางบอนนะคะกำลังอำนวยความสะดวกให้นะคะเผื่อว่าใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงว่าเอ๊ะทำไมรถติดนะคะขอให้เด็กๆนะคะได้สนุกสนานกันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะนะอีกแป๊บหนึ่งก็คงจะเดินทางออกจากหน้าโรงเรียนไปนะคะแล้วก็ใช้เส้นทางอื่นกันต่อนะคะสำหรับท่านที่รถชะลอตัวอยู่ในจุดตรงนี้ค่ะ
5: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณสุนิสาอยู่ถนนราชพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: อ๋อไม่ได้อยู่ราชพฤกษ์ค่ะอยู
0: ่ที่
6: ถนนรัชดาตรงสถานี BTS ตลาดโพค่ะ
0: อ๋อมานี่แหละค่ะ
6: ตรงร้านที่ BTS แล้ว
0: ค่ะ
6: เลี้ยวกลับมาก็จะเลี้ยวซ้ายกลับมาทางเสียท่าพระ
0: ค่ะ
6: ถนนตรงที่ตรงเลี้ยวซ้ายอะค่ะไฟแดงนานมากทุกครั้งเลยเนี่ยมาส่งหลานทุกวันไฟแดงนานปกเหมือนกับผิดปกติ
0: ค่ะ
6: ทีนี้ก็จะมีสัญญาณว่าเลี้ยวซ้ายรอตรงนี้มีป้ายบอกมุมขวาถนนมี3เลนตรงนี้นะคะแต่มุมซ้ายเนี่ยไม่มีป้ายบอกทีนี้พอเราอยู่มุมซ้ายปุ๊บเนี่ยอยู่เลนซ้ายปุ๊บเนี่ยรถหลังก็จะไล่บีบแตรนะคะคิดว่าเลี้ยวซ้ายผ่านได้แต่ไม่มีป้ายว่าให้ผ่านตลอดก
0: ็
6: เลยแนะนำว่า1ไฟแดงอ่ะอย่าให้นานขนาดนี
0: ้
6: แล้วก็2ป้ายที่บอกว่าเลี้ยวซ้ายอ่ะให้รอสัญญาณตรงนี้เนี่ยให้ติดทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะคะ รถหลังเขาจะได้รู้ให้ติดสูงๆไว้เลย
0: อ๋อค่ะข้างหลังก็บีบแตรกัน
6: ใช่เขาก็คิดว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วจริงๆอ่ะมันก็น่าจะผ่านตลอดนะตรงนั้นมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมาย
0: มันอาจจะไปตัดกระแสรถหรือเปล่าเพราะดิฉันว่าเจ้าหน้าที่น่าจะดูภาพรวมให้แล้วล่ะไม่อย่างนั้นคง
6: แต่ถ้าด้วยความปลอดภัยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรผ่านตลอดหรอกนะ
0: ค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะ
6: ป้ายที่บอกตรงนี้ให้ชัดเจนนิดนึงให้สูงหน่อยให้รถคันหลังมองเห็นว่า
0: ค่ะ
6: เลี้ยวซ้ายต้องรอสัญญาณตรงนี้นะ
0: ค่ะ
6: แล้วมุมขวาติดไว้ดีแล้ว
0: ค่ะ
6: ทั้งสองมุมเลยนะคะ
0: ค่ะ
6: ขอบคุณมาก
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณสินิสาสวัสดีค่ะคือกรุงเทพเนี่ยป้ายเยอะสุดๆนะคือแทนที่จะเป็นป้ายจราจรซึ่งเราทุกคนเนี่ยสอบใบขับขี่มาต้องเข้าใจตรงกันแต่ว่ามันต้องมีป้ายเพิ่มอธิบายเพิ่มนะคะอันนี้ต้องติดเพิ่มนะคะว่าเลี้ยวซ้ายไม่ผ่านตลอดนะอะไรแบบนี้นะคะรถด่างก็คุณพี่ใจเย็นหน่อยนะคะมันไม่ได้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดทุกแยกค่ะนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ทำได้เนี่ยดูแล้วมันโฟก็คงทำให้แล้วล่ะนะคะแต่ว่าต้องดูทิศทางอื่นๆกันด้วยนะคะว่าบางทีถ้าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไปคนจะข้ามถนนหรือว่าอะไรเนี่ยบางครั้งทำไม่ได้เลยนะคะดังนั้นก็ฝากดูตามป้ายกันหน่อยอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะคุณเสนอค่ะแจ้งว่าถนนจรัญสนิทวงในฝั่งขาออกนะคะช่วงของแยกบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาที่บางพลัดค่ะตอนนี้เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะฝั่งกลับกันไปได้ค่ะแล้วก็มาติดตามสภาพการจราจรกันนะคะจากศูนย์บริหารการจราจรของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกับคุณภัคพลสว่างแก้วสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับคุณวินาครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
7: ครับผมช่วงนี้ดินแดงมุ่งหน้าไปท่าเรือก็มีปริมาณรถมากแล้วครับท้ายตอนนี้อยู่บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณที่จะลงพื้นที่ฝั่งเหนือครับผมแล้วก็ทางตรงที่จะมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับท่าเรือช่วงทางออกดวงพิทักษ์ช่วงนี้ก็มีท้ายแถวเข้ามาในเขตทางครับส่วนในฝั่งกลับกันก็จะมีช่วงของทางลงถนนพระราม4ครับที่มีท้ายแถวขึ้นมาบนเขตทางครับผมส่วนทางด้านของบางนาครับช่วงนี้บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางบางนาไปจนถึงช่วงของเนินสุขุมวิท62ครับช่วงนี้ปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนทางด้านของบางนาดาวคะนองครับช่วงหน้าด่านช่วงนี้ก็มีรถสะสมหน้าด่านครับแล้วก็ผ่านด่านไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับส่วนทางด้านของแจ้งวัฒนาเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทตั้งแต่เหนือถนนงามวงศ์วันเลยครับมาจนถึงหน้าด่านประชาชื่นในฝั่งมุ่งหน้าไปที่ถนนรัชดาช่วงนี้ก็มีรถมากครับผมส่วนทางตรงมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทช่วงเวลานี้ท้ายอยู่โค้งบกสครับต่อเนื่องมาจนถึงคลองประปาครับผมเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทช่วงด่านศรีนครินทร์ครับช่วงนี้ก็มีรถมากครับต่อเนื่องมาจนถึงทางลงพระราม9เลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนมุ่งหน้าไปที่ต่างระดับพญาไทก็มีชะลอตัวครับตั้งแต่พหลโยธิน2เลยครับแล้วก็ทางด้านต่างระดับพญาไทออกไปที่บางโคช่วงนี้ก็มีรถมากครับมาจนถึงช่วงของทางลงหัวลำโพงครับผมเคลื่อนตัวได้ช้าสลับนิ่งครับฝั่งของฉลองรัฐครับหน้าด่านช่วงนี้ก็มีสะสมหน้าด่านครับประมาณสัก500เมตรได้ครับผมผ่านด่านมาแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ครับมาชะลอยครั้งบริเวณจุดร่วมที่ขึ้นมาจากด่านโยธินพัฒนาครับผมพ้นช่วงนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับทางลงสุขุมวิท50ช่วงเวลานี้ยังคล่องตัวดีอยู่ครับส่วนทางด้านของบูรพาครับฝั่งมุ่งหน้าออกไปที่ชลบุรีก็จะมีชะลอตัวบริเวณทางลงด่านเมืองใหม่บางพีครับแล้วก็ทางลงชลบุรีช่วงนี้ก็มีท้ายแถวครับเนื่องจากพื้นที่ด้านล่างมีการปรับปรุงถนนครับผมรถบีบ1ช่องจราจรครับแล้วก็ทางด้านของบางพีสุขสวัสดิ์ช่วงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีทั้งสองฝั่งฝั่งของกระติมรัตยาครับตอนนี้มีท้ายแถวอยู่บริเวณของบางกวยครับต่อเนื่องมาจนถึงช่วงของบางซื่อครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับผมส่วนจุดอื่นๆภาพรวมยังเคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับคุณวีนาครับ
0: ค่ะค่ะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณภัคพลสวัสดีค
7: ่
0: ะ
7: ครับสวัสดีครับ
5: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ทางด้านถนนราชพฤกษ์นะคะที่คุณสุทธิสารายงานไปนะคะคือ
5: โดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็ทางด้าน

0: ทางอปพร.ได้รายงานไปว่าวันนี้ที่โรงเรียนพระยามนธาตุนะคะพานักเรียนไปทัศนศึกษาที่ Dream World นะคะรถบัส26คัน26บัสนะคะที่เด็กๆได้ไปทัศนศึกษากันนะคะคึกคักทีเดียวค่ะนะคะพูดถึงเวลาไปทัศนศึกษาแบบนี้เนี่ยคุณครูเรียกว่าต้องจับปูใส่กระด้งเลยนะคะอย่าลืมเช็คให้ครบนะว่าไปบัสหนึ่งไปกี่คนเวลาไปเนี่ยคุณก็ต้องบอกว่าดูเพื่อนนั่งข้างๆด้วยนะตอนกลับมาเพื่อนมาครบไหมอะไรไหมนะคะต้องนับจำนวนกันให้ดีค่ะนะคะเพราะว่าทีเด็กเด็กไปเข้าห้องน้ำหรืออะไรขึ้นรถไม่ทันกันอันนี้พูดถึงขากลับนะคะแต่ขาไปเนี่ยคงครบกันอย่างแน่นอนนะคะขนมนมเนยเตรียมไปกันเรียบร้อยนะคะก็ทำให้การจราจรในจุดตรงนี้เนี่ยชะลอตัวนะคะพอเลยไปแล้วนะคะเดี๋ยวรถบัสตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวออกไปการจราจรก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะคะคุณมัดเอ็กค่ะอยู่อิสระภาพแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณมีนาครับ
0: ค่ะ
1: จุดเกิดเหตุจะอยู่หน้าสโมสรนันทอุทยานนะครับ
0: ค่ะ
1: จะเป็นน่าจะเป็นน้องๆทหารคนหนึ่งนะครับนอนอยู่ตรงเลนที่2จากซ้ายนะครับ
0: โอ้ค่ะ
1: เป็นน่าจะเป็นจยอนะครับแล้วก็ไม่เห็นคู่กรณีนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ทหารเขาดูแลอยู่แต่ยังไม่เห็นแอมบูเลนส์นะครับ
0: ค่ะ
1: กับการจราจรที่มาจากหน้าตลาดพันนกด้านที่จะมาทางโพสามต้นนี่ก็จะติดจุดนี้ครับหนักหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าโดยปกติที่จะเข้าโรงพยาบาลทนก็จะติดอยู่แล้วนะครับแล้วมาเจออุบัติเหตุจุดนี้เพิ่มก็ติดน่าจะติดเพิ่มครับ
0: ค่ะ
1: ขับพ้นจากจุดนั้นมาทางโพสามต้นนี่ก็ใช้การได้ดีครับ
0: ไม่มีปัญหา
1: ฝั่งกับกันนี่ก็รถปานกลางเคลื่อนตัวได้ดีครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: จบรายงานตรงโพสามต้นครับ
0: ขอบคุณมากค่ะคุณแม่เอ็กซ์สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็ทางด้านของถนนดินแดงในฝั่งขาเข้านะคะในช่วงเวลาตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นเต็มพื้นที่เลยนะคะเรียกว่าชะลอตัวกันนะคะตั้งแต่ช่วงเยื้องๆกับโรงเรียนพี่บุญประชาสรรค์เข้ามาเลยนะคะต่อเนื่องเข้ามามุ่งหน้ามาที่สามเหลี่ยมดินแดงค่ะในขณะนี้รถเต็มพื้นที่ค่อนข้างไปกันได้ช้านะคะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะรถเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าวันนี้วันอังคารนะคะก็เหมือนเดิมที่จะมีเป็นผู้สูงอายุนะคะที่คุณหมอทางด้านอายุรกรรมเนี่ยก็จะนัดผู้ป่วยในวันนี้วันอังคารกันนะคะมาตรวจรักษากันนะคะก็เลยทำให้โดยรอบนั้นไปได้ช้าทีเดียวค่ะทางด้านของถนนพญาไทนะคะจากทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่การจราจรนั้นเริ่มชะลอตัวนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงซอยรางน้ำเลยค่ะนะคะมุ่งหน้าต่อเนื่องมาทางแยกพญาไทการจราจรชะลอตัวนะคะพอรถผ่านออกทางถนนศรีอยุธยาไปได้นะคะมุ่งหน้าออกไปทางด้านถนนจตุรทิศยังคงใช้การกันได้นะคะส่วนในฝั่งกลับกันค่ะทางด้านของถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้านะคะเรียกว่ารถนั้นเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากๆนะคะเคลื่อนตัวกันได้ช้ามากๆทีเดียวค่ะนะคะตั้งแต่ทางด้านของทางอโศกดินแดงเข้ามาเลยนะคะบนถนนจตุรทิศในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะรถที่จะลงราชปรารภก็ลงได้ช้านะคะมุ่งหน้าถ้าตรงมาขึ้นสะพานข้ามแยกนะคะแล้วก็ลงมาทางด้านถนนศรีอยุธยานะคะการจราจรนั้นเต็มพื้นที่แล้วก็รอจังสัญญาณไฟตามจังหวะสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนะคะทางด้านของถนนศรีอยุธยาในฝั่งขาเข้าจากจตุรทิศเข้ามาค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ก็แจ้งสภาพการจราจรกันได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางกันค่ะจุดไหนที่แบบรถติดมากจุดไหนมีอุบัติเหตุหรือว่าจุดไหนอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟที่มันไม่ปกตินะคะด่านนี้ให้น้อยจังนะคะก็แจ้งประสานเข้ามาได้นะคะผ่านหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะเราจะได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะมาติดตามกับความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะกับคุณบุษบงบุษเปานิชค่ะ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะมาติดตามความ

0: เคลื่อนไหวเมืองไทยอันนี้กันนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มต้นด้วยสถานการณ์โลกที่ยังคงต้องติดตามปรากฏว่ามันครบสัญญาครบอะไรหมดเวลาแล้วสำหรับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะเกี่ยวกับการจัดระเบียบช่องแคบฮอร์มูซค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าอิหร่านเนี่ยบอกว่าไม่เจรจากับสหรัฐแต่ว่ามีการเจรจากับโอมานค่ะที่บอกอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนี่ยออกมาขู่นะว่าจะโจมตีโอมานหากแทรกแซงข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกี่ยวกับการจัดระเบียบช่องแคบฮอร์มูซค่ะ
1: ค่ะ
0: ทั้งที่โอมานเนี่ยเคยเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐมาแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะโดยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องยาวนานและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะหลังจากครบกำหนดข้อตกลงเจรจาสันติภาพ60วันในวันที่17สิงหาคมและก็ยังไม่มีแนวทางชัดเจนในการยุติสงครามโดยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มูซมีความซับซ้อนแต่ยังคงเดินหน้าต่อไปได้โดยกำหนดข้อเบื้องต้นไว้ก็คือเรือพันธุ์นี้จะต้องเดินเรือเข้าใกล้ชายฝั่งอิหร่านเมื่อเดินทางเข้าและก็จะเดินทางใกล้เส้นทางโอมานเมื่อเดินทางออกนะคะซึ่งมันไม่เป็นไปตามต้องไม่เป็นมันไม่ตรงกับความต้องการของสหรัฐเลยเพราะสหรัฐต้องการจะคุมทั้งหมดเลยในช่องแคบแห่งนี
1: ้
0: นะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับ Fox News ว่ารัฐบาลของเขาได้จัดตั้งช่องทางติดต่อโดยตรงแบบลับๆงงไหมโดยตรงแบบลับ
1: ๆ
0: กับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านนะคะและก็ไม่รีบร้อนที่จะบรรลุข้อตกลงพร้อมย้ำอีกครั้งว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดในสงครามกับอิหร่านคือการไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งขัดแย้งกับคำแนะนำของที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่บอกว่าการรักษาราคาน้ำมันให้ต่ำเป็นสิ่งสำคัญระดับต้นๆค่ะก็ในเมื่อว่ารักษาราคาน้ำมันให้ต่ำไม่ใช่สิ่งสำคัญของทรัมป์เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันโลกก็เลยพุ่งพรวดไปเลยค่ะเมื่อคืนนี้นะคะปิดตลาดเนี่ยปรับตัวมากขึ้นมากกว่า 2% นะคะจากความมุมมองแง่ลบเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตในการคลี่คลายสงครามอิหร่านนะคะทำให้เวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กเพิ่มขึ้น2เหรียญ10เซนต์ค่ะปิดที่ระดับ84เหรียญ50เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบนท์ทะเลเหนือขึ้นไปแต่ระดับ90เหรียญแล้วนะคะเพิ่มขึ้น2เหรียญ35เซนต์ปิดที่ระดับ90เหรียญ87เซนต์ต่อบาร์เรลโดยก็มีการอ้างอิงถึงประธานาธิบดีทรัมป์นะคะบอกว่าสหรัฐไม่ได้พยายามที่จะขยายเวลาขยายกรอบบันทึกข้อตกลงความเข้าใจกับอิหร่านและเชื่อว่าอิหร่านจะไม่ทำข้อตกลงในลักษณะที่เขาคิดว่ามีความจำเป็นเขาบอกว่าอิหร่านต้องยกธงขาวเท่านั้นถ้าโอมานขวางผมจะทิ้งบอมใส่พวกเขาเนี่ยแหละค่ะมันก็เลยไปยืนยันว่าสหรัฐอาจจะขู่โจมตีโอมานเลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะ
0: ขนาดเดียวกันความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ค่ะก็ทำให้ราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 0.8 นะคะปิดที่ระดับ 4,473 เหรียญ 70เซนต์ต่อออนซ์นะคะวันนี้เนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะเห็นทองรูปพรรณขายออกในราคา 70,000 บาทก็ได้เพราะเมื่อวานนะปิดตลาดไปอยู่ที่ระดับปิดตลาดตอนเย็นเนี่ยลดลงไปทั้งหมดเนี่ยนะคะราคาทองคำบ้านเราเนี่ยลดลงไป50บาทเองนะคะทองคำรูปพรรณขายออกเนี่ย 69,500 บาทแล้วเพราะฉะนั้นก็ 70,000 ก็อยู่แค่ปากซอยต้องบอกแบบนี้นะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐค่ะก็ปิดตลาดปรับตัวลดลงนะคะนักลงทุนรอรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของผู้ค้าปลีกรายใหญ่นะคะทำให้ดาวโจนส์ลดลงไป 272.63 จุดปิดที่ระดับ 53,459.78 จุดค่ะ S&P ลดลง 40.70 จุดนะคะปิดที่ระดับ 7,745.06 จุดแล้วก็นักแตกลดลงไป 84.25 จุดนะคะปิดที่ระดับ 26,644.91 จุดนะคะในช่วงนี้นายกรัฐมนตรีและคณะเนี่ยอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์ไปหลายวันหน่อยนะคะแต่ว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเมื่อวานนี้นายเอกนิติการประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการโพสต์ Facebook นะคะตอนที่1เรื่องมุมมองเศรษฐกิจไทยผ่านตัวเลข GDP เศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนและจะไปต่อนะคะก็บางตอนเนี่ยพูดถึงความไม่สงบในตะวันออกกลางนะคะโดยบอกว่าสงครามในอิหร่านเป็นจุดเปลี่ยนและเป็นสัญญาณเตือนว่าไทยไม่สามารถรอให้วิกฤตพลังงานเกิดขึ้นต่อเนื่องแล้วค่อยแก้ปัญหา ความขัดแย้งในตะวันออกกลางสามารถส่งแรงกระเพื่อมมายังต้นทุนพลังงานการขนส่งสินค้าและค่าครองชีพของประชาชนไทยได้โดยตรงรัฐบาลจำเป็นต้องเร่งลงทุนเพื่อลดความเปราะบางจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงนำเข้าและราคาน้ำมันหรือก๊าซในตลาดโลกให้ได้มากที่สุดในเวลานี้นะคะในเวลาและงบประมาณอันจำกัดด้วยซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับการเพิ่มกำลังการผลิตการใช้พลังงานสะอาดของประเทศไทยตามแผน PDP ของกระทรวงพลังงานย้ำว่าเศรษฐกิจไทยได้ขยับเข้าใกล้ส่วนหนึ่งของ New Economy โลกแล้วนะคะและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกำลังปรับวิธีการจัดกลุ่มดัชนีต่างๆให้สอดคล้องกับภาคอุตสาหกรรมใหม่ของโลกถัดจากนี้ไปเราจะได้เห็นภาพที่คมชัดขึ้นของการก้าวไปของเศรษฐกิจไทยอย่างแน่นอนนะคะซึ่งคำถามที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนก็บอกว่าเราอยู่ในช่วงที่รัฐบาลกำลังเร่งประคองเศรษฐกิจเข้าสู่ปลิดการเปลี่ยนผ่านให้เศรษฐกิจสามารถโตเต็มศักยภาพนะคะโดยเห็นสัญญาณการเติบโตเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ในไตรมาสที่2นะคะหลังจากนี้จะเขียนมาเห็นต่อตอนที่2ว่าเศรษฐกิจไทยกำลังจะเดินทางไปทางไหนนะคะซึ่งมันก็มาพอเหมาะพอเจาะกับเมื่อวานนี้สภาพัฒน์แถลงตัวเลขเศรษฐกิจของบ้านเราขยายตัวได้แค่ร้อยละ0ได้เพียงร้อยละ 1.9 นะคะจากภาคการผลิตและการใช้จ่ายที่เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวเกือบทั้งหมดคาดว่ามูลค่าการส่งออกปีนี้จะขยายตัวได้ร้อยละ 15.1 เพิ่มขึ้นจากเคยคาดการไว้เดิมที่ร้อยละ 9.6 นะคะก็มีการปรับเพิ่มสมมุติฐานเศรษฐกิจและการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มนี้มีแนวโน้มขยายตัวโดยสภาพัฒน์ประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ว่าจะโตได้ประมาณร้อยละ 2.2 นะคะจากปัจจัยการลงทุนของภาคเอกชนนะคะแต่ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องความไม่แน่นอนในสถานการณ์ในตะวันออกกลางมาตรการทางการค้าของสหรัฐที่เข้มงวดขึ้นปัญหาหนี้ครัวเรือนคุณภาพสินเชื่อ SME ที่มี NPL สูงถึงร้อยละ 9รวมถึงความผันแปรของสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์เอลนีโญภาวะฝนที่ตกลงมาอย่างมาน้อยตกน้อยแต่เวลาตกหนักนะคะและอาจจะกระทบกับภาคการเกษตรและการบริหารจัดการน้ำด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการประมาณการของทางด้านของสภาพัฒน์ที่แถลงเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องติดตามกันต่อว่าจะรับมือต่อไปยังไงได้บอกว่าเราโตได้ร้อยละ 1.5 แต่ว่าทางด้านของเวียดนามเนี่ยกลายเป็นประเทศผู้นำในอาเซียนแล้วนะในการเติบโตทางเศรษฐกิจรองจากสิงคโปร์เพราะว่าเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยโตได้ประมาณร้อยละ9กว่ากว่าไงนะในช่วงเดียวกันของประเทศไทยนี่แหละค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะ ขณะเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้สถานการณ์ชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกนะคะเมื่อศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดเนี่ยเก็บกวาดทุ่นระเบิดบริเวณช่องอันม้านะคะทำให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานเนี่ยไปเหยียบนะระเบิดนะคะซึ่งทำให้บาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวาแล้วก็มือขวามีบาดแผลตามร่างกายซึ่งกำลังคนรู้สึกตัวดีก็บอกว่าเสียข้อเท้าขวาไปอะค่ะนะคะซึ่งผู้บาดเจ็บนั่นก็คือจ่าสิบเอกชาญรงค์วงศ์ชนะสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ประสบเหตุขณะเก็บกู้ขึ้นระเบิดในพื้นที่ใกล้ช่องอันม้าทำให้ขาขวาท่อนล่างนะคะขาดนะคะก็เป็นขาที่15ค่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความรักความผูกพันของผู้สูงวัยมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอน5ทุ่มของวันที่16สิงหาคมอะค่ะมีไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนที่บางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีการระดมรถดับเพลิงกว่า10คันเข้าไประงับเหตุนะคะใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงถึงควบคุมเพลิงได้แต่ปรากฏว่าการเข้าไปดูภายในบ้านเนี่ยสามารถช่วยชีวิตคุณครูพรพิสิทธิ์นะคะหรือว่าครูแอดอายุ80ปีอดีตข้าราชการครูและเป็นเจ้าของบ้านที่หนีออกมาได้แต่มีอาการสำลักควันนะคะก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบางปะหันแต่การตรวจสอบบริเวณโดยรอบเนี่ยจะเจอกองไม้เก่าอยู่จำนวนมากซึ่งเจ้าของบ้านมักใช้เป็นพื้นที่จุดตั้งเตาหุงข้าวให้กับสุนัขที่เลี้ยงไว้ประมาณ 2-3 ตัวแล้วก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นมากกว่ามาแล้วครั้งหนึ่งนะคะตรวจสอบภายในบ้านบริเวณชั้น2เจอการเก็บรักษาร่างนะฮะภรรยาของครูแอดในราคาเสียชีวิตมานานกว่า20ปีในโรงบรรจุไว้ในโรงแล้วก็ตั้งเก็บไว้ภายในบ้านนะ
1: คะ
0: ซึ่งภรรยาครูแอดเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการครูเช่นเดียวกันนะคะ ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าครูแอดมีความรักและก็ผูกพันกับภรรยาที่ผ่านมาชาวบ้านเคยแนะนำให้นำร่างไปประกอบพิธีชาปนกิจซึ่งเคยกำหนดวันจัดงานไว้แล้วแต่ก็ยกเลิกหลังจากนั้นก็เก็บร่างภรรยาไว้ที่บ้านต่อเนื่องมานานกว่า20ปีแล้วก็เป็นเรื่องรักรู้ของคนในชุมชนนะคะชาวบ้านคุ้นเคยกับการเก็บโยงศพไว้บริเวณชั้น2ของบ้านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุเพลิงไหม้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจุดกองไม้เก่าและจุดที่ใช้ตั้งเตาหุงอาหารให้กับสุนัขเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้ต่อไปนะคะซ
1: ึ่
0: งครูแอดก็หลังจากออกโรงพยาบาลมาก็ออกมาพูดทั้งน้ำตานะขอโทษภรรยาว่าขอโทษนะที่ไม่สามารถรักษาร่างไว้ได
1: ้
0: นะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปเนี่ยก็เจอแบบเป็นกระดูกหมดแล้วนะคะอ
1: ัน
0: นี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ออกมาเล่าให้ฟังแล้วก็ปิดท้ายเมื่อวันที่10อะค่ะวันที่10ตุลาคมเนี่ยล่ะปรากฏว่ามีพนักงานกวาดถนนเขตวังทองหลางไปตกท่อระบายน้ำบริเวณถนนประดิษฐ์บรรลุธรรมเขาบอกว่าตกประมาณตั้งครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะมีคนไปช่วยอ่ะคือก็มีอาการสำลักน้ำเล็กน้อยนะคะก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ส่งบันไดลงไปแล้วก็สามารถปีนขึ้นมาได้นะคะปลอดภัยแต่ว่ายังคงต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีอาการสำลักน้ำเสียนะคะซึ่งในส่วนจุดนี้ไม่ใช่ของเขตวังทองหลางนะคะเป็นของสำนักการระบายน้ำก
1: ็
0: เลยทำให้เมื่อวานนี้เมื่อวันศุกร์อะค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปแก้ไขเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำนะคะเสร็จสิ้นแล้วแล้วเพื่อให้พื้นที่กลับมาอยู่ในสภาพปลอดภัยสำหรับประชาชนและก็เจ้าหน้าที่ที่ใช้เส้นทางขณะเดียวกันการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บได้มีการมอบเงินช่วยเหลือและดำเนินการตามมาตรการดูแลและเยียวยาเบื้องต้นครอบคลุมการดูแลด้านค่ารักษาพยาบาลและการพักฟื้นและมีการปรับภารกิจให้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับงานก็คือให้ทำงานภายในสำนักงานเป็นการชั่วคราวจนกว่าร่างกายจะมีความพร้อมนะคะแล้วก็ออกใบรับรองแพทย์ให้สามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้หน้าที่เดิมได้โดยไม่กระทบต่อสิทธิ์ในการหยุดพักรักษาตัวนะคะนอกจากนั้นค่ะประเด็นนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าท่อระบายน้ำอีกแล้วอ่ะฝาท่อหายไปไหนนะคะไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวตอนนี้ทางด้านของสำนักการระบายน้ำก็ประสานกับสำนักงานเขตทั่วกรุงเลยนะคะเพื่อสำรวจแล้วก็ตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำนะคะไม่ว่าจะในส่วนของเขตวังทองหลางก็คือตลอดทั้งแนวถนนประดิษฐ์มือธรรมเพื่อค้นหาจุดที่เสื่อมสภาพชำรุดหรือมีความเสี่ยงแล้วก็เร่งเปลี่ยนฝาท่อใหม่ทันทีที่พบจุดที่ต้องแก้ไขนะคะและกำชับให้หน่วยงานในสังกัดเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบฝาท่อระบายน้ำและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็เพื่อป้องกันให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั่วทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้จริงๆแล้วกรมอุตุก็เตือนแล้วล่ะว่าฝนจะตกเพิ่มมากขึ้นนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะก
1: ็
0: ทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้สำหรับความเคลื่อนไหวของไทยวันนี้ค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: เพิ่มเติมค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ค่ะส่วนในช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: Whoa!

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โอ้เร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ค่ะในช่วงนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะเมื่อตอนตีสี่ครึ่งนะคะที่เกิดเหตุเป็นเพลิงไหม้นะคะเป็นโรงงานของบริษัทโค้ดไอเดียเกตนะคะอยู่ที่ซอยร่วมสุข 4/8 ถนนติวานนท์นะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนรายละเอียดของการตรวจสอบภายในอาคารนะคะเดี๋ยวอีกครู่หนึ่งก็คงจะมีเพิ่มเติมมาให้ทราบกันต่อนะคะคุณยศค่ะใช้ถนนศรีบูรพาในฝั่งขาเข้านะคะการจราจรบอกว่าฝั่งขาเข้านะคะจากทางสำนักงานที่ดินบางกะปินะคะมุ่งหน้ามาที่แยกนิด้าค่ะในตอนนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วตำรวจเอกเมืองมนสัตตบุตรรองสารจราจรสน.ดินแดงสวัสดีค่ะ
1: ครับครับผม
0: ค่ะตอนนี้ในพื้นที่รถยังเยอะเหมือนเดิมไหมคะ
1: ครับขาเข้าอนุสาวรีย์ยังได้ตามรอบไฟครับผม
0: ค่ะ
1: ยังหนาแน่นอยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ออกไปประตูน้ำก็รถก็มากครับหนาแน่น
0: ค่ะ
1: เอาออกไปปัญหาครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้รถจากทางดินแดงเข้ามาที่หนาแน่นเต็มพื้นที่เนี่ยหัวแถวมันอยู่ประมาณไหนคะรองสารวัตรคะ
1: หัวแถวดูรถเสารีชัยนะครับ
0: อ๋อค่ะเหมือนเดิม
1: ยังแน่นอยู่เลยครับ
0: ค่ะแล้วก็
1: วันนี้รถมากครับผม
0: ค่ะ
1: เข้าครับ
0: ค่ะก็มาหาหมอกันที่โรงพยาบาลนะคะในตอนนี้ค่ะค่ะแล้วก็ในเส้นอื่นๆล่ะคะในพื้นที่ตอนนี
1: ้แล้วอันนี้ไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะก็จะเยอะทางด้านดินแดงเข้ามานะคะขอบพระคุณมากค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้คุณเก๋เนี่ยใช้อโศกมนตรีนะคะน่าจะยังคงติดอยู่ค่ะอโศกมนตรีจากทางยพรำ9มาที่อโศกเพชรบุรีนะคะตอนนี้เนี่ยติดขัดหยุดนิ่งนานคุณเก๋บอกว่าติดมา40นาทีแล้วนะคะอโศกมนตรีในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้สภาพการจราจรที่เคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็ทำให้นะคะรถที่มาจากทางด้านของถนนเพชรบุรีนะคะก็เลยเลี้ยวเข้ามาทางอโศกมนตรีก็จะไปได้ช้าๆเลยนะคะก็ปัญหาเหมือนเดิมนะคะว่าผู้ปกครองมาส่งนักเรียนนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะทำให้ทางด้านของถนนรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้านะคะที่วิ่งกันยาวมานะคะตั้งแต่มาทางรัชโยธินกันมานะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้นะคะตามต่อเนื่องมาที่รัชดาลาดพร้าวนะคะการจราจรก็จะรถเต็มพื้นที่แต่ว่าไม่นิ่งนะคะจากทางรัชดาลาดพร้าวค่ะมุ่งหน้ามาที่รัชดาทางสุดที่สารทางห้วยขวางนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวกันได้ค่ะจะมาเริ่มชะลอตัวเนี่ยตรงช่วงของก่อนถึงแยกพระราม9นะคะพระราม9เข้าอโศกดินแดงค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะนะคะก็เป็นผลมาจากทางด้านของอโศกเพชรนี่แหละนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีที่การจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ร้อยตำรวจเอกพงศกรกุลประยงค่ะรองศาสตราจารย์จราจรสภ.สำโรงเหนือสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้ทางด้านสำโรงเหนือสุขุมวิทเป็นไงบ้างคะ
3: ช่วงนี้สุขุมวิทด้านขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดีครับดีมากเลยส
0: ่
3: วนด้านกับตันขาเข้าจะชะลอตัวตรงในเขตของบางนาตรงในจุดกับรถน้ำพาไรของเขาครับตอนนี้เราก็ได้ประสานงานให้เขาเพิ่มให้เราแล้วตรงนี้ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะแต่ช้า
0: ส
3: ีท้ายสะสมอยู่ใกล้ๆแยกเทพรัตน์ครับส่วนด้านศรีนครินทร์ขาออกยังเคลื่อนตัวได้ดีจากโรงเรียนสิงคโปร
0: ์นานาชาติ
3: ศรีดาษ22มายังเคลื่อนตัวได้ดีเขาออก
0: อ๋อค่ะ
3: กลับกันด้านขาเข้าก็ชะลอตัวตรงขอยอมีรถเลี้ยวกลับจำนวนมากแล้วและรถใช้จำนวนมากตอนนี้ท้ายแถวยังอยู่แยกศรีสภา
0: ค่ะ
3: รอบแยกมีท้ายแถวแต่ละด้านไม่เยอะครับสอบถามเมื่อสักครู่ว่าท้ายแถวอยู่ประมาณ100เมตรแต่ละด้านไม่มากครับ
0: ค่ะแล้วก็ถนนเทพารักษ์ล่ะคะรองสวัสดิ์เป็นไงบ้างคะ
3: ถนนโทรทัศน์ยังดีครับยังดีครับทั้งเข้าและออกยังเคลื่อนตัวได้ดี
0: ฮะดีเลย
3: แต่มีรถเดินรถใช้ประมาณปานกลางครับเทวรัตน
0: ์ค่ะยังไปได
3: ้ครับ
0: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณชลทิศเนี่ยแจ้งอุบัติเหตุค่ะถนนพุทธมณฑลสาย5นะคะเป็นฝั่งบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาทางเพชรเกษมค่ะจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ก่อนถึงปั๊มบางจากเล็กน้อยนะคะแจ้งว่าเป็นจักรยานยนต์กับรถบรรทุกเลยชนกันนะคะในช่องขวาแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายนะคะแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะจุดนี้มีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าทีเดียวค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะเป็นอุบัติเหตุที่น่าจะรุนแรงนะคะจักรยานยนต์กับรถบรรทุกค่ะชนกันตรงหน้าปั๊มบางจากฝั่งบรมราชชนนีมุ่งหน้ามาที่เพชรเกษมของบนถนนพุทธมณฑลสาย5นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะคงจะมากับรถจักรยานยนต์นะคะในขณะนี้การจราจรยังคงเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะคะถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: พันตำรวจโทรถาปนพงษ์พึ่งมีสารจราจรสภ.ปักเกร็ดสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เชิญเลยค่ะรองสารวัตรสารวัตรเชิญเลยค่ะ
4: ครับสภาพการจราจรนะครับในพื้นที่ของสภ.ปักเกร็ดนะครับเช้านี้นะครับช่วงเวลา8 นาฬิกา
0: ค่ะ
4: 8 นาฬิกานะครับทีนี้แจ้งวัฒนะขาเข้ารถก็ยังตอนนี้ยังมีปริมาณมากอยู่นะครับก็ตอนนี้ต่อเนื่องจากเข้าสู่ราชการนะครับรอตัวนะครับต่อท้ายแถวช่วงนี้อยู่บริเวณทางลงสะพานพระราม4นะครับจุดแรกนะครับจุดที่2ก็จะรอตัวบนทางลงสะพานพระราม4หน้าเทศบาลนะครับก็ยังมีรถที่เป็นคอขวดอยู่บริเวณทางลงนะครับทำให้ชะลอตัวแถวยังอยู่ในเขตสพ.ชัยพฤกษ์นะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับในส่วนของบนสะพานพระราม4นะครับ
0: ค่ะ
4: ในส่วนของถนนติวานนท์นะครับติวานนท์ช่วงแรกมีชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณหน้าโรงเรียนพระอฤทัยนะครับใกล้เข้าตอนนี้นักเรียนเข้าโรงเรียนหมดแล้วนะครับใกล้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็ยังมีชะลอตัวอยู่เล็กน้อยหลุดจากหน้าโรงเรียนพระอฤทัยก็เคลื่อนตัวได้ดีมาชะลอตัวที่แยกสวนสมเด็จนะครับตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับในส่วนของหลุดจากแยกสวนสมเด็จก็มีชะลอตัวที่แยกวัดสระสลักเหนือนะครับแล้วก็แยกสาครสามตามจังหวะสัญญาณไฟนะครับในส่วนของถนนเรียบคลองประปาช่วงนี้ก็ยังหนาแน่นอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนเซนฟังนะครับก็ซึ่งใกล้เข้าสู่ภาวะปกตินะครับยังมีชะลอตัวอยู่เล็กน้อยนะครับหลุดจากหน้าโรงเรียนพายไทยก็ขึ้นตัวได้ดีมาชะลอตัวดีก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับในถนนของถนนสีสมานนะครับสีสมานช่วงนี้นะครับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็จะมีชะลอตัวเล็กน้อยบริเวณจุดกับรถใต้ด่วนสีสมานนะครับเนื่องจากโรงเรียนวังนักเรียนเข้าโรงเรียนหมดเรียบร้อยนะครับก
0: ็
4: คาดว่าอีกประมาณสัก10 นาทีก็จะคลี่คลายนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับผมภาพรวมก็ยังเหลือแจ้งวัฒนะเส้นนึงครับที่ยังหนาแน่นครับผม
0: ค่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณสารวัตรมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
0: ค่ะส่วนนาย S ของ JS Radio นะคะที่ก็มีหลายๆท่านนะคะที่รายงานสภาพการจราจรมานะคะคุณจอยสัน0512เนี่ยโพสต์มาบอกว่าใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะอันนี้จะเป็นฝั่งธนบุรีข้ามมาฝั่งพระนครค่ะนะคะที่มุ่งหน้ามาที่ราชดำเนินค่ะรถมากคือเต็มพื้นที่แล้วนะคะแล้วก็โพสต์ภาพมาให้ดูนะคะว่าทุกช่องทางเนี่ยรถเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ระหว่างเลนก็จะมีรถจักรยานยนต์ค่ะก็แทรกอยู่เรียกว่าเต็มพื้นที่ทุกช่องทางของทางด้านสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่ลงมาฝั่งพระนครนะคะส่วนในฝั่งกลับกันในฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาอะไรนะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวตามกันได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงของ8 นาฬิกาค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่กลับมาค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพประจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพประจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดเชื่อลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนออสเตรเลียระหว่างการเยือนและต้องจับตา3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัดถกด่วนก่อนเปิดแถลงจุดยืนต่อมติกกลางปมสั่งเพิกถอนบัญชีผู้ทุจริตสอบและอีกหลายประเด็นสำคัญกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมและวันนี้เตรียมพบกับผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนของออสเตรเลียและพบชุมชนภายในประเทศออสเตรเลียเวลา 10:00 น.นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลและจับตา3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนัดประชุมด่วนที่สมาคมอบต.แห่งประเทศไทยคลอง3ปทุมธานีและเตรียมเปิดแถลงแสดงจุดยืนต่อมติกกลางในการสั่งเพิกถอนบัญชีผู้ทุจริตสอบเวลา 13:00 น.คณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมวุฒิสภาแถลงข่าวการจัดสัมมนาทิศทางการกำกับดูแลอินฟลูเอนเซอร์ของไทยเสรีภาพความรับผิดชอบและการคุ้มครองประชาชนนอกจากนี้ติดตามประเด็นการปราบปรามกระบวนการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนวันนี้ตำรวจเตรียมขยายผลตรวจค้นเป้าหมายสำคัญหลายแห่งยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่6เตือนฝนหนักถึงหนักมากโดยมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึง21สิงหาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
2: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มัยก่อนนี่มันปลามันในทะเลมันหายากครับแล้วก็ทำงานก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่พออยู่ได้แต่มันปลามันตัวใหญ่ๆมันลำบากปะการังยังไม่มี
1: ลักษณะพื้นที่ท้องทะเลของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเป็นทะเลเปิดชาวบ้านได้อาศัยทำประมงพื้นบ้านมานานจนปัจจุบันเมื่อระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลลดลงอย่างมากจนเกิดผลกระทบต่อเนื่องเป็นความลำบากยากแค้นอย่างมากในการดำรงชีวิตทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับทราบด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานคำแนะนำให้สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงรวบรวมผู้เชี่ยวชาญมาจัดหาหนทางฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลอันเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสในพื้นที่8อำเภอ61หมู่บ้านประมาณ 8,000 ครัวเรือนปี2545การร่วมกันฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ทะเลได้เริ่มขึ้นโดยการจัดสร้างปะการังเทียมตลอดแนวชายฝั่งของ2จังหวัดได้มีการนำตู้รถไฟท่อซีเมนต์ท่อระบายน้ำคอนกรีตไปปล่อยลงสู่ทะเลเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้สัตว์ทะเลได้หลบภัยวางไข่และแพร่พันธุ์ต่อมาได้มีการปล่อยตู้รถไฟลงในทะเลเพื่อเป็นปะการังเทียมต่อเนื่องอีก2ปีในปี2546และ2547ภาพฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายอยู่ตามซากวัสดุซึ่งได้กลายมาเป็นเสมือนบ้านของสรรพชีวิตแห่งท้องทะเลที่เห็นนี้คงบ่งบอกได้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ค่อยๆฟื้นคืนกลับมา
2: สภาพในทะเลนะครับหลังจากที่วางปะการังแล้วนะครับฟื้นขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาคือแบบชัดเจนเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับสภาพในทะเลกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนึงเปรียบเสมือนว่าฟื้นชีวิตให้กับชาวประมงนะครับ
1: ยิ่งกว่านั้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ส่งช่วยให้เกิดการฟื้นฟูท้องทะเลด้วยแนวปะการังเทียมทำให้ชาวประมงหลายหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสเกิดการรวมตัวกันสานต่อพระราชดำริด้วยกันช่วยกันทำสังอันเป็นอุปกรณ์ธรรมชาติตามแบบภูมิปัญญาชาวบ้านและปล่อยลงสู่ทะเลให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลช่วยเพิ่มจำนวนปลาเล็กปลาน้อยอีกทางหนึ่งถึงวันนี้วิถีแห่งความสุขของประมงพื้นบ้านได้กลับคืนสู่หมู่บ้านชายทะเลหลายแห่งดังเช่นที่บ้านทอนหมู่ที่5ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
3: ถ้าไม่ได้พระองค์ท่านชาวบ้านก็ส่วนมากก็ลำบากมากพอพระองค์ท่านลงปะการังก็ชาวบ้านก็เริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นมากๆเลยส่วนรายได้ของผู้หญิงก็ได้ทำเสื้อกระจูของพระองค์ท่านแล้วก็ส่วนผู้ชายที่ว่าเขาไม่ออกทะเลก็ทำเรือก็และจำลองของพระองค์ท่านก็มีชาวบ้านทองก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่ว่าพุทธมุสลิมก็อยู่เป็นพี่น้องกันมันอยู่แบบสมานฉันท์แบบพอใจเชิงกันและ
1: แสงแรกของยามเช้าถ่อทอดกับผืนน้ำทะเลในขณะที่หมู่เรือกอและค่อยๆทยอยกันออกจากชายฝั่งหาดบ้านทอนเพื่อไปหาปลาเหมือนเช่นทุกวันลวดลายของศิลปะบนเรือกอและที่เชิดหัวตัดฝ่าสายน้ำออกสู่ทะเลกว้างเป็นทั้งสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ถิ่นและเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสุขความหวัง ที่ฟื้นคืนมาสู่ทุกชีวิตแห่งท้องทะเลไทย

0: วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ค่ะ 8:13 นะคะในช่วงนี้นะคะกลับมาที่จสร้อยกันต่อนะคะก็เรียกว่าในช่วงนี้นะคะข้าวของที่สินค้ามันก็ราคาเพิ่มขึ้นนะคะค่ะนี่น้ำมันยังราคาแบบนิ่งหน่อยนะคะยังไม่เหมือนเมื่อช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ที่แบบราคาผันผวนมากนะคะก็ทำให้ราคาสินค้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยในยุคนี้ก็เลยบอกว่าคนเราต้องมีรายได้มากกว่า1ทางบางคนทำงานประจำนะคะก็จะมีรายได้เสริมบางทีขายของออนไลน์หรือว่าทำนู่นนี่ก็แก๊กนะคะก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งค่ะนะคะทีนี้ก็มีข่าวดีค่ะนะคะสำหรับท่านที่กำลังมองหาเงินทุนต่อยอดอาชีพอาจจะเป็นเงินทุนเริ่มต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ประกอบการรายย่อยคนที่มีรายได้ประจำอยู่แล้วนะคะหรือว่าลูกจ้างที่ต้องการมีอาชีพเสริมค่ะพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์ได้หมดเลยนะคะผู้รับจ้างที่มีรายได้มีความสามารถในการจ่ายชำระคืนค่ะเพราะว่าธนาคารออมสินนั้นนะคะก็จะมาช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพเพิ่มสภาพคล่องหรือว่ามาช่วยต่อยอดกิจการค่ะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะคะวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาทค่ะดอกเบี้ยคงที่หรือว่า flat rate ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะคะหรือว่าเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกหรือว่า effectiveเรทร้อยละ 16.20 ต่อปีค่ะผ่อนสบายนานสูงสุด5ปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะคะสมัครง่ายๆค่ะได้ด้วยตัวเราเองเลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo สะดวกรวดเร็วค่ะก็มีเกณฑ์ง่ายๆนะคะคือต้องเป็นผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะก็สมัครได้แล้วนะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็โทรสอบถามกันได้นะคะที่ GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115ค่ะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางด้านเว็บไซต์ www.gsb.or.thworldwide.gsb.or.th ค่ะซึ่งเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงค่ะแล้วก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตกับสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็กลับมาติดตามเรื่องราวนะคะทั้งสภาพการจราจรแล้วก็ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นกันต่อนะคะได้รับแจ้งค่ะนะคะว่าเมื่อช่วงตอนประมาณ 5:50 นาทีนะคะก็มีเหตุเกิดขึ้นนะคะว่าเกิดอุบัติเหตุค่ะนะคะเป็นคนลาวนะคะเป็นผู้หญิงนะคะสาวชาวลาว13คนค่ะเมารถตู้จากกรุงเทพเพื่อจะไปต่อพาสปอร์ตพาสปอร์ตที่จังหวัดนครพนมนะคะทีนี้รถตู้เกิดเสียหลักนะคะชนแท่งบารีเออร์ข้างทางนะคะแล้วก็พลิกคว่ำค่ะทำให้เกิดไฟลุกไหม้นะคะแล้วก็มีผู้ติดอยู่ในรถเนี่ยถูกไฟคลอก2คนนะคะเหตุเกิดที่บ้านหนองแสงสว่างนะคะอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ไปในที่เกิดเหตุนะคะเพื่อติดตามช่วยเหลือกันต่อไปนะคะตอนนี้เนี่ยได้ช่วยเหลือนผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกุชินาราแล้วนะคะโรงพยาบาลใกล้เคียงด้วยค่ะนะคะซึ่งทราบว่าตกลงว่ามาทั้งหมดคือเป็นคนลาว13คนนะคะแล้วก็มีคนขับอีก1ก็รวมเป็นทั้งหมด14คนค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเรามารายงานให้ทราบกันนะคะช่วงนี้มาที่คุณกุ้งมหาชัยอยู่ถนนพระราม2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดียามเช้าครับคุณนีนา
2: ค่ะ
3: วันนี้พระราม2ทีแรกนึกว่าน่าจะดีกว่าเมื่อวานกับโอ้ยิ่งกว่าเมื่อวาน
2: ค่ะ
3: พระราม2วันนี้ท้ายแถวอยู่ตรงข้ามปากซอยพระราม2ซอย100
2: ก
3: ็หลายกิโลอยู่เหมือนกันกว่าจะถึงแยกกาญจนานะครับ
2: ค่ะ
3: เมื่อวานนี้ก็พอสมควร
2: ค่ะ
3: แต่วันนี้ติดมาก ช่องด่วนจะค่อนข้างจะหนาแน่นมากกว่าช่องคู่ขนานยังมาได้ทีละนิดละนิดก็ยังเคลื่อนตัวได้ถือว่าได้นะ
2: อ๋อค่ะวันนี้ติดมากกว่าแล้วคุณกุ้ง
3: วันนี้มากกว่า
2: ตรง
3: เมื่อวานนี้ยังเห็นคุยกับทางใครอ่ะผู้กำกับเรื่องอะไรอ่ะ
2: ค่ะ
3: ผมได้ฟังอยู่เหมือนกันว่าน่าจะดีขึ้นแล้วนั่งวันนี้โอ้โห
2: จับหนักขึ้น
3: ได้เป็นว่าเยอะขึ้น
2: ค่ะ
3: จะเร่งเปิดพระราม2ข้างบนหรือเปล่า
2: ค่ะ
3: M82
2: ก็เอฟเมื่อวานเนี่ยมีเหมือนขยับแนวบาริเออร์มาที่บอกว่าผู้รับเหมาทำเรื่องของรางระบายน้ำใช่ไหมคะในช่องทางหลัก
3: นึกว่าวันนี้น่าจะดีขึ้นนะแต่โอ้โห
2: ค่ะ
3: มาต่อคิวลำดับรอหน้าปากซอยเอกไอพระราม2ซอย100พอดีเลยซอยที่จะลัดออกบางบอน5นั่นแหละครับ
2: ค่ะ
3: เลยถือว่าเยอะมาก
2: ค่ะ
3: มันก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังถือว่าวิ่งดีกว่านี้เยอะเลยพอมาวันอาทิตย์นี้ตั้งแต่เมื่อวานวันจันทร์เริ่มเปิด
2: ค่ะ
3: ยาวเลยครับ
2: สงสัยมาจากอันนี้แหละนะคะที่ปรับเข้าขยับบาริเออร์เข้ามาทำให้ช่องทางหลังมันเหลือ2ช่อง
3: มันค่อนข้างจะหนาแน่นมันเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำช่วงกลางคืนหรือว่าวันหยุดให้มันมากกว่านี
2: ้
3: เนี่ยขนาดรถพยาบาลยังไปไม่ได้เลย
2: กลางคืนมันก็กลางคืนก็ทำอยู่แล้วมั้งคะคุณกุ้งก็เพิ่มประมาณอีกหน่อยมาอย่างนั้นเดี๋ยว
3: เพราะว่าผมไม่ได้ออกกลางคืน
2: ค่ะ
3: ก็เลยถ้ากลางวันละหลายรอบ
2: ค่ะ
3: แต่เช้าวันนี้บอกได้เลยมากกว่าเมื่อวานนี
2: ้ค่ะ
3: ก็ยังไงฝากเจ้าหน้าที่นิดนึง
2: ค่ะ
3: เพราะว่ามันมีเดี๋ยวนะกำลังผ่าน22ล้อบรรทุกเศษไอ้พวกอลูมิเนียมอัดเป็นก้อนๆจอดเสียอยู่ช่องหลักเลนซ้าย
2: ค่ะ
3: ก่อนถึงจุดกลับรถ
2: ซ้ายค่ะ
3: เห็นแล้วเป็น22ล้อที่บรรทุกไอ้เศษอลูมิเนียมเข้าไปอัดเป็นก้อนๆนะครับ
2: รีไซเคิล
3: ค่ะไปรีไซเคิลนะครับ
2: ก่อนถึงจุดกลับรถอะไรอะคะคุณกุ้ง
3: เดี๋ยวนะจุดกลับรถตรงนี้น่าจะเป็นบางกะดีแล้วกำลังมองข้างหลัง
2: อ๋อใช่ละตรงนี้แหละ
3: ตรงใกล้ๆปากซอย88
2: ใช่อันนี้แหละที่เมื่อวานแบบขยับบาริเออร์เข้ามา
3: ก่อนถึงซอยพระราม2 88สัก100เมตรได้แหละครับแต่อยู่ในช่องทางหลักนะครับ
2: ค่ะค่ะ
3: 22ล้อเลือกเอาไม่รู้ล้อไหนติดก่อน
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะก็ฝากไว้ตรงนี้นะคะคุณกุ้งหาชัยขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: ครับสวัสดีคร
2: ับค่ะสวัสดีค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะไปเพิ่มเติมนะคะกรณีที่เป็นโรงงานนะคะเก็บอุปกรณ์นะคะของบริษัทไอเดียกู๊ดเกตนะคะที่ซอยร่วมสุข 4/8 ถนนตีวานนท์นะคะเหตุเกิดช่วงประมาณสัก 4:00 ครึ่งได้นะคะไปเพิ่มเติมกับทาง10ตำรวจโทวชินพัฒน์วัฒนกุลเดชสายตรวจสภ.ปากคลองรังสิตผู้หมู่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
2: ค่ะตอนนี้ทราบว่าสามารถควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแล้ว
4: ใช่ครับ
2: ค่ะค่ะทีนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมียังไงบ้างอะคะ
4: ก็มีของภายในโรงงานนี่แหละครับ
2: ค่ะ
4: กิจการของเท่าแก่ครับผม
2: ค่ะ
4: แต่ว่ายังไม่สามารถตีมูลค่าได้ครับผม
2: ค่ะเสียหายหมด 100% เลยไหมคะอุปกรณ์พวกวัสดุที่เก็บอยู่ภายใน
4: ใช่ครับผมก็ทั้งอาคารหมดเลยครับผม
2: ไหม้หมดเลย
4: ครับผม
2: ค่ะสรุปว่าตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นลักษณะอาคารมีทั้งหมดกี่ชั้นนะคะ
4: มี2ชั้นครับผม
2: เป็น2ชั้นค่ะ
4: ครับ
2: ทั้งข้างบนข้างล่างเสียหายหมดเลยไหม้หมดเลย
4: ใช่ครับใช่ครับไหม้หมดเลยครับผม
2: ค่ะค่ะมีคนได้รับบาดเจ็บไหมคะ
4: ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับผม
2: โอ้ค่ะคือตอนแรกที่จสรเนี่ยรับแจ้งเหตุมาบอกว่ามีเป็นสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้เนี่ยเหมือนกับถูกไฟคลอกแล้วมีบาดแผลด้วยไม่ทราบตรงนี้มีรายละเอียดไหมคะ
4: ใช่ครับอันนี้มีข้อมูล
2: ค่ะ
4: เป็นสุนัขหนึ่งตัวครับผม
2: สองตัวเลย
4: ทราบว่าตัวหนึ่งตัวนะครับ
2: ค่ะ
4: หนึ่งตัว
2: อ๋อหนึ่ง
4: แต่ไม่ทราบว่าเป็นพันธุ์อะไรครับผม
2: ค่ะเจ้าของเขาเลี้ยงไว้ที่นี่เหรอคะ
4: ใช่ครับผมใช
2: ่ครับอ๋อแล้วเขามีถูกอะไรนะถูกไฟคลอกมีบาดแผลแบบใหญ่ชะกันอะไรไหมคะ
4: มาถึงสุนัขอ๋อไม่ครับก็คือครอบไปเลยครับอะไรเงี้ย
2: อ๋อคืออยู่ในกองเพลิงเลย
4: ไม่ครับก ก็คือน่าจะน้องวิ่งออกมาว
2: ิ่
4: งเข้าไปครับก็ออกมาแล้วก็วิ่งเข้าไปตามคนอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ย
2: อ๋อๆค่ะค่ะแล้วก็แบบไม่ถึงกับเป็นอะไรมากแบบนี้
4: ครับผม
2: ค่ะขอช่วยหน่อยแล้วส่วนคนอะไรก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
4: ครับผมไม่มีครับ
2: ค่ะทีนี้ตัวอาคารเนี่ยคือไหม้มาตั้งแต่ประมาณ 4:30 ใช่ไหมคะ
4: ราวๆ 3:00 3:40 ครับผม
2: 3:40 แล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้เนี่ยประมาณสัก 7:00 กว่า
4: ครับผมราวๆ 7:00 ครึ่งครับผม
2: ค่ะมันก็หลายชั่วโมงอยู่นะคะตัวอาคารมันมีแบบว่าซุดตัวอะไรลงมาบ้างไหมคะ
4: ก็บริเวณด้านหลังก็มีพวกหลังคาซุดลงครับผมแต่ว่าภายบริเวณข้างหน้าก็ไม่มีอะไรซุดลงครับผม
2: ค่ะแล้วยังแบบว่าซุดตัวต่อเนื่องไหมคะมัน
4: ไม่ครับผมตอนนี้ก็คงเหมือนอยู่ที่เดิมแต่ด้านหลังได้รับความเสียหายครับข้างหน้าก็ปกติครับ
2: ค่ะอันนี้ต้องทางเขตต้องมีการเป็นพื้นที่แบบไม่ให้ใครเข้าออกแล้วไหมครับเพราะว่ามัน
4: ใช่ครับ
2: ค่ะส่วนเจ้าของก็ทราบแล้วเจ้าของก็ทราบแล้วว่าค่ะเขาก็ประเมินความเสียหายยังครับผู้หมู่ว่าม ูลค่าความเสียหายเนี่ย
4: นี้ยังเลยครับผมยังไม่สามารถ
2: ค่ะ
4: คือมูลค่าได้ครับผม
2: ค่ะค่ะตอนนี้รถดับเพลิงก็ถอนกำลังออกมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้
4: ครับผมครับผม
2: ค่ะค่ะก็ยังไงขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
4: ค่ะ
2: สว
4: ั
2: สดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: นะกรณีนี้เป็นโรงงานนะคะที่เก็บพวกวัสดุอุปกรณ์นะคะจากการจัดอีเวนต์ต่างๆของบริษัทออร์แกไนซ์นะคะ Good Idea Get ค่ะอยู่ที่ซอยร่วมสุข 4/8 ถนนติวานนท์นะคะซึ่งก็มีไซบีเรียนฮัสกี้ก็เจ็บบ้างเล็กน้อยนะคะคือวิ่งไปวิ่งมาน่ะนะคะไม่ได้ถูกคลอกอะไรนะคะทำให้นึกถึงเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านในพื้นร่วมสุข 4/8 ถนนติวานนท์นะคะซึ่งก็มีไซบีเรียนฮัสกี้ก็เจ็บบ้างเล็กน้อยนะคะคือวิ่งไปวิ่งมาน่ะนะคะไม่ได้ถูกคลอกอะไรนะคะ

0: M6 อะค่ะนะคะที่จะเปิดช่วงของบางปะอินวิ่งยาวๆกันถึงปากช่องแต่ว่าเป็นเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงของกรมทางหลวงค่ะ
1: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: ค่ะมาเพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะกับทางคุณธีรพันธ์ภูมิรัตนประพินค่ะท่านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2ค่ะท่านผู้อำนวยการคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะเปิดให้วิ่งกันตั้งแต่ช่วงของบางปะอินไปปากช่องค่ะท่านผู้อำนวยการเพิ่มเติมรายละเอียดได้เลยค่ะว่ามีอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
2: ครับผมในส่วนของเส้นทาง M6 นะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ทางกรมทางหลวงก็จะเปิดให้บริการทดลองใช้ตลอดสายทางนะครับตั้งแต่บางปะอินสระบุรีปากช่องแล้วก็นครราชสีมานะครับ
0: ค่ะ
2: เฉพาะฝั่งขาออกนะครับก็คือทิศทางเดียวในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับทุกสัปดาห์โดยช่วงเวลาที่จะให้เริ่มใช้ได้นะครับก็คือตั้งแต่เที่ยงวัน12 นาฬิกาของวันศุกร์นะครับไปจนถึงเที่ยงคืนของวันอาทิตย์ครับผม
0: ค่ะวิ่งกันแบบยาวๆกันเลยนะคะจากทาง
2: ใช่ครับ
0: บางปะอินไปปากช่องแล้วก็จากปากช่องไปโคราชอันนี้คือเปิดเป็นปกติอยู่แล้ว
2: ใช่ครับก็คือช่วงปากช่องถึงโคราชเนี่ยก
0: ็
2: จะเปิด24 ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเราปรับจุดที่จะเข้าออกบริเวณปากช่องเนี่ยจากเดิมที่เราเข้าออกที่ถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่ประมาณ65นะครับเราจะเปลี่ยนมาเข้าออกบริเวณด่านปักช่องที่อยู่บนถนนธนรัตน์นะครับช่วงประมาณกม.3ถึงกม.4ครับผม
0: อ๋อแล้วอันนี้จะมีแบบเหมือนกับเป็นป้ายแนะนำป้ายบอกอะไรด้วยไหมคะท่านผู้อำนวยการว่าม
2: ีครับก็ในเบื้องต้นนะครับเราจะขึ้นป้ายถ้าจำช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์ที่ผ่านมาเราจะมีป้ายลักษณะนั้นนะครับเป็นป้ายไวนิลติดอยู่บนสะพานลอยแล้วก็มีป้ายที่อยู่ข้างทางขนาดประมาณ3 เมตร 20 ถึง 4 เมตร 50นะครับอยู่ริมถนนมิตรภาพครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็จะแล้วเรากำลังเตรียมป้ายถาวรป้ายเหล็กนะครับที่เป็นป้ายถาวรที่จะเพราะว่าจุดเนี้ยจะเป็นลักษณะที่ใช้จริงต่อไปเลยนะครับก็คือรูปแบบการเข้าออกบริเวณคนในพื้นที่ปากช่องหรือที่เขาใหญ่ครับจะต้องเข้าออกที่จุดนี้ครับที่ด่านปากช่อง
0: ค่ะแล้วก็ทีนี้ที่จะเริ่มเปิดให้วิ่งเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงของบางปะอินไปปากช่องเนี่ยนะคะรถที่จะใช้ได้นะคะมีรถอะไรบ้างแล้วก็ความเร็วที่ใช้กับท่านผู้อำนวยการนะคะว่ามีการควบคุมความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่บ้างค่ะ
2: ครับผมก็ในส่วนของรถที่ใช้ได้เรายังจำกัดเฉพาะรถเล็กนะครับ4 ล้อนะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ความเร็วเรายังกำหนดไว้ที่80เนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงที่ทดลองใช้แล้วก็ยังมีทีมงานที่ทำพวกงานระบบติดตั้งที่จะใช้เก็บเงินแล้วก็ได้ดูแลบนรุ่งสาทางทำงานอยู่ครับผม
0: ค่ะนะคะเป็นเฉพาะรถ4 ล้อนะคะกระบะหรือว่าอะไรเนี่ยไม่เกี่ยงนะคะสามารถไปได้นะคะ
2: ใช่ครับ
0: ต้องไม่เกิน
2: แต่ว่ากระบะนี่ขอย้ำนิดนึงครับก็ถ้าเป็นกระบะที่มีกระบะบรรทุกมีคอกอะไรเงี้ยขอให้คลุมผ้าใบหรือมีอะไรปกติดเพื่อป้องกันสิ่งของตกหล่นระหว่างทางครับผม
0: คุมให้มิดชิดนะคะทีนี้สำหรับคนที่ใช้เส้นทางค่ะว่าระยะทางตั้งแต่บางปะอินไปปากช่องเนี่ยครับมันประมาณสักกี่กิโลเมตรคะท่านผู้อำนวยการ
2: ก็ระยะทางจากบางปะอินมาถึงปากช่องเนี่ยประมาณ100 กิโลเมตรนะครับ100 ถึง 110 กิโลเมตรนะครับตลอดเส้นทางเนี่ยเรามีเพียงแค่จุดแวะพักห้องน้ำนะครับหลักๆเราจะมีอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรที่64นะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ตลอดสายทางเนี่ยเราไม่มีปั๊มน้ำมัน
0: ค่ะ
2: หรือว่าไม่มีจุดชาร์จรถไฟฟ้านะครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ไม่มีจุดที่จะขายอาหารหรือน้ำดื่มให้นะครับ
0: ค่ะนั้น
2: ก็อยากให้ทุกคนเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลแต่ว่าแม้ว่าบางคนอาจจะฉุกเฉินหรืออะไรเนี่ยเราก็ยังมีสายด่วนกรมทางหลวง1586ไว้คอยรับเรื่องหรือจะเป็นสายด่วนของทางตำรวจทางหลวงนะครับ1193และอื่นๆนะครับสามารถโทรแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้เราก็จะมีบริการเติมน้ำมันให้หรือไม่ก็อาจจะต้องมีรถบริการรถยกรถสไลด์สำหรับรถไฟฟ้าที่แบตเตอรี่หมดครับผมแต่ต้องมีค่าบริการนะครับในส่วนพวกรถยกรถสไลด์แล้วก็รวมถึงน้ำมันเราจะเก็บเฉพาะ

0: ค่าน้ำมันแต่ว่าค่าขนส่งอะไรนี้เราไม่คิดครับ
1: ค่ะนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือว่าสำหรับคนที่แบบจะอยากจะไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยนะคะไปเที่ยวสุขเสาร์ที่ไปพักผ่อนกันก็ขอให้เติมน้ำมันให้เต็มหรือว่าชาร์จไฟแบบให้พอสำหรับรถที่จะขึ้นไปวิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบมีอะไรฉุกเฉินขึ้นมาเดี๋ยวแบบมันก็ต้องเสียเวลานะคะสำหรับคนที่จะใช้
0: ใช่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เพื่อความสะดวกครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็อยากให้ประชาสัมพันธ์ผู้ใช้ทาง M6 นะครับก
1: ็
0: เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องการเติมน้ำมันการเข้าห้องน้ำแล้วก็รวมไปถึงเสบียงที่ระหว่างทางเผื่อเกิดอาการหิวหรือต้องการอะไรครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มวันที่วันศุกร์ที่21สิงหาคมตั้งแต่ช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะคะสำหรับที่จะเปิดตั้งแต่บางปะอินแต่ว่าย้ำว่าเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะเส้นยาว
0: ๆใช่ครับ
1: ค่ะค่ะค่ะก็วันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากเลยนะคะ
0: ครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับ
2: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ค่ะก็เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะที่ให้วิ่งตั้งแต่บางปะอินไปปากช่องไปโคราชนะคะแล้วก็ทิศทางเฉพาะขาออกแล้วก็รถ4ล้อนะคะเฉพาะรถ4ล้อค่ะนะคะสำหรับเส้น M6 นะคะคนที่จะไปเที่ยวเขาใหญ่นี่คงฟินน่าดูนะขึ้นแล้วก็วิ่งกันแบบสบายๆนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมค่ะนะคะเพราะว่าข้างบนไม่มีปั๊มไม่มีจุดชาร์จรถ EV นะคะไม่มีร้านขายของอันนี้สำคัญเหมือนกันนะสนุกสแน็คอะไรก็เตรียมไปให้เพียบพร้อมสำหรับคนที่จะเดินทางกันแล้วก็ใช้เส้น M6 นะคะส่วนถ้าเป็นวันธรรมดาทั่วไปนะคะก็จะเปิดให้วิ่งตั้งแต่ช่วงปากช่องไปโคราชนะคะอันนั้นเหมือนเดิมค่ะนะคะแจ้งให้ทราบเส้น M6 นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะเราก็มาดูในเส้นทางที่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้แจ้งสภาพการจราจรกันเข้ามานะคะทางด้านของถนนพระราม2ในฝั่งขาเข้านะคะที่คุณกุ้มหาชัยรายงานไปบุญถาวรมาที่สน.แสมดำฝั่งขาเข้าในเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ในฝั่งขาออกใช่ไหมคะที่ตรงช่วงพระรามฝั่งขาเข้าช่วงพระราม2ซอย88นะคะที่ในช่องทางหลักช่องทางด่วนนี้นะคะซึ่งตั้งแต่เมื่อวานละที่ทางผู้รับเหมาเนี่ยได้ขยับแนวบารีเออร์เข้ามาทำให้ช่องทางเนี่ยเหลือ2ช่องนะคะเป็นการขยับเข้ามาเพื่อเขาทำระบบระบายน้ำค่ะนะคะเลยทำให้รถเนี่ยกลายเป็นคอขวดช่วงพระราม2ซอย88นะคะถ้าเลยไปแล้วการจราจรก็ยังคงใช้การกันได้นะคะแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้ที่คุณกุ้มหาชัยแจ้งว่าก่อนถึงจุดกลับรถบางกระดีนะคะซึ่งมีเป็นรถบรรทุกนะคะไปจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายของช่องทางหลักด้วยค่ะนะคะก็เลยทำให้การจราจรในช่วงตรงนี้เคลื่อนตัวได้ช้าเข้าไปอีกนะคะคุณการค่ะแจ้งว่าถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกบางเขนมุ่งหน้ามาที่หลัก4ค่ะติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะคือที่แยกหลัก4จะเลี้ยวซ้ายเข้าแจ้งวัฒนะถนนแจ้งวัฒนะบอกว่าติดนิ่งนานนะคะน่าจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟวันก่อนนี้เองก็แจ้งทั้งทางด้านสอนอทุ่งสองห้องไปด้วยนะคะว่าขอสัญญาณไฟให้หน่อยนะคะว่าคนที่จะวิภาวดีในฝั่งเขาออกจะเลี้ยวเข้าแจ้งวัฒนะเนี่ยคือมองไปมันก็โล่งนะคะแต่ไปรอสัญญาณไฟกันนานนะคะอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณไฟที่ให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยค่อนข้างน้อยหน่อยนะคะแล้วก็ทางด้านของถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของต่างระดับสิรินธรมุ่งหน้ามาที่แยกบางพลัดค่ะในขณะนี้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าค่ะบนโดยเฉพาะบนสะพานข้ามแยกบางพลัดบอกว่าติดมากนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: บนสะพานข้ามแยกบางพลัดนะคะถนนสิรินธรในฝั่งขาเข้าเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะก็เป็นอีกเส้นหนึ่งที่ทุกช่องทางนั้นเต็มไปด้วยรถเลยนะคะเดี๋ยวขอไปดูด้านหน้าหน่อยว่าบนถนนสิรินธรนะคะลงมาข้ามสะพานกรุงทนนะคะ ข้างหน้าเนี่ยมีอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะคะเดี๋ยวไปที่เจ้าของพื้นที่เลยค่ะจากทางร้อยตำรวจตรีสมนึกอินเขียวรองสารวัตรจราจรสน.บางพลัดสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะรองสารวัตรครับมีคุณผู้ฟังจากสารวัตรเนี่ยใช้เส้นทางบอกว่าบนสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดวันนี้เนี่ยค่อนข้างช้ามากๆมันมีสาเหตุอะไรไหมคะ
3: ไม่มีนะฮะปกติของสะพานอยู่แล้วเช้ามาก็จะเป็นสภาพการจราจรจะเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
3: สะพานปรับครับผม
1: ค่ะ
3: ตอนนี้สะพานยังปรับเป็น3อยู่ก็ไหลได้เรื่อยๆท้ายแถวไม่ยาวฮะท้ายแถวแค่เชิงทางขึ้นลอยข้ามแยกบางพลัดเอง
1: ค่ะ
3: แต่ตั้งแต่เช้ามานี่ไม่มันก็ดีนะฮะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยท้ายแถวไม่ยาวเลยในถนนสิรินทร
1: ์ค่ะค่ะ
3: อยู่จากเชิงลอยไปก็ประมาณ100-200เมตรแค่นั้นเองก
1: ็
3: ไหลได้ตลอดครับผม
1: ค่ะไม่ได้มีสาเหตุค่ะ
3: อะไรนะ
1: ไม่ได้มีสาเหตุรถเสียอะไรเลยนะคะเหมือนเดิม
3: ไม่มีฮะไม่มี
1: รถใช้เส้นทางกัน
3: ในพื้นที่ไม่มีฮะ
1: ค่ะ
3: ครับผม
1: แล้วก็ในฝั่งขาออกก็ไม่มีอะไรนะคะไปได้ดีมาก
3: ได้ดี
1: ค่ะ
3: ตอนนั้นจรัญตอนนี้ก็คล่องตัว
1: ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ได้ยินรายงานต่อเนื่องนะคะจากทางข้ามสะพานกรุงธนมาค่ะลงมาที่ถนนขาวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนขาวเนี่ยคือรถก็ไปได้นะคะเหมือนกับว่าตรงช่วงของตรงถนนขาวเนี่ยนะคะรู้สึกว่าก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายเนี่ยรถเหมือนจะสะดุดอยู่บริเวณนี้ค่ะนะคะพอเข้าถนนขาวไปแล้วการจราจรใช้กันได้นะคะหรือว่ารถที่จะตรงมาตรงแยกสังฮีค่ะก็ยังคงมาได้นะคะการจราจรใช้กันได้ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันนี่สิคะฝั่งกลับกันเนี่ยค่อนข้างจะไปได้ช้านะคะถนนราชวิถีในฝั่งขาออกนะคะรถที่มามุ่งหน้าแยกการเรือนก็รอสัญญาณไฟกันค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะคะเลยแยกการเรือนมาค่ะนะคะมุ่งหน้ามาที่แยกสังฮีค่ะนะคะท้ายแถวยาวมากของในฝั่งขาออกไปนะคะที่จะมุ่งหน้าแยกสังฮีเนี่ยไปได้ช้าแล้วก็จากแยกสังฮีที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานกรุงธนนะคะก็การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าในตอนนี้นะคะช่วง8:20ถึง8:45นะคะเป็นการปรับการจราจร3:1คือให้ฝั่งขาเข้ามาได้3ช่องฝั่งขาออกได้1ช่องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นฝั่งขาเข้าเข้ามาได้3ฝั่งขาออกก็เลยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะแล้วก็ทางด้านของสะพานลอยข้ามแยกบางพลัดนะคะในตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเคลื่อนตัวช้าแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะไม่ถึงกับนิ่งมากค่ะนะคะทางด้านของรองสารวัตรสน.บางพลัดที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี
2: ้ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะแล้วก็สำหรับท่านที่ใช้เส้นทางอยู่ในตอนนี้นะคะมีเส้นไหนที่การจราจรนั้นติดหนักๆนะคะติดมากๆก็แจ้งผ่านหมายเลขดอกจัน1808ของจสร้อยนะคะหมายเลขนี้โทรฟรีค่ะคุณวันลบค่ะใช้ถนนราชวิถีในฝั่งขาออกนะคะช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะมุ่งหน้ามาที่แยกตึกชัยในฝั่งขาออกนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะคะก็แจ้งว่าติดขัดตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะเพราะว่าจุดนี้มีเป็นแนวก่อสร้างสกายวอล์กด้วยนะคะรวมทั้งมีคนที่ข้ามถนนมาโรงพยาบาลด้วยนะคะก็ทำให้รถนั้นสะดุดไปนะคะถ้าเลยจุดนี้มาแล้วค่ะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกมุ่งหน้าต่อเนื่องออกไปทางแยกการเรือนนะคะการจราจรนั้นยังเคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: ค่ะในช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมา ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย
4: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
5: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEMผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
6: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟมกันครับรฟมประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
10: โบราณท่านบอกว่าถ้า
7: ลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
10: ยังไงอ่ะ
7: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อๆหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: ค่ะในช่วงนี้นะคะมีข้อมูลแจ้งอุบัติเหตุมาบนถนนจันทร์ค่ะถนนจันทร์เป็นฝั่งมุ่งหน้ามาทางเจริญกรุงนะคะช่วงของแยกสาธุประดิษฐ์มุ่งหน้ามาทางเซนหลุยส์ค่ะตรงปากซอยจันทร์25ค่ะแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเป็นจักรยานยนต์กับรถเก๋งค่ะชนกันขวางช่องขวานะคะแล้วก็ในที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพได้ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินแล้วนะคะการจราจรในขณะนี้ยังคงชะลอตัวอยู่นะคะมีรถสะสมอยู่นะคะตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือกันนะคะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะส่วนคุณพัชนีนะคะแจ้งอุบัติเหตุบนรัตนาธิเบศรในฝั่งขาเข้าค่ะจากทางเลี่ยงเมืองนนท์มุ่งหน้ามาที่แครายก่อนถึงแยกแครายประมาณ200เมตรนะคะมีเก๋ง2คันชนกันขวางอยู่ในช่องซ้ายของช่องทางด่วนค่ะจุดนี้ไม่มีคนเจ็บนะคะการจราจรยังชะลอตัวอยู่ค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
11: ค่ะคุณผู้ฟังก็เพิ่มเติมข้อมูลกันนะคะกับจสร้อยได้เลยนะคะดอกจัน1808โทรฟรีนะคะส่วนกรณีถ้าเป็นเหตุด่วนเหตุฉุกเฉินค่ะใช้ SOS ใน JSR application นะคะโทรมาเป็นแอปพลิเคชันนะคะ SOS ค่ะนะคะซึ่งก็จะแสดงพิกัดแสดงตำแหน่งของจุดที่คุณอยู่ค่ะทำให้การช่วยเหลือนั้นประสานงานก็เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะไปเพิ่มเติมกับกรณีเมื่อเช้านี้นะคะประมาณ 5:00 กว่าที่เกิดเหตุเป็นรถตู้แล้วก็มีชาวลาว13คนนั่งไปเกิดไฟไหม้นะคะในท้องที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่มีสายจากทางพันตำรวจโทภูนศักดิ์โพนลังกาสารสอบสวนสพพลทองสวัสดีค่ะสารวัตรคะค่ะสารวัตรคะสวัสดีค่ะสัญญา
12: คร
11: ับ
12: สวัสดีครับเดี๋ยวผมติดภารกิจอยู่คร
11: ับ ค่ะสะดวกไหมคะสารวัตรพอจะให้ข้อมูล
12: ยังไม่สะดวกคร
11: ับ ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะรอติดต่อกลับนะคะค่ะอันนี้ช่วยเหลือคนเจ็บแล้วใช่ไหมคะ
12: คนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมกำลังอยู่รายละเอียดขอรายละเอียด
11: ได้ค่ะ
12: ครับผมคร
11: ับ ค่ะเดี๋ยวจะสอบถามอีกครั้งนึงขอบพระคุณมากเลยนะคะทางสารวัตรสอบสวนสภ.พลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะที่จสร.รายงานไปว่าเป็นชาวลาวเป็นผู้หญิง13คนนะคะนั่งรถตู้กันไปเหมารถตู้ไปจากกรุงเทพอะค่ะนะคะที่จะไม่มั่นใจว่าจะไปน่าจะไปต่อวีซ่าไหมเพราะว่าพาสปอร์ตต่อที่ไหนก็ได้นะคะไปที่จะไปนครพนมค่ะทีนี้ระหว่างทางเนี่ยรถตู้เกิดไปเสียหลักนะคะเสียหลักไปชนแท่งบารีเออร์ข้างทางนะคะหลังจากนั้นรถตู้ก็พลิกคว่ำพอคว่ำปุ๊บไฟไหม้ค่ะไฟไหม้รถตู้เลยคนที่อยู่ในรถตู้นะคะก็เลยถูกไฟคลอกนะคะมีคนติดภายในอยู่2คนนะคะจากทั้งหมด14รวมคนขับจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นถนนบายพาสกุชินารายมุกดาหารนะคะไปนครพนมตรงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเรียกว่าบ้านหนองแสงสว่างนะคะอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะซึ่งในเวลาต่อมาที่เจ้าหน้าที่ทางกู้ชีพไปนะคะปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1คนนะคะเป็น1ใน2หรือเปล่าที่ถูกไฟคลอกนะคะส่วนคนที่เหลือที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ก็ได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลกุชินารายแล้วก็โรงพยาบาลใกล้เคียงนะคะอันนี้เป็นรายงานที่เหตุนี้นะคะมาทั้งหมด14คนรวมคนขับนะคะคือเต็มรถตู้เลยนะคะเต็มทุกที่นั่งนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนนะคะบาดเจ็บ12คนค่ะนะคะซึ่งตอนนี้ได้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดว่าคนขับ ปรับในไหมหรือว่ามีอะไรมากกว่านั้นไหมรถยางแตกทำให้เสียหลักอะไรหรือเปล่านะคะยังไงเดี๋ยวเราติดตามไปอีกครั้งหนึ่งนะคะรอให้ทางสารวัตรสะดวกมากกว่านี้นะคะแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่จะรายงานให้ทราบกันต่อไปค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
11: ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านนะคะที่เดินทางกันมานะคะจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่มากัน4บัสรถบัส4คันนะคะซึ่งก็เป็นชาวบ้านจากลำโดมน้อยนะคะตรงก่อนหน้าที่มีการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งเป็นเขื่อนที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยชาวบ้านก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะว่าผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนนะคะทำให้เขาต้องเสียพื้นที่ทำกินไปเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของค่าชดเชยเงินเยียวยานะคะคือมันก็นานหลายสิบปีแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกหลานของชาวบ้านที่เดิมเป็นเจ้าของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังมาเรียกร้องกันนะคะเดินทางมาด้วยรถบัส4คันค่ะจุดหมายก็มาที่กระทรวงพลังงานตรงถนนวิภาวดีรังสิตนะคะตรงช่วงของซอยวิภาวดีรังสิตซอย11ที่เลย5แยกลาดพร้าวไปนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสน.บางซื่อก็แจ้งว่ารถบัสเนี่ยที่ตามที่แจ้งไว้เนี่ยจะมาถึงช่วงประมาณ 9:00 น.นะคะมากัน4บัสค่ะนะคะแล้วก็เป็นชาวบ้านนะคะรวมแล้ว 200-300 คนค่ะทีนี้ก็เลยแจ้งนะว่าสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางบริเวณนี้นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาตรงนี้ค่ะนะคะรถใกล้จะมาถึงละนะคะก็ถ้าจะหลีกเลี่ยงนะคะก็ให้ไปใช้ถนนกำแพงเพชร2ฝั่งจตุจักรนะคะฝั่งจตุจักรเป็นการชั่วคราวเพราะว่ารถบัสเนี่ยน่าจะมาจากทางด้านของวิภาวดีรังสิตนะคะก็ให้ไปใช้ทางถนนกำแพงเพชร2ทดแทนนะคะหรือว่าถ้าไม่มีความจำเป็นค่ะนะคะท่านที่ใช้วิภาวดีรังสิตก็ให้วิ่งในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนวิ่งกันแบบยาวๆเลยนะสำหรับในฝั่งขาออกค่ะหรือจะใช้บนทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทเวทดแทนก็จะสะดวกกว่าเพราะว่าการจราจรในขณะนี้บนดอนเมืองโทเวนะคะยังใช้การได้ดีมากนะคะแล้วก็ยังมีเส้นทางที่สามารถเลี่ยงได้นะคะจะเป็นถนนพหลโยธินในฝั่งขาออกค่ะใช้จากทาง5แยกลาดพร้าวนะคะไปออกทางรัชโยธินทดแทนนะคะเพื่อจะได้เลี่ยงตรงนี้ค่ะซึ่งณตอนนี้เนี่ยรถบัสทั้ง4คันยังมาไม่ถึงนะคะแล้วก็ทางสวัสดิ์เองคือทุกวันนี้เนี่ยสะดวกสบายมากค่ะนะคะมี GPS ไม่ต้องถามไม่ต้องโทรนะคะมี GPS ที่แสดงตำแหน่งของรถบัสคันนี้เนี่ยว่าณตอนนี้มาถึงจุดตรงไหนแล้วนะคะตอนนี้เข้าเขตนครบาลมาแล้วยังใช่ไหมคะยังมาไม่ถึงค่ะนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลให้ทราบกันสำหรับท่านที่กำลังจะใช้เส้นทางของทางด้านถนนวิภาวดีรังสิตในฝั่งขาออกนะคะให้ใช้ในช่องทางด่วนแทนวิ่งกันยาวๆกันไปเลยนะคะการจราจรในขณะนี้ยังใช้การกันได้นะคะสำหรับท่านที่เดินทางอยู่ในช่วงเวลานี้ค่ะแล้วก็ในเส้นทางนะคะในช่วงตอนนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวขอดูสภาพการจราจรกันนะคะทางด้านของถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้านะคะรถที่มาจากทางด้านของอนุสาวรีย์ตรงช่วงของบางเขนนะคะจากทางรามอินทราเข้ามาเลยค่ะนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะการจราจรบนถนนรามอินทรานะคะในฝั่งขาเข้าค่ะนะคะจากช่วงของตัดกับวัชรพลนะคะมุ่งหน้าทางมายาลาบเข้ามานะคะต่อเนื่องมาทางลาดประเขามุ่งหน้ามาที่วงเวียนหลักสี่นะคะการจราจรรถเต็มพื้นที่นะคะพอเลี้ยวซ้ายเข้าผลโยธินในฝั่งขาเข้าค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ค่ะจะมาชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะตรงช่วงของบางบัวนะคะพอเลยบางบัวมาแล้วค่ะนะคะการจราจรใช้การได้ค่ะแล้วก็รถเริ่มเยอะกันมากขึ้นนะคะช่วงของมุ่งหน้า แยกเกษตรนะคะอันนี้แหละค่ะนะคะรถเต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็จากทางเกษตรนวมินทร์เข้ามาด้วยนะคะที่เติมเข้ามาทำให้ผลโยธินในช่วงเวลานี้รถเยอะเต็มพื้นที่ตั้งแต่แยกเกษตรมามุ่งหน้ามาที่รัชโยธินแต่พอเลยรัชโยธินมาแล้วดีนะคะการจราจรใช้กันได้ต่อเนื่องมาที่ทางให้แยกลาดพร้าวค่ะการจราจรก็ยังใช้การกันได้เคลื่อนตัวกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟให้แยกลาดพร้าวนะคะผ่านเข้ามาทางด้านของกำแพงเพชรค่ะแยกกำแพงเพชรรถยังใช้กันได้นะคะเลยจะมีรถเลี้ยวเข้าซอยเฉยพ่วงบ้างนะคะก็เฉพาะช่องทางซ้ายนะคะถ้าตรงมาช่องกลางช่องขวาเนี่ยยังคงใช้การกันได้ค่ะต่อเนื่องมาที่สะพานควายนะคะใช้การได้ค่ะสะพานควายมุ่งหน้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะในขณะนี้บนผลโยธินในฝั่งขาเข้าการจราจรก็เรียกว่ายังใช้การกันได้ตามรอบของสัญญาณไฟค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราไปพักกันนะคะแล้วก็หลัง9 โมงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเฝ้าระวัง PM 2.5 จากไฟป่าครุควนเคลงหวั่นกระทบสุขภาพสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคลงจังหวัดนครศรีธรรมราชสั่งตรวจสอบคุณภาพอากาศส่งสถานีตรวจวัดเคลื่อนที่เฝ้าระวัง PM 2.5 พร้อมเตือนประชาชนดูแลสุขภาพคุณประวีณาสมคิดรายงานค่ะ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพลุกวนเคร่งที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงวันที่13-16สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานไฟไหม้หลายจุดในพื้นที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชและแนวไฟมีการลุกลามจากสภาพอากาศที่ร้อนฝนทิ้งช่วงและกระแสลมแรงส่งผลให้เกิดควันปกคลุมในบางพื้นที่ขณะที่หน่วยงานในพื้นที่ยังคงระดมกำลังเข้าควบคุมและดับไฟอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากควันไฟโดยตรงเพื่อเฝ้าระวังระดับฝุ่น PM 2.5 และมลพิษในอากาศพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อย่างใกล้ชิดหากตรวจพบค่าฝุ่นหรือคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจะเร่งแจ้งข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถป้องกันและลดความเสี่ยงต่อสุขภาพได้อย่างทันท่วงทีปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
5: ผู้นำสหรัฐขู่ที่จะทิ้งระเบิดถล่มโอมานหากขวางทางในความพยายามของเขาที่จะยุติสงครามอิหร่านกระทรวงต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านและโอมานเห็นพ้องกันในการทำแผนที่เส้นทางใหม่สำหรับการสัญจรทางทะเลในช่องแคบฮอร์มุซผู้นำอิสราเอลบอกกับทูตพิเศษของผู้นำสหรัฐว่าไม่อาจทำให้เกิดความคืบหน้าในข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ชะงักงันได้หรือถอนทหารอิสราเอลออกจากฉนวนกาซาได้จนกว่าจะมีการปลดอาวุธกลุ่มฮามาสก่อนศาลในรัสเซียตัดสินให้นายเลฟชลอฟเบิร์กนักการเมืองฝ่ายค้านที่โดดเด่นผิดจริงฐานพูดต่อต้านสงครามในยูเครนและตัดสินลงโทษจำคุกนาน11ปี1เดือนไฟป่าที่ปะทุขึ้นในเขตสงวนธรรมชาติไฮเฟนส์ของเบลเยียมกำลังลุกลามเข้าใกล้เยอรมนีแม้ว่าสภาพอากาศจะเย็นขึ้นและมีฝนก็ตามรัฐบาลจีนจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินด้านมนุษยธรรมไปยังโคลัมเบียที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมากุลวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
2: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: 9นาฬิกา14นาทีนะคะท่ามกลางที่แดดเป็นอีกวันหนึ่งที่แดดแรงมากนะคะสำหรับในช่วงเวลาตอนนี้นะคะที่อุณหภูมิอยู่ที่31องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็วันนี้โอกาสเกิดฝนของกรุงเทพมหานครปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็จะเป็นฝนเลิกงานเหมือนเดิมนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ที่จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นทั่วทั้งประเทศเลยนะคะแล้วก็ในการเดินทางนะคะในช่วงเวลาตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรบัดเหตุค่ะก็ยังคงแจ้งผ่านจสร้อยกันได้นะคะผ่านดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะท่านที่ใช้เส้นทางถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าค่ะจากแยกปากเกร็ดมุ่งนำมาที่เลี่ยงเมืองปากเกร็ดค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเพราะว่านะคะทั้งจากทางตีวนนท์มานะคะทางถนนแจ้งวัฒนะเข้ามาเนี่ยคือรถเนี่ยมุ่งหน้ามาที่เมืองทองธานีนะคะเพราะว่าที่เมืองทองธานีเนี่ยนะคะมีการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปีนี้ค่ะนะคะวันนั้นก็จะมีเป็นรถบัสที่พาเด็กๆนะคะในโรงเรียนต่างๆโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดต่างๆก็จะมุ่งหน้ามาที่งานนี้ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยก็เลยทำให้การจราจรชะลอตัวเพราะว่ารถบัสคันใหญ่เวลาเลี้ยวทีอะไรทีมันก็จะมีจังหวะการตีวงหรือว่าไม่ได้ขับเร็วมากนะคะสำหรับท่านที่ใช้เส้นทางแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้าก็จากสาเหตุนี้นะคะที่รถเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าเข้าเมืองทองธานีมางานวิทยาศาสตร์กันค่ะเด็กๆนักเรียนตรึมนะคะในงานนี้ค่ะส่วนท่านที่ขับรถกันอยู่นะคะยังไงก็ฝากระวังกันด้วยนะคะเรื่องของการขับรถนะคะถ้าช่วยกันไม่ให้บัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นการดีจริงๆนะคะต้องขอบคุณคนขับทุกๆคนนะคะที่เป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะช่วยกันทำให้เป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะก็ในเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนนะคะมาที่สน.บางซื่อกันค่ะพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำตำรวจจราจรสน.บางซื่อนะคะที่เป็นกลุ่มชาวบ้านจากลำดมน้อยที่อุบลราชธานีนะคะมากัน4บัสค่ะนะคะตอนนี้ถึงแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะสารวัตรคะ
3: ถึงแล้ว
2: ค่ะถึงที
3: ่รถบัสออกไปแล้ว
2: ค่ะ4คันนะคะสารวัตร
3: ใช่4คันประมาณเกือบ200
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: แล้วก
3: ็
2: ตอนนี้คือ
3: ช่องไว้ด้านซ้ายซึ่งผมได้จะเอากลัวแผงมากั้นไว้ให้แล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีรถสุขารถนั่นนี่นั่นเรียบร้อยตอนนี้กลุ่มผู้ชุมนุมกำลังกางเต็นท์หรือจัดสัมภาระอยู่ครับผมไม่กีดขวางการจราจรเพราะว่าการจราจรจะปลอดเปิดให้ปกติแต่ถ้าเกิดกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ในสถานที่ที่เราจัดให้ก็จะไม่ส่งผลกระทบแต่ถ้าเกิดออกมาปิดถนนวิภาวดี11ก็จะเกิดสงคราม
2: ค่ะ
3: ถ้าเกิดเรื่องได้ก็เรื่อง
2: ค่ะสารวัตรคะคือตอนนี้เนี่ยชาวบ้านที่กางเต็นท์เนี่ยจุดที่กางเต็นท์เนี่ยตรงนั้นเป็นบริเวณตรงไหนคะขออีกรอบนึงอะค่ะ
3: เลยเข้ามาวิภาวดี11ประมาณ200เมตรฝ
2: ั่
3: งตรงข้ามกระทรวงพลังงานที่ไว้อยู่จากตู้8
2: อ๋อค่ะ
3: ครับผม
2: ตรงข้ามกระทรวงเลยนะคะ
3: ใช่ๆๆมันมีกระทรวงแล้วก็จะมีถนนกั้นระหว่างกระทรวงกับการประปา
2: ค่ะค่ะมีพื้นที่ให้กางเต็นท์เลยค
3: ่
2: ะ
3: ใช่ๆๆมันมีที่ไว้อยู่1เลนระยะทางประมาณ300เมตร
2: อ๋อค่ะ
3: 200เมตรละกัน200เมตรก็จะไม่กีดขวางการจราจรถ้าเกิดอยู่ในจุดที่เรากำหนดให
2: ้แดดร้อนนะคะตรงนั้นสารวัตรมันไม่ได้แบบมีร่มไม้เลย
3: ไม่ร้อนขอโทษนะร้อนมาก
2: นั่นน่ะสิ
3: เต็มตัวละ
2: โอ้โหชาวบ้าน
3: ร้อนมากแต่เดี๋ยวเขาก็ได้ข่าวว่าประสานเต็นท์ประสานอะไรแล้ว
2: ค่ะเดี๋ยวจะมีพวก
3: คนยืนก็จะเจอฝนอีก
2: รถสุขขามีอะไรจัดให้
3: ถูกต้องถูกต้องค่ะ
2: แล้วชาวบ้านบอกว่าจะมากันสักกี่วันนะคะสารวัตรทราบไหมคะ
3: ไม่มีกำหนดแน่นอนเพราะว่าจนกว่าจะคุยกันเรื่อง
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ก
3: ็ถ้าเกิดยังไงรบกวนลูกพี่เราพอพวกเราช่วยกันยกแผงให้หน่อย
2: ค่ะ
3: ประมาณนี้ครับผม
2: สารวัตรแล้วบัสทั้ง4คันตัวนี้เขาไปจอดที่ไหนคะหรือ
3: กลับไปกลับอู่เขา
2: ไปแล้วอ๋อไปแล้วมาส่งอย่างเดียวไม่ได้
3: จอดตรงนี้เพราะว่ามันถ้าจอดแล้วจะกีดขวางการจราจร
2: อ๋อค่ะ ค่ะ
3: ก็มาส่งพี่น้องประชาชนเสร็จแล้วก็
2: ค่ะ
3: แล้วก็ลงแล้วก็กลับเลย
2: ค่ะค่ะ
3: ครับผมครับผม
2: ก็ไม่ได้กระทบอะไรนะคะกับการจราจร
3: ตอนนี้ไม่กระทบยังปกติเลย
2: ค่ะ
3: ยังปกติเลย
2: ค่ะส่วนเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานพูดถึงถ้าเวลาแบบเลิกงานออกมาก็ออกได้ปกตินะคะไม่
3: ปกติเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันก็จอดเจ้าหน้าที่พลังงานของกระทรวงพลังงานแต่กระทรวงมหาดไทยอยู่แล้ว
2: ค
3: ือกลุ่มผู้ชุมนุม
2: ค่ะ
3: พักผ่อนผู้ชุมนุมเนี่ย
2: ค่ะค่ะชาวบ้าน
3: ปกติเขาก็นั่งกันปกติเขาก็จอดรถกันอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ขอความร่วมมือเอารถทั้งหมดออกไม่ให้จอดเอาพี่น้องประชาชนมาแทน
2: ค่ะชาวบ้านก็อยู่กันไปนะคะเดี๋ยวจะได้เตรียมแล้วก
3: ็ร้อนไหมร้อนมาก
2: เน
3: า
2: ะแล้วมันเป็นพื้นแบบพื้นคอนกรีตอะไรเงี้ย
3: แล้วก็แดดจ้าเลย
2: ต้นไม้ก็ไม่มีเลย
3: ไม
2: ่
3: ม
2: ีโอ้ตายละกลางวันนี่จะอยู่ยังไงเนี่ยเนาะนะคะดิฉันว่าอ่ะก็ไม่เป็นไร
3: เดี๋ยวก็ลองดู
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ผมกลัวรถจะเฉี่ยวว่าแผงมากั้นได้ไม่ให้ออกมาเลยแผงอ๋อ
2: ดีค่ะดีค่ะ
3: ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดออกมาเลยแผงเนี่ยรถมันเลี้ยวข้ามถนนกันเมื่อเพื่อผมก็เลยเอาแผงมากั้นแล้วก็มีทางเข้าทางออกให้เป็นจุด
2: ค่ะแต่ดิฉันว่าชาวบ้านน่าจะคุ้นเคยกับการที่แบบมาชุมนุมแล้วก็พอที่จะปรับตัวกับสภาพรถในกรุงเทพอะไรได้
3: เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้หรือเปล่าไงเพราะว่าถ้าไม่เคยเจอก็เหนื่อยนะ
2: ค่ะแต่เห็นว่าชาวบ้านน่าจะปรับได้เพราะว่าเขาต้องรู้แล้วล่ะนะคะว่าต้องมาเจออะไรบ้าง
3: เยอะทั้งนั้นนะในกลุ่มไปรุ่นมีอะไรนั้น
2: ค่ะ
3: ก็เป็นห่วงสุขภาพอ่ะ
2: เนาะค่ะก็มาไล่ยังไงเดี๋ยวเราตามต่อนะคะยังช่วงนี้ขอบพระคุณทางสวัสดิ์มากเลยนะคะ
3: ได้
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเป็นชาวบ้านนะคะจากที่ลำโดมน้อยที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่มาเรียกร้องเรื่องของการเยียวยากันนะคะจากปัญหาที่ดินนะคะซึ่งมีการเวนคืนเพื่อสร้างเขื่อนสิรินธรกันนะคะซึ่งเขื่อนนี้เป็นเขื่อนที่ผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งด้วยนะคะนั้นก็เลยมาที่กระทรวงพลังงานเพื่อมาร้องกันเรื่องของเงินเยียวยาเงินชดเชยอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าการก่อสร้างก็ทำให้ที่ทำกินส่วนหนึ่งของชาวบ้านบางส่วนคือชาวบ้านบางส่วนเนี่ยได้เงินเยียวยาไปแล้วแต่ว่าบางส่วนก็รู้สึกว่าน่าจะต้องมีอะไรมากกว่านี้นะคะก็เลยยังคงมาร้องเรียนกันนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงกันข้ามกับกระทรวงพลังงานในซอยวิภาวดีรังสิต11นะคะไม่กระทบต่อการจราจรแต่อย่างใดแต่ว่าอันนึงที่เป็นห่วงก็คือว่าแดดร้อนมากนะคะแดดร้อนมากต้นไม้ไม่มีเลยนะคะจุดที่ชาวบ้านกางเต็นท์กันอยู่ณตอนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการขับรถค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เกริ่นกันไปนะคะว่าในการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะต้องขอบคุณผู้ที่เป็นผู้ขับรถทุกท่านเลยนะคะที่มีส่วนอย่างมากๆเลยนะคะที่จะทำให้การเดินทางเป็นการขับขี่ที่ปลอดภัยความสูญเสียนั้นลดลงนะคะเพราะว่าเป็นผู้ขับขี่ที่มีวินัยจราจรนะคะมีจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่แล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมแห่งความปลอดภัยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เป็นผู้ขับขี่ที่ดีแบบนี้ค่ะก็ชวนกันนะคะมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยค่ะทำโครงการนี้เพราะว่าเราต้องการส่งเสริมเพื่อให้ผู้ขับรถนั้นเป็นผู้ขับรถที่ดีนะคะซึ่งในโครงการนี้มีสิทธิประโยชน์นะคะที่นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะสิทธิประโยชน์ที่ว่านี่ก็คือว่าจะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าในปีนั้นๆ นะคะสินใหม่ชั้งกลุ่มเนี่ยใช้ไปไม่เกิน 70% แสดงว่าเป็นผู้ขับรถดีนะคะสมาชิกในกลุ่มก็จะได้รับเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปค่ะแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะนะคะมีเป็นประกันประเภท1กับประเภท3สำหรับประเภท1ค่ะนะคะท่านที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะถ้าหากว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแต่ว่ารถเราเป็นฝ่ายถูกโครงการคนรักรถยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ค่ะระหว่างที่เรานำรถเข้าซ่อมนะคะสูงสุดไม่เกิน20วันค่ะท่านที่สนใจนะคะก็เพียงแค่เป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถนั้นไม่เกิน7ปีดูจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะผ่อน 0% ได้6เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามกันนะคะที่021500888 021500888ค่ะกับบริษัทเบี้ยประกันภัย จำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะนะคะเรามาที่เรื่องของทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้เรียกว่ามีการปฏิบัติการนะคะร่วมกับกรมสรรพากรนะคะที่จับเครือข่ายนะคะทำให้ประเทศชาติเนี่ยสูญเสียเงินจำนวนมากเพราะว่าเขาสร้างเป็นแวดปลอม VAT ภาษี VAT วัดเนี่ยนะคะในเรื่องนี้ค่ะนะคะเรามาคุยกันกับทางพันตำรวจเอกนฤพลกรุณาผู้กำกับ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าทางบก.ปอส.ค่ะท่านผู้กำกับคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณมีนาครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านครับ
2: ค่ะปฏิบัติการในครั้งนี้ต้องเรียกว่าเป็นปฏิบัติการเลยนะคะอันนี้เนี่ยมีชื่อด้วยแบบเรียนว่าชื่อเนี่ยมันก็ได้ใจโดนใจมาก Anti Ghost Bill
4: ครับมันที่ Anti Ghost Bill ทลายเครือข่ายแก๊งออกบินผีครับทวงคืนภาษีชาติครับ
2: ค่ะทีนี้
4: เคสนี้ต้องขออนุญาตเริ่มก็คือทางกรมสรรพากรนะครับเขามีเบาะแสข้อมูลมาว่ามีกลุ่มขบวนการที่ออกใบกำกับภาษีปลอมนะครับมาเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีนะครับสำหรับพวกภาษีธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีการประสานข้อมูลกับทางกองกำกับ2บก.ปอส.ซึ่งมีหน้างานรับผิดชอบเรื่องภาษีทุกประเภททั่วประเทศแล้วนะครับ
2: ค่ะ
4: ครับ
2: แล้วก็มูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนคะท่านผู้กำกับคะ
4: เบื้องต้นจากการคำนวณภาษีของกรมสรรพากรแล้วประมาณ360ล้านบาทครับ
2: โอ้ในแต่ละปีหรือว่าใน
4: แต่ตั้งแต่ที่บริษัท3บริษัท
2: ค่ะ
4: ที่เขาขอตั้งมาเพื่อออกบินผีนะครับจากการคำนวณแล้วตั้งแต่ปี65ที่เขาเริ่มตั้งมานะครับ
2: ค่ะ
4: ก็ประมาณ360ล้านครับ
2: โอ้โหค่ะแล้วก็บริษัทพวกนี้เนี่ยมันมีหลายบริษัทไหมคะ
4: ซึ่งจะมีบริษัทหลักบริษัทหนึ่งครับที่มีการจดเปลี่ยนแปลงเรียกอะไรฮะมีการจดประมาณ400ล้านบาทนะครับต้นจดทะเบียนนะต้นจดทะเบียนนะครับประมาณ400ล้านบาทบริษัทหนึ่งแล้วก
2: ็
4: บริษัทต้นจดทะเบียนประมาณหลัก10ล้านอีก2บริษัทครับ
2: ค่ะแล้วก็ทีนี้วิธีการนะคะท่านผู้กำกับว่าที่บริษัทนี้เขาทำเนี่ยคือเขาออกเองเลยหรือว่ามีเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจห้างร้านต่างๆเนี่ยคือจะเสียภาษีแต่ว่าให้มาออกตรงนี้เนี่ยออก
4: 10ล้านอีก2บริษัทครับ
2: ค่ะแล้วก็ทีนี้วิธีการนะคะท่านผู้กำกับว่าที่บริษัทนี้เขาทำเนี่ยคือเขาออกเองเลยหรือว่ามีเป็นบริษัทที่เป็นธุรกิจ

0: นะครับแล้วมีการซื้อขายบิลปลอมส่งไปให้กับทางถ้าลูกค้าโอเค
1: ค่ะ
0: นางสาวบีก็จะส่งข้อมูลของบริษัทของลูกค้าเนี่ยให้บริษัทของนายเอเป็นคนออกบิลนะครับแล้วก็ส่งบิลเนี้ยให้กับลูกค้าโดยมูลค่าของบิลเนี่ยก็จะอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ของแต่ผันตามเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายในบิลนั่นแหละครับ
1: โอ้โหค่ะก็เรียกว่า
0: ง่ายเขาซื้อขายกระดาษเปล่าเพื่อจะโกงภาษี
1: ค่ะ
0: ของเราไป
1: ค่ะค่ะก็ทำมาตั้งแต่ปี2565อันนี้ก็หลายปีแล้วทางสรรพากรเพิ่งตรวจพบหรือว่ายังไงอะคะที่นำสู่การจับกลุ่ม
0: ใช่ครับใช่ครับทางสรรพากรเขาเก็บข้อมูลมาสักระยะหนึ่งแล้วครับแล้วเขาก็มั่นใจเขาก็มาคุยกับทางเราทางกองการสองนะครับก็คือทางสรรพากรเขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเอกสารทางภาษีนะครับทางตำรวจก็จะใช้ความรู้ความสามารถด้านการสืบสวนสอบสวนนะครับจนสามารถทราบได้ว่าในกระบวนการนี้จะมีทั้งเซลล์คนขายใบบินปลอมนะครับมีผู้ออกใบกำกับภาษีปลอมมีกลุ่มผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมแล้วก็กลุ่มของสำนักงานบัญชีที่มีการจัดทำบัญชีเสนอในแต่ละปีครับ
1: ค่ะค่ะส่วนบริษัทที่แบบรับทับเนี่ยนะคะเขาตั้งเป็นออฟฟิศแบบว่ามีตัวตนสำนักงานอยู่ที่ไหนอะคะ
0: มีตัวตนส่วนใหญ่อยู่ที่จังหวัดนนทบุรีครับ
1: มี
0: ที่ทำการอยู่จริงๆครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าบินที่เขาออกมาเนี่ยมันไม่มีการซื้อขายกันจริงๆเลยนะครับ
1: ค่ะก็คือทำหน้าที่รับทำคือแบบตัวเองก็ทำเป็นรูปแบบบริษัทนะคะมีเซลล์ออกไปขายนะคะออกไปขายให้ลูกค้าว่าใครสนใจ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับแล้วทีนี้ความผิดที่เกิดขึ้นค่ะท่านผู้กำกับคะว่าความผิดของบริษัทนี้ที่รับทำใบกำกับภาษีปลอมแล้วก็บริษัทที่เหมือนกับเป็นคู่ค้าที่มาซื้อเนี่ยมันต่างฝ่ายต่างมีความผิดในข้อหาอะไรบ้างอะคะ
0: อย่างที่ผมดำเนินคดีมานะครับในการเปิดโอเปอเรชั่นเนี่ยก็คือผมจับกุมมาทั้งหมดผู้ต้องหาทั้งหมด3รายนะครับ3รายนี้จะเป็นเซลล์1คนนะครับมีบัญชีม้าที่ให้เซลล์ใช้1คนนะครับแล้วก็เป็นผู้ออกเป็นกรรมการบริษัทผู้ออกอีก1คนนะครับโดยกรรมการคนนี้เขาเป็นทั้งเจ้าของและกรรมการทั้ง3บริษัทที่ถูกดำเนินคดีด้วยนี่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วเขา
0: ในกลุ่มนี้จะถูกเป็นร่วมกันเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โทษก็จะมันจำคุกไม่ตั้งแต่3เดือนถึง7ปีนะครับปรับ 2,000 ถึง 200,000 บาทต่อไปนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: 1ใบ1กรัม
1: เรียกว่าอะไรนะแต่ละอันก็เป็นถือว่าเป็น1คดีไป
0: ใช่ครับผมใช่ครับผมคร
1: ับ ไม่ได้
0: ผู้ใช้ส่วนลูกค้าที่ซื้อใบกำกับภาษีที่ไม่มีการซื้อขายอยู่จริงนะครับซึ่งต่อไปอ่ะทางกรมสรรพากรก็จะตรวจสอบว่ามีบริษัทไหนบ้างทั่วประเทศที่ใช้บินใบกำกับภาษีของ3บริษัทที่เป็นถูกดำเนินคดีเนี้ยมาใช้ในการเครดิตภาษีเนี่ยก็จะถูกตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็จะถูกดำเนินคดีเรื่องเป็นผู้ใช้ใบกำกับภาษีปลอมนะครับโดยไม่ชอบเหมือนกันก็จะโทษเท่ากันครับ3เดือนถึง7ปีปรับ 2,000 ถึง 200,000 บาทเหมือนกันครับ
1: ค่ะโอ้ลูกค้าเขาทั่วประเทศเลยเหรอคะโอ้โห
0: ครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าในตัวพยานหลักฐานตัวคอมพิวเตอร์ที่เขานำมาออกเนี่ยม
1: ัน
0: ส่งถึงลูกค้าคนไหนบ้างครับ
1: ค่ะตอนนั้นนี่พอจะมีตัวเลขไหมคะว่าจำนวนบริษัทที่ถือว่าเป็นลูกค้าที่ร่วมกันกระทำผิดที่ซื้อใบภาษี VAT ปลอมเนี่ยนะคะมีจำนวนแบบเป็นหลักเท่าไหร่ขึ้นไปอะคะ
0: เบื้องต้นผมว่าน่าจะมีเป็นหลักร้อยนะครับแต่วันที่โอเปอเรชั่นการที่ลองเข้าสุ่มตรวจค้นก่อนที่จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็ทั้งหมด3บริษัทที่เข้าไปแล้วเจอหลักฐานเลยนะครับ
1: ค่ะเป็นบริษัทใหญ่แล้วทางเจ้าของบริษัทกรรมการผู้จัดการเนี่ยเขาแบบอายุมากน้อยแค่ไหนอยู่ในวงการนี้มานานขนาดไหนอะค่ะ
0: ประมาณ50ถึง60ปีครับ
1: อ๋อซึ่งเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่

0: ถูกต้อง
1: ทราบครับรับสารภาพครับ
0: อ๋อรับสารภาพนะคะพูดถึงโทษเนี่ยมันก็ไม่ค่อยหนักมากเหมือนกันนะท่านผู้กับ3เดือน
1: ครับ3เดือนถึง7ปีเนี่ยนับต่อใบนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเขาออกใบกับภาษีกันเนี่ยก็จะเป็น1ใบ1กรรมคําว่า1ใบ1กรรมหมายความว่าถ้า3เดือน7ปีคือ1ใบใบที่2ก็3เดือน7ปีบวกเข้าไปใบที่3ก็บวก3เดือน7ปีบวกเข้าไปแอปอ่อนเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับ
0: ค่ะค่ะโอ้ถ้ารวมๆแล้ว
1: ก็ว่าสมมติคุณออกมาสมมติโทษ7ปีนะครับถ้าคุณออกมา10ใบคุณจะโดน70ปี
0: อ๋อค่ะถ้าเห็นภาพอย่างนี้มันก็
1: เป็นกรรม
0: เป็นชัดเจนขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคือจากการตรวจสอบของกรมสรรพากรยังมีบริษัทแบบนี้เนี่ยที่เหมือนกับลักลอบยังทำออกบินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหนอะคะ
1: มีตรวจสอบมาเรื่อยๆครับซึ่งสรรพากรกรมสรรพากรหากตรวจสอบพบแล้วเนี่ยก็จะมาส่งตัวทางนิติบุคคลทั้งกรรมการทั้งบุคคลธรรมดานะครับมาที่กองกับการสองดำเนินคดีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่ในกระบวนการที่พิเศษกว่าปกติก็คือมันมีเป็นกระบวนการในการออกอย่างที่ดำเนียนครับก็คือว่ามีการเปิดมีการจดเปลี่ยนแปลงจดทะเบียนจากหลักสิบจากหลักหน่วยมาเป็นหลักสิบหลักสิบมาเป็นหลักร้อยร้อยมาเป็น400ล้านเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะครับส่วนตัวเซลล์เองเนี่ยก็มีการปกปิดตัวเองนะครับไม่มีอะไรเลยที่จะสามารถสืบได้ง่ายๆให้คนภายนอกส่งไปรษณีย์เอกสารให้นะครับใช้บัญชีม้าในการรับเงินกับรถยนต์เนี่ยใช้รถยนต์ของผู้อื่นเลยคือแทบจะไม่มีอะไรที่จะสาวถึงได้เลยนะครับต้องใช้ความมุ่งมั่นมานะพอสมควรครับซึ่งจริงๆเคสเนี้ยเราได้รับข้อมูลมาประมาณต้นปีช่วงมกราคมมาแล้วนะครับของปี69เนี่ยนะครับกว่าเราจะแทรกซึมเข้าไปล่อซื้อรายได้ก็ครั้งแรกก็ประมาณมีนานะครับพอครั้งที่สองก็ใช้เก็บข้อมูลอีกช่วงมิถุนาถึงจะมีการทราบกระบวนการทั้งหมดแล้วถึงออกเป็นโอเปอเรชั่นซึ่งเราได้ขอศาลภาษีอากรกลางนะครับเป็นหมายจับทั้งหมด3หมายค้นทั้งหมด10จุดนะครับ5จังหวัดทั่วประเทศส่วนในวันที่เปิดโอเปอเรชั่นกันเนี่ยก็จะมีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับแล้วก็มีท่านอธิบดีมาบัญชาการในห้องคอนโทรลรูมเราซึ่งเป็นเราเรียกว่าห้องเรียลไทม์คัมเซ็นเตอร์นะครับที่มีหน้าจอหลายจอที่เราเปิดบริการเนี่ยในเช้าของวันที่11ตั้งแต่ตีห้าครึ่งในการเข้าระดม10จุดพร้อมกันทั่วประเทศครับ
0: 10จุด5จังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศแล้วก็ในทั้ง10จุดเนี่ยคือต่างคนก็ต่างตั้งบริษัทหลอกกันทั้ง10จุดเนี่ยไม่ได้เชื่อมโยงกันเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะ
1: เป็นบริษัทเชื่อมโยงในเครือข่ายครับก็คือว่าเราจะเจอทั้งบัญชีม้าตัวบัญชีม้าตัวเซลล์นะครับตัวบริษัทของผู้ออกใบขับภาษีปลอมนะครับและส่วนของบริษัทผู้ใช้ใบขับภาษีปลอมและก็สำนักงานบัญชีเราทำรอบนี้เราเจอทั้งกระบวนการแล้วก็ค้นเปิดบริการค้นพร้อมกันในครั้งเดียวเลยครับ
0: ค่ะค่ะแล้ว
1: ถ้าเราเกรงว่าถ้าเราค้นไปจุดๆไปเนี่ยคนพวกนี้เขามีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันแล้วก็กลัวว่าเอกสารหลักฐานทางบัญชีเนี่ยมันจะถูกทำลายสูญหายไปครับ
0: อ๋อค่ะต้องเข้าปฏิบัติการพร้อมกันเลยวันนอนเวลานอนเนี่ยพร้อมกันหมดเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ทีนี้เนี่ยที่ท่านผู้กับบอกว่าตัวเซลล์เองเนี่ยเขาจะเหมือนกับทำเสมือนแบบไม่มีตัวตนแบบจะไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้นะคะแล้วในการที่ทางสายของทางปศเข้าไปไม่ทราบบอกได้หรือเปล่าว่าแล้วเราติดต่อกันทางไหนอะคะที่ทาง Facebook หรือว่าทางอะไรยังไงอะคะ
1: ขออนุญาตมันอันนี้เรื่องนี้เป็นข้อมูลในสำนวนนะครับต
0: ้
1: องขออนุญาตจริงๆนะครับคุณมีน
0: า
1: ครับ
0: อ๋อค่ะนะคะต้องมีกรรมวิธีนะคะในการที่เข้าไปในการที่เราจะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เหมือนกับเราถ้าเราเป็นแบบบริษัทที่แบบเราจะเลี่ยงภาษีแบบเนี้ยก็ต้องเหมือนกับติดต่อผ่านคนที่รู้จักบอกต่อ
1: กันปกติแล้วพวกนี้เขาจะเป็นกลุ่มปิดครับเขาจะไม่เปิดเผยกับบุคคลภายนอกหรือคนทั่วไปนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะมีกรรมวิธีในการติดต่อกันแบบคนที่เคยเป็นลูกค้ากันอาจจะบอกบริษัทเพื่อนบริษัททำกันเป็นลักษณะเป็นกลุ่มปิดซึ่งที่ผมนำเรียนแล้วว่าเราต้องใช้ความระมัดระวังและความพยายามในการเข้าไปแทรก พื่อเพิ่มเข้าไปในกลุ่มนี้ให้ได
0: ้ค่ะอันนั้นก็จะไม่เปิดเผยวิธีการนะคะเท่ากับว่า
1: ขออนุญาตจริงๆคร
0: ับ ตำรวจเจ้าหน้าที่เนี่ยจะใช้วิธีการไงแต่ว่าสามารถแบบคือเขาก็จำนนด้วยหลักฐานเอกสารที่ทางตำรวจจับกลุ่มได้ในครั้งนี
1: ้ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะท่านผู้กับครับมีอะไรที่แบบอยากจะบอกถึงบริษัทอื่นๆแบบที่อยากจะได้เงินเยอะแต่ว่าไม่อยากเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรค่ะแล้วก็ใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องแบบนี้ค่ะ
1: ขออนุญาตเรียนเตือนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าบริษัทที่มีพฤติการลักษณะเข้าข่ายทำผิดกฎหมายลักษณะเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยทางกรมสรรพากรแล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางหรือ CAB เรานะครับมีการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งข้อมูลทั้งทั้งดิจิตอลทั้งพวกเอกสารหลักฐานทั้งหลายเนี่ยเราคุยกันโดยประสานกันตลอดนะครับทางสรรพากรเขาจะมีความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์เรื่องเอกสารภาษีนะครับทางตำรวจสอบสวนกลางเราเองก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญเรื่องการสืบสวนสอบสวนการวิเคราะห์กลุ่มเครือข่ายนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าบริษัทไหนที่ยังมีพฤติการทำลักษณะนี้อยู่นะครับก็ขอให้พึงเราลึกไว้ว่าทางเราจะเข้าไปตรวจสอบทุกท่านนะครับเพื่อให้พวกท่านเนี่ยนำภาษีเนี่ยกลับมาสู่ในการพัฒนาประเทศชาตินะครับให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับในส่วนใครที่ทำไปแล้วก็ขอให้ระลึกไว้ว่า1ใบที่ท่านออกไปในใช้กันใช้ในการใช้แบงค์ภาษีปลอมในการทำเครดิตภาษีเลยหรือว่าออกโดยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกเลยเนี่ยต่อให้ออกมานานแล้วนะครับอายุความใบหนึ่งเนี่ย10ปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่านะครับเคยกระทำไว้ก็ขอให้ทุกท่าน
0: เตรียม
1: ตัวครับ
0: เตรียมตัว
1: ครับ
0: เพราะว่ามันมีเป็นฟุตปรินต์อยู่แล้วนะคะที่ทำอะไรแบบนี้ครับอีกคำถามนึงค่ะท่านมุ่งกลับว่าลูกค้าที่มาซื้อใบกำกับภาษีปลอมเนี่ยส่วนใหญ่เขาประกอบกิจการมีเป็นประเภทอะไรไหมคะ
1: บริษัทนี้เขาออกทั่วไปเลยครับแต่หลักๆเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพวกพลังงานพวกน้ำมันพวกโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นพวกแพคเกจจิ้งบางส่วนก็จะเป็นพวก
0: ค่ะค่ะท่านผู้กับคะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นกลุ่มของพวกพลังงานพวกน้ำมันพวกโซลาร์เซลล์แพ็กเกจจิ้งแล้วเป็นกลุ่มพวกอะไรอีกไหมคะที่เป็นลูกค้า
1: ค้าของเก่าครับ
0: อ๋อค้าของเก่า
1: ใช่ครับพวกรีไซเคิลเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อค้าของเก่าโอ้ก็ใช้แสดงว่าเขาก็รับเงินกันแบบเต็มไปเลยนะคะภาษีไม่ต้องเสียเลยได้ภาษีกลับคืนด้วย
1: ครับเสียภาษีในอัตราที่น้อยลงคือใบกำกับภาษีปลอมนะครับเวลาผู้ใช้เขาใช้เนี่ยจะใช้ได้สองส่วนก็คือประโยชน์ด้านแรกคือการที่ส่งการรายงานภาษีพ.พ. 30นะครับที่ภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือนเนี่ยนะครับก
0: ็
1: จะเสียถูกลงนะครับสองประโยชน์ของใบกำกับภาษีปลอมก็คือใช้ในการเสียภาษีรายได้ประจำปีน้อยลงซึ่งเอาให้เคลมแบบเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายครับ
0: ค่ะหมายถึงว่าเขาสามารถไปเคลมภาษีกลับมาได
1: ้ที่เขาจะใช้กันใช่ครับ
0: อ๋อค่ะอย่างบริษัทน้ำมันที่บอกว่าโกงภาษีแวดนี่คือเหมือนกับมีการทำเป็นนำเข้าส่งออกแล้วก็ไม่ได้มีการส่งออก
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเหมือนกับว่าเรามีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้น
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ออกภาษีตรงนี้ไปนะคะแล้วก็สามารถเคลมได้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลับตัวกลับใจจะทำแบบถูกต้องแต่ว่าความผิดที่เคยทำมันก็ยังคงอยู
1: ่ใช่ครับมีข้อแนะนำนิดนึงครับถ้าเกิดใครที่เป็นผู้ใช้เคยนำแบบบินแบบปลอมเนี่ยทั้งหลายเนี่ยไปใช้ในการเครดิตภาษีแล้วนะครับขอให้แจ้งกรมสรรพากรนะครับว่าขอปรับปรุงภาษีก็จะมีทางออกอยู่ครับ
0: ยังไงอะคะท่านผู้กับว่า
1: ไปขอปรับปรุงภาษีครับของบริษัทตัวเอง
0: ไอย้อนหลังที่แบบเคยทำอะไรแบบไม่ถูกไม่ต้องอะไรมาเนี่ยก็ต้องไปแจ้งทางกรมเพื่อจะ
1: ขอปรับปรุงภาษี
0: อ๋อทางกรมก็มีทางออกให้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะนะคะสำหรับกลุ่มบริษัทต่างๆค่ะนะคะตอนนี้ก็การตรวจสอบก็คือเข้มข้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทางปอสก็จะสนับสนุนภารกิจตรงนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้กับมากเลยค่ะ
1: ครับยินดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ นะฟังดูนะกรรมวิธีก็จะซับซ้อนนะคะสำหรับบริษัทที่ออกภาษี VAT ภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะออกใบปลอมทำให้บริษัทที่แบบทำธุรกิจอะไรเนี่ยพอมาซื้อใบปลอมนี้เขามีรายได้อะไรเขาก็รายได้เต็มๆนะคือพูดง่ายไม่อยากจ่ายเยอะนะคะแต่ว่าเงินเนี่ยจะรับเข้าเยอะๆนะตำรวจปอส.ก็จะมีหน้าที่นะคะดูแลในเรื่องตรงนี้ค่ะนะคะกับการโกงภาษีนะคะออกใบกำกับภาษีปลอมนะคะที่ได้จับกลุ่มกันไปนะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่มีแจ้งเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรค่ะนะคะสำหรับข้อมูลก็ยังคงเป็นทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของตรงทางเข้าเมืองทองธานีนะคะรถที่ไปงานมหกรรมวิทยาศาสตร์นะคะคือไปส่งนักเรียนแล้วล่ะนะคะนี่ว่าตอนนี้นะเข้างานกันแล้วกันนะคะส่วนหนึ่งอาจจะมีออกมาไปจอดที่อื่นนะคะหรือว่าบริเวณภายในนะคะก็ทำให้การจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะในขณะนี้ยังคงชะลอตัวช่วงของทางเข้าเมืองทองธานีนะคะส่วนถ้าเลยมาแล้วการจราจรนั้นเคลื่อนตัวไปกันได้ทั้งสองฝั่งค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
3: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มบัตรดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้ เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

ค่ะนะคะในช่วงนี้นะคะกลับมาที่จัสรกันต่อนะคะนี่ก็ผ่านเข้าพรรษามาได้นะคะในช่วงของเข้าพรรษานี้นะคะก็เกือบจะ1เดือนกันแล้วนะคะเข้าพรรษากัน3เดือนค่ะนะคะช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลานะคะที่สายดื่มทุกท่านค่ะนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เรามาร่วมกันพักตับงดดื่มกันนะคะในช่วงของเข้าพรรษาค่ะนะคะแล้วก็มันเป็นเวลาดีๆค่ะที่จะมาได้เก็บแต้มเรื่องดีๆกันให้กับตัวเรานะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นสายดื่มสายสังสรรค์กันนะคะในช่วงนี้พักตับกันค่ะมางดดื่มนะคะทีนี้แต้มดีๆที่จะได้รับกับในช่วงที่เรางดดื่มแอลกอฮอล์กันในช่วงของเข้าพรรษานี้นะคะว่ามันจะมีอะไรที่ดีกับชีวิตกันบ้างค่ะนะคะแต้มพลังบวกที่ดีของชีวิตนะคะเริ่มจากสุขภาพที่ดีค่ะนะคะเพิ่มแต้มสุขภาพดีเพราะว่าทันทีที่เราหยุดดื่มค่ะร่างกายเราก็จะแฮปปี้เลยค่ะได้ฟื้นฟูจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์นะคะทำให้สมองมันก็ปลอดโปร่งมีสมาธินะคะควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นนะคะที่สำคัญตับเนี่ยจะทำงานได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ช่วยลดปริมาณไขมันในตับลดความเสี่ยงภาวะดื้อต่ออินซูลินได้นะคะใครที่อยากดูดีค่ะนะคะการงดเหล้าเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวพรรณเราสดใสนะคะดูดีมากๆค่ะนะคะออร่าเริ่มออกว่าอย่างนั้นเลยนะคะคนที่เป็นคนใกล้ชิดเนี่ยเขาจะดูออกเลยนะว่าร่างกายเราผิวพรรณดูดีขึ้นนะคะยังมีอีกค่ะแต้มที่2เพิ่มแต้มการเงินนะลองคิดดูนะคะว่าช่วงที่เรางดดื่มเนี่ยนะคะเงินที่เราเคยไปจ่ายไปค่าแอลกอฮอล์ค่าเหล้าค่าเบียร์นะคะมันก็จะกลายมาเป็นเงินเก็บทันทีค่ะนะคะแบบเต็มๆค่ะ3เดือนเนี่ยนะคะเงินน่าจะเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะนะคะเผลอๆเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันหลักหมื่นเลยนะคะ3เดือนเข้าพรรษาเนี่ยค่ะนะคะมันเป็นเพิ่มแต้มทางการเงินให้เราค่ะนะคะแล้วก็เงินก้อนเนี่ยพอเป็นหลักหมื่นปุ๊บเนี่ยค่ะเอาไปต่อยอดทำอะไรโน่นนี่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็แต้มที่3ค่ะนะคะแต้มความสุขและเวลาคุณภาพนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนเวลาที่เคยนั่งในวงเล่าในการเดิมนะคะมาเป็นช่วงเวลาดีๆที่ให้กับครอบครัวนะคะกับคนที่เรารักเพราะว่าช่วงเวลาที่ทานอาหารกันอะไรกันในครอบครัวเนี่ยเรียกว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญนะคะเราจะได้รู้ว่าเออคนในครอบครัวเป็นแบบนี้แบบนี้นะคือการที่เราแบบกินข้าวกันไปคุยกันไปมันก็จะมีเรื่องอะไรบางอย่างที่เราสามารถจับได้ว่าเอ๊ะเขากำลังมีปัญหาอะไรไหมนะคะหรือว่าเขามีความเครียดอะไรหรือเปล่าเนี่ยในการคุยกันเนี่ยมันออกมานะคะทำให้เราสามารถสังเกตได้เราจะรู้ว่าเออตอนนี้คนในครอบครัวเราเป็นอะไรนะคะมีความสุขดีไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรเครียดหรือเปล่านะคะมันเป็นเวลาที่มีประโยชน์มากก็จะทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยกินข้าวเย็นกับครอบครัวกับลูกเลยนะคะบางครั้งลูกถ้าอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะคะเขาก็จะไปอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโดยเราไม่รู้เลยแต่ถ้ากลับกันนะคะว่าเราเอาเวลาที่เคยไปดื่มไปสังสรรค์แบบหนักๆ กันเนี่ยมาเป็นเวลาที่กินข้าวกับครอบครัวเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อโลกเราเรียนเป็นยังไงนะมีปัญหาอะไรกับเพื่อนไหมมีอะไรกับคุณครูไหมเขามีความสุขดีหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันบอกได้ในวงกินข้าวของครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าแต้มความสุขเวลาแห่งคุณภาพนะคะในช่วงของเข้าพรรษานี้ที่งดเหล้าเข้าพรรษากันนะคะซึ่งบางคนคิดว่ามันยากอะมันทำยากไหมในการที่แบบงดดื่มเพราะว่าดื่มมาตลอดนะคะทางสสส.บอกว่าไม่ยากไม่ต้องเหมือนห่วงเพราะว่าสสส.มีตัวช่วยที่คอยช่วยให้นะคะสำหรับคนที่อยากจะงดเหล้านะคะตัวช่วยตัวแรกค่ะโทรไปได้เลยค่ะที่สายด่วน1413นะคะสายด่วน1413ค่ะเพราะว่าที่นี่จะมีผู้เชี่ยวชาญที่น่ารักที่ใจดีนะคะที่จะให้คำปรึกษานะคะโดยไม่เบื่อเลยค่ะนะคะเขายินดีที่จะให้คำปรึกษาเรื่องของการเลิกเหล้าโดยเฉพาะนะคะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญมากๆนะคะตัวช่วยที่2ค่ะนะคะก็เป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดได้ทันทีเช่นเดียวกันนะคะแอปพลิเคชันนี้ชื่อว่า Persona Health ค่ะนะคะซึ่งเป็นตัวช่วยนะคะที่
เราดาวน์โหลดได้เลยนะคะซึ่งในแอปพลิเคชันนี้ค่ะก็จะมาช่วยให้เราได้เก็บแต้มสุขภาพให้มีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะคะไม่เครียดเลยนะคะเป็น2ตัวช่วยนะคะที่ทางสสส.ได้อยากให้ทุกคนนั้นงดเหล้ากันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อเพิ่มแต้มการเงินเพื่อแต้มความสุขแล้วก็เวลาแห่งคุณภาพนะคะในช่วงของเข้าภาษานี้ค่ะมางดเหล้าเก็บแต้มเรื่องดีๆกันไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะคะที่สำคัญว่ายิ่งเริ่มได้เร็วเท่าไหร่ค่ะก็ยิ่งดีกับตัวเรารวมทั้งคนรอบข้างเราด้วยนะคะที่จะได้แต้มดีๆนี้ไปด้วยกันค่ะงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสสส.นะคะส่วนในช่วงตอนนี้นะคะก็ใกล้จะ10โมงแล้วนะคะตอนนี้เชื่อว่าคงจะถึงที่ทำงานกันแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นชาวออฟฟิศทั้งหลายนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นทางคนที่จะต้องไปติดต่อธุระนะคะที่โน่นที่นี่นะคะตามที่ต่างๆก็ออกเดินทางกันนะคะในเส้นทางตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรนะคะที่มันติดมากนะมันแบบติดแบบไม่น่าจะติดนะคะไม่น่าติดขนาดนี้ก็แจ้งมาได้นะคะที่จสร้อยนะคะกดดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับหมายเลขนี้ค่ะคุณสุริยะนะคะแจ้งว่าลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้นะคะบนรถแท็กซี่ค่ะเป็นกระเป๋าสตางค์ของผู้ชายสีเขียวเหลืองเป็นกระเป๋าสตางค์สีเหลืองนะคะโดยข้างในจะมีเป็นเอกสารสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะบัตรเครดิตบัตรประชาชนใบขับขี่ค่ะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้นะคะนั่งจากซอยเพชรเกษม54มาลงที่ตึกศรีสุรินทิราโรงพยาบาลสิริราชนะคะวันนี้ตอน 9:30 นะคะ 9:30 เป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าจำทะเบียนไม่ได้นะคะก็ฝากด้วยสำหรับกรณีนี้นะคะแล้วก็ทางด้านของรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะคะก็มีการทำงานที่แจ้งให้ทราบกันค่ะสำหรับในเส้นทางที่ต้องมีการเบี่ยงการจราจรกันนะคะซึ่งทางด้านของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ค่ะแจ้งว่าทางบริษัทผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองค่ะแจ้งว่ามีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในฝั่งขาเข้าบริเวณบริษัท JP อะไหล่แอร์ถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน28ส่วนในฝั่งขาออกนะคะก็จะเป็นช่วงของบริเวณแยกมหาสวรรค์แล้วก็บนถนนมหาสวรรค์ตรงช่วงเลยกิจการไฟฟ้านะคะอันนี้เนี่ยเป็นการทำงานเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์ค่ะก็เริ่มมางานมาตั้งแต่เมื่อ1กรกฎาคมที่ผ่านมากำหนดแล้วเสร็จของช่วงนี้ถึง30กันยายนที่จะถึงนี้นะคะก็มีฝนทำให้ผู้ใช้เส้นทางในฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรส่วนในฝั่งขาออกสัญจรได้4ช่องจราจรค่ะทั้งนี้ค่ะในการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานที่แจ้งไปเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้เส้นทางนั้นไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะคะผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดของการปิดเบี่ยงจราจรได้เพิ่มเติมนะคะที่หมายเลข0843565211 0843565211ค่ะรวมทั้งติดตามข้อมูลของโครงการความก้าวหน้าของโครงการได้นะคะที่เว็บไซต์ mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบูรณะส่วน LINE นะคะที่ LINE @mrt-purplelines นะคะโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะนะคะที่แจ้งมาให้ทราบกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้เราไปพักกันนะคะหลัง10โมงค่ะนะคะมาติดตามกันเรื่องของปฏิบัติการนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจับกลุ่มเป็นพวกเด็กแว้นในพื้นที่ของทางสภ.บางพลีนะคะติดตามกันในช่วงของหลัง10 นาฬิกาค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีสานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาที่คุณกรุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
3: แก่ไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์และสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
7: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มที่สุดแล้ว
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งที่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
8: ยาองค์ผสมคิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมคาราวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์สานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเดินหน้าความร่วมมือเศรษฐกิจนวัตกรรมและประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
9: ที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์คือรัฐออสเตรเลียในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตวิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและการขยายความร่วมมือระหว่างกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมาอย่างยาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วๆนี้พร้อมชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมจะเปิดโอกาสให้ชุมชนจากทั่วโลกรวมถึงชุมชนไทยสามารถรักษาอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในสังคมปัจจุบันมีชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประมาณ 30,000 คนและนักศึกษาไทยประมาณ 10,000 คนศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของรัฐนายกรัฐมนตรียังยินดีต่อการเติบโตของการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับออสเตรเลียซึ่งปีที่แล้วมีนักท่องเที่ยวออสเตรเลียเดินทางมาไทยประมาณ 800,000 คนสะท้อนถึงสายสัมพันธ์ระดับประชาชนที่แน่นแฟ้นและมีพลวัตระหว่าง2ประเทศยศวัฒน์องค์ประภาสรายงานครับ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ส่วนตัวลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกขณะกำลังบินขึ้นเหนือเกาะชิปนอสซึ่งเป็นเกาะท่องเที่ยวของประเทศกรีซเมื่อค่ำวานที่ผ่านมาส่งผลให้คนบนเครื่องบิน3คนเสียชีวิตโดยเฮลิคอปเตอร์ลำที่ตกเป็นเฮลิคอปเตอร์รุ่นเบลได้ตกเพียงไม่กี่วินาทีหลังจากขึ้นบินจากลานจอดเฮลิคอปเตอร์บนเกาะชิปนอสขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่แน่ชัดขณะที่หน่วยดับเพลิงของกรีซระบุว่าเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกครั้งนี้ทำให้เกิดเสียงสัญญาณเตือนภัยที่ได้ยินไปทั่วเกาะชิปนอสซึ่งตั้งอยู่ในหมู่เกาะไซคาดิสซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนผู้มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคจอประสาทตาเสื่อมปัจจัยเกิดจากโรคอะไรบ้างไปติดตามค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: โรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมในส่วนกลางของจอประสาทตาซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นและเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสามารถในการมองเห็นของผู้สูงอายุลดลงโรคนี้มักพบในผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจึงมักเรียกว่าจอประสาทตาเสื่อมเนื่องจากอายุแต่จอประสาทตาเสื่อมอาจพบได้ในผู้ที่มีอายุน้อยซึ่งมักพบในผู้ที่มีประวัติในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้อาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมคือมองเห็นภาพบิดเบี้ยวมองเห็นเส้นตรงเป็นเส้นโคตรมองเห็นส่วนกลางของภาพการมองภาพต้องใช้แสงเพิ่มมากขึ้นและมองเห็นสีลดลงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมคืออายุ จะพบมากในผู้ที่มีอายุมากกว่า50ปีเป็นพันธุกรรมโดยร้อยละ50ของผู้ป่วยจะมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้มาก่อนพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายและพบมากในผู้สูบบุหรี่โดยจะมีโอกาสเป็นโรคนี้เร็วกว่าผู้ไม่สูบถึง10ปีปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโรคนี้ให้หายขาดแต่สามารถหยุดหรือชะลอเพื่อให้จอประสาทตาเสื่อมช้าลงได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
0: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
11: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
15: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ากจุ่มในน้ำ
1: มาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื้อไฟขึ้นเหมือนเตะข้อเนื้อไฟขึ้นเหมือนต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คือ
0: ญาติจุ่มไปทุกปีเนาะของเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปี
3: ใช่อันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: แล้วก็ถนนกันน้ำ
3: อันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: ค่ะตอนนี้นะคะก็10นาฬิกา9นาทีนะคะคุณบังค่ะใช้ถนนนครเขื่อนขันในฝั่งขาเข้านะคะจากท่าน้ำพระประแดงมุ่งหน้ามาที่คลองลัดหลวงค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้แต่นี้ตรงช่วงสะพานดำนะคะบอกว่ามีตำรวจมีกู้ภัยจอดอยู่หลายคันในช่องทางซ้ายไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรนะคะกำลังตรวจสอบกันอยู่ค่ะส่วนคุณประยูรนะคะอยู่อโศกมนตรียังช้าอยู่เลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะจากอโศกสุขุมวิทมุ่งหน้าไปที่อโศกเพชรบุรีก็เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะฝั่งกลับกันก็ช้าเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็คุณทศพลค่ะแจ้งว่าถนนประดิษฐ์มนุธรรมหรือว่าเรียบด่วนลำอินทราในฝั่งขาเข้านะคะจากแยกประชาธรรมมาที่ทางแยกตัดถนนพระราม9ค่ะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะคะในฝั่งกลับกันการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็ในช่วงตอนนี้นะคะก็มีกิจกรรมนะคะที่โตโยต้าถนนสีขาวนะคะร่วมกับจส.100ค่ะนะคะจากกิจกรรมขึ้นค่ะนะคะซึ่งในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่นะคะที่จะอยากชวนทุกๆคนเลยนะคะชาวจส.100กันเนี่ยมาดูว่าเทคนิคในการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานแล้วก็ปลอดภัยที่คุณจะเลือกนะคะคือข้อไหนค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่ไปตอบคำถามกันได้นะคะจนถึง31สิงหาคมนี้นะคะว่าเทคนิคในการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่สุดคุณคิดว่าเป็นข้อไหนนะคะข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดเลยไม่ต้องเบรกไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่ข้อ B นะคะขับยังมีสติแล้วก็ดูจังหวะนะคะ2ข้อค่ะนะคะก็คิดว่าข้อไหนที่ปลอดภัยแล้วก็เซฟพลังงานนะคะที่เราจะไปหาแม่กันนะคะอันนี้ก็ตอบได้นะคะทาง Facebook JS100 Radio นะคะโดยการตอบคำถามเพื่อร่วมสนุกกันในครั้งนี้นะคะมีลุ้นรางวัลค่ะเป็นบัตรกำนันเซ็นทั้งกรุ๊ปมูลค่า300บาท5รางวัล นะคะจาก Toyota ถนนสีขาวค่ะนะคะโดยเริ่มจากต้องลงทะเบียนก่อนนะคะลงทะเบียนนะคะมี QR code นะคะท่านที่ดู YouTube อยู่นะคะก็จะเห็นว่ามี QR code นะคะหรือว่าเข้าไปที่ลิงก์นะคะที่เว็บไซต์ toyota.co.th นะคะ slash เป็นกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะเป็น QR code ก็ได้นะคะที่สแกน QR code นะคะที่เพจJS Radio นะคะตอนนี้เนี่ยเราปักหมุดไว้ที่หน้าเพจแล้วนะคะอันนี้ลงทะเบียนก่อนปุ๊บพอลงทะเบียนเสร็จก็เข้าไปตอบคำถามเลยนะคะคิดว่าข้อ A หรือข้อ B อันไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะในการที่เราขับรถไปบอกรักแม่กันนะคะกิจกรรมที่โตโยต้าถนนสีขาวกับจส.100ของเดือนสิงหาคมนี้นะคะทีนี้พอตอบคำถามเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะตอบกันได้จนถึง31สิงหาคมนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะนะคะทีมงานก็จะสุ่มว่าผู้โชคดีที่จะคือตอบถูกด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดีที่จะได้ลุ้นรางวัลกันกับบัตรกำนันเซ็นทั้งกรุ๊ปมูลค่า500มูลค่า300บาท5รางวัลค่ะจาก Toyota ถนนสีขาวนะคะว่าเป็นท่านใดนะคะจะประกาศผลนะคะในวันที่8กันยายนค่ะในช่องทางที่ Facebook JS100 นะคะที่จะประกาศผลผู้โชคดีตอนนี้ก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้เลยค่ะนะคะแต่ว่าอย่างแรกต้องลงทะเบียนก่อนแค่นั้นนะคะแล้วก็ตอบคำถามกันค่ะนะคะกับกิจกรรม Toyota ถนนสีขาวนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคงจะได้คุยกันนะคะกับปฏิบัติการที่ทางสภ.บางพลีนะคะได้จับเด็กแว้นโอ้ตอนนี้ยังมีแว้นกันอยู่อีกเหรอเนี่ยเห็นว่าเชยจังนะคะยังมีแว้นกันอยู่ค่ะนะคะซึ่งแน่นอนว่าการที่ออกมาขับจักรยานยนต์กันด้วยความเร็วที่เราเรียกกันว่าแว้นเนี่ยนะคะมันก็ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนะคะแล้วก็ทำให้คนที่ใช้ถนนร่วมกันเนี่ยเขาก็ต้องเดือดร้อนไปด้วยค่ะนะคะเพราะว่าบางทีขับกันตัวเองลื่นเนี่ยลื่นถลายมาคนที่ขับตามมามันก็อาจจะไปเฉียวเข้าไปทับเข้าอะไรทำให้มันเป็นบัติเหตุโดยใช่เรื่องอ่ะนะคะโดยใช่เรื่องค่ะซึ่งทางสภ.บางพลีนะได้มีปฏิบัติการนะคะชื่อเนี่ยน่าสนใจแล้วก็วิธีการก็แหมมันเป็นมิติใหม่เลยนะคะ ปฏิบัติการแคมปิ้งส่งน้องเข้าอ้อมอกผู้ปกครองนะคะว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะที่มีสายจากทางพันตำรวจเอกไพโรจน์เพชรพลอยท่านผู้กับสภ.บางพลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมผู้กับบางพลีครับ
0: ค่ะก็เรียนถามถึงสถานการณ์ที่ในพื้นที่เนี่ยยังมีการออกไปแว้นกันอยู่เหรอคะท่านผู้กับคะ
1: เหมือนแมวจับหนูครับก็คือในพื้นที่ที่เราไปปฏิบัติการครั้งนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราตรวจยึดใช้ตรวจยึดเนา
0: ะ
1: ตรวจยึดเด็กเด็กมารวมกลุ่มแว้นกันเนี่ยอายุ14ถึง19ปี
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นลูกหลานชาวบ้านนะครับแล
0: ้
1: วก็เราก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานใครบ้างแต่ว่าในส่วนเรานี่ก็ยังเห็นว่าเป็นเด็กอยู่ทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ใช้วิธีตรวจยึด
0: ปาก
1: แล้วก็เรียกผู้ปกครองมาแล้วก็ปล่อยตัวไปแต
0: ่
1: ปรากฏว่าเด็กเขาก็ยังไม่เข็ดพอยังไม่เข็ดเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีจับในเรื่องของขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยก
0: ็
1: คือในกรณีที่เด็กเขาแว้นยกล้
0: อ
1: หรือขับฉวัดเฉวียง
0: ม
1: ันอาจเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรในพื้นที่ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้มันจะเข้าข้อหาไม่คำนึงถึงความปลอดภัยซึ่งอัตราโทษอยู่หน้าศาลแขวง
0: ค่ะ
1: พูดง่ายมาถ้ามีการจับกุมก็ต้องส่งดำเนินคดีต้องส่งศาลนั่นแหละครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมทีนี้ของบางพีมันจะมีอยู่3จุดก็คือถนนบางพีตำลุแล้วก็ถนนบริเวณหนองปลือตำบลหนองปลือแล้วก็บริเวณคลองส่งน้ำ
0: ค่ะ
1: ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยจับแข่งรถบริเวณคลองส่งน้ำไปแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จับไม่คำนึงถึงความปลอดภัยถนนบางพีตำลุแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็มาที่หนองปือนี่แหละครับ
0: ค่ะอ๋อก็จะเลือก3เส้นคือ3เส้นนี่มันค่อนข้างเอื้อเหมือนกันเพราะว่าถนนมันยาวแล้วก็เรียบด้วย
1: ถูกต้องครับถนนมันยาวเรียบม
0: ัน
1: ก็คือทางผู้รับผิดชอบถนนเนี่ยทางหลวงทางแขวงเนี่ยเขาก็พยายามทำถนนให้มันเรียบเพื่อให้ประชาชนเพื่อให้โรงงานนักธุรกิจเนี่ยเขาใช้ถนนได้อย่างราบเรียบไม่สะดุดไม่อะไรใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเด็กแว้นเขาก็ใช้ถนนมาแว้นกันกลางคืน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถนนเอื้อไปหน่
0: อ
1: ยแต่ก็เคยเสนอผู้รับผิดชอบว่าทำหลังเต่าได้ไหมเพื่อไม่ให้เด็กเขาแว้นแต่ว่ามันก็เป็นอุปสรรคกับ
0: ใช่
1: นั่นแหละการประกอบธุรกิจนะครับ
0: เพราะว่ามันเป็นแบบถนนแบบจะไปนิคมอะไรเงี้ยจะมีหลังเต่ามันก็ใช่ที่นะคะมันไม่ใช่ถนนแบบว่าถนนสายรองหรืออะไรนะคะแล้วเวลาเขาไปแว้นกันเนี่ยท่านผู้กับว่าอย่างเส้นคลองส่งน้ำมันก็เรียบคลองส่งน้ำไปมีแบบตกคลองอะไรแบบนี้บ้างไหมคะ
1: เด็กแว้นเขายังไม่มีครับแต่สิ่งที่ตำรวจกลัวก็คือกลัวเขาตกคลองนั่นแหละครับก
0: ็
1: คือถ้าเราไปใช้วิธีปิดกล่องเขาเรียกว่าปิดกล่องบล็อกหัวบล็อกท้ายอย
0: ่
1: างเงี้ยเด็กเขามีโอกาสหนีตายตกน้ำเราก็ไม่ใช้วิธีนั้นเราก็ใช้วิธีถ่ายคลิปแล้วก็คันไหนที่ขับรถไม่คำนึงเนี่ยเราก็จะจับดำเนินคดีในการจับเนี่ยมันจับได้ไม่เยอะเพราะว่าเราก็ต้องเอาที่หลักฐานมันชัดเจนแต่อย่างน้อยก็ให้มีการดำเนินคดีเพื่อให้เด็กคนอื่นได้เห็นว่ามีการถูกดำเนินคดีส่งไปศาลจริงแล้วก็ไปเสียค่าปรับหรือไปศาลรอลงอาญาศาลต่างจำคุกแต่รอลงอาญาประมาณนั้นนะครับเพื่อสะท้อนให้เด็กเขาได้เห็นแล้วก็ได้กลัวครับไม่มาอีก
0: อย่างถ้าแบบส่งศาลแล้วก็ศาลนั้นมีคำพิพากษาที่จำคุกแต่ว่ารอลงอาญาอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในประวัติเลยไหมคะสามารถลบออกได้ไหมคะ
1: ไม่ได้ครับม
0: ี
1: ประวัติติดตัวเลยครับ
0: ก็เป็นอาญาติดไปอย่างนั้นตลอดเลยหูจะไปรับราชการอะไรนี่ยุ่งเหมือนกันนะคะ
1: มีผลครับมีผลเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองถ้ารับฟังถ้าได้รับทราบข้อมูลตรงนี้เนี่ยก
0: ็
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่แค่ปรับครับถ้าเราจับไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเด็กก็จะถูกพิมพ์มือนะครับพิมพ์มือส่งไปทว.เก็บประวัติไว้วันหน้าจะตรวจสอบประวัติก็จะเห็นเลยเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องเอาลูกตัวเองให้อยู่ครับ
0: คือ
1: หลายคนเนี่ยพอคือที่ผ่านมาเนี่ยพอจับไม่คำนึงถึงความปลอดภัยผู้ปกครอง ู้ปกครองก็จะมาขอร้องเราไม่ให้ดำเนินคดีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราพยายามใช้วิธีจับเบาไปหาหนักใช้วิธีตรวจยึดปรับอะไรเงี้ยเพื่อให้เข
0: ็
1: ดในเมื่อไม่เข็ดเราก็ต้องใช้วิธีนี
0: ้
1: พอมีวิธีนี้มันก็ต้องมีการเชือดไก่ให้ลิงดูก็คือมันก็ต้องมีเด็กถูกดำเนินคดีน
0: ะ
1: ครับเพื่อเป็นพ่อแม่ก็จะได้เข้มงวดกับลูกตัวเองครับ
0: ค่ะค่ะแล้วก็ทีนี้ปฏิบัติการของสภ.บางพลีแบบชื่อน่าสนใจแล้วก็วิธีการน่าสนใจมากที่บอกว่าแคมปิ้งท่านผู้กับนำใครมาล้อมวงหมูกระทะกันเพราะว่าดูแบบว่าโหเพลิดเพลินเจริญใจกันเหลือเกินนะคะอันนี้วางแผนกันยังไงแล้วทำไมถึงต้องนำเป็นแบบใช้การนั่งกินหมูกระทะกันมาในการจับกลุ่มในครั้งนี้อะค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยความคิดของผมเนี่ยให้รองผู้กับปอพันตำรวจโทเถลิงเกียรติมณีอินแล้วก็สายงานป้องกันปราบปรามครับเขาปลอมตัวเป็นเด็กแว้นไปปะปนกับเด็กแว้นแล้วก็ถ่ายคลิปถนนบางพีตำรวจแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้ใช่ไหม
0: คร
1: ับแต่ในครั้งนี้เนี่ยที่ถนนสายหนองปลือเนี่ยทางรองผู้กับปอเขาคิดเองเขาไปคิดกับลูกน้องเองครับก็รู้สึกว่าสนุกดีแต่ทีนี้เนี่ยการที่ไปนั่งตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีการเอากล้องไปตั้งไว้เพื่อถ่ายแต่ตำรวจเองเนี่ยก็นั่งตรงนั้นทำทีเหมือนชาวบ้านทั่วไปที่มาปิกนิกมาอะไรแล้วก็สังเกตทั้งสังเกตด้วยสายตาทั้งใช้กล้องครับเพราะว่าเด็กเขาชอบขับกันเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งต่อไปเด็กก็จะกังวลว่าต่อไปตำรวจจะใช้มุกอะไรพอจะใช้มุกอะไรปุ๊บเขาอาจจะไม่กล้ามันก็สองอย่างน
0: ะ
1: หนึ่งตำรวจออกมาปะปนใช่ไหมฮะกับสองมีการตั้งกล้องสามมีการจับกลุ่มตัวจริงเพราะฉะนั้นมุกครั้งนี้ก็ต้องชื่นชมพันตำรวจโทเถลิงเกียรติมณีอินนะครับรองปอของผมกับลูกน้องสายงานป้องกันปราบปรามนะเขาก็คิดแล้วก็นำไปใช้อะไร
0: คร
1: ับผม
0: ตั้งวงกันที่ถนนสายไหนคะท่านผู้กับที่ล้อมวงกินหมูกระทะแล้วแบบดูเนียนมากเลยนะคะหน้าตาแบบ ไม่มีใครรู้เลยว่านี่มีตำรวจปะปนอยู
1: ่มีคุณนะไม่รู้แต่ว่าชาวบ้านที่มาเม้นท์แม่เขารู
0: ้
1: แต่ว่าทั้งตัวคุณเองแล้วก็ทางชาวบ้านเนี่ยที่เขามาเม้นท์นะผมก็ไม่ได้ซีเรียสเลยแต่ที่สำคัญคือเด็กแว้นเนี่ยเขาไม่สนใจเลยนะเขาไม่สนใจคือจะมานั่งเนี่ยก็ไม่ได้ว่าเฮ้ยมีเจ้าที่ตำรวจมาไหมเพิดเพลินของเขามันก็เลยทำให้เราจับได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเราก็มองว่าเนียนนะแต่ด้วยความผมเป็นตำรวจผมก็ดูออกนะแล้วลูกน้องผมเลยมองว่าไม่นิ่ง
0: แต่ดิฉันดูไม่ออกนะในคลิปที่ผมกล่าวเพราะว่าแม้แต่ละคนขี้ปิ้งกันเพลิดเพลินอ่ะดูท่าทางไม่ได้เหมือนทำงานเลยอ่ะฟินมาก
1: ผมว่าคุณน่าจะดูหมูปิ้งมากกว่าไม่ได้ดูตำรวจ
0: ค่ะ
1: แต่ชื่นชมครับผมก็ชื่นชมลูกน้องผม
0: ค่ะในช่วงเวลาที่เขาจะออกมาแว้นกันแล้วก็วันเนี่ยนะคะมันจะเป็นช่วงไหนเวลาไหนอะคะ
1: ก็จะมาศุกร์เสาร์แล้วก็นักขัตฤกษ์ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าก็ไม่รู้เป็นไรแต่ว่าเขาก็จะมีการนัดกันอะไรแล้วก็เกาะติดอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นเวลาที่เราเฝ้าระวังครับก็คือศุกร์เสาร์บางทีก็อาจจะเลยไปวันอาทิตย์แล้วก็ถ้ารุ่งขึ้นเป็นนักขัตฤกษ์เนี่ยฮะก
0: ็
1: จะเราก็จะแว้นกันครับก่อนนะครับตะเลิกครับ
0: ค่ะจับกลุ่มได้กี่คนครับปฏิบัติการหมูกระทะเนี่ยค่ะ
1: ครั้งนี้จับได้คนเดียวครับเพราะว่าคือเราก็ตรวจยึดเราก็เอามาทำประวัติทั้งหมดเนี่ย
0: ค่ะ
1: 6คนบวกกับคนที่ถูกจับเนี่ย1คนมันคือการที่จะจับดำเนินคดีเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องชัดเจน
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็ตรวจยึดธรรมดาครับแล้วก็เป็นเยาวชนด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้เราจะจับได้คนเดียวอันเนี้ยมันเป็นผลทางจิตวิทยาที่อยากจะให้เด็กคนอื่นเขาได้รู้ผู้ปกครองได้รู
0: ้
1: ว่าถ้าผู้ปกครองยังปล่อยเด็กให้มาเด็กยังไม่สนใจยังมาพอตัวเองถูกจับเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งในคนที่ถูกจับนะ
0: แ
1: ล้วมันจะมีประวัติถูกดำเนินคดีไปเลยครับ
0: อ๋อค่ะทำประวัติ6คนจับได้1คนอันนี้มันมีความต่างกันยังไงทำไม1คนถูกจับทำไมอีก6คนถึงแค่ทำประวัตินะคะ
1: อย่างรถที่จอดอยู่ข้างทางเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นรถแต่งแล้วก็เป็นเด็กที่มาชมมาเชียร
0: ์ก
1: ตรงนั้นเนี่ยครับ
0: อ่
1: ะตรงเนี้ยเราก็ต้องมาทำประวัติไว
0: ้ค่ะ
1: แต่ถ้าเรามีสำหรับคนที่ถูกดำเนินคดีอันเนี้ยเราจะมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานพอมีคลิปวิดีโอเป็นหลักฐานเราต้องเอาคลิปตัวเนี้ยส่งศาลเพื่อพิสูจน์ความผิดของเขาแล้วศาลจึงจะลงโทษถ้าเราไม่มีเราก็ไม่สามารถดำเนินคดีได้เมื่อไม่สามารถดำเนินคดีได้เราจะแค่เอามาทำประวัติไว้เฉยๆครับส
0: ่
1: วนรถเนี่ยส่วนรถเราก็จะตรวจสอบเราก็จะใช้วิธีการตรวจยึดรถว่ารถถูกต้องไหมถ้าเพราะว่าเด็กพวกนี้เขาจะไม่ติดทะเบียนแล้วก็บางทีไม่มีคู่มือแล้วก็อาจจะเป็นรถที่ลักมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราตรวจยึดมาตรวจสอบถ้าเป็นรถลักเนี่ยเราก็จะแจ้งความดำเนินคดีเลยที
0: ่
1: ผ่านมาเรายังไม่เจอรถลักนะครับรถที
0: ่
1: ล
0: ัก
1: มา
0: ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าคนที่ถูกทำประวัตินะคะเพราะว่าเขาแค่มาดูเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่มาโวยตำรวจหรอคะว่าก็ลูกฉันมาดูถึงแม้ว่าจะเป็นแบบช่วงกลางคืนทำไมต้องทำประวัติกันด้วยมันเกินไปหรือเปล่าเขาสามารถโต้แย้งอันนี้ได้ไหมคะ
1: คือของเราจะมีกล้องครับเราก็ไม่ได้ทำประวัติทุกคนนะครับ
0: ค่ะ
1: หมายถึงว่าจริงๆมันก็อาจจะมีมากกว่านั้นแต่เราก็เอาที่มันชัดเจนหนึ่งเราก็เจ้าที่ตำรวจก็ประสบเองนั่นแหละว่าโอเคคนนี้ก็อาจจะเอาแว้นไปหนึ่งรอบแต่ตำรวจไม่มีหลักฐานแล้วเขามาจอดแล้วตำรวจก็ไปยึดรถแล้วมาทำประวัติอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะก็ไม่ได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับผู้ปกครองเขารู้อยู่แล้วครับว่าลูกเขาออกมาทำอะไรแต่ว่าลูกฉันเป็นคนดีครับ
0: ค่ะแล้วก็เด็กๆเยาวชนพวกนี้นะคะ14-19 ปีบางคนเนี่ยน่าจะยังเรียนอยู่แต่ว่าบางคนเนี่ยทำงานหรือว่าอะไรด้วยไหมคะ
1: มีทั้งสองอย่างครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยมีเรียนเท่าไหร่จะเป็นเยาวชนที่ไม่มีงานทำมากกว่าหนึ่งที่ไม่ได้เรียนแล้วก็ไม่ได้ทำงานอะไร
0: ไม่ได้เรียนแต่พูดถึงถ้าปกติเนี่ยการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมันถึงประมาณม.ปลายมันน่าจะเป็นใบนี
1: ้คือมันก็จะมีเด็กที่เรียนบ้างนะคร
0: ับ
1: แล้วก็เด็กที่ไม่ได้เรียนม
0: ัน
1: จะมีที่เขาไม่ยอมไปเรียน
0: ค่ะ
1: ใช้คำว่าอย่างนี้ก็ได้ครับ
0: มันถึงประมาณม.ปลายมันน่าจะเป็นใบนี
1: ้คือมันก็จะมีเด็กที่เรียนบ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เด็กที่ไม่ได้เรียนม
0: ัน
1: จะมีที่ที่เขา

0: หนึ่งหนึ่งที่ตัวเองเป็นแบบนี้หมายถึงผู้ปกครองนะสองมีลูกแบบนี
1: ้ค่ะ
0: ที่ผมพูดนี้เพราะว่าผมบวชมาหลายครั้งมั้งผมก็เลยพูดอย่างนี
1: ้อ๋อค่ะแล้วก็กลุ่มแว้นเนี่ยนะคะที่มาแว้นกันเนี่ยคือเขามีประวัติเรื่องของยาเสพติดอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไหมคะ
0: คือตอนนี้ต่อคนสำหรับคนที่มาทำประวัติเนี่ยตรวจปัสสาวะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เสพนะครับเราก็จะดำเนินคดีแต่ถ้าในกรณีเด็ก ถ้าเด็กเสพเนี่ยถ้าผลยังไม่แน่ชัดเนี่ยเราก็ยังไม่ดำเนินคดีเพราะว่ามันจะมีโอกาสผิดพลาดนะถ้าตรวจแล้วไม่เจอเพราะฉะนั้นสำหรับเด็กเนี่ยในเรื่องตรวจปัสสาวะเราก็ต้องเอาให้ชัวร์นิดหนึ่งแต่สำหรับใครที่มีประวัติเรื่องเสพไหมเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่พบครับ
1: อ๋อค่ะก็จะมี
0: ส่วนมากที่มีประวัติเสพจะอายุเยอะๆกันอายุกันมากกว่านี้ครับ
1: ค่ะทีนี้ส่วนหนึ่งที่ท่านผู้กับบอกไปว่าคือเขาแวดมีการแต่งรถแต่งอะไรกันตำรวจขยายผลได้ไหมคะว่าไอ้ร้านที่แบบปรับแต่งรีดปลายท่อให้เสียงมันพิสดารกว่าชาวบ้านเขาแบบนี้ค่ะในพื้นที่มีอะไรมาเกี่ยวข้องแล้วก็สามารถโยงไปถึงนั่นได้ไหมคะ
0: คือในเรื่องมาตรการแข่งรถอะครับ
1: ค่ะ
0: ทางงานป้องกันปราบปรามโดยเราต้องกลับต่อเมื่อสักครู่ที่ผมได้ชื่อเนี่ยเขารับผิดชอบด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีข้อมูลท้องถิ่นทั้งหมดเกี่ยวกับร้านปรับแต่งร้านปรับแต่งกันเนาะแล้วก็ร้านจำหน่ายในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีการเอามาทำประวัติเนี่ยมันก็จะมีบันทึกไว้เลยว่าเนี่ยเอาไปแต่งไว้ที่ไหนเอาไปแต่งร้านไหนนะครับเราก็จะเข้าไปดำเนินการกับร้านนั้นตรวจสอบว่าร้านนั้นเนี่ยผิดอะไรบ้างนะครับก
1: ็
0: จะดำเนินคดีในส่วนที่เขาผิดไปแต่ว่าณเวลานี้เนี่ยก็เก็บข้อมูลไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดำเนินการต่อจากนี้ครับ
1: ค่ะเอาอย่างถ้าร้านเนี่ยถ้าผิดเนี่ยเขาจะผิดในข้อหาอะไรคะที่เราสามารถเอาผิดได้
0: ในเรื่องการแต่งรถเนี่ยมันไม่ใช่เหตุที่เราจะไปจับกุมดำเนินคดีในทันทีนะ
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่เราก็จะไปดูในเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้ามีการทำประวัติเด็กสอบสวนปากคำไว
1: ้
0: นะครับเราอาจจะดำเนินคดีในเรื่องสนับสนุนให้มีการแข่งรถหรืออะไรได้แต่ว่ามันต้องมีการจับกุมเด็กก่อนยกตัวอย่างถ้าจับกุมเด็กแข่งรถอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าดูว่าจากร้านไหนแต่งให้นะครับจะดำเนินคดีร้านนั้นในข้อหาสนับสนุนแต่ถ้าในเป็นกรณีของตรวจยึดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ขนาดนั้นครับ
1: เพราะว่ามันไม่ได้แบบเป็นของขโมยมาหรือว่าอะไรประมาณน
0: ี้ใช่ครับแต่ก็จะดูในเรื่องของมีฉลากถูกต้องหรือไม่อะประมาณนั้น
1: พวกมอกอพวกเนี้ยนะว่าได้มาตรฐานอะไรหรือเปล่า
0: ใช
1: ่ครับค่ะนะคะก็เรียกว่าเป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่ได้เฉยนะต่อการที่วัยรุ่นออกมาแว้นกันแต่ว่าในการจับกลุ่มมันก็ต้องรอบคอบนะต้องมีหลักฐานอะไรที่ชัดเจนไม่งั้นก็จะเหมือนกับเสียแรงเปล่าไปนะคะสำหรับในพื้นที่แล้วก็นอกจากนี้ท่านผู้กับมีสิ่งที่อยากจะฝากถึงทั้งคนที่ใช้เส้นทางที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ผู้ปกครองในเรื่องของการแว้นเนี่ยค่ะ
0: คือสำหรับชาวบ้านนะครับที่อยู่ในเส้นทางเนี่ยเขาแจ้งให้เราทราบตลอดแล้วแต่ทีนี้เนี่ยจะมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ข้างทางเขายังไม่เข้าใจว่าแจ้งตำรวจแล้วทำไมตำรวจยังไม่ทำอย่างเช่นเส้นบางพีตำรวจครับทีนี้เนี่ยการที่ไม่ใช่เรายังไม่ทำการที่ตำรวจจะดำเนินคดีอะไรกับใครเนี่ยกฎหมายต้องให้อำนาจ1กับ2เราถ้าจะจับกลุ่มเขาเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานอย่างที่ผมบอกนะแล้วก็อย่างที่สามการที่เราจะใช้มาตรการที่มันเด็ดขาดรุนแรงอย่างเช่นเอารถไปขวางปิดเรียกว่าปิดขวางหรืออะไรนั่นน
1: ะ
0: ถ้าเด็กหนีตายแล้วตกน้ำตายเนี่ยซึ่งถนนบางทีตำรวจเนี่ยจะเป็นคลองอยู
1: ่
0: เขาเรียกว่าคลองขุดพอตัวนี้เป็นคลองเนี่ยถ้าเด็กเขาหนีตกน้ำเนี่ยโอ้โห
1: ยุ่งเลย
0: ใช่ยุ่งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้น

0: อันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องคิดอ่ะตำรวจต้องคิดก็เลยต้องประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างทางเข้าใจนิดหนึ่งว่าการที่เราจะจับกลุ่มอะไรเนี่ยโดยเฉพาะกับเด็กเนี่ยมันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่งแล้วก็ปุ๊บปั๊บเหมือนคดีฆ่าคดีอะไรไม่ได
1: ้
0: ส่วนสำหรับตัวเด็กแว้นเองนะครับคือบางคนเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องสนุกที่จะมาแว้นพอตำรวจไปเขาหนีได้แล้วก็กลับมาใหม่แต่พอตัวเองถูกดำเนินคดีเมื่อไหร่น
1: ั่
0: นแหละเขาจึงจะรู้ว่ามาถึงเวลามันต้องถูกดำเนินคดีจริงๆมีประวัติไม่มีใครช่วยได้เพราะผมเคยเห็นเน้นน
1: ะ
0: ทุกปรับคุดคือปรับเยอะนะพยายามปรับเยอะ 2,000 3,000 เพื่อเขาเข็ดเขาบอกปรับทุกปรับแล้วก็ออกมาได้ก็เลยเราต้องเพิ่มความมาตรการรุนแรงเข้าไปก็คือนี่แหละดำเนินคดีเรื่องไม่คำนึงเพื่อให้เด็กเขาได้เข็ดหลาบมันจะเกิด impact ไปสู่เด็กคนอื่นว่าโอเคมีการดำเนินคดีจริงนะส่วนผู้ปกครองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอมีการจับกลุ่มแล้วเนี่ยผู้ปกครองเขาก็กลัวเด็กของเขาเนี่ยจะถูกดำเนินคดีนั่นแหละแล้วก
1: ็
0: มีการขอมีการรายงานทางเราก็ให้ไม่ได้นะครับถึงเวลาที่เราจะเอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยผู้ปกครองก็ต้องเอาจริงกับลูกตัวเองอะครับต้องเอาจริงก็ต้องคุมให้อยู่ไม่งั้นเนี่ยเขาพอเข้ารวมกลุ่มแล้วมันเป็นปัญหาต่อสังคมเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ทั้งสามทั้งสามด้านเลยครับ
1: ค่ะท่านผู้กับคำว่าผู้ปกครองเนี่ยนะคะที่เราเข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นผู้ปกครองแต่ว่าถ้าเด็กคนนั้นไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองอันนี้หมายรวมถึงใครบ้างคะ
0: หมายคือผู้ปกครองผู้ดูแลก็นี่แหละปู่ย่าตายายหรือถ้าเขาอยู่กับพี่อยู่กับน้าอะไรเงี้ยก็เป็นผู้ปกครองเขาได
1: ้คือถ้าพ่อแม่ไม่อยู่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดเขามาอยู่ที่นี
0: ่
1: กับญาติพี่น้องอะไรญาติคนนั้นต้องโดนหมดทั้งบ้านเลยไหมคะหรือว่าเฉพาะคนที่ส่งเสียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะในรายละเอียด
0: มันก็ต้องมีความชัดเจนนะครับว่าใครเป็นผู้ปกครองครับทั้งบ้านไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับ
1: อ๋อค่ะคนที่ผู้ปกครองก็น่าจะแบบคนที่แบบส่งเสียเลี้ยงดูอะไรแบบนี้ใช่ไหม
0: เขาใช้คำว่าผู้ปกครองผู้ดูแล
1: ค่ะอันนั้นก็มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้คือการจับกลุ่มต้องมีหลักฐานเพื่อมีหลักฐานชัดเจนหลังจากที่มีการเตือนกันอะไรกันแล้วนะคะก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนั้นเนี่ยคนที่ผู้ปกครองนั้นก็ต้องดูแลกันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการออกมาแบ่งกันค่ะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผู้กำกับมากเลยค่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นอีกปฏิบัติการหนึ่งนะคะคือตอนนี้ตำรวจเวลาจับกลุ่มเนี่ยก็จะมีชื่อปฏิบัติการนะคะที่ในการจับกลุ่มในแต่ละครั้งนะคะชื่อเนี่ยมันก็จะชัดเจนว่ากำลังทำอะไรกันอยู่นะคะซึ่งที่เราคุยกันไปก็เป็นการจับกลุ่มเด็กแว้นในพื้นที่ของสภ.บางพลีนะคะเส้นทางที่ออกมาแว้นกันนะคะเป็นช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดนะคะตะเริกนะคะเส้นทางถนนบางพลีตำรุถนนเลียบคลองส่งน้ำสุนภูมิแล้วก็ถนนหนองปลือนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่เคยแจ้งมาว่ามีมาแว้นกันส่งทำให้เกิดความเดือดร้อนแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้แบบมีแอคชั่นอะไรนะคะก็ต้องมีความรอบคอบนะคะอย่างที่ท่านผู้กำกับได้เล่าให้ฟังกันไปว่าต้องมีหลักฐานที่แบบชัดเจนแน่นอนนะคะถึงสามารถที่จะดำเนินการได้นะคะแล้วก็วิธีการมันก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะคะในการจับกลุ่มว่าบางทีใช้ความรุนแรงคือแบบขับไล่ตามอะไรกันไปเนี่ยมันบางครั้งมันอันตรายทั้งคู่ทั้งตำรวจเองแล้วก็เยาวชนที่ออกมาแว้นเองกันด้วยนะคะส่วนในช่วงเวลาตอนนี้นะคะก็10:36 นะคะท่านที่ใช้เส้นทางเดินทางกันนะคะยังมีรถติดไหมคะจุดไหนที่มีรถติดแต่ที่แน่ๆนี่คืออากาศแดดแรงมากๆนะคะก็แจ้งเป็นข้อมูลนะคะเรื่องของอากาศเรื่องของเส้นทางต่างๆกันได้นะคะผ่านหมายเลขดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยนะคะแล้วก็ทางด้านของสำนักงานกสทช.นะคะก็ได้ให้ข้อมูลมานะคะว่าหลีกเลี่ยงการซื้อขายการติดตั้งแล้วก็การใช้อุปกรณ์งานอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะมีโทษปรับนะคะมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือว่าจำคุกไม่เกิน 5ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะหรือว่าเซลล์โฟนซิกนัลบูสเตอร์ค่ะนะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเครื่องทวนสัญญาณเซลลูล่ารีพีเตอร์นะคะอันนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มความแรงของสัญญาณโทรศัพท์ในอาคารค่ะถือว่าเป็นเครื่องวิทยุโทรเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมนะคะตามนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ.2498ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนำเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานนะคะหรือว่าไม่ได้รับใบอนุญาตวิทยุคมนาคมที่เกี่ยวข้องแล้วนำมาติดตั้งนำมาใช้งานเนี่ยนะคะคือมันอาจจะทำให้ก่อให้เกิดการรบกวนสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะส่งผลทำให้ข้างบ้านเราเพื่อนบ้านคนในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือโทรเข้าออกได้เหมือนเดิมนะคะหรือไม่ก็ทำให้ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ค่ะนะคะเพราะว่าตัวเครื่องทวนสัญญาณเซลลูล่ารีพีเตอร์อันนี้ค่ะที่เรามาติดตั้งเองโดยเครื่องนี้ไม่ได้รับอนุญาตไม่มีรับรองมาตรฐานนะคะมันก็จะทำให้เกิดการรบกวนอื่นๆนะคะแล้วก็ยังเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะดังนั้นเรื่องในเรื่องนี้ทางกสทช.ก็เลยแจ้งมาให้ทราบนะสำหรับทุกท่านที่อาจจะยังมีใช้อยู่ยังไงก็ขอให้ทำให้ถูกต้องนะคะได้มาตรฐานตามที่พ.ร.บ.กำหนดเอาไว้นะคะเพื่อทุกคนจะได้ใช้สัญญาณโทรศัพท์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนั้นอย่างเสถียรนะคะก็ฝากไว้สำหรับทุกท่านเลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
3: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.100 โทร1137หรือดอกจัน1808
4: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ค่ะมีข้อมูลการจราจรนะคะคุณต้อมจอมทองค่ะบอกว่าถนนราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้านะคะช่วงของสะพานข้ามคลองบางตะไนมาที่สะพานข้ามคลองพระอุดมค่ะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากว่าตรงกิโลเมตรที่33เจ้าหน้าที่ทำงานในช่องกลางกับขวากลางกับขวานะคะอย่าช่องทำงานเนี่ยที่ทำงานเนี่ยอย่าประมาณ100เมตรนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นไปได้ช้าค่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะคุณต้อมรักกระบังนะคะใช้ SOS ใน JSR Application นะคะแจ้งว่าพิกัดอยู่บนทางด่วนขั้นที่1บางนามุ่งหน้ามาทางดินแดงนะคะช่วงหักทางลงดินแดงบอกว่ามีผู้ชายท่าทางน่าจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะคะใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้าค่ะเดินสวนทางกับรถในช่องทางด้านซ้ายก็เกรงว่ารถที่มาคือลงเนินมาเดี๋ยวจะเป็นอุบัติเหตุได้นะคะเดี๋ยวเราประสานงานกับเจ้าหน้าที่ไปค่ะนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะท่านที่ติดตามนะคะก็คงจะเห็นเป็นภาพที่เป็นไวรัลกันด้วยนะคะส่งต่อๆกันว่ามีเด็ก4ขวบเนี่ยคือเกาะท้ายรถกระบะตู้ทึบเหมือนกับรถส่งน้ำแข็งแล้วเด็กเนี่ยเกาะอยู่ตรงท้ายแล้วที่มันอยู่นิดนึงอะนะคะดูแล้วอันตรายมากค่ะนะคะเราไปติดตามในเรื่องนี้กันกับทางดาบตำรวจจักริดบุพพสิรินะคะผู้บังคับหมู่การจราจรสภ.เมืองสกลนครสวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะค่ะภาพที่เขาส่งต่อกันแล้วแบบเป็นเด็กตัวนิดเดียวเองไปเกาะท้ายรถส่งน้ำแข็งอะค่ะมันเป็นเรื่องราวยังไงเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะคะ
1: อ๋อเอที่เด็กเกาะท้ายรถน้ำแข็งใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ตัวนิดเดียวเอง
1: แบบเรื่องราวมันเกิดของสายของเมื่อวานนี้ครับวันที่17ครับผม
0: ค่ะ
1: 17สิงหานะครับที่บริเวณประตูเมืองเขตรับผิดชอบสภ.เมืองสกลนครครับผม
0: ค่ะ
1: ครับทีนี้มันจังหวะที่ผมออกตรวจตรงบริเวณประตูเมืองอ่ะมันมีงานพิธีบวงสรวงพอดีผมก็ออกตรวจการจราจรดูสภาพการจราจรโดยรอบงานนะครับ
0: ค่ะ
1: มันจะมีแยกไฟแดงที่เข้าเมืองสกลนคร
0: ค่ะ
1: แล้วก็กับจังหวะที่รอจังหวะจะเลี้ยวตรวจก็เห็นเหมือนมีอะไรเกาะอยู่ท้ายรถนั่นแหละครับตามที่เป็นข่าวไปเราก็หางตาก็เห็นนึกว่าตุ๊กตาเหลือบไปมองดูดีดูชัดๆว่าอ้าวเด็กเป็นคนเป็นเด็ก
0: ค่ะ
1: ที่แรกเข้าใจว่าเป็นลูกหลานของรถส่งน้ำแข็ง
0: ค่ะ
1: ว่าทำไมปล่อยให้ลูกหลานคิดอย่างนั้นนะครับก็ได้เรียกตรวจสอบไปสอบถามกับเขาก็ว่าเด็กไม่รู้ว่าเด็กขึ้นมาจากไหนยังไงโดยครั้งสุดท้ายที่เขาไปจอดก็เป็นการเรียกคนย้ายน้ำแข็งทอยน้ำแข็งจากคันรถอีกคันยิงไปอีรถอีกคันนึงนะครับ
0: ค่ะถ่ายน้ำแข็งกันอยู่
1: ใช่ใช่ใช่คนถ่ายน้ำแข็งก็โดยที่ไม่ได้จอดแวะที่ไหนก็ถ้าจะมีผมก็บอกให้นึกดีๆเพราะว่าจะรู้ว่าจอดคุณจอดส่งน้ำแข็งที่ไหนแล้วเด็กขึ้นตรงไหนก็จะพยายามสืบสอหาข้อที่จริงนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับเขาบอกว่าเขาจอดทำธุระข้างทางระหว่างทางลัดมาจากเชียงเครือจากพื้นที่ของเด็กเชียงเครือมาสกลนครจะเป็นทางลัดถ้าวิ่งตามทางตรงก็ประมาณ10กว่ากิโลเกือบ20แล้วครับแต่วิ่งทางลัดประมาณ10เขาก็เลยใช้เช่นนี้กัน
0: ทางลัดนี่10กิโลเมตรมาถึงจุดที่เจอ
1: ไม่มันถึงว่าจากตัวเชียงเครือมาถึงเมืองสกลน่ะถ้าทางลัดมาเนี่ยจะใช้ประมาณ10กิโล
0: ค่ะ
1: เขาจะใช้เส้นนี้กันแต่เขาก็จะจอดถ้าว่าเขาทอยเสร็จส่งน้ำแข็งเสร็จเขาก็จะจอดทำธุระเช็คบินเช็คเงินอะไรต่าง
0: ๆค่ะ
1: ก็ไม่ได้เอะใจก็แค่นั้นเองเขาก็ขี่มาเลย
0: โอ้ตายแล้ว
1: ขี่มาก็จนมาเจอแล้วก็มาเห็นเจ้าหน้าที่อยู่ประตูเมืองได้บวกมีนี่ชาวบ้านบีบแตรให้ช่วงก่อนถึงไฟแดงอยู
0: ่ค่ะ
1: บอกว่าอะไรทำไมบีบแตรบ่อยจังครับพอดีจังหวะรถไฟแดงติดเขาก็ลงมาพอดีแล้วก็ผมก็เข้าไปพอดีก็เลยสอบถามกันประมาณนั้นครับ
0: โอ้โหแล้วตอนนี้ทราบไหมคะว่าเจ้าตัวเล็กเนี่ยเป็นลูกใครหลานใครบ้านอยู่ที่ไหนอะค่ะ
1: ทราบแล้วครับแล้วก็ได้ติดต่อทางตามที่ทราบสอบที่สอบถามเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเชียงคือเขาว่าเป็นเด็กในพื้นที่เป็นที่พวกแม่เขาอ่ะเป็นคนเก็บผักบุ้งปั่นจักรยานในแถวนั้นคุณท่านเขาจะเห็นบ่อยอยู่เจ้าที่เทศบาลเห็นบ่อยอยู่ครับ
0: ค่ะโอ้แล้วก็จากจุดตรงนั้นเนี่ยมาถึงจุดที่ทางดาบเจอเนี่ยนะคะมันสักกี่กิโลเมตรคะที่ตัวเล็กเนี่ยเกาะท้ายรถมา
1: น่าจะร่วม10และ10กว่านั่นแหละครับผม
0: ตายละ
1: ตายเนี่ยนะครับผม
0: แล้วมันเหลือแบบที่เขาให้ที่เขายืนก็มีอยู่นิดเดียวเองนะคะมาสักกี่
1: ใช่ใช่มันเป็นที่ยืนแล้วก็มีบันไดขึ้นหลังคามันจะมีอะไรไต่ขึ้นหลังคา
0: ตายละกางเกงก็ไม่ใส่นะนั่นอ่ะมีแต่เสื้อนะใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับมีแต่เสื้อกางเกงไม่มี
0: เวียนจังโอ้ตายละดีนะไม่หล่นมาแล้วคนขับก็ไม่เห็นเพราะว่ามันไม่มี
1: ใช่ครับ
0: กระจกมองหลังมันก็ไม่เห็น
1: ถือว่าข้อดีอยู่ครับเด็กแต่ว่าเด็กมันก็ใช่ครับ ตัวเด็กเขาก็เอาตัวใหญ่กับตัวรอดเขากอดนะเขาไม่จับนะ
0: ค่ะ
1: ตรงบันไดเขากอดเลยเออเขากอดถึงว่ามันไม่ร่วงก็เลยว่าเออโอเคเด็กก็มีใบพิษเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ดูแล้วแบบหวาดเสียวมากคือเห็นคลิปแล้วแบบตายแล้วมาจากไหนยังไงแล้วตอนที่พ่อแม่เราไปเก็บผักบุ้งเนี่ยรู้ไหมเนี่ยว่าลูกเนี่ยขึ้น
1: ไม่รู้เพราะว่าหลังจากที่อนามาปุ๊บผมก็ได้ประสานศูนย์วิทยุของเมืองสกลเนา
0: ะ
1: บอกว่าถามว่าเออรถน้ำแข็งเนี่ยผ่านมาทางเชียงเชือไม่แน่ใจว่าเด็กขึ้นตรงนั้นหรือเปล่าลองสอบถามแล้วมันเด็กหายมีเด็กใครผู้ปกครองแจ้งหายอะไรไหมว่าจะได้ให้มารับตัวอยู่ที่นี่ไงครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้สักพักเพราะว่าเป็นเขตของสพขมิ้นคนละพื้นที่เขาก็บอกว่าเออพ่อเด็กคนนี้เก็บผักบุ้งอยู่แถวนี้เขาก็ร้องขอเลยอาจจะเป็นลูกของนางสาวกอประมาณนี้ครับเลยก็ประสานไปตามให้
0: ค่ะ
1: ทีนี้ครับระหว่างที่รอก็มารอที่โรงพักแล้วก็ทางผู้บัญชาทางร้อยเวรสองศูนย์อะไรไปประสานเอบ้านพักเด็กกษัตริย์ของสกลนครเขาจะก
0: ็
1: ได้ประสานทางพื้นที่ของขมิ้นเทศบาลเชียงเครือทีนี้เชียงเครือเทศบาลเชียงเครือก็มารับบอกว่าพอมาถึงก็บอกว่าเป็นเด็กอยู่ในพื้นที่จริงเคยให้การช่วยเหลือแม่เขาอะไรเขาก็โอเคครับตามนั้นเลย
0: ค่ะเป็นแบบคนไทยใช่ไหมคะเป็น
1: ใช่คนไทย
0: ค่ะแล้วตอนที่แบบดาบไปเจอเนี่ยตัวเล็กชื่ออะไรคะทราบชื่อเล็กคะตอนนี้ชื่อน้องอะไร
1: ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กชื่อเขาเรียกว่าชื่อเทพ
0: น้องเทพ
1: คนแถวตอนคนแถวเชียงเคียงเขาจะเรียกลูกเทพกันว่า
0: อ๋อค่ะ
1: ครับ
0: ตอนที่เจอเนี่ยเขามีตกใจแบบมีร้องไห้อะไรบ้างไหมคะ
1: ไม่ครับ
0: ไม่เลย
1: นิ่ง
0: โล
1: นิ่งอยู่ในภวังค์ตกใจได้ยังไงว่านิ่งเพราะว่าจากที่พูดคุยกับน้องเขาอะถ
0: ้
1: าชวนไปขี่รถอะ
0: ค่ะ
1: ไปขี่รถต้องไม่กลัวไปอยากไปเดี๋ยวพาไปขี่รถไปหาแม่ไปพาขึ้นรถพักแต่เพราะว่าค่าขึ้นรถพักขึ้นตึกจะเป็นกลัวเห็นคนมาเยอะมาสักถามเยอะก็จะกลัวตกใจ
0: แต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างคุ้นเคยกับอะไรแบบนี้นะคงจะ
1: ก็ประมาณนั้นครับน่าจะอยู่กับแบบนี้คืออะไรก็น่าจะกันหน่อยตี้หน่อยถ้าตามบ้านเราก็ถ้าจะเอาเรื่องครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ก็จะโชคดีครับน้องไม่เป็นไรครับ
0: คือตอนที่แม่เขาไปหาผักบุ้งเนี่ยแม่บ้านอยู่แถวนั้นหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วพาลูกซ้อนมาด้วยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับจากถามเจ้าที่เขาว่าขี่จักรยานนะปั่นจักรยานนะครับไม่มีรถเครื่องนะไม่มีมอเตอร์ไซค
0: ์ก็คงแบ
1: บ
0: ซ้อนกับแม่มา
1: ใช่แล้วก็วางแล้วแม่อาจจะเก็บผักประมาณนั้นแหละเพราะว่าตามที่ข้อมูลเขาถามว่าเป็นคนในพื้นที่เห็นบ่อยจากที่ลงในโซเชียลคอมเมนต์ต่างๆเขาบอกเคยเห็นบ่อยอยู่แถวเชียงเคยงั้นอย่างนี้ก็น่าจะเห็นบ่อยจริงครับอยู่แถวนั้นแหละครับ
0: โอ้โหยังดีนะแบบคนที่แบบดูคลิปปุ๊บจำได้ปั๊บเลยทำให้แบบ
1: มีบางส่วนครับมีบางเพราะว่าน่าจะใช่คล้ายไม่ใช่คนที่แถวอยู่เชียงเคยไหมเห็นบ่อยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยมาประกอบอะไรกันก็เลยนะครับช่วงที่ตามหาแรกๆครับผม
0: ดูซิกางเกงกางเกงก็ใหม่ใส่รองเท้าก็ใหม่มีมันก็กอบมาได้โอ้ตายแล้ว
1: ครับผม
0: เห็นแล้วหวาดเสียวมากเลยนะดีนะที่แบบด่าไปเจอก่อนไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะไปไหนยังไงแล้วมันจะมีแบบหมดแรงอะไรขึ้นมาเพราะว่าจับมันแล้วแดดก็ร้อนด้วยนะคะ
1: แดดร้อนตลอดแต่ถามเรื่องใดนะถ้าเกิดผมไม่เจอก็ถามเจ้าของถามคนขับกับว่าน่าจะเนี่ยครับไปที่โรงงานน้ำแข็งนั่นแหละครับจอดนั่นแหละน่าจะตกใจกันยกใหญ่แหละถ้าไม่เจอตัว
0: นั่นสิขนาดแบ
1: บ
0: ดูแค่คลิปสั้นๆแค่นี้แบบยังตกใจเลยนะว่า
1: ครับผม
0: ลูกใครหลานใครนะคะ
1: ใช่แล้วตัวเล็กด้วยก็เลยนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นประเด็นเล
0: ็
1: กตัวเล็กด้วย
0: ค่ะแล้วแม่เขาเก็บผักบุ้งเนี่ยขึ้นมาไม่เห็นลูกนะแม่เขามีมาแจ้งความอะไรไหมคะ
1: ยังไม่ได้แจ้ง
0: หรือว่ายังเก็บผักบุ้งไม่เสร็จ
1: เจ้าที่พอเขาขึ้นไปติดตามก็ยังไม่พบนะตอนที่นั่นน่ะ
0: อ๋อยังมี
1: แม่ครับผมแต่วันนี้ก็เลยให้เอาให้เจ้าที่ทางเชียงเคือเพราะว่าประสานมูลที่เด็กและสตรีเนาะที่ว่าของกระทรวงพลังงานเขาจ
0: ะ
1: ทีมงานเขาจะประสานกันว่าให้ไปรับตัวที่สถาบันเชียงเคือก่อนก็ได้รับดูแล้วจะติดตามแม่ต่อไปครับ
0: ก็ยังดีคือแบบเข้ามาในเขตชุมชนนะแบบเท่าแบบวิ่ง
1: ถนนเมืองรถเยอะด้วย
0: รถบรรทุกตามมาแหมเจ๋งเลยนะคะก็ยังไงต้องขอบคุณทางดาบมากเลยนะคะที่แบบช่วยดูแลช่วยติดตามหากันนะคะกับเจ้าตัวเล็กน้องเทพ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะดูสิคะเนี่ยที่ให้ยืนเนี่ยมันนิดเดียวเองนะคะกว้างประมาณสักมันเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นกันชนนะคะที่แบบยื่นออกมานิดเดียวเองไม่น่าจะเกิน4นิ้วค่ะแล้วดูเจ้าตัวเล็กเนี่ยเกาะมาข้อแข็งมากนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเด็กจะแข็งแรงขนาดไหนจะมาอันตราย นะคะคนขับก็ขับไปรถที่ตามมาก็บีบแตรพูดถึงรถที่ตามมาจริงๆแบบน่าจะบีบแตรแล้วแบบอะไรมากกว่านั้นเพื่อให้รถน้ำแข็งคันนี้หยุดนะเพราะว่าเด็กกับตัวนี้ตัวเองนะคะที่กับเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะก็เรียกว่าต้องขอบคุณทางดาบตำรวจจักริดนะคะสภ.เมืองสุพรรณบุรีรวมทั้งทางเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยบ้านพักที่เอาพาไปดูแลไว้นะคะแล้วก็อันนี้ต้องบอกคุณแม่เขามากกว่านี้นะว่าพาไปเก็บผักบุ้งก็ต้องบอกต้องอะไรนะว่าเอออย่าไปปีนรถโน่นนี่นั่นต้องนั่งรออยู่ริมถนนกับแม่นะอะไรแบบนี้นะคะงั้นอันตรายจริงๆนะคะกับอะไรแบบนี้ค่ะนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็ได้เวลาไปพักการเดี๋ยวรายงานอันนี้ก่อนนะคะก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุบนรัชดาภิเษกในฝั่งขาออกนะคะช่วงของก่อนถึงแยกรัชนนทรีนะคะที่ตัดกับทางนางลิ้นจี่ไปทางนราธิวาสราชนครินทร์บนรัชดาภิเษกนะคะจังว่ามีชนกัน3คันนะคะมี6ล้อจักรยานยนต์แล้วก็รถเก๋งค่ะทำให้มีคนเจ็บเป็นผู้ชาย1คนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งมาที่โรงพยาบาล IMH ธนบุรีแล้วนะคะซึ่งในจุดนี้การจราจรก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วน่าจะเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะคะเป็นประเทศ11รายที่11ที่จะทยอยรับแจ้งเข้ามาค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะตำรวจสนธิกำลังกว่า100นายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการทำบัตรสีชมพูค้น7จุดพบต่างด้าวกว่า 1,300 คนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจนครบาลและฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกว่า100นายเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดง7เป้าหมายตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนโดยส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องที่มีขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายรวมถึงเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าปี2567ห้องพักชั้นที่5มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง2วันมีชื่อบุคคลต่างด้าวเข้าพักอาศัยถึง35คนส่วนห้องพักที่ชั้น1พบว่ามี64คนการระดมกำลังและยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งควบคุมไฟป่าเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและทรัพย์สินในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่มณฑลทหารบกที่41ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
3: ทหารมาแล้ว
4: ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41โดยกองพันสารวัตรทหารที่41จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าทะเลน้อยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าสนับสนุนการควบคุมและดับไฟป่าตำบลบริเวณตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้ไฟลุกลามเป็นวงกว้างซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตสุขภาพทรัพย์สินรวมถึงทัศนวิสัยในการใช้เส้นทางของประชาชนโดยทหารจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงทั้งจุดเสี่ยงเกิดไฟไหม้ใหม่และพื้นที่เดิมพร้อมอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากหมอกควันพร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัดและดูแลสุขภาพระหว่างปฏิบัติภารกิจทั้งนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์สาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบเห็นเหตุไฟไหม้ป่าหรือจุดเสี่ยงขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อร่วมกันป้องกันการลุกลามและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
5: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ค่ะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเป็นประจำทุกวันอังคารเวลานี้นะคะที่เราจะได้ติดตามรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักโดยสำนักงานกปร.นะคะวันนี้เสนอตอนฟื้นป่าปลูกจิตสำนึกบนดอยม่อนลานค่ะ
2: สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก
3: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารแบบนี้กับรายการสืบสารทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจส.100นะคะวันนี้จะพาขึ้นดอยค่ะไปที่ดอยม่อนลานอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่มีความสูงประมาณ 1,695 เมตรจากระดับน้ำทะเลที่นี่เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสำคัญนะคะได้แก่ลำน้ำแม่สลวมและลำน้ำห้วยโกนค่ะซึ่งไหลรวมลงมาสู่ลำน้ำแม่งัดและแม่น้ำปิงตอนบนนอกจากนี้นะคะยังเป็นที่ตั้งของโครงการสำคัญอีกโครงการหนึ่งค่ะนั่นก็คือสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนลานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาพลิกฟื้นทั้งป่าไม้และชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงไปพร้อมๆกันซึ่งวันนี้นะคะโครงการได้ดำเนินการมาแล้วกว่า20ปีผลสัมฤทธิ์ของโครงการเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับหัวหน้าอำนาจใจมอยหัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนลานอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะหัวหน้าอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะหัวหน้า
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: ค่ะหัวหน้าคะจากพระราชปณิธานของพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้ผืนป่าบนดอยม่อนลานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยังไงบ้างคะ
4: ก็คือสภาพป่าดอยม่อนลานก่อนที่พระพันปีหลวงเสด็จพระดำเนินมานะครับก็เป็นพูดง่ายๆก็คือภูเขาหัวโล้นนะครับก็มีการปัญหาเรื่องของการบุกรุกแพร่ถางทำได้เลื่อนลอยนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไฟป่านะครับในส่วนของประชาชนหรือราษฎรที่อาศัยอยู่บนดอยเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการทิ้งถิ่นนะไปทำงานในเมืองนะครับแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยในการลงชีวิตนะครับหลังจากท่านเสด็จที่ดอยม่อนลานเนี่ย2ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือวันที่28มกราคม2547นะครับก็มีพระราชดำริให้โปรดเกล้าให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นนะครับก
3: ็
4: แล้วก็ให้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำนะครับโดยพื้นที่ที่สูงกว่า 1,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลเนี่ยให้ปลูกป่าเพื่อเป็นป่าต้นน้ำนะครับแล้วก็เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบุกรุกแพร่ถางทำลายป่าโดยระบบการทำได้เลื่อนลอยครับ
3: จากตรงนี้ที่หัวหน้าไลฟ์ฟังเมื่อสักครู่บอกว่ามันกลายเป็นเขาหัวโล้นเลยมากลายเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์แบบวันนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ของทางสถานีเกษตรที่สูงตามพระราชดำริต้องมีการทำความเข้าใจหรือว่าไปส่งเสริมอะไรกับราษฎรบนพื้นที่สูงบ้างคะเนี่ย
4: หลังจากที่มีพระราชดำรินะครับก็ส่วนรายการต่างๆก็มีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับโดยการเข้าไปสร้างความเข้าใจนะครับกับราษฎรโดยเฉพาะเรื่องของการจัดระเบียบของชุมชนและก็พื้นที่ทำการเกษตรต่างๆนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำเนี่ยว่าส่วนไหนเนี่ยที่ราษฎรตามพระราชดำริก็คือพื้นที่ที่สูงเนาะกว่าระดับน้ำทะเล 1,400 เมตรเนี่ยก็ต้องขอคืนมาเพื่อปลูกฟื้นฟูเพื่อเป็นป่าต้นน้ำครับส่วนความร่วมมือต่างๆเนี่ยเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจไปแล้วก็อาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากราษฎรนะครับเพราะว่าเราลำพังแต่ส่วนราชการต่างๆที่เข้ามาทำงานเนี่ยถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากราษฎรหรือชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ไม่สามารถดำเนินการได้ครับผ
3: มในเรื่องของการดำเนินงานค่ะเห็นบอกว่าหลายหน่วยงานแสดงว่าตรงนี้เราต้องดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกันใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องครับก็คือหลักๆก็คือหน่วยงานหลักที่อยู่ในพื้นที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยหลักๆ ก็คือมีชุดประสานการคุ้มครองชุมชนนะครับก็คือเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารนะครับก็ทางของเราเนี่ยจากกรมทหารปืนใหญ่ที่17นะครับของแล้วก็ในส่วนของอีกอันนึงก็คือเจ้าที่งานในพระองค์นะครับหรือทางนี้เขาจะเรียกเกษตรวังนะครับแล้วก็ในส่วนของป่าไม้ก็เป็นเจ้าที่จากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับแล้วก็มีส่วนอื่นที่มาสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอาชีพด้านการเกษตรนะครับอย่างปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็ศูนย์หม่อนไหมอะไรพวกนี้ครับหลักการแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราพยายามที่จะนำการทำการเกษตรบนพื้นที่สูงเนี่ย ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับแล้วก
5: ็
4: อนุรักษ์ดินและน้ำไปด้วยนะครับก็กุศโลบายแรกก็คือจ้างงานนะครับโดยเอาแรงงานจากราษฎรในพื้นที่เนี่ยเข้ามาเป็นแรงงานก็มาทำการเกษตรก็จะได้เรียนรู้นะครับในเรื่องการทำการเกษตรก็มีพืชผักเมืองหนาวนะครับไม้ผลเมืองหนาวอะไรพวกนี้ก็ซึ่งตอนแรกเนี่ยในสถานีเราเหมือนเป็นที่สาธิตก่อนนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็จะมาทำงานแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็นำกลับไปนำไปใช้ในพื้นที่ของที่ดำกินของตัวเองครับ
5: และอย่างนี้ผลสำเร็จจากการฟื้นฟูแบบองค์รวมที่เกิดขึ้นวันนี้ค่ะมีอะไรที่เป็นตัวชี้วัดให้เห็นเป็นรูปธรรมบ้างคะหัวหน้า
4: ก็มีอยู่หลายส่วนนะครับก็คือมันจะมีอยู่สองส่วนหลักๆก็คือเรื่องของป่าต้นน้ำนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือป่าเนี่ยเราได้มีการปลูกฟื้นฟูเนี่ยจำนวนกว่า 4,950 ไร่นะครับซึ่งเป็นป่าที่เสื่อมโทรมและพื้นที่ราษฎรที่เขาคืนมาให้นะครับก็เราก็ปลูกป่าฟื้นฟูโดยใช้ไม้ท้องถิ่นตามพระราชดำรินะครับแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อมีป่าปุ๊บมันก็จะมีเราก็มีการวัดปริมาณน้ำท่านะครับซึ่งที่ว่าแม่น้ำสายหลักที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือห้วยโขนกับแม่สลวมเนี่ย
5: ค
4: ือตอนนี้มีอ่างเก็บน้ำ อยู่สองอ่างเนี้ยครับว่าปริมาณน้ำที่ไหลลงไปเนี่ยมีกระสม่ำเสมอแม้กระทั่งในช่วงฤดูแล้งที่ไม่มีฝนตกแล้วนะครับก็สามารถผลิตน้ำเนี่ยหลักๆน้ำจากบนดอยม่อนล้านเนี่ยจะผ่านตัวอำเภอพร้าวนะครับก็จะเป็นพวกนาแล้วก็สวนมะม่วงสวนลำไยนะครับแล้วก็ไหลลงต่อไปสู่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับซึ่งขณะนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับทางน้ำในส่วนของที่อุทยานแห่งชาติศรีนานาเป็นผู้รับผิดชอบนะครับในด้านการท่องเที่ยวนะครับก็พื้นที่ของเราเนี่ยหลังจากในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยก่อนที่เราตั้งโครงการเนี่ยรายได้ต่อครัวเรือนต่อปีเนี่ยอยู่ในปีพ.ศ.2547เนี่ยอยู่ที่ 5,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนะครับแต่พอเราทำมาประมาณ20ปีเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นนะครับก็ล่าสุดก็ประมาณ70,000กว่าบาทต่อครัวเรือนต่อปีนะครับ
5: ต่างกันเยอะเลยนะคะเนี่ย
4: ครับผมก็รายได้หลักจากที่นี่ก็คือพวกลำกาแฟนะครับกาแฟชาพวกนี้ครับปีที่ผ่านมาเนี่ยรายได้ปี68นะครับรายได้จากผลผลิตกาแฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,700,000กว่าบาทซึ่งก็เป็นรายได้หลักของหมู่บ้านที่เราเข้าไปส่งเสริมครับผม
5: ค่ะโอ้อย่างที่หัวหน้าบอกหนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นของดอยม่อนล้านก็คือเป็นแหล่งผลิตกาแฟอันนี้เห็นบอกว่าผลิตกาแฟใต้ร่มไม้รายได้กว่า8,700,000บาทใช่ไหมคะสำหรับชุมชนตรงนี้อยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังต่อค่ะว่าตรงนี้มีการสนับสนุนส่งเสริมเขายังไงในเรื่องของการตลาด
4: การตลาดเนี่ยก่อนตอนเริ่มแรกเนี่ยประมาณปีพ.ศ.2558เนี่ยเราก็ได้มีการคิดกันว่าพืชเกษตรพืชเศรษฐกิจตัวไหนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่นี้เราก็เลยนำกาแฟไปปลูกใต้ร่มสวนป่าที่เราปลูกฟื้นฟูไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็กาแฟเป็นพืชที่อาศัยร่มเงาครับก็ไปปลูกในพื้นที่สวนป่าแล้วก็ค่อยๆดำเนินการไปเรื่อยๆครับก็จนส่งผลผลิตที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงแรกเราก็ได้มีการความร่วมมือครับกับบริษัทเอกชนนะครับคือบริษัทชาร์ลอตโต้นะครับซึ่งทำเรื่องกาแฟอยู่ก็มาทำการตลาดให้นะครับก็เป็นเรื่องของการประกันราคาทำให้ชาวบ้านมีรายได้แล้วมองเห็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างชัดเจนจากผลผลิตกาแฟครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยคือก็มีหลายส่วนนะครับที่ชาวบ้านเขาไปส่งไปทำการตลาดเองหมายถึงว่าเอาผลผลิตตัวเองมาคัดคั่วสีแล้วก็บรรจุเป็นแพ็กเกจนะครับขายออนไลน์นะครับก็มีครับแต่ก
5: ็
4: ส่วนใหญ่เนี่ยจะขายเป็นสารกาแฟให้กับทางพ่อค้าและคนกลางที่เอาไปรูปต่ออะไรเงี้ยครับ
5: แต่อย่างนี้หัวหน้าคะถ้ามีคนสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์กาแฟอันนี้ตัวสถานีเกษตรที่สูงเองมีจำหน่ายด้วยไหมคะเนี่ย
4: ในของในของสถานีเนี่ยก็คือเป็นแปลงสาธิตมีพื้นที่ประมาณ4ไร่ครับก็ทำก็มีผลผลิตของสถานีอยู่แต่ว่าในส่วนของเรื่องของการตลาดเนี่ยคือเราตอนเนี้ยเราให้ชาวบ้านเนี่ยเขาทำการตลาดเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรว่า ถูกกดราคาอะไรเงี้ยครับแต่คือราคากาแฟสูงขึ้นทุกปีนะตั้งแต่2 3ปีที่ผ่านมานะครับก็ชาวบ้านทำการตลาดเองแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของผลผลิตค้างจำหน่ายอะไรเงี้ยครับก็สามารถเซิร์ชนะครับเซิร์ชในทางอินเทอร์เน็ตได้เลยก็คือทาง Facebook อะไรเงี้ยครับก็คือมันจะมีแบรนด์ที่ดังๆอยู่ตรงเนี้ยก็มี2แบรนด์ก็คืออาบูย่ากับอาโมนะครับอาโมคอฟฟี่เนี่ยก
5: ็
4: คือเป็นเกษตรกรที่เขาสามารถคั่วแล้วก็เป็นสู่แพ็กเกจขายได้เองนะครับในทางออนไลน์ส
5: ่
4: วนถ
5: ้
4: าท่านไหนสนใจและจะติดต่อผ่านสถานีก็สามารถติดต่อทาง Facebook ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตำลีดอยมอนล้านได้ครับเซิร์ชใน Facebook
5: ค่ะได้ค่ะฟังจากที่หัวหน้าเล่าให้ฟังนี่ก็คือจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ฟื้นฟูป่าไม้แล้วก็ธรรมชาติให้มันกลับคืนมาเท่านั้นนะคะตรงนี้เขาก็ยังทำให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอันนี้มีการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยเลยไหมคะหัวหน้า
4: ในส่วนของประชาชนเนี่ยเราก็สร้างความตระหนักแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นว่าการดูแลรักษาป่าเนี่ยมันไม่ได้คือมันมีประโยชน์อยู่ทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับก
5: ็
4: ในเรื่องของฝนเรื่องน้ำที่เขาใช้เพราะว่าส่วนใหญ่ราษฎรข้างบนเขาใช้ประปาภูเขานะครับก็ถ้าเราไม่รักษาป่ามันก็จะไม่มีน้ำแต่เราดูแลตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำให้เขาระลึกอยู่ตลอดว่าเหมือนมีหลักที่ว่าปลูกป่าในใจคนนะครับเราก็มาดำเนินตามหลักการทรงงานของรัชกาลที่9นะครับก็ปลูกฝังให้เขาร่วมรักษาอย่างที่กล่าวเบื้องต้นก็คือลำพังเด็กเจ้าหน้าที่นะครับก็ไม่สามารถที่จะดูแลพื้นป่าเนี่ยพื้นที่โครงการทั้งหมดเนี่ยตอนแรกมีอยู่ 5,313 ไร่นะครับตอนน
5: ี้
4: ก็ขยายมี3หมู่บ้านหลักตอนแรกตอนหลังเนี่ยเราขยายมาเป็น 97,500 ไร่นะครับเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง4ลุ่มน้ำย่อยนะครับแล้วก็หมู่บ้านเป้าหมายเราเพิ่มเป็นอีก4หมู่บ้านรวมทั้งหมดตอนนี้เป็น7หมู่บ้านครับก็จะดำเนินเอาแนวพระราชดำริเนี่ยไปส่งเสริมพัฒนาความชีวิตให้ราษฎรในอีก4หมู่บ้านที่ขยายผลออกไปเนี่ยมีเรื่องของการพัฒนาความชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็จะดำเนินการสนองพระราชดำริต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
5: วันนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าอำนาจมากๆนะคะที่มาคุยกับทางจสร้อยนะคะมาเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังกันขอบพระคุณค่ะ
4: ครับผมยินดีครับสว
5: ั
4: สดีครับ
5: สวัสดีค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio แล้วก็ทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.นะคะ www.rdpb.go.th รวมไปถึงทางหน้า Facebook ของสำนักงานกปร.ด้วยค่ะติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ
1: ค่ะก็ติดตามฟังย้อนหลังกันได้ในช่องทางที่คุณธนุตราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับรายการของทางสำนักงานกปร.นะคะส่วนในช่วงนี้นะคะก็มีข้อมูลค่ะนะคะมีข้อมูลที่ใน X ของ JS Radio นะคะที่คุณดับเบิลยูนะคะที่ได้โพสต์มาว่าบนทางด่วนกาญจนาภิเษกคืออันนี้เป็นมอเตอร์เวย์นะคะเป็นฝั่งบางอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีก่อนที่จะออกบางพลีมีผู้หญิงค่ะไล่ขอเงินค่ารถยนต์ที่กำลังออกมาทางบางพลีกันเนี่ยนะคะคันละ40บาทก็เลยทำให้รถติดนะคะทีนี้คุณ W บอกว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพก็เลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยไม่รู้ว่าจะใช่เป็นสาวสองคนดิฉันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอยู่ทางถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงช่วงของมอเตอร์เวย์หมายเลข9ฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีก่อนออกบางพลีนิดตัวเองนะคะที่ได้โพสต์มาใน X ของ JS Radio ค่ะคุณพงศกรอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานตรงมีแนวก่อสร้างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณมีนาครับพงศกรครับ
1: ค่ะ
6: ครับช่วง10นาทีที่ผ่านมาครับพอดีผมมาจากโรงเรียนบางกองนครชิงและแต่เป็นขาเข้าครับก็เห็นท้ายแถวช่วงประมาณหน้าคริสโตฟาครับ
1: ค่ะ
6: ก็ชะลอตัวผมก็เบี่ยงหลบมาใช้ช่องทางขนานนะครับแล้วก็ชอบไปใหม่ก็เลยทราบสาเหตุตรงช่วงว่าที่รถ เต็มพื้นที่ชะลอตัวครับเรื่องตัวช้าเนี่ยมีการปิดกั้นหนึ่งช่องทางนะครับ
1: ค่ะ
6: เขาเหมือนกับจะทำตรงเกาะกลางพัฒนาเกาะกลางครับก็คือรื้อต้นมงต้นไม้อ่ะครับเขาก็เลยต้องปิดช่องทาง1ช่องที่เกาะองครับช่องทางเดือด
1: ช่องขวาช่องขวาของติด
6: ช่องขวาครับใช่ครับเกาะกลางครับ
1: ค่ะ
6: แล้วก็ไม่ใช่เห็นเจ้าหน้าที่นะครับเห็นกลวยแล้วก็มีรถได้ไหมแบ็คโฮลขนาดเล็กอะครับ
1: ค่ะ
6: คันหนึ่งแต่พอพ้นมาแล้วก็ผ่านช่วงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ก็ปกติครับรวมไปถึงตรงแยกสัตว์ติดนี่ใช้การได้ดีครับท
1: ั้
6: งเข้าทั้งออกเลย
1: แล้วก็
6: ไม่ใช่เห็นเจ้าหน้าที่นะครับเห็นกลวยแล้วก็มีรถได้ไหมแบ็คโฮลขนาดเล็กอะครับ
1: คัน
6: หนึ่งแต่พอพ้นมาแล้วก็ผ่านช่วงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ก็ปกติครับ

0: ค่ะนะคะก็ฝากเป็นข้อมูลไว้เผื่อว่าท่านใดฟังอยู่อาจจะแบบเลี่ยงถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงออก
1: ได้ไหมคะได้นิดนึงครับก็คือช่วงจากตรงช่วงเลยจากโรงเรียนบางขุนกองมานะครับ
0: ค่ะ
1: จะมีช่องทางเข้าทางขนานสำหรับท่านที่จะขึ้นทางยุทธดาบครับก
0: ็
1: เข้าขนานตรงนั้นเลยแล้วก็เขาก็จะวกก็คือจะกลับเข้ามาในช่องทางด่วนได้อีกครั้งหนึ่งก่อนข้ามคลองเข้าตรงมหาสวัสดิ์นะครับตรงแถวๆเลยจากเป็นท่านบิ๊กวิวครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็ดีหน่อยครับคร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณพงศกรสวัสดีค่ะ
1: ครับคุณพงศกรเจ็บใจนะคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะนะคะ
1: คุณสวัสดีครับ
0: ทวนจุดที่แจ้งมาเนี่ยนะคะเป็นราชพฤกษ์ในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงของบางขุนกองมาที่สวนผักนะคะตรงหน้าโรงพยาบาลศรีสวรรค์ราชพฤกษ์ในช่องทางหลักหรือว่าช่องทางด่วนนะคะมีเจ้าหน้าที่ทำงานนะคะคนไม่เห็นแต่แบ็คโฮนะคะที่อยู่ตรงช่วงของเกาะกลางก็จะเสียไป1ช่องทางขวาของช่องทางหลักนะคะก็เลยทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านที่มาจากวงเวียนบางขุนกองก็ออกคู่ขนานวิ่งกันยาวๆเลยนะคะยังคู่ขนานใช้การได้ดีกว่าค่ะคุณสมศักดิ์แจ้งว่าในซอยสุขุมวิท50เป็นฝั่งสุขุมวิทมุ่งหน้าออกมาทางรถไฟสายเก่านะคะแจ้งว่าการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะคะติดตามแยกไฟแดงในสุขุมวิท50นะคะติดมาตลอดเลยนะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้ามากค่ะนะคะส่วนคุณพันนะคะแจ้งบัติเหตุถนนอรุณอมรินทร์ในฝั่งขาออกค่ะสิริราชมุ่งหน้ามาที่แยกอรุณอมรินทร์ช่วงของสะพานกลางสะพานอรุณอมรินทร์นะคะมีชนกัน3คันแท็กซี่รถเก่งแล้วก็จักรยานยนต์ค่ะชนกันขวางช่องทางด้านซ้ายไม่มีคนเจ็บนะคะการจราจรมีชะลอตัวบ้างนิดหน่อยในจุดนี้นะคะถ้าเลยจุดเกิดเหตุมาแล้วการจราจรยังใช้การกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่มีเพื่อนสมาชิกนะคะที่แจ้งมาบอกว่าคุณบางนะคะก่อนหน้านี้คุณบางที่แจ้งมาบอกว่าถนนนครขื่นขันนะคะช่วงของท่าน้ำพระประแดงมาที่คลองลัดหลวงค่ะการจราจรเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าบริเวณสะพานดำมีรถตำรวจมีรถกู้ภัยจอดอยู่หลายคันเลยค่ะนะคะไม่ทราบว่ามีเหตุอะไรนะคะซึ่งจอสลอยเนี่ยตรวจสอบไปค่ะทราบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะบริเวณสะพานดำถนนนครเขื่อนขันนะคะผู้เสียชีวิตนั้นเป็นชาย1รายนะคะมีบาดแผลที่หน้าอกซ้ายแล้วก็มีอาวุธปืนเนี่ยอยู่บริเวณช่วงขาด้วยนะคะเป็นพื้นที่ของสภ.พระประแดงนะคะแล้วก็ได้สอบถามไปที่พันตำรวจโทประสงค์อินเสมียนสารสอบสวนสภ.พระประแดงค่ะทราบว่าเป็นเหตุชายยิงตนเองเสียชีวิตนะคะจุดนั้นอยู่บริเวณริมคลองแล้วก็ใกล้กับบ้านของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะในซอยนครเขื่อนขัน2ค่ะตอนนี้สามารถติดต่อญาติได้แล้วนะคะทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ชายอายุประมาณ37ปีค่ะเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีความเครียดจากเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็อยู่ในระหว่างการสอบสวนญาติของผู้เสียชีวิตนะคะที่ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ที่คุณบังได้แจ้งเข้ามานะคะก็เรียกว่าถ้าหากว่าผ่านไปจุดไหนมีเหตุอะไรนะคะหรือว่ามีดูแล้วมันน่าจะมีเรื่องราวอะไรก็แจ้งเข้ามาผ่านมาได้โทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีของจสร้อยได้นะคะเราจะได้ตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะที่ดูแลอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นเหตุที่อันนี้เป็นพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะทางเส้น331ค่ะนะคะช่วงของหน้ากรมฐานราบอำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีนะคะมีรถบรรทุกเสียหลักตกร่องกลางแล้วก็ขวางอยู่ส่วนของรถคงจะยื่นมาในช่องขวาด้วยนะคะจุดนี้กันทำให้การจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้คุณเล็กเอกชัยใช้ถนนปู่เจ้าสมิงคลายสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณวินาครับผม
0: ค่ะ
2: ใช้ปู่เจ้าสมิงคลายนะครับผมมาจากเมืองสมุทรปากน้ำสมุทรปราการนะครับผมก็ใช้เส้นสัพพวุฒิออกมาก็เลี้ยวออกมาทางที่จะมาทางท่าน้ำพระประแดงจะมาขึ้นสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมภูมิพลเนี่ยฮะ
0: ค่ะ

0: ช่วงนั้นมันก็เลยอิยุสุมานิดนึงนั้นเลยอิยุสุมาหน่อยนึงก
1: ็
0: จะเป็นระหว่างปู่เจ้าซอย11ระหว่างซอย11ถึงซอย13นี่นะครับก
1: ็
0: จะพบเห็นเป็นรถเทเลอร์นะครับบรรทุกสินค้าด้วยนะครับผมจอดเสียมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับอยู่ในช่องทางขวาสุดนะครับผมซึ่งจุดนั้นเป็นจุดกลับรถด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่จรนะครับหนึ่งนายนะครับผม
1: ค่ะ
0: ยืนถ่ายรูปอยู่แล้วก็น่าจะคงใช้เวลาอีกพอสมควรก่อนไม่รู้ว่าจะเคลื่อนย้ายอะไรยังไงได
1: ้ค่ะ
0: ไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุนะเพราะว่าไม่เห็นมีอะไรก็เห็นมีแต
1: ่แล้วดูแล้วยังกลับรถได้อยู่ไหมคะคุณ
0: จุดตรงนั้นกลับไม่น่าต้องวิ่งเลยมาอีกมากลับอีกจุดหนึ่งนะครับผมมันจะอยู่จะอยู่เหมือนเขาจะกลับรถเข้าไปบริษัทอะไรสักอย่างใกล้ๆกับไอของไอยางมิชลินนะใกล้ๆกับบริษัทของมิชลินนะหรือใกล้กัน
1: เกิดเสียซะก่อน
0: ใช่ครับเพราะบริษัทมิชลินมันจะอยู่ฝั่งที่มาจากท่าน้ำพระประแดงจะไปฝั่งสำโรงใช่ไห
1: ม
0: ในบริษัทที่รถคันนี้จะเลี้ยวเข้าก็เลยมิชลินไปหน่อยนะเดี๋ยวประมาณ
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มีรถบรรทุกเทรลเลอร์รถ
1: อย่างเยอะ
0: รถหนักน
1: ะ
0: ใช้เส้นทางเยอะมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าท้ายแถวจะไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะครับผมแต่ถ้าเลยจุดเกิดเหตุมาก็คล่องตัวดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งไปและกลับนะครับ
1: ค่ะ
0: อาจจะมีปัญหาก็ช่วงที่เกิดเหตุนะแล้วก็ท้ายแถวออกไปทางนู้นนะครับผม
1: ค่ะ
0: ก็ลองส่องกล้องดูแล้วกันนะครับฝากไว้เป็นข้อมูลนะครับคุณมีนาครับผม
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะก็แจ้งได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ดอกจัน1808โทรฟรีนะคะสำหรับเรื่องของจราจรที่รถติดคือตอนนี้เนี่ยถ้ามีรถติดก็เป็นหาไม่ใช่รถเยอะค่ะอาจจะเป็นเรื่องของรถเสียหรือว่ามีการทำงานค่ะก็แจ้งประสานเข้ามาได้ค่ะเราจะได้นำข้อมูลนี้ออกอากาศให้ท่านอื่นๆที่ได้ใช้เส้นทางนะคะได้ทราบได้หลบเลี่ยงกันนะคะแล้วก็กรณีที่คุณ W นะคะโพสต์มาใน S ของ JS ล้อเรดิโอนะคะว่าเจอผู้หญิงค่ะนะคะคือไปซุ่มอยู่นะคะบนข้างๆนะคะบน M9 ค่ะมอเตอร์เวย์หมายเลข9เป็นฝั่งบางปะอินมุ่งหน้ามาทางบางพลีกำลังจะออกบางพลีออกบางนาตราดนะคะเนี่ยค่ะคือไปยืนอยู่ในไหล่ทางของมอเตอร์เวย์หมายเลข9นะคะแล้วเธอก็ขอเงินรถคันละ40 บาท 40 บาทนะคะทีนี้คนที่ผ่านทางไปเห็นแล้วดูทรงแล้วน่าจะเป็นมิจฉาชีพบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่คือทางด้านของกู้ภัยสาย9ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าสาวคนนี้สาว2คนนี้ขึ้นรถเก๋งหนีไปแล้วไม่รู้รถตัวเองด้วยหรือเปล่าหรือว่าไปอาศัยรถใครเข้ามานะคะแล้วก็ขึ้นหนีไปละไวนะมาอย่างไวไปไวมาไวมากๆนะคะก็เรียกว่าในสัปดาห์นี้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็ซุ่มอยู่ทางด้านถนนเทพรัตน์บางนาตราดนะคะอาทิตย์นี้คงจะอยู่โซนตะวันออกนะเธอไปหมดเลยนะคะไปบางทีก็ไปทางด้านวงแหวนตะวันตกไปพระราม2นะคะบางทีเข้ามาในกรุงทางสาทรก็มานะคะจุดไหนที่มีรถเยอะแล้วก็มีรถติดอ่ะนะคะก็จะไปแล้วก็หลอกขอเงินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านใดผ่านพบเหตุนะคะไม่ต้องเชื่อนะคะไม่ต้องเปิดกระจกให้ก็ปล่อยให้ยืนอย่างนั้นตากแดดไปนะคะเพราะว่าหลอกของเงินคนนะวันหนึ่งก็คงจะได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคงไม่ทำแบบนี้มาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีความไวนะคือพอเจ้าหน้าที่ไปปุ๊บหนีไปเลยนะคะไปที่อื่นกันต่อค่ะนะคะกรณีของอุบัติเหตุนะคะที่มีแจ้งมาค่ะรายล่าสุดบนทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์เป็นฝั่งพระราม2มุ่งหน้ามาทางบางนาค่ะจุดนั้นอยู่กลางสะพานกาญจนาภิเษกนะคะชนกัน4คันในช่องขวาค่ะไม่มีคนเจ็บตอนนี้เจ้าหน้าที่ของกู้ภัยกำลังเคลื่อนย้ายนะคะ ทีนี้ก็เลยทำให้รถนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าค่ะส่วนในฝั่งกลับกันการจราจรยังคงเคลื่อนตัวได้ค่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแต่ละทีนะคะถ้าหากว่าไม่มีความสูญเสียต่อเรื่องของทรัพย์สินอะไรมันทำให้รถติดนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็ตามค่ะทำให้เกิดปัญหาการจราจรที่ติดขัดนะคะสิ่งที่ตามมาคือเวลารถติดปุ๊บเนี่ยรถแต่ละคันก็เติมน้ำมันนั่นก็คือน้ำมันที่ถูกเผาผลาญไปนะคะยกเว้นซะแต่ว่าทุกคนพร้อมใจกันใช้ EV อันนั้นเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้เสียอะไรไปมากมายนักแต่มันก็เสียเวลาแหละนะคะทีนี้คิดในทางกลับกันนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยช่วยกันขับรถกันอย่างปลอดภัยนะคะก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ไปพร้อมกันหมดเลยนะคะเพื่อนร่วมทางก็ได้ประโยชน์สังคมก็ได้ประโยชน์จากการที่เราเป็นผู้ขับรถดีนะคะแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ขับรถดีแบบนี้นะคะถ้าคุณทำประกันภัยรถยนต์นะคะปกตินะคะเราก็จะมีความคุ้มครองตามกรมธรรม์ใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าเป็นโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนี้นะคะเป็นการทำประกันภัยรถยนต์ค่ะนะคะแต่มีสิทธิประโยชน์ที่มอบให้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วค่ะยังมีสิทธิประโยชน์นะคะก็คือว่าพอเป็นผู้ขับรถดีนะคะดูได้จากว่าในสิ้นปีนั้นๆ นะคะไม่ได้มีการเคลมไม่ได้มีประเหตุเกิดขึ้นค่ะก็ดูจากว่าสินใหม่ที่ใช้ไปนั้นนะคะในกลุ่มของตัวเรานะคะไม่เกิน 70% นะคะก็จะมีเงินกองทุนคืนให้เฉลี่ยกันไปนะคะแล้วก็ในโครงการเนี่ยมีทั้งเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ประเภท3ค่ะสำหรับประเภท3ก็คือว่าเป็นรถที่มีอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปนะคะซึ่งได้หมดเลยค่ะทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์ค่ะนะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ค่ะอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะเงินกองทุนคืนเฉลี่ยกันไปถ้าหากว่าสินใหม่ใช้ไปทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% นะคะเบี้ยประกันภัยประเภท3ผ่อน 0% ได้3เดือนค่ะโทรศัพท์สอบถามได้นะคะรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะคะสอบถามกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่021500888 021500888กับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะส่วนในช่วงนี้เราพักกันครู่นึงค่ะ
2: แกไปเที่ยวทะเลกัน
3: ไม่เอาอ่ะ
2: ฉันไปคาเฟ
3: ่ไม่อยาก
2: ไปกินหมูกระทะ
3: กลัวอ้วน
2: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: มีผู้ฟังจสร้อยถามมาว่า M-Flow ไม่ได้เป็นสมาชิกก็ Flow ได้จริงหรือไม่คุณเสมามีคำตอบค่ะ
8: จริงครับถึงไม่ได้สมัคร M-Flow ก็ผ่านช่อง M-Flow ได้ชำระค่าผ่านทางก็ไม่ยากครับพอเลือกจ่ายได้ถึง4ช่องทางแอปพลิเคชัน M-Flow ไทย LINE Official @M-Flow ไทยเว็บไซต์ www.mflowthai.com หรือที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-Elevenทุกสาขาครับ
7: ที่สำคัญใช้ M-Flow แล้วอย่าลืมชำระค่าผ่านทางภายใน7วันนะคะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ค่ะ
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
10: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
11: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่า ครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1ต่อ1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA eService บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
12: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
13: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
16: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
17: เนื้อลูกหัวบราหมันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
16: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
1: ค่ะนะคะในช่วงเวลานี้นะคะก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าอยู่นะคะคุณทิติค่ะแจ้งว่าถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาออกนะคะจากสาย2มุ่งหน้าสาย4ค่ะที่การจราจรนั้นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งบริเวณเลยบุญถาวรไปเล็กน้อยนะคะที่รถเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะคะกำลังสอบถามเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็คุณเอกชัยนะคะแจ้งว่า ที่วงหวานสากรรมในฝั่งขาออกสะพานภูมิพล1มาที่ลงถนนสุขสวัสดิ์นะคะการจราจรนั้นเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะว่าก่อนถึงทางลงสุขสวัสดิ์มีรถเก๋งสีดำเนี่ยจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะทำให้รถติดค่ะแล้วก็การอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะที่ทางจสร้อยนั้นร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะที่อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะที่เราจะจัดขึ้นนะคะในวันพุธที่2กันยายนพุธที่2กันยายนนะคะใกล้จะถึงละนะคะจัดขึ้นที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะคะการอบรมนี่ก็จะมีตั้งแต่ 8:30 ถึง4โมงครึ่งคือ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุนะคะก็นัดหมายกันนะคะวันที่2กันยายนค่ะนะคะคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะติดต่อไปแล้วนะคะสำหรับท่านที่จะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่าจะมีความรู้เรื่องของสมองเสื่อมคืออะไรนะคะแล้วก็มีกิจกรรมค่ะกิจกรรมที่จะกระตุ้นคนที่เริ่มจะมีภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็อธิบายให้เราได้รู้ว่าพฤติกรรมอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมหลงลืมเนี่ยนะคะนะว่าพฤติกรรมเขาจะเป็นยังไงอารมณ์เนี่ยเขาจะแบบขึ้นลงยังไงบ้างนะคะแล้วก็เราจะแก้ไขยังไงจะมีเป็นเทคนิควิธีการนะคะที่ทำให้ไม่เกิดความเครียดนะคะในการคนที่จะต้องแบบคอยดูแลผู้สูงอายุมีภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรื่องของกิจวัตรประจำวันนะคะการสื่อสารการดูแลการพูดคุยกับผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยแล้วนะคะมีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะคะว่าเขาจะมีแบบวิธีการพูดอย่างไรแล้วเราจะแบบตั้งรับกันยังไงอะไรอย่างไรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเครียดทั้งสองฝ่ายนะคะสำหรับการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในครั้งนี้ค่ะส่วนท่านที่นะคะอาจจะสมัครเข้ามาแล้วแบบไม่ได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ค่ะก็มีเป็นไลฟ์สดให้ได้ดูไปพร้อมๆกันด้วยนะคะทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ที่เพจสิริราช PR นะคะมีไลฟ์ให้ชมกันด้วยนะคะพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะตั้งแต่ 8:30 จนถึง 15:00 นะคะให้ได้ชมกันค่ะนะคะจะได้มีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะต้องขอบคุณผู้ที่ร่วมสนับสนุนในครั้งนี้นะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยและอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะคะที่ได้สนับสนุนในกิจกรรมการอบรมในครั้งนี้นะคะ2กันยายนค่ะนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะแป๊บๆเดียวเองค่ะส่วนในช่วงเวลานี้นะคะก็มีไปดูข้อมูลเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้นะคะที่เกิดเหตุเป็นไฟไหม้นะคะไฟไหม้บ้านก็เป็นบ้านหรูนะคะในพื้นที่ของบางสีเมืองค่ะนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยยังไม่ได้สรุปออกมาว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรอย่างไรเพราะว่าในบ้านที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ยพบเป็นถังน้ำมันอยู่ในห้องนอนของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ตามบริเวณบ้านด้วยค่ะและที่สำคัญเนี่ยคือบ้านเนี่ยเลี้ยงแมวเอาไว้หลายสิบตัวนะคะเจ้าหน้าที่ก็ช่วยออกมาได้นะคะทำ CPR กันนะคะแมวเหมียวเนี่ยออกมาได้9ตัวค่ะแล้วก็ในขณะนี้ในเพจข่าวคนนนท์ก็รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าทั้ง9ตัวเจ้าหน้าที่นั้นช่วยดูแลรักษาแบบจนหายดีแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้กำลังตามหาบ้านหลังใหม่ให้กับแมวทั้ง9ตัวนี้ค่ะนะคะเพราะว่าเจ้าของนั้นจากไปแล้วนะคะแต่นี้เนี่ยทั้ง9ตัวค่ะนะคะทางเจ้าหน้าที่ได้ดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะซึ่งทั้ง9ตัวเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดหมดเลยนะคะว่าเป็นเพศผู้สีอะไรอย่างไรนะคะใครที่แบบถูกชะตากับตัวไหนก็ไปดูแลกันต่อได้นะคะในเพจข่าวคนนนท์ค่ะนะคะเรื่องของแมว9ตัวนี้นะคะที่รอดจากเหตุไฟไหม้เมื่อวานนี้ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเรามาที่ นายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะคะที่คุณหมอจะมาสรุปบัตรเหตุให้เราได้ฟังกันค่ะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับคุณวินาครับสวัสดีท่านครูผ่านทุกท่านครับ
1: ค่ะ
18: มีตารางงานของเมื่อวานนี้17ที่หนาของวันจันทร์แต่ซึ่งจะเยอะนิดนึงเพราะว่ายุคหนึ่งของมันเสาร์อาทิตย์เข้ามาด้วยครับก็เกือบครึ่งร้อยนะคุณวินาท่านผู้ฟังที่18ชีวิตนะครับเม
1: ื่
18: อวานนี้แน่นอนที่เข้ามาทำให้17คนครับเมื่อ17คนทำได้ดีของเรื่องที่เสียบุคลากรชุดเครื่องกลไม่ตื่นข้าวชุดของประเทศที่นี้580ชีวิตนะครับ580ชีวิตถึงหลักบ้านทั้งคืนนี
1: ้ค่ะ
18: ไม่ง่ายที่ทำก็ทำแบบนี้นะมาดูภาพของคุณยิ่งแย่ก็เป็นอย่างนี้ครับปีนี้ขึ้น8คนแล้วครับยังไม่8เดือนครับ8,021ชีวิตนะครับโอเคเทียบกับปีที่แล้ว7,670ชีวิตก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วไปถึง361ชีวิตนะคุณยิ่งแ
1: ย่เยอะกว่า
18: 361ชีวิตโอ้ถึงว่าไม่ค่อยดี
1: ค่ะ
18: มันจะไป400อยู่ลงมาล่อยอ่ะไม่ค่อยดีแหละเรียกว่าครึ่งปีหลังมันจะดีขึ้นนะครับไม่เคยถึงขึ้นมันท่าจะแย่ลงได้สัมผัส
1: ค
18: ่
1: ะ
18: แต่คุณเพื่อนเมื่อวานนี้ก็หนักนิดหนึ่งและต่างชีวิตอีกยอดในกรุงเทพในตอนนี้ก็ไม่ได้เพิ่มเติมถึงเมื่อวานนี้504ชีวิตแล้วโอ้ทั้งประเทศตอนนี้ก็มีเฉลี่ย5คนต่อวันนะ
1: ค่ะ
18: ค
1: ่ะ
18: อย่างอย่างคือว่าไม่มีในการฉีดที่ใดที่มันหมายถึงป้องกันได้มีผลชีวิตมากขึ้นนี
1: ่ค่ะ
18: บางเรื่องเรายังไม่รู้นะเป็นนอกอะไรแล้วคือที่หมอก็ยังไม่รู้มีผลชีวิตก็มีนะครับแต่ว่านี่ป้องกันได้กำลังชีวิตกันวันละ4-5คน
1: ค่ะ
18: มีต้องเติมนโยบายในการที่จะทำความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนนะรออยู่นะครับว่าครับรัฐบาลออกนโยบายเรื่องนี้มาให้มันเข้มข้นให้เกิดประชาชนได้ปลอดภัยเวลามีการทำบ้านไปเลิกทำงานเลิกมันมีอะไรก็แล้วแต
1: ่ค่ะ
18: คุณดีนะกับปากแค่ทำขอบคุณมากครับคุณดีนะครับ
1: ขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะยังเป็นตัวเลขที่เยอะอยู่แล้วก็ปีนี้เนี่ยเทียบกับปีที่แล้วมากกว่าอีกนะคะจากอุบัติเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนที่เป็นเหยื่อนะคะแล้วก็บางกรณีเนี่ยคือคนที่ขับรถเองนะคะก็เสียชีวิตแต่ว่าเราจะปล่อยให้ตัวเลขมันสูงไปแบบนี้ไม่ได้นะคะต้องพยายามหาวิธีการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยมันก็ต้องมาจากนโยบายนโยบายก็ต้องมาจากรัฐบาลล่ะค่ะนะคะที่จะเป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะในเรื่องของความปลอดภัยให้เข้มมากขึ้นให้รอบด้านมากขึ้นค่ะนะคะลดตัวเลขของความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปพักกันค่ะแล้วก็หลังเที่ยงค่ะกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4รวมบูรณาการการควบคุมไฟป่าพุควนเคร่งคุมไฟใต้ดินและควันพิษหวั่นกระทบชาวบ้านเฝ้าระวังประทุซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
2: ์ Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
6: สนับสนุนโดย
7: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จากสถานการณ์ไฟป่าพุควนเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายลงหลังเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนเร่งเข้าควบคุมและสกัดการลุกลามของไฟอย่างไรก็ตามยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและไฟใต้ดินซึ่งอาจประทุขึ้นมาอีกรอบได้โดยเฉพาะในช่วงที่มีลมแรงและสภาพอากาศแห้งแล้งพลตรีสรรเสริญพุ่มเกิดรองผู้อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการควบคุมไฟป่าและลดผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ยังคงจัดกำลังพลและรถบรรทุกน้ำบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานด้านความหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยควบคุมไฟป่าตลอดจนภาคส่วนต่างๆในพื้นที่เพื่อเร่งยุติสถานการณ์และป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าสู่พื้นที่ชุมชนและยังคงติดตามผลกระทบจากควันไฟและคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ามาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเข้มข้นหลังรับแจ้งออนไลน์กว่า 11,000 เรื่องคุณศศิดาราศรีหเนศรายงานค่ะ
8: นายรัชพลนราดีสอนผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีควบคู่กับการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะกระทำผิดกฎหมายซึ่งพบว่าได้รับการแจ้งความออนไลน์ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569จำนวน 11,163 เรื่องเข้าสู่กระบวนการ 76,006 เรื่องสอบปากคำแล้ว 5,384 เรื่องอายัดบัญชี 4,816 เรื่องออกหมายเรียก191เรื่องออกหมายจับ81เรื่องและส่งสำนวนให้อัยการแล้ว65เรื่องพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และเพจผิดกฎหมายรวม 14,384 รายการนอกจากนี้ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึงวันที่6สิงหาคม2569พบการถอนเงินบัญชีม้าผ่านเคาน์เตอร์และตู้ ATM รวม 1,962 ครั้งด้านการถือครองที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และสาขาได้ตรวจสอบนิติบุคคล48บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างด้าวเข้าข่ายตามกฎหมายเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือครองแทนเพื่อป้องกันปัญหาอย่างเด็ดขาดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับให้ทุกหน่วยเฝ้าระวังการสวมสิทธิ์การทุจริตทางทะเบียนธุรกิจผิดกฎหมายและการหลอกลวงออนไลน์ พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมสศิดาราสิงหเนตรรายงาน
1: และช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองแซมโบแกงกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้เด็กนักเรียนเสียชีวิต2คนซึ่งหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือมือปืนและมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีก2คนส่วนมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุยังไม่ทราบแน่ชัด
9: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
11: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินซึ่งเกิดจากหน้าดินถูกน้ำฝนกัดเซาะจนสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จึงทรงศึกษาค้นคว้าเรื่องการใช้ย่าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำและมีพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2534ให้ทำการศึกษาและทดลองปลูกย่าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนพื้นที่อื่นๆที่เหมาะสมซึ่งต่อมาสำนักงานกปร.ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนจัดทำโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยขยายผลการทดลองและประชาสัมพันธ์ข้อมูลการนำย่าแฝกมาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินน้ำและช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนี้ยังได้สนับสนุนงบประมาณในการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุดในส่วนของสำนักงานกปร.มีการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการอบรมครูย่าแฝกเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการมีความรู้ความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับการนำย่าแฝกมาใช้ประโยชน์โครงการสัมมนาวิชาการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้ย่าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวทางป้องกันกรณีเกิดภัยพิบัติดินถล่มเป็นต้นเช่นเดียวกับหน่วยงานต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานตามแนวทางของแต่ละองค์กรส่งผลให้วันนี้จากต้นหญ้าที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชทั่วไปหญ้าแฝกได้กลายเป็นพืชที่มีความหมายยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเกษตรกรเพราะช่วยพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมโทรมให้กลับสู่ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
12: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร02-447-8500
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ข้าวพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกบ้านเดียวกันหรือเปล่าจ๊ะ
1: คนไหนครับตังห้วยน้ำขาว
2: บ้านเดียวกันที
0: ่เป็นชาวกระบี่แต่เดี๋ยวนี้ยังมีไข้ป่าและเปล่าที่บ้านเลยยังมีคนเป็นไข้ป่า
1: แต่มี
0: ลำบากนะเป็นไข้ป่าแล้วถนนมีรถไปถึงไหมที่บ้าน
1: จะถึงครับ
0: จ้ะแล้วบ้านนี้ถึงไหมจ้ะถนนมีถนนเข้าไปนะ
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
2: บ้านกับไม่เนี่ย

0: น้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: วันนี้ก็อากาศร้อนคือตั้งแต่เมื่อเช้านะคะที่อากาศนั้นร้อนอบอ้าวเมื่อเช้าก็แบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะแล้วก็มีรายงานจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าคือในวันเนี้ยทั่วประเทศก็จะมีฝนมากขึ้นเพราะว่าทั้งร่องมรสุมนะคะที่พัดผ่านทางเหนือมาแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะรวมทั้งตั้งแต่วันที่19ถึง21สิงหาคมนะคะที่คลื่นลมทะเลอันดามันจะมีกำลังนั้นแรงขึ้นนะคะก็จะทำให้มีฝนตกหนักมากขึ้นนะคะฝากไว้สำหรับทุกท่านค่ะส่วนในวันนี้นะคะเรื่องของสภาพการจราจรในเช้านี้ก็เป็นปกติทั่วๆไปนะคะเส้นทางที่มีรถติดก็จะเป็นทางด้านของเพชรบุรีทางอโศกมนตรีนะคะที่การจราจรนั้นก็หนาแน่นเป็นปกตินะคะเมื่อเช้าเนี่ยมีเป็นกลุ่มชาวบ้านนะคะจากทางอุบลราชธานีนะคะที่ชาวบ้านที่ลำดมน้อยนะคะมากัน4คันรถประมาณสัก200คนได้นะคะเดินทางมาจากอุบลเลยนะคะแล้วก็มาที่กระทรวงพลังงานนะคะเพื่อเรียกร้องเรื่องของผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรที่อุบลนะซึ่งการก่อสร้างเขื่อนเนี่ยมันหลายสิบปีแล้วนะคะแล้วก็ได้มีการชดเชยไปบางส่วนแต่ว่าบางส่วนก็รู้สึกว่ายังไม่ค่อยเป็นธรรมนะคะก็เลยมาเรียกร้องที่กระทรวงพลังงานนะคะโดยมาแล้วก็มาถึงประมาณ9โมงเช้านะคะแล้วก็มากางเต็นท์กันเลยค่ะแล้วจะอยู่ยาวประมาณดึงด้วยนะคุณสายมา1เดือนนะคะแล้วจุดที่กางเต็นท์เนี่ยเป็นบริเวณตรงกันข้ามกับกระทรวงพลังงานในซอยวิภาวดี11ค่ะนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเห็นใจชาวบ้านมากเลยเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้เลยมันร้อนมากนะแล้วดูแดดขนาดเนี้ยนะคะร้อนซึ่งก็มีการจัดรถพวกรถสุขาอะไรที่มาให้บริการกันนะคะซึ่งชาวบ้านก็จะปักหลักกันเป็นกลุ่มชาวบ้านมาจากลำดมน้อยแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามาวุ่นวายหรือว่าอะไรกันนะคะก็เป็นการชุมนุมแล้วก็คงจะ เรียกร้องต่อกระทรวงพลังงานกันต่อไปค่ะนะคะส่วนในช่วงวันนี้นะคะก็มีคือตั้งแต่เมื่อวานที่มีส่งคลิปต่อกันเป็นไวรัลนะคะเป็นคลิปที่รถบรรทุกน้ำแข็งซึ่งเป็นรถกระบะข้างหลังก็เป็นตู้แบบห้องเย็นก็จะมีฝาปิดมิดชิดแต่ว่ามีเด็ก4ขวบอะกางเกงก็ไม่ใส่รองเท้าก็ไม่ใส่แล้วก็เกาะอยู่ตรงฝาหลังท้ายตรงห้องเย็นตรงนั้นอะแล้วที่มันยืนนิดนึงอะที่ที่ยืนได้มันเหมือนก็เป็นบันไดเป็นการชนกว้างก็ไม่มากแล้วก็เกาะอยู่แล้วรถก็วิ่งไปเหมือนกับคนขับก็ไม่ทราบนะคะจนในที่สุดเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคือเห็นผ่านมาในพื้นที่ชั้นไหนเหตุเกิดเนี่ยที่สกลนครนะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจวันนี้ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็บอกว่าคือเด็กคนเนี้ยอายุ4ขวบชื่อน้องเทพแล้วแม่เขาเนี่ยมากับแม่คือแม่เนี่ยไปเก็บผักบุ้งที่ริมข้างทางนะคะแล้วก็จังหวะนั้นคงจะเป็นจังหวะที่รถกระบะบรรทุกน้ำแข็งคันนี้จะไปส่งของตามต่างๆแล้วเขาคงจอดแล้วน้องเทพก็ขึ้นไปเกาะไม่มีใครเห็นน่ะคนขับก็ไม่เห็นแต่ว่าคนขับเนี่ยบอกว่าระหว่างทางที่ขับมาก็มีรถบีบแตรแต่ตัวเองก็แบบไม่ได้คิดว่าจะมีเด็กนะจนตำรวจมาเจอตำรวจก็เลยแบบให้จอดโอ้เกือบ10กิโลได้มาที่เกาะมานะคะ4ขวบค่ะช่วงตอนที่ยังแบบไม่รู้ว่าขึ้นมาจากไหนได้ยังไงก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่ทางราชการที่เป็นบ้านพักที่ดูแลเนี่ยก็พาไปดูแลก่อนนะคะซึ่งน้องเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะคะแล้วก็แต่ว่าพอพาขึ้นไปโรงพักพอเจอคนเยอะเนี่ยค่อนข้างกลัวเหมือนกันเจอตำรวจเจออะไรค่อนข้างกลัวนะคะก็อันนี้ก็เลยต้องฝากถึงว่าพ่อแม่นะคะถึงแม้ว่าเราจะมีธุระปะปังอะไรต่างๆถ้าพาเด็กๆไปแบบเนี้ยช่วยดูกันหน่อยค่ะนะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาแบบวุฒิภาวะอะไรเนี่ยยังไม่ได้นะเขาก็เล่นซนภาษาเด็กนะคะเดี๋ยวเกรงว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณหลายๆคนนะคะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเห็นแล้วก็แจ้งที่ตำรวจนะคะจุดที่เจอน้องและตำรวจเนี่ยคือช่วยดูแลไว้ให้เนี่ยเขาเรียกว่าบ้านเชียงเครือบ้านเชียงเครือไม่ใช่เชียงเครือที่เรียกกลับกันเชียงเครือที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครค่ะนะคะก็เป็นไวรัลที่เรานำมาฝากกันนะคะ แล้วก็ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปคุยกับคุณเสมากันต่อในช่วงของหลังเที่ยงค่ะนะคะตอนนี้เราพักกันก่อนแป๊บนึงค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจส.ร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาคครับอยู่เป็นเพื่อนกันตลอดการเดินทางครับจนถึง 18:00 นเศษของเย็นวันนี้ช่องทางการติดต่อหลัก1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฝากติดตามทางโซเชียลมีเดียจส.ร้อยของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Fanpage JS100 Radio นะครับทาง YouTube นะครับJS100 Radio Official นะครับสามารถร่วมพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยสอบถามแจ้งเหตุสั้นๆได้แต่ว่าถ้าเป็นเหตุอะไรที่ต้องการรายละเอียดนะรบกวนช่วยโทรมานิดนึงนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808เจ้าหน้าที่จะได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทาง X ด้วยนะครับทาง TikTokทาง Instagram แล้วก็ทางเว็บไซต์อย่าลืมดาวน์โหลดนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เรามีแอปพลิเคชัน JS100 มีฟังก์ชันเยอะนะครับแล้วก็มีตัวฟังก์ชัน SOS ที่สามารถให้ความช่วยเหลือท่านได้ให้ความช่วยเหลือคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยได้ New version เขาบอกว่าใช้งานง่ายกว่าเดิมนะครับรูปแบบในการจัดเรียงไอคอนอะไรทุกอย่างเนี่ยถูกแยกไว้เป็นหมวดหมู่ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับที่สำคัญคือดาวน์โหลดฟรีนะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android ฝากแอดไลน์จส100ด้วยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไซน์ JS 100ไว้ส่งภาพส่งคลิปที่เกิดเหตุแจ้งเหตุก็ได้นะผ่านช่องทาง LINE @JS 100ของเราติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันครับกับคุณวัฒนพรวัฒนปุรภาคุณครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
2: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้นะคะในช่วงเที่ยงกันค่ะ
0: ครับ
2: นายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะในหัวข้อ Beyond the Thailand Australia Bilateral Partnership Advancing International Order Through Regional Minilateral Cooperation ที่สถาบัน Rowie Institute นะคะที่ซิดนีย์นอร์ทออสเตรเลียค่ะโดยมีดร.ไมเคิลฟูลีเลิฟค่ะผู้อำนวยการของสถาบันเนี่ยให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงสำคัญก่อนที่ไทยและออสเตรเลียจะครบ75ปีความสำคัญทางการทูตในปีหน้าโดยทั้งสองประเทศควรจะต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จากความร่วมมือทวิภาคีไปสู่การร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเชื่อมกันมากขึ้นนะคะในเชิงการแข่งขันในเชิงยุทธศาสตร์และความขัดแย้งส่งผลโดยตรงต่อการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางสำคัญ3แนวทางในการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกในปัจจุบันประการแรกก็คือเรื่องของการทำให้ภูมิภาคนิยมซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่านะคะในช่วงเวลาที่การสร้างฉันทามติในระดับโลกเป็นไปได้ยากสถาบันระดับภูมิภาคนะคะจำเป็นต้องมีบทบาทมากขึ้นในการรักษาช่องทางการหารือสร้างความไว้วางใจและแปลงหลักการไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะอาเซียนก็ยังคงเป็นหลักยึดทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาอาเซียนมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากภูมิภาคที่เคยมีความแตกต่างและความไม่ไว้วางใจไปสู่ภูมิภาคแห่งการหารือความร่วมมือการบูรณาการที่เพิ่มขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของเมียนมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยสนับสนุนจากภูมิภาคที่เคยมีความแตกต่างและความไม่ไว้วางใจไปสู่ภูมิภาคแห่งการหารือความร่วมมือการบูรณาการที่เพิ่มขึ้นนะคะ

0: คีที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันนะคะและก็รักษาความเป็นเอกภาพของอาเซียนแม้ความท้าทายในแต่ละกรณีจะแตกต่างกันแต่ว่าหลักการก็คงเหมือนเดิมคือกลไกภูมิภาคจะต้องช่วยสมาชิกสามารถบริหารจัดการความแตกต่างได้นะคะประการที่สองคือการรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์นะคะซึ่งก็ไม่ได้หมายถึงการแยกตัวออกจากประเทศอื่นๆหรือการวางตัวเป็นกลางในทุกประเด็นแต่หมายถึงการรักษาความสามารถในการตัดสินใจและการกำหนดทางเลือกของตนเองสามารถทำงานร่วมกับหุ้นส่วนที่หลากหลายแล้วก็พิจารณาแต่ละประเด็นบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ของประเทศนะคะหากประเทศต่างๆสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์กับหุ้นส่วนได้หลากหลายก็จะยิ่งมีทางเลือกมากขึ้นและลดความเสี่ยงที่จะถูกบีบบังคับให้เลือกทางใดทางหนึ่งตามผลประโยชน์ของประเทศอื่นนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไทยและออสเตรเลียสามารถร่วมมือกันได้มากขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีและก็นายแอนโทนีเอลบาเนซีนะคะนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียมีกำหนดที่จะลงนามถ้อยแถลงร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชญากรรมข้ามชาติที่กรุงแคนเบราเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างทั้ง2ประเทศด้วยนะคะส่วนประการที่3คือการสร้างความสร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นนะคะผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงเวลาที่การพึ่งพาระหว่างประเทศกลายเป็นความเปราะบางการสร้างความยืดหยุ่นนะคะไม่ควรหมายถึงการแบ่งแยกหรือว่าแตกตัวของระบบเศรษฐกิจแต่ควรจะหมายถึงการกระจายความเสี่ยงลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งมากจนเกินไปนะคะโดยไม่ทำลายความเปิดกว้างทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนะคะไทยออสเตรเลียมีรากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งโดยมีความตกลงทางการค้าเสรีไทยออสเตรเลียซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2548และในปี2568การค้าทั้งของฝ่ายมีมูลค่าประมาณ 32,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือการยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าวไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงโดยออสเตรเลียมีจุดแข็งด้านแร่ธาตุนะคะพลังงานการศึกษาเทคโนโลยีและเงินลงทุนส่วนไทยก็มีศักยภาพในด้านการผลิตขั้นสูงการผลิตอาหารการเชื่อมโยงภูมิภาคตลอดจนอุตสาหกรรมสีเขียวแล้วก็ดิจิตอลที่กำลังเติบโตนะคะ
1: ครับ
0: ไทยและออสเตรเลียก็อาจจะไม่ใช่ประเทศที่สามารถกำหนดดุลอำนาจของโลกแต่ว่าเรามีส่วนร่วมในการกำหนดว่าอำนาจจะถูกใช้อย่างไรในภูมิภาคของเรานะคะซึ่งสถาบันโลวีเนี่ยนะคะก็เป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างประเทศของออสเตรเลียค่ะมีเป้าหมายหลักเพื่อศึกษาวิจัยเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับประเด็นกิจการระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียกับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกนะคะซึ่งนายกก็วันนี้ไปแสดงวิสัยทัศน์ที่นั่นค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องของอาชญากรรมนะคะก็วันนี้มีการเปิดปฏิบัติการค่ะกวาดบ้านกลางกรุงนะคะก็มีการบุกเข้าไปที่แฟลตดินแดนค่ะคุณเสมาดินแดงนะคะโดยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมกับพลตำรวจเอกสำราญนุนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะผบชน.แล้วก็พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สนที่กำลังกว่า100นายคุณเสมาปิดล้อมตรวจค้น7เป้าหมายนะคะเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงบุกทลายแฟลตดินแดนก็ไปอายัดนะเนื่องจากว่ามีการทุจริตนะคะเอาชื่อคนต่างด้าวค่ะเข้าไปในทะเบียนบ้านที่แฟลตดินแดงเนี่ยนะคะโดยได้มีการออกหมายจับทั้งหมด7หมายค่ะเจ้าที่รัฐ3รายที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีทั้งเจ้าที่แล้วก็มีนายหน้าอีก3รายนะคะก็บอกว่าสืบเนื่องมาจากช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี69คณะทำงานนะคะDOPA นะคะได้ตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดนพบความผิดปกติค่ะมีการย้ายบุคคลนะคะจำนวนมากเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งก็เลยขยายผลตรวจสอบแฟลตดินแดงนะคะทั้งหมดเนี่ยมี 5,726 ห้องใช่ไหมคุณใจมากพบเด็กต่างด้าวอายุ 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คนมาจากไหนเนี่ยนอกจากนี้นะคะยังพบห้องพักอีกที่ต้องสงสัยอีก44ห้อง

0: ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16คนขึ้นไปถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในห้องดังกล่าวนะคะโดยตรวจสอบเบื้องต้นพบ3ห้องเนี่ยมีเด็กต่างด้าวรวมอยู่ถึง140รายตำรวจนะคะสืบสวนพบหลักฐานเชื่อมโยงเจ้าที่รัฐและเครือข่ายในหน้าโดยมีพฤติการอนุมัติย้ายชื่อเด็กต่างด้าวจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยนะคะแม้ระบบจะแจ้งเตือนว่ามีผู้อยู่อาศัยในทะเบียนบ้านเกิน16คนรวมถึงมีการใช้เอกสารลงนามล่วงหน้าและปลอมลายมือชื่อเจ้าบ้านก่อนนำไปใช้ประกอบกับการทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยค
1: ่
0: ะพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมหลักฐานขอศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนะคะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม7รายซึ่งก็เป็นเจ้าที่รัฐ3รายคือนายพิธานายสุขและก็นางสาวนีเจ้าบ้านนะคะคนกลางและนายหน้า3รายคือนางสาวนาเป็นเจ้าบ้านนางสีเป็นคนกลางและนางสาวยาเป็นนายหน้าพยานรับรองอีกหนึ่งรายคือนางสาวแพรนะคะจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7รายค่ะก่อนที่จะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายและก็เร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะคะบอกว่าบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อนะคะเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรสีชมพูหมายเลข7ซึ่งสามารถสามารถใช้ชีวิตทำธุรกิจในประเทศไทยได้นะคะตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดและก็ยังสามารถเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นเปิดบัญชีธนาคารได้ซึ่งก็อาจจะเกี่ยวโยงกับบัญชีม้าได้นะคะสแกมเมอร์หรือว่าเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติได้ค่ะสำหรับประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าพบเบาะแสเรื่องการสวมสิทธิ์ทางทะเบียนเนี่ยนะคะหรือว่าการเรียกรับเงินเพื่อดำเนินการทางทะเบียนก็สามารถแจ้งที่สายด่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหมาจากไหนเป็นพันนะเนี่ยนอกจากเรื่องของพ่อทิพย์แม่ทิพย์แล้วเนี่ยนะคะมาอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจนะคะดร.สันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้โพสต์ข้อความน่าสนใจในเพจดร.สันติธารเสถียรไทยนะคะซึ่งก็พูดถึงคลื่น3ระลอกค่ะบอกว่าเป็นความท้าทายของ GDP ในไตรมาสนี้นะคะเป็นเหตุผลว่าทำไมการมาตรการประคองเศรษฐกิจระยะสั้นยังจำเป็นทั้งการดูแลค่าครองชีพนะคะการทำให้สินเชื่อการทำให้สินเชื่อการค้ำประกันและการปรับโครงสร้างหนี้เข้าถึง SME ที่ยังมีศักยภาพจริงนะคะบอกว่าตัวเลขที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษคือการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวถึง 13.4% สูงสุดนะคะในรอบกว่าทศวรรษโดยการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์โตถึง 16.6% ทั้งคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์และก็เครื่องจักรอุตสาหกรรมส่วนการส่งออกสินค้าโต 14.1% นะคะก็มีอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์สื่อสารชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์แผงวงจรนะคะตรงนี้สะท้อนว่าแม้ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะเจอแรงกดดันแต่ว่าไทยก็ยังได้อานิสงส์จากการลงทุนรอบใหม่จากการย้ายซัพพลายเชนและการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลและ AI อยู่ไม่น้อยซึ่งก็สอดคล้องกับรายงานของต่างประเทศที่พูดถึงศักยภาพของไทยในด้านนี้นะคะเช่นรายงานล่าสุดของธนาคารโลกนะคะก็พบว่าไทยเป็น1ใน5ประเทศที่กำลังพัฒนามีมูลค่าการส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม AI สูงที่สุดในปี2025สะท้อนให้เห็นว่าเราไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่ว่ามีฐานการผลิตอยู่ในห่วงโซ่นี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2เนี่ยก็ทำให้เห็นประเด็นท้าทายชัดเจนแต่ก็ไม่ได้มีข่าวร้ายทั้งหมดนะคะบอกว่าช่วงหน้าสิ่งที่ต้องทำ2เรื่องพร้อมกันก็คือรับแรงกระแทกที่กำลังมาและก็เร่งใช้โอกาสกำลังเปิดนะคะแล้วก็มี3เรื่องที่จะต้องเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังค่ะ1คือประคองวันนี้คือใช้มาตรการช่วยพยุงคนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะจากการคลื่นกระแทก3ระลอกเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในระยะสั้นกลายเป็นแผลระยะยาวนะคะเรื่องของการปิดกิจการการลดคนงานเนี่ยนะคะการเลิกจ้าง หรือว่าสูญเสียกำลังซื้อที่ฟื้นกลับมายากต้องรีบทำนะคะแล้วก็สองคือการเปลี่ยนผ่านเดี๋ยวนี้ตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสนี้รวมถึงความขัดแย้งในโลกที่ยังไม่จบตอกย้ำว่าประเทศไทยต้องเร่งลดความเปราะบางด้านพลังงานที่ผ่านมานะคะเวลาราคาพลังงานโลกขึ้นก็เราก็มักจะเน้นเรื่องของการประคองราคาพอราคากลับลงเรื่องก็เงียบแล้วอีกไม่กี่ปีก็วนกลับมาเจอปัญหาเดิมนะคะรอบนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าความผันผวนด้านพลังงานคงไม่หายไปไหนง่ายๆนะคะจึงควรใช้วิกฤตเป็นการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านนะคะและ3ก็คือลงทุนเพื่อพรุ่งนี้ค่ะแรงส่งจากการลงทุนรอบนี้เป็นโอกาสที่อยากเห็นการต่อยอดให้ได้มากที่สุดนะคะในโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์แบ่งขั้วมากขึ้นไทยมีโอกาสวางตัวเป็น Trust Connector คือฐานที่นักลงทุนหลายประเทศมั่นใจว่าสามารถเข้ามาลงทุนเชื่อมต่อกับภูมิภาคได้นะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับหลากหลายประเทศในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งแต่ว่าลงทุนที่เราอยากได้ก็คือต้องเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพมากกว่าแค่ดูยอดการอนุมัตินะคะอาจารย์บอกว่าเรื่องแรกคือต้องลงเงินจริงคำขอของ BOI ไปสู่เม็ดเงินจริงสร้างโรงงานเครื่องจักรการจ้างงานนะคะและกิจกรรมเศรษฐกิจจริงนะคะซึ่งตอนนี้ไทยได้เริ่มเห็นผลจากตรงนี้จากตัวเลขการลงทุนจริงที่สูงขึ้นกว่าที่คาดใน 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาอย่างที่2คือต้องช่วยให้อุตสาหกรรมเดิมที่เป็นจุดแข็งของไทยสามารถอัปเกรดแล้วก็ปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มผลิตภาพการยกระดับมาตรฐานลดคาร์บอนหรือว่าต่อยอดไปสู่สินค้าบริการที่มีมูลค่าสูงนะคะ
1: ครับ
0: อย่างที่3คือสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเราจะต้องต่อยอดจากฐานที่มีอยู่แล้วนะคะต้องพยายามเปลี่ยนเงินลงทุนให้กลายเป็นความสามารถของคนไทยและโอกาสของผู้ประกอบการไทยให้มากที่สุดผ่านการพัฒนาทักษะแล้วก็ทำ R&D นะคะสร้าง local supply chain และการเชื่อม SME ไทยเข้าไปสู่ในห่วงโซ่มูลค่าใหม่นะคะนี่คือทิศทางใหม่เป็นภารกิจของ BOI ที่กำลังจะขยับจากการมองว่าประเทศไทยจะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้เท่าไหร่นะคะไปสู่การถามว่าเงินลงทุนที่เข้ามาเนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจไทยได้มากแค่ไหนนะคะความท้าทายก็คือการรักษาจุดสมดุลและเดินให้ถูกจังหวะระหว่างการทำในสิ่งที่โลกใหม่กำลังต้องการกับทำในสิ่งที่เราเก่งอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์เนี่ยไม่ใช่การเลือกระหว่างของเดิมกับของใหม่แต่คือการทำให้อุตสาหกรรมเดิมอัปเกรดได้อุตสาหกรรมใหม่สร้างความสามารถใหม่ให้กับคนไทยและการลงทุนใหม่กระจายโอกาสไปถึงผู้ประกอบการไทยให้มากที่สุดจึงมีทั้งช่วยคนและก็ SME ที่กำลังโดนคลื่นเศรษฐกิจนะคะให้เดินต่อได้และช่วยให้กลุ่มที่มีศักยภาพให้ขึ้นไปอยู่บนคลื่นลูกใหม่ได้นะคะอาจารย์ก็สรุปว่าวันนี้นะคะประคองวันนี้เปลี่ยนผ่านเดี๋ยวนี้ลงทุนเพื่อพรุ่งนี้3เรื่องนี้ต้องเดินไปพร้อมกันค่ะไทยก็จะได้รอดนะคะก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่เราต้องสนใจนะคุณเสมานะ
1: ครับ
0: มาเรื่องของราคาทองคำวันนี้ค่ะทองคำในประเทศวันนี้นะคะเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเพิ่มขึ้นไป200บาทค่ะหลังจากนั้นจนถึงเวลานี้ปรับไปแล้ว6ครั้งคุณเสมาโดยมีการปรับบวกไป2ครั้งแล้วก็ปรับลบไป4ครั้งนะคะ
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยทองคำในประเทศครึ่งวันเช้ายังบวกอยู่50บาทค่ะราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,550 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,750 บาทนะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,173.96 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,550 บาทนะคะก็จะเฉียด 70,000 เข้าไปทุกทีค่ะส่วน Go Spot นะคะวันนี้อยู่ที่ 4,391 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ที่ค่าเงินบาท 33.08 บาทนะคะหัวเซ็งเฮงก็วิเคราะห์ว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นนะคะดัชนีเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวลงเป็นวันที่2สู่ระดับ 99.58 จาก 99. 2.92 นะคะขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs เตือนว่าการเติบโตของการใช้จ่ายผู้บริโภคสหรัฐมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งหลังของปีนะคะอาจจะอยู่ในระดับเพียง 1-1.5% จากเรื่องของแรงหนุนชั่วคราวจากการคืนภาษีที่เคยช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาส2หมดลงท่ามกลางความระมัดระวังในการจับจ่ายของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยค่ะส่วนเรื่องของราคาน้ำมันดิบก็ปรับตัวขึ้นนะคะแล้วก็กองทุน SPDR ตอนนี้ซื้อทองคำเพิ่มอีก 7.13 ตันนะคะก็ทองคำเป็นของที่ตอนนี้หายากนะคะก็ซื้อเพิ่มตอนนี้ถือครองอยู่ที่ 1,030.66 ตันค่ะมาดูเรื่องของน้ำมันนะคะน้ำมันตลาดโลกล่าสุดนี่ทางเวสเท็กซัสบวกเพิ่มไปอีก75เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 85.25 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์เนี่ยเกิน90ดอลลาร์ไปแล้วนะคะคุณเสมาตอนนี้บวกเพิ่มไปอีก64เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 91.51 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะครึ่งวันเช้าอยู่ที่นะคะ1,627.61 จุดค่ะเพิ่มขึ้น 1.17 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 46,436.06 ล้านบาทค่ะมาดูสถานการณ์ในฟิลิปปินส์บ้างนะคุณเสมาเกิดเหตุยิงภายในโรงเรียนมัธยมของมหาวิทยาลัยอาเตโนเนโอเดอร์ซัมโบอังกาในเมืองซัมโบอังกาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ค่ะเหตุเกิดเมื่อเช้าค่ะคุณเสมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังเข้าเรียนกันนะคะก็บอกว่าทางโฆษกตำรวจเขต9เปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนชั้นเกรด9นะคะหรือว่าเทียบเท่ากับบ้านเราคือม.3คุ้นไห
1: ม
0: ได้พกอาวุธปืนสั้นและปืนยาวนะคะเข้ามาภายในโรงเรียนก่อนจะเปิดฉากยิงใส่เพื่อนนักเรียนในห้องเรียนโดยไม่มีการยั่วยุใดๆนะคะด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและการปกครองท้องถิ่นรวมถึงนายกเทศมนตรีเมืองซัมโบอังการะบุตรงกันว่าผู้ก่อเหตุได้ติดกล้องบันทึกภาพติดตัวเพื่อไลฟ์สตรีมไลฟ์สดนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปขณะที่ลงมือยิงด้วยนะคะรายงานระบุว่าผู้ก่อเหตุได้เล็งปืนยิงใส่ครูเป็นคนแรกนะคะแต่ก็ไม่ชัดว่า เข้าเป้าหรือเปล่านะคะหลังจากนั้นก็ยิงเพื่อนนักเรียนอีก1คนแล้วก็พบผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย2นะคะต่อมาเจ้าที่พบร่างของผู้ก่อเหตุค่ะเสียชีวิตอยู่บนบริเวณทางเดินชั้น5ของอาคารเรียนนะคะขณะที่ร่างของนักเรียนผู้เสียชีวิตอีก1รายก็พบอยู่ที่บริเวณชั้น4ด้านล่างหลังจากที่เสียงปืนดังขึ้นนะคะบรรยากาศภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยความโกลาหลค่ะมีคลิปวิดีโอที่ส่งต่อการเห็นนักเรียนจำนวนมากวิ่งออกจากอาคารเรียนด้วยความตกใจนะคะอย่างไรก็ตามเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ทีมปฏิบัติการพิสูจน์หลักฐานเข้าควบคุมพื้นที่นะคะต่อมาเมื่อเวลา 8:40 นตามเวลาท้องถิ่นผู้บังคับการตำรวจเมืองซัมโบอังกายืนยันว่าเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติปลอดภัยแล้วนะคะไม่มีภัยคุกคามนักเรียนก็ถูกอพยพยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็รอผู้ปกครองมารับกลับบ้านค่ะทางด้านของมหาวิทยาลัยนะคะบอกว่าออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ระบุว่าความปลอดภัยของนักเรียนคือสิ่งสำคัญที่สุดโดยทางโรงเรียนได้ประสานงานกับผู้ปกครองให้มารับเด็กกลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะคะนอกจากนี้ทางโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกแถลงการร่วมกันนะคะขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการส่งต่อหรือว่าแชร์ข้อมูลนะคะรวมถึงภาพคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงสะเทือนใจเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เยาว์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อทางจิตวิทยาของผู้สูญเสียรวมถึงกระทบต่อการทำงานของเจ้าที่นะคะทางเจ้าที่เนี่ยจะมุ่งเน้นการสอบสวนไปที่ช่องโหว่ด้านความปลอดภัยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยสามารถพกหรือว่าซ่อนปืนถึง2กระบอกเข้ามาภายในโรงเรียนได้อย่างไรนะคะเนื่องจากว่าเพิ่งจะมีการสั่งเพิ่มมาตรการเข้มงวดนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงที่เมืองทักโลบันนะคะเมื่อเดือนมิถุนายนส่งผลให้คราวนั้นเนี่ยนักเรียนเสียชีวิต3รายบาดเจ็บอีกกว่า20นะคะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าเรื่องของอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยเป็นเรื่องพบบ่อยในฟิลิปปินส์แต่ว่าเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักในฟิลิปปินส์ค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: ดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ้มี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
3: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

มีทางศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครรายงานเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวนะครับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะครับรวมยอดผู้เสียชีวิตเป็น41รายนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเมื่อสักครู่เป็นรายงานจากทางด้านของศูนย์เอราวัณตอน 12:32 นาทีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับมีหลังไมค์เพิ่มเติมมานะครับบอกว่าช่วงเช้าพระราม2ฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับโปรโตโกเห็นบอกว่ามีเทปูนแล้วปูนมันยังไม่แห้งนะครับก็มีการปิดเบี่ยง2ช่องจราจรเป็นงานซ่อมผิวนะครับเขาบอกว่าวิ่งได้แค่1เลนซ้ายช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยท้ายแถวค่อนข้างยาวก็เลยแจ้งไปทางสภ.บางโทรัฐเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเป็นงานซ่อมถนนที่มันชำรุดนะเมื่อช่วงเช้าก็มีการเทปูนทิ้งเอาไว้แต่ว่าที่ต้องเบี่ยงกันเนื่องจากว่าปูนมันยังไม่เซตตัวมันยังไม่แห้งนะครับก่อนถึงสะพานกับรถคลองท่าแล้งประมาณ100เมตรซึ่งเมื่อประมาณช่วงสายประมาณช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยปูนแห้งแล้วนะแล้วเขาก็มีการเปิดการจราจรให้รถเนี่ยผ่านได้เป็นปกติแล้วการจราจรก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะตั้งแต่ช่วงเวลาที่เปิดการจราจรมาเป็นปกติจนถึงในขณะนี้ก็เห็นบอกว่าการจราจรเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วบริเวณจุดดังกล่าวพระราม2ขาเข้านะครับก็ต้องขอบคุณทางสภ.บางโทรัฐด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้ทักทายคุณปรักคุณกระปุกแดงคุณอิสราคุณปรมินทร์นะครับน้องต้นน้ำใช่ไหมครับคุณอภิชาติแล้วก็คุณระพีนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายแล้วก็ข้อมูลทุกๆท่านที่ร่วมกันแบ่งปันผ่านช่องทาง YouTube นะกับทางจสร้อยของเรานะครับเห็นบอกว่าผู้เสียชีวิตกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวที่เพิ่มมาอีก2ท่านเนี่ยคือคุณเข้มมีชัยนะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็อีกท่านหนึ่งรายที่41คุณทัศนัยมั่นประพันธ์นะครับเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตากสินต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวทั้ง41ท่านด้วยนะครับก่อนหน้านี้คุณประภากรครับบอกว่ารังสิตนครนายกเป็นฝั่งขาเข้าตรงข้ามกับโรงพยาบาลธัญบุรีมีรถจอดหลายคันบนไหล่ทางซ้ายเป็นระยะระยะเป็นกลุ่มคนตกปลาข้างทางนะครับเขาบอกว่าฝากเตือนให้ระวังด้วยเพราะว่าจอดกันเป็นแนวยาวเลยไหล่ทางฝั่งซ้ายรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าตั้งแต่คลอง6มาจนถึงคลอง4นะส่วนการจราจรเนี่ยคุณประภากรบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรก่อนหน้านี้คุณพงศกรแจ้งว่าก่อนลงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้ามีรถตู้ฮุนไดชนกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายนะครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่พื้นที่รับทราบแล้วนะครับเป็นบอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวได้ช้านะเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เป็นฝั่งขาเข้านะครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินก่อนถึงทางลงสะพานเล็กน้อยเป็นรถตู้ฮุนไดชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็ไปกีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายก็การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณบุญเลิศบอกว่ามีการทำงานครับพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงโรงไฟฟ้าวังน้อย3กิโลมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ในช่องทางคู่ขนานอยู่เลนซ้ายแล้วก็ช่องทางหลักด้วยนะครับทำให้รถทุกคันเนี่ยต้องเบี่ยงไปใช้ช่องทางหลักทั้งหมดเลยท้ายแถวสะสมประมาณ6กิโลเมตรนะครับคุณสมเดชผ่านมาฝั่งขาออกมองไปก็บอกว่ามันเป็นงานเกี่ยวกับน่าจะก่อสร้างสะพานกับรถท้ายแถวเนี่ยประมาณ3กิโลก็แนะนำว่าเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะครับก็ขอบคุณทั้งคุณบุญเลิศแล้วก็คุณสมเดชนะผ่านมาจุดเดียวกันเลยนะครับเป็นพหลโยธินฝั่งขาเข้านะครับสำหรับจุดดังกล่าวที่บอกว่ามีการทำงานอยู่นะครับการจราจรตอนนี้ท้ายแถวประมาณ3กิโลเมตรนะครับยังไงเผื่อเวลาการเดินทางด้วยก่อนถึงโรงไฟฟ้าวังน้อย3กิโลนะท้ายแถวค่อนข้างยาวเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกระทรวงยุติธรรมสั่งตั้งคณะกรรมคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์อภัยโทษเหล้าตาราชายาเสพติดและครม.ไฟเขียวแต่งตั้งฉันทนาวรรณเขจรนั่งปลัดพัฒนาพลังงานคนใหม่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เลอา
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิล
7: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าทายชัดชัด
8: วายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งกรมราชทัณฑ์แจงปมปล่อยเหล้าตาลาชายลาเสพติดหลังสังคมตั้งคำถามรับโทษจำคุกตลอดชีวิตไม่นานย้ำคดีสิ้นสุดแล้วไม่สามารถนำกลับมาพิจารณาโทษใหม่ได้พร้อมตั้งคณะทำงานทบทวนหลักเกณฑ์อภัยโทษหลังพบเบื้องต้นบางขั้นตอนอาจไม่เหมาะสมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
11: พลตำรวจโทรัฐพลนวราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่กรมราชทัณฑ์ปล่อยตัวเล่าตาราชายาเสพติดหลังถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยระบุว่ากระทรวงยุติธรรมรับทราบถึงข้อสงสัยของสังคมแล้วและได้ดำเนินการสองส่วนโดยสั่งกรมราชทัณฑ์ชี้แจงข้อเท็จจริงตั้งแต่การพิจารณาชั้นนักโทษจนถึงขั้นตอนการเสนอขอพระราชทานอภัยโทษทั้ง6ครั้งขณะเดียวกันได้ตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และขั้นตอนการอภัยโทษเนื่องจากเบื้องต้นพบว่าบางส่วนอาจไม่เหมาะสมทั้งในเรื่องของขั้นตอนและระเบียบโดยจะตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติตามระเบียบในช่วงเวลานั้นหรือไม่และหากพบข้อบกพร่องจะนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปส่วนจะนำผลการตรวจสอบกลับมาพิจารณาโทษของเล่าตาใหม่หรือไม่นั้นพลตำรวจโทรัฐพลระบุว่าไม่สามารถทำได้เพราะคดีสิ้นสุดแล้วและมีการปล่อยตัวแล้วโดยการตั้งคณะทำงานจึงมุ่งแก้ไขหลักเกณฑ์สำหรับอนาคตโดยจะตรวจสอบระเบียบย้อนหลังตั้งแต่ปี2563ส่วนการพักโทษยืนยันว่าเป็นการพิจารณาในรูปแบบคณะกรรมการไม่ใช่ดุลพินิจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งและต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามผู้ที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบทั้งนี้พลตำรวจโทรุฑพลระบุว่ายังต้องรอกรมราชทัณฑ์ตรวจสอบเอกสารและระเบียบให้ชัดเจนก่อนนำเสนอข้อมูลมายังกระทรวงยุติธรรมพร้อมยืนยันว่าไม่กังวลหากฝ่ายค้านนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและปฏิบัติตามระเบียบนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับทุกสถานีตำรวจตรวจสอบและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษเมื่อออกจากเรือนจำคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
12: พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินเกี่ยวกับบุคคลพ้นโทษตามประมวลระเบียบการตำรวจกับคดีลักษณะที่17การควบคุมอาชญากรรมบางประเภทบทที่2การทำบัตรประวัติคนพ้นโทษและการรายงานพฤติการและนโยบายการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจตรวจสอบข้อมูลคนพ้นโทษที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบเมื่อออกจากเรือนจำทางระบบความที่เชื่อมโยงกับข้อมูลของกรมราชทัณฑ์และให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการบันทึกและรายงานพฤติกรรมคนพ้นโทษในแอปพลิเคชันโฟลิส 4.0พร้อมจัดทำบัญชีบุคคลพักการลงโทษบุคคลพ้นโทษและผู้ร้ายท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รูปแบบป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่และให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสังเกตพฤติการและความเคลื่อนไหวของบุคคลดังกล่าวแล้วรายงานพฤติการความเคลื่อนไหวตามแบบรายงานที่กำหนดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบอาทิตย์สุดาประสารายงาน
1: และที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายฉันทนนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่แทนนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้สำหรับนายฉันทนนท์เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและเป็นประธานกรรมการการประปานครหลวง
3: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับมีทั้งแบบประเภทที่1และแบบประเภทที่3นะครับเดี๋ยวเรามาดูประเภทที่1กันก่อนครับท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% กรณีเป็นฝ่ายถูกถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกเนี่ยเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันเห็นบอกว่ามีส่วนลดสำหรับประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปอีกด้วยนะครับประเภทที่1เงื่อนไขต้องเป็นเก่งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนชำระได้ 0% นาน6เดือนสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับสำหรับประเภทที่3ครับเงื่อนไขก็เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับทั้งเก่งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลรวมไปถึงปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์มีเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% และเรื่องของอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษครับสามารถผ่อนชำระได้เหมือนกันนะครับ 0% นาน3เดือนสอบถามได้ที่02-150-0888ครับประเภทที่3จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับข้อมูลจากโครงการคนรักรถครับจากบริษัทวิทยประกันภัยจำกัดมหาชนครับคุณกุ้งมหาชัยสวัสดีครับ
1: สวัสดียามบ่ายครับ
0: ครับเชิญเลยครับพี่กุ้ง
1: พอได้ยินเสียงปั๊บนี่มาทั้งฝนเลย
0: มาแล้วครับตกแล้วเหรอครับ
1: พระรามสองจากทางด้านนอกนะครับแถบมหาชัยเมืองเก่าๆเนี่ยนะข้างสะพานท่าจีนมานิคมฝนตกระดับ2ถึง3เลยนะครับเม็ดใหญ่มาก
0: ตกหนักเลย
1: ตกหนักครับผม
0: เพิ่งลง
1: เหรอใส่มา
0: เพิ่งลงเหรอพี่กุ้งเพิ่งตกเหรอ
1: เพิ่งลงได้ประมาณสักไม่ถึง10นาทีเนี่ยนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ท้องฟ้ายังครึ้มอยู่นะ
0: อ๋อฮะครับผม
1: น่าจะยังใช้เวลาอีกสักพักนะครับ
0: อ๋อครับครับ
1: ส่วนใหญ่ฝนตกน้ำจะขึ้นนะ
0: อืม
1: ผมไม่แน่ใจว่าน้ำขึ้นหรือยังน้ำมันหนุนขึ้นมาหรือเปล่า
0: อืมครับ
1: แต่ตอนนี้ระมัดระวังนิดนึงถนนลื่นตกหนักวันแรกเนี่ยมันไม่อั้นมาหลายวัน
0: อืมครับผม
1: ฝากไว้นิดนึงเสมามากับฝนแล้วครับ
0: ขอบคุณครับพี่กุ้ง
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณกุ้งมหาชัยนะครับพระราม2ฝนตกหนักเลยใช้ที่ปัดเบอร์2เบอร์3เลยนะเขาบอกตกหนักเม็ดใหญ่เลยนะฮะพระราม2แถวมหาชัยนะครับการจราจรไม่ติดแต่ว่าฝนลงมาหนักเลยเทมาอย่างหนักเลยนี่สมฉายาจริงๆนะที่คุณผู้ฟังตั้งให้นะฮะเสมาพาฝนนะครับคุณเล็กเอกชัยบอกว่าราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์มีรถบรรทุกจอดเสียกีดขวางช่องทางซ้ายอยู่ในช่องทางหลักนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเห็นบอกว่ามีรถกระบะจอดอยู่1คันช่วยเปลี่ยนยางกันอยู่ฝากเตือนให้ระวังด้วยการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมีรถจอดเสียราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์อยู่ในช่องทางซ้ายนะครับเป็นบรรทุกกับกระบะจอดอยู่ฝากระวังด้วยนะครับกำลังเปลี่ยนยางกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวขอบคุณพี่เล็กเอกชัยด้วยนะครับรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูครับบอกว่าที่สนามยิงปืนบางบัวทองมีเหตุอาวุธปืนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะเจ้าหน้าที่กำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุขอบคุณทางมูลนิธิร่วมกตัญญูด้วยนะครับที่สนามยิงปืนบางบัวทองครับบอกว่ารับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตเกี่ยวกับอาวุธปืนนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบกันอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดความคืบหน้าเพิ่มเติมก็จะมาแจ้งให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับคุณอภิชาติคุณระพีคุณปรมินทร์น้องต้นน้ำคุณอิสราคุณปลั๊กคุณกระปุกแดงพี่ตู่ระยองสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็คุณจิรทีพด้วยหลวงแพ่งบอกว่าอากาศค่อนข้างอบอ้าวนะอุณหภูมิ37องศาสุราษฎร์ธานีคุณปรมินทร์บอกว่ามีเมฆไม่ร้อนไม่มีแดดนะครับก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะฮะขอบคุณคุณปรมินด้วยนะหรือว่าน้องต้นน้ำใช่ไหมครับขอบคุณด้วยนะที่เพิ่มเติมมาให้อันนี้ก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนสถานีเรดาร์ตรวจอากาศเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำนะครับเขาบอกว่าคาดการว่าในเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงจะมีฝนเล็กน้อยเข้ามาถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณที่เขตบางซื่อนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางสถานีเรดาร์ตรวจอากาศ เดี๋ยวไปพูดคุยกับทางด้านของท่านศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีกันนะครับคุณณัฐชัยใจเย็นสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเห็นบอกว่า
2: หลังนั้นจะใจเย็นครับ
0: ครับท่านศึกษาธิการนะครับเห็นบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยจะมีการจัดการเรียนการสอนนี่จะเป็นไปลักษณะยังไงรูปแบบยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเชิญเลยครับ
2: ครับช่วงนี้ทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปก่อนครับ
0: ครับ
2: ก็จะประเมินไว้อีกช่วงหนึ่งประมาณจนถึงต้นกันยานะครับแล้วก็ถ้ามีความพร้อมของสถานการณ์ของเด็กของครูต่างๆแล้วเนี่ยก่อนสอบ2สัปดาห์เนี่ยทางโรงเรียนแจ้งว่าก็จะออนไซต์หรือให้นักเรียนเนี่ยกลับเข้าโรงเรียนไปเรียนต่อตามปกติเพื่อที่จะสอบตอน
0: ปลายภาค
2: ปลายกันยาครับ
0: อ๋อคือจะให้จัดสอบช่วงปลายกันยายนเดือนหน้า
2: ครับครับปลายกันยาเนี่ยจะสอบกับประมาณสัก20กันยาเนี่ย
0: 20
2: โรงเรียนก็จะมีการสอบปลายภาคครับ
0: อ๋ออันนี้ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมครับหรือว่ายังคงกำหนดการเดิมหรือยังไงบ้างครับ
2: กำหนดการสอบเนี่ยเป็นตามเดิมของสพท.อยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่เพียงแต่ว่าการเรียนของโรงเรียนเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ให้เด็กมาโรงเรียนเนี่ยพอเกิดสถานการณ์ขึ้นปุ๊บก็โรงเรียนก็มาวิเคราะห์ความพร้อมก็มีความไม่พร้อมหลายอย่างทั้งตัวครูทั้งนักเรียนเนี่ยก็เลยทำออนไซต์ไปนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันก่อนนะครับจนถึงวันเนี้ยนะครับ
0: เ
2: ด็กนักเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ทยอยกลับเข้ามารับเข้ามาเอากระเป๋าเอามาเครื่องเขียนอะไรต่างๆของตัวเองที่ทิ้งไว้ในวันนั้นนะครับวันนี้ก็จะสิ้นสุดคือวันเสาร์เนี่ยก็นักเรียนก็จะได้ของกลับไปที่บ้านเรียบร้อยทุกรายคร
0: ับครับหลักๆเรื่องของสภาพจิตใจนะครับนะฮะท่านครับ
2: ใช่
0: ทั้งตัวนักเรียนทั้งตัวคุณครูทั้งตัวผู้ปกครองทั้งตัวบุคลากรในโรงเรียนตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างครับ
2: ใช่ครับก็ตอนนี้ทางโรงพยาบาลนะครับบางกล่วยแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็ได้มาช่วยกันนะครับเอามาประเมินมาทดสอบนะครับแบบทดสอบตอนนี้ก็คือก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่นะครับโดยเฉพาะครูเองเนี่ยก็ผลประเมินบอกว่ามีความวิตกกังวลก็คือเขาก็สะเทือนขวัญพอสมควรแต่ก็อาทิตย์หน้าเนี่ยพร้อมที่จะทำการสอนแบบออนไลน์กับเด็กได้นะครับทั้งเด็กก็เช่นกันครับก็เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติส่วนหนึ่งนะครับ
0: เอ๊ะตอนแรกบอกว่าจะออนไลน์ไปจนถึงประมาณสักต้นเดือนหน้าไหมฮะหรือว่า
2: ต้นเดือนกันยาต
0: ้
2: นเดือนกันยาเลยครับ
0: ก็อีกประมาณสักสองอาทิตย
2: ์
0: สองอาทิตย์เสร็จ
2: ๆครับ
0: โดยประมาณ
2: ใช่ครับให้เด็กกับนักเรียนเนี่ยได้เจอกันทางออนไลน์ไปก่อน
0: ครับแล้ว
2: แล้วส่วนห้องเรียนที่เกิดเหตุ
0: สถานที่
2: นะครับสองห้องที่เกิดเหตุที่ทราบกันนะ
0: ครับ
2: ก็เด็กก็จะเด็กสองห้องเนี้ยตอนที่เข้ามาออนไซต์เนี่ยนะครับก็จะย้ายไปเรียนห้องอื่นก็จะทางโรงเรียนเนี้ยได้เตรียมห้องอื่นไว้แล้วในสองห้องเนี้ยนะครับ
0: เฉพาะสองห้องที่เกิดเหตุ
2: ใช่ที่เกิดเหตุ
0: ครับเนื่องจากว่าสภาพจิตใจเขาไม่พร้อมหรือว่าเนื่องจากว่าสถานที่ไม่อำนวยหรือยังไงครับตรงนี
2: ้ใช่สองห้องนี้คือมันเป็นห้องที่เกิดเหตุไงก็ถ้าเด็กเข้าไปครูเข้าไปก็คงจะ
0: ก็น่าจะต้องปิดไว้ก่อนน่าจะต้องปิดไว้ก่อน
2: ใช่เป็นการสะเทือนขวัญ
0: ครับนอกเหนือจากนี้ท่านศึกษาธิการมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลตรงไหนไหมครับที่จะแจ้งให้ทางผู้ปกครองหรือว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมรับฟังอยู่ให้ทราบเรียนเชิญได้เลยนะครับ
2: ครับก็ทางโรงเรียนนะครับทางเขตพื้นที่แล้วก็ทางจังหวัดนะครับโดยผู้ว่าและการจังหวัดแล้วก็ทางสาธารณสุขเนี่ยครับทุกฝ่ายก็ได้เข้าไปอย่างพื้นที่แล้วก็เคาะวิเคราะห์ในบทบาทที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งหมดนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมเพื่อเดินหน้าสำหรับการเรียนการสอนต่อไปรวมทั้งการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆนะครับ ครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาตรการเยียวยาก็ได้ดำเนินการนะครับครับเรียบร้อยครับ
0: สำหรับกลุ่มที่มีการประเมินสภาพจิตใจผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะฮะท่านศึกษาธิการกลุ่มที่ประเมินแล้วสภาพจิตใจยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ยังน่าเป็นห่วงอยู่นี่กลุ่มนี้เราจะมีการดำเนินการยังไงต่อครับ
2: มีนักจิตวิทยาคลินิกนะครับก็คือหมอนะครับหมอจิตวิทยาเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปเยียวยาเป็นรายบุคคลนะครับครับก็จากผลการวัดการทดสอบมีแบบประเมินทางจิตวิทยาแล้วนะครับถ้าใครมีอาการที่ยังนั่นอยู่เนี่ยนักจิตวิทยาที่เป็นหมอก็จะเข้าไปดูแลเป็นพิเศษครับ
0: กลุ่มนี้มีปริมาณมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างครับพอจะทราบตัวเลขคร่าวๆไหมคร
2: ับ ก็มีตัวเลขขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็ทุกคนอยู่ในสภาวะที่ปลอดภัยทั้งหมดนะครับก็คืออาการไม่น่าเป็นห่วงทั้งหมดแหละนะครับรวมทั้งนักเรียนที่บาดเจ็บแล้วก็ไปที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะ
0: ครับ
2: ตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในเขาเรียกว่าสีเขียวก็คือปลอดภัยทั้งหมดแล้วครับ
0: ครับครับได้ครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับท่านศึกษาธิการที่มาเพิ่มเติมให้สำหรับเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณทางท่านศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีนะครับคุณณัฐชัยใจเย็นนะฮะก็จะปรับให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไปก่อนนะจนถึงประมาณช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วเดี๋ยวก็จะมีการประเมินกันอีกทีนึงคร่าวๆก็คือเดี๋ยวจะมีสอบปลายภาคก็จะเป็นช่วงวันที่20กันยายนก็จะเป็นกำหนดตามเดิมนะฮะตามเดิมนะฮะขอบคุณท่านศึกษาธิการด้วยนะครับที่มาเพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นะครับเห็นบอกว่ามีกรณีของรถจอดเสียอยู่ที่ราชพฤกษ์นะเป็นพี่มาร์คแจ้งเข้ามานะขอบคุณพี่มาร์คด้วยนะครับก็บอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกกลางสะพานข้ามคลองบางละมาดมีเป็นรถจักรยานยนต์นะฝากระวังด้วยนะครับรถจักรยานยนต์อยู่เลนซ้ายเลยก็จุดนี้ฝากเตือนให้ระมัดระวังบริเวณจุดเกิดเหตุราชพฤกษ์ฝั่งขาออกกลางสะพานข้ามคลองบางละมาดเลยช่องทางฝั่งซ้ายนะครับมีรถจักรยานยนต์ไปจอดเสียอยู่กลางสะพานเลยแต่ว่าการจราจรเนี่ยรถไม่ติดนะยิ่งไม่ติดอย่างนี้ยิ่งอันตรายเลยนะเดี๋ยวใช้ความเร็วกันมาแล้วมองไม่เห็นจักรยานยนต์ที่เขาจอดอยู่เลนซ้ายเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุกันได้นะครับการจราจรคุณมาร์คบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยไม่ติดนะเห็นบอกแถวโซนสมุทรสาครฝนไล่เข้ามาแล้วฝนหนักด้วยนะก็บอกว่าฝนเม็ดใหญ่ด้วยแล้วก็ไล่เข้ามาตกหนักพอสมควรเลยใครที่ใช้พระราม2เข้าออกอยู่ก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังในพื้นที่ด้วยนะครับแถวมหาชัยแถวท่าจีนนะฮะฝนลงมาเทลงมาหนักเลยนะฮะวันนี้ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการพยากรณ์อากาศกรุงเทพและปริมณฑลนะเขาบอกว่าให้ไว้ฝนฟ้าคะนองเนี่ย60%ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดก็25-28สูงสุดนี่35-36องศาเซลเซียสแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนเรื่องของอากาศ7วันข้างหน้านะถึงวันที่21เนี่ยเห็นบอกว่าช่วงนี้เนี่ย18 19 20 21สิงหาคม2569เนี่ยทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนในช่วงวันที่22-24สิงหาคมสมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: ลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับก็เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนในช่วงนี้ตรวจสอบเรดาร์ยังไม่มีนะครับถ้าเข้ามาในพื้นที่ของกรุงเทพเห็นบอกว่าไม่เกิน1ชั่วโมงน่าจะเข้ามาทางโซนแถวบางซื่อแต่ว่าสภาพการจราจรที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยด้านบนสะพานตากสินเขาบอกฝั่งขาเข้าก่อนอันนี้ที่คุณพงศกรแจ้งเข้ามาเนี่ยมีอุบัติเหตุอยู่นะครับซึ่งจุดนี้ก็ประสานงานเจ้าหน้าที่ให้แล้วก็บอกว่าฝั่งขาเข้ายังชะลอตัวกันอยู่นะครับเป็นข้อมูลหลังใหม่ส่วนฝั่งกลับกันขาออกไม่ติดนะฝั่งกลับกันเขาบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้มีรับแจ้งจากคุณเทพฤทธิ์นะครับหลังใหม่เมื่อครู่นี้จรัญสนิทวงศ์เป็นฝั่งขาเข้าแดดจ้าเลยนะแถวจรัญเขาบอกว่าช่วงแยกพานิชทนที่จะมุ่งหน้าไปท่าพระคุณเทพฤทธิ์ฝากข้อมูลไว้หลังใหม่นะบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรนะครับรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนใกล้เคียงซอยเชื่อมสัมพันธ์1ถนนเชื่อมสัมพันธ์นะครับไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะรายละเอียดอยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองจอกไปที่เกิดเหตุเพลิงก็ได้สงบลงแล้วนะครับลักษณะเนี่ยเป็นเพลิงพักสำหรับเก็บของนะไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแล้วก็ติดภายในเนี่ยไม่มีนะรายละเอียดเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากทางศูนย์วิทยุพระราม199ด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้ทางหลังใหม่นะฮะอ่ะเชิญชวนร่วมสนุกกันดีกว่าในช่วงเวลานี้นะครับเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนแห่งวันแม่ที่อยากจะชวนชาวจสร้อยเนี่ยแหละมาร่วมสนุกกับกิจกรรมโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคมกันนะครับให้เวลาจนถึงสิ้นเดือนนะ31สิงหาคม2569เดือนแห่งวันแม่ที่อยากจะชวนชาวจสร้อยมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่คุณจะเลือกคือข้อไหนข้อ A นะครับข้อ A เหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่ส่วนข้อ B ขับอย่างมีสติและดูจังหวะเพียงร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทจำนวน5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวสามารถร่วมสนุกได้นะครับต้องลงทะเบียนก่อนนะครับต้องลงทะเบียนก่อนจะสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อร่วมลงทะเบียนก็ได้หรือว่าจะเข้าไปในลิงก์นะครับเพจ Facebook JS100 Radio ที่ทางทีมงานได้ปักหมุดไว้ก็ได้เช่นเดียวกันคำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทางทีมงานจะทำการสุ่มผู้โชคดีลุ้นรับของรางวัลบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัลจากโตโยต้าถนนสีขาวกิจกรรมเริ่มแล้ววันนี้ไปจนถึง31สิงหาคม2569ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีกันวันที่8กันยายน2569ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage JS100 Radio ของเรานะครับโดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลที่อาคารตึกไทยคลองเตยหรือจะส่งผู้รับมอบมารับแทนก็ได้หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับขอบคุณกิจกรรมโครงการโตโยต้าถนนสีขาวประจำเดือนสิงหาคม2569ครับคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
1: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: เชิญเลยครับ
1: ให้ผมตอบตอนนี้เลยได้ไหมเนี่ย
0: พี่หัวโตต้องลงทะเบียนด้วยนะครับ
1: ไม่คุยกับพระการแจ้งตอนไม่เป็นปัญหานะรอบของพระออกมาเทศา
0: ครับ
1: รถรถทางก็ไม่เป็นปัญหาเพราะนักเรียนจะไปเลิก
0: ครับผม
1: ก็ออกมาเป็นเกษมก็ดีเลยนะครับเป็นเกษมมุ่งหน้าเข้ามาทางนครศรี
0: ครับ
1: ก็ขับไปเร็วได้เข้าออกยังไม่มีฝนนะ
0: ครับ
1: ก็เห็นกลุ่มฝนก็เห็นอยู่ทางเวลานี้น่าจะเป็นทางบ้านแถวนะที่อยู่กลุ่มไปก็เริ่มจะขยายใหญ่ขึ้น
0: ครับ
1: ถ้าที่มองในสายตาขนาดนี้นะในตะวันตกที่ออกเลยนะบ้านแถว
0: ครับ
1: ก็ไม่รู้จะเคลื่อนเข้าไปทางด้านไหน
0: เขาบอกไม่เกินชั่วโมงนึงนะมีสิทธิ์ไหม
1: ก็เวลานี้มันค่อยใหญ่ขึ้นแล้วก็เบียดเอียงไปทางนู้นแหละเอียงไปทางบ้านแถวแล้วก็เอียงเข้าไปทางพระรามสองนู้นล่ะ
0: ครับ
1: เท่าที่ดูนะแถวแถวอ้อมน้อยอะไรนะเขาจะเข้าไปทางนั้นนะเท่าที่ดู
0: ครับ
1: นะครับก็มีสิทธิ์เพราะว่าเขาอยู่

0: ติดตันอยู
1: ่ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมให้ข้อมูลนิดนึงเมื่อก่อนมันมีโฆษณาโฆษณาอย่างเงี้ยคุณเสียมา
1: ครับ
0: เรื่องการขับรถเนี่ยก็คือไม่รู้เขาย่ออะไรนะเขาบอกวิธีการไปหาแม่ขับปืนไปหาภรรยาขับปืนไปหาคนรู้ใจบู๊ไปดูนะไปค
1: ิ
0: ดเอาเองแล้วกัน
1: ครับผม
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
1: สวัสดีครับครับพี่บัญชาอยู่ที่ไหน
2: ตอนนี้อยู่พระราม4ครับคุณเสมาหน้าเซ็นทรัลดุสิตนะครับผม
1: ครับผม
2: เมื่อสักครู่วิ่งมาจากทางด่วนขั้นที่1เนาะว
1: ิ่
2: งเพื่อจะลงพระราม4จากทางลาดบ่อนไก่แล้วก็มารอติดสัญญาณไฟเพื่อจะเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ครับพอเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4ได้พักเดียวไม่เกิน100เมตรมีรถเก๋งชนท้ายกัน2คัน
1: ครับ
2: อยู่ในช่องทางกลางครับ
1: มีคนเจ็บมีอะไรไหม
2: ยังไม่เห็นเจ้าของรถยังนั่งกันอยู่ในรถยังไม่ลงมากันเพิ่งจะชนกันครับ
1: ชนกันแรงไหมครับต้องใช้รถมายกเลยไหม
2: ไม่ต้องคุณเสมาคิดว่าถ้าเกิดตกลงกันได้ก็คงขยื่นกันได้นะครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับ
1: ได้ครับแต่ยังไงลองประสานให้ท้ายแค่ไหนได
2: ้ครับ
1: พี่บัญชาท้ายประมาณแค่ไหนได
2: ้ท้ายหมายถึงว่าท้ายตัว
1: ท้ายแถวที่ชะลอตัว
2: ท้ายแถวใช่ไหม
1: ใช่ใช
2: ่ผมยังไม่เจอท้ายแถวเพราะว่าเพิ่งชนกันได้แป๊บเดียว
1: อ๋อยังไม่มีเนาะย
2: ัง
1: ไม่มีท้ายสะสม
2: ใช่ยังไม่มีท้ายแถว
1: ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้ก่อนครับ
2: ครับขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากครับคุณบัญชา
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณคุณบัญชานะครับยังไงใครที่ใช้พระราม4เลยตรงใต้ทางด่วนมาประมาณ100เมตรนะเป็นขาเข้านะเห็นบอกว่าเก่ง2คันชนกันอยู่เลนกลางด้วยแล้วก็คือเขานั่งอยู่ในรถอะนะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้นะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะการจราจรก็เริ่มชะลอตัวแล้วแต่ว่าตอนที่คุณปัญญาเขาผ่านมามันเพิ่งชนนะก็เลยยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะบริเวณพระราม4นะครับช่วงเลยแยกใต้ทางด่วนพระราม4 100เมตรเป็นฝั่งขาเข้านะจุดที่เกิดเหตุนะครับก็จะเจออุบัติเหตุบริเวณจุดดังกล่าวอยู่นะครับเมื่อสักครู่นะครับที่บอกว่ารับแจ้งจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูบอกว่าที่สนามยิงปืนบางบัวทองมีเหตุอาวุธปืนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเนี่ยล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ที่พื้นที่สภ.บางบัวทองนะครับก็เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุนะครับมีท่านนายอำเภอบางบัวทองด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับของสภ.บางบัวทองก็เข้าดำเนินการที่เกิดเหตุปรากฏว่ารับแจ้งว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตนะครับตอนประมาณสัก11:30 นที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีก็ได้มีการประสานงานเจ้าหน้าที่นะครับมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและก็แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนนะพบร่างนายนวนนท์อายุ36ปีเขาบอกว่าเป็นคนที่ตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็ได้เสียชีวิตนอนจมกองเลือดสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวเนี่ยก็พบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่แล้วก็มีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนที่บริเวณศีรษะจากการสอบถามในชัยนะเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยได้มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนแล้วก็พยายามที่จะนำปืนเนี่ยออกนอกจากสนามนะกำลังจะนำปืนออกนอกสนามเจ้าหน้าที่เขาก็เลยห้ามไว้จากนั้นก็ขอตัวมาสูบบุหรี่แล้วก็มีการห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ว่าทางผู้เสียชีวิตนี่ก็ไม่ฟังนะก็พยายามที่จะนำอาวุธปืนเนี่ยออกมาก่อเหตุสลดนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะฮะก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุเนื่องจากอาการป่วยด้วยเบื้องต้นนี่เห็นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าตรวจสอบหลักฐานซึ่งแพทย์ชนสูตรก็พบว่ารอยถูกยิงนะที่บริเวณขมับขวาแล้วก็มีการมอบร่างให้กับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณบุษบงบุษปาวนิชครับมีรายงานเหยื่อโรงเบียร์ณลาดพร้าวดับเพิ่มอีก2รายนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่ง ตรวจสอบปมจ่ายสวยให้ตำรวจด้วยนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันคุณบุษบงสวัสดีครับ
3: ค่ะคุณเสมาคะก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะคะที่ในวันนี้เรารับทราบว่าเหยื่อจากไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่มอีก2รายนะคะ รวมทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เป็น41รายนะคะผู้เสียชีวิต2รายนะคะรายที่40คือคุณเข้มมีชัยนะคะเป็นชายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะส่วนผู้เสียชีวิตรายที่41เป็นสาวชาวลาวค่ะทราบชื่อคือคุณทัศนัยมั่นประพันธ์นะคะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตากสินนะคะ
1: ครับ
3: ส่วนประเด็นเรื่องร้อนนั่นก็คือเรื่องการจ่ายสวย มีการมีกระแสข่าวบอกว่าพบข้อมูลบัญชีของร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้ตำรวจนะคะซึ่งล่าสุดตำรวจได้นำตัวนายนิวนะคะซึ่งเป็นคนสนิทเจ้าของร้านและผู้ดูแลบัญชีเข้าให้ปากคำกับตำรวจยืนยันว่าตัวเองไม่รู้เรื่องหรือเป็นผู้จ่ายเงินให้กับตำรวจเนื่องจากมีหน้าที่ดูแลเพียงรายรับรายจ่ายประจำวันของร้านนอกจากนั้นยังมีการมอบโทรศัพท์มือถือข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องให้ตำรวจตรวจสอบทั้งหมดส่วนจะมีการจ่ายสวยให้ตำรวจจริงหรือไม่นั้นต้องรอสอบถามเจ้าของร้านยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ผู้จัดการร้านแต่เป็นคนสนิทเจ้าของร้านที่ดูแลด้านบัญชีเท่านั้นนะคะขณะเดียวกันทางด้านของผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใน3ประเด็นนะคะก็คือเหตุเพลิงไหม้ตรวจสอบวินัยตำรวจที่ปล่อยปละละเลยและการเรียกรับผลประโยชน์โดยประเด็นเรียกรับผลประโยชน์อยู่ในอำนาจของสำนักงานปปท.นะคะซึ่งตำรวจได้ทยอยส่งข้อมูลและคำให้การของพนักงานร้านตรวจสอบแล้วหากพบว่าตำรวจในสังกัดบก.น.2หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่หน่วยงานอื่นเนี่ยเกี่ยวข้องก็จะมีการเรียกสอบและก็จะดำเนินการต่อไปซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของปปท.นะคะโดยตำรวจบก.น.2จะรับผิดชอบด้านคดีและดำเนินการสอบทางวินัยเท่านั้นนะคะซึ่งปปท.เองก็มีการเรียกนายนิวและพนักงานของร้านเข้าให้ปากคำเช่นกันค่ะและที่สำคัญมันเป็นประเด็นเพราะว่าอะไรไปตรวจสอบโทรศัพท์ของนายนิวไปเจอหลักฐานการโอนเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นการจ่ายเงินให้ตำรวจแต่ไม่ปรากฏชื่อบุคคลหรือว่าหน่วยงานผู้รับเงินนะคะทำให้ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมด้วยนะคะสวยมาอีกแล้วสวยมาอีกแล้วนะน่าเศร้าจริงๆนะคะก็เป็นความคืบหน้าอัปเดตของเรื่องราวไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนะคะเพิ่มเติมค่ะคุณเสมา
1: ขอบคุณครับ
3: ค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณบุษบงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: Toyota ถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างให้สบายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน

0: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailandและขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Service เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ฮัลโหลพี่ป๋อง
5: ว่าไง
4: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
5: เออเอาดิ
4: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
5: ได
4: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
5: เออดี
4: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
6: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ทักทายคุณตู่ระยองคุณจิรทีพคุณกระปุกแดงคุณปักเกอินคุณครูน้อยพี่ประพบพรคุณกู๊ดมิกคุณเอเอด้วยนะครับที่ส่งข้อมูลมาในรอบบ่ายของวันนี้นะครับมีข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมมาด้วยนะครับจากคุณเล็กเอกชัยรามอินทาเป็นฝั่งขาออกครับคุณเล็กบอกว่าลาดตะเคาที่จะมุ่งหน้าไปวัชรพลเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้นะครับขาออกติดนะรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่แจ้งเหตุที่คลองหลวงนะครับแจ้งมาทางไลน์ @js100 ของเราบอกว่าถนนบางขันหนองเสือหน้าปั๊ม PT คลอง1เห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดภายในนะครับเป็นพื้นที่ของสพคลองหลวงนะหน้าปั๊ม PT คลอง1ถนนบางขันหนองเสือมีอุบัติเหตุนะครับมุ่งหน้าไปทางธรรมศาสตร์นะมีคนเจ็บด้วยแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยถึงที่เกิดเหตุแล้วนะครับกำลังให้การช่วยเหลือกันอยู่ติดภายในมีผู้ได้รับบาดเจ็บพื้นที่สพคลองหลวงการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับมีคุณวิเชียรขับรถแท็กซี่ก่อนหน้านี้ขอทางไปโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับบอกว่ารับผู้ป่วยโรคความดันสูงอายุ44ปีมีอาการหอบกำเริบหน้ามืดร่างกายบวมหายใจไม่ออกต้องการขอทางไปโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับตอนที่เขาแจ้งมาเนี่ยเขาอยู่พญาไทอยู่เลยโรงพยาบาลพญาไท1มาจะมุ่งหน้าไปสวนีจะไปสวรรคโลกแล้วก็ไปเข้าพิษณุโลกนะครับเพื่อไปเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นแจ้งมาบอกว่าเป็นแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กไก่5787กทม.ช่วงเวลาที่แจ้งมาเราก็มีการประสานงานไปทั้งบก.02แจ้งไปทางท้องที่สน.พญาไทให้หลังจากนั้นครับทางคุณวิเชียรผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวก็ได้เพิ่มเติมกลับมาว่าล่าสุดถึงโรงพยาบาลแล้วก็ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่บก.02ขอบคุณสน.พญาไทขอบคุณน้ำใจในเพื่อนร่วมทางทุกๆท่านเลยที่ช่วยกันเปิดทางให้ก่อนหน้านี้เมื่อสักครู่นะครับถึงโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกรณีขอทางนะครับของคุณวิเชียรขอบคุณนะครับคุณหัวโต99เมื่อสักครู่ครับบอกว่านครปฐมถนนเทศาหน้าพระเพชรเกษมโดยรวมช่วงนี้ถือว่าไม่มีปัญหานะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้เข้าออก2ฝั่งพี่พันธ์สวัสดีนะครับพี่พันธ์อยู่วรจักรช่วง SAB ช่วงแม้นศรีพี่พันธ์บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะยังไม่มีปัญหาการจราจรคุณมินตราแจ้งแทนลูกค้าชาวเนเธอร์แลนด์นะครับบอกว่าชาวเนเธอร์แลนด์แจ้งว่าลืมผ้าคลุมไหล่สีฟ้าของหลุยส์วิกตองขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิมาลงที่ทองทารีสอร์ทสุวรรณภูมิซอยลาดกระบัง46/4ครับเป็นแท็กซี่เขียวเหลืองแต่ว่าไม่ทราบหมวดอักษรนะทราบแต่เพียงตัวเลขเขียวเหลือง4630กทม.ครับแท็กซี่เขียวเหลือง4630กทม.ครับขึ้นมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็มาลงที่ทองทารีสอร์ทสุวรรณภูมิลาดกระบัง46/4ตอน 11:40 นของวันนี้นะครับเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะลืมผ้าคลุมไหล่สีฟ้าของหลุยส์วิกตองเอาไว้ถ้าพี่คนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวฟังอยู่ก็สามารถแจ้งติดต่อกลับจส100ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับท่านพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองท่านผู้กำกับสภ.บางบัวทองสวัสดีครับท่านผู้กำกับครับท่านผู้กำกับครับสายหลุดไปนะฮะก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีชายที่บอกว่ายิงตัวเองเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ของสภ.บางบัวทองที่กาญจนาภิเษกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็เห็นบอกว่าเป็นคนนนท์นี่แหละอยู่ในพื้นที่บางใหญ่นะครับก็ญาตินี่ทราบแล้วนะฮะแล้วก็บอกกับทางท่านผู้กำกับครับ
1: ครับ
0: ครับท่านผู้กำกับตอนนี้ดำเนินการยังไงกันอยู่ที่เกิดเหตุครับ
1: ดำเนินเป็นเคสยิงตัวตายครับที่สนามยิงปืนมีกัดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็ แพทย์นิติเวชร่วมตรวจที่เกิดเหตุครับ
0: เห็นบอกว่าญาติทราบแล้วเหรอครับ
1: แจ้งให้ทราบแล้วครับแจ้งว่าผู้ที่ยิงตัวตายเป็นโรคซึมเศร้า
0: อ๋อคือทางญาติบอกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: อ๋อครับอายุประมาณเท่าไหร่ครับท่านภูมิกับ
1: อายุ36คร
0: ับอ๋อมีบาดแผลบริเวณไหนบ้างครับ
1: ศีรษะ
0: นัดเดียวเลยเหรอฮะ
1: ครับผม
0: โอ้โหแล้วมีการตอนนี้ยังไงฮะนำร่างผู้เสียชีวิตส่งหรือว่ายังไงต่อไหมครับ
1: ก็ต้องส่งตามกระบวนการก่อนที่จะไปประกอบพิธีทางศาสนา
0: เขาเคยมาที่นี่มาก่อนไหมครับเป็นลูกค้าของที่นี่อยู่แล้วไหมคร
1: ับอันนี้ผมยังไม่ได้ข้อมูลนะ
0: อ๋อครับเห็นบอกว่ามีคนเห็นเหตุการณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของสนามแล้วฮะ
1: คือการเช่าอาวุธปืนเนี่ยต้องมีเจ้าหน้าที่สนามคุมอยู่แล้วคุมตลอดอย่างใกล้ชิดด้วย
0: ครับ
1: นะครับครับครับ
0: แล้วเห็นบอกว่าเขาเอาอาวุธปืนออกมาข้างนอกด้วยเหรอฮะ
1: ก็เอาออกมาจากช่องยิงเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเข้าไปสกัดแล้วก็ไม่ได้เพราะว่าเขาถือปืนอยู
0: ่
1: ก็ออกมายิงบริเวณใกล้เคียง
0: เป็นปืนที่เขาเช่ามาเป็นปืนของที่สนาม
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขามาตัวเปล่า
0: เขาเช่าทั้งหมดกี่กระบอกครับ
1: กระบอกเดียวครับกระบอกเดียว
0: ขนาดเท่าไหร่ครับ
1: 9มมครับ
0: 9มมอ่ะแล้วก่อนหน้านี้เขาได้ยิงเป้าซ้อมไหมครับ
1: ยิงครับยิงก่อนเขายิงตัวตาย
0: อ๋อยิงไปหลายนัดไหมฮะเป้าซ้อม
1: ก็เป็น10นะ
0: อ๋อเหรอฮะแต่เขามาคนเดียวใช่ไหมครับ
1: ครับครับครับครับ
0: อันนี้รับแจ้งตอนประมาณสักกี่โมงได้ครับท่านบุ้มกับ
1: ประมาณ10 โมงเสร็จนะ
0: อ๋อแล้วตอนนั้นมีลูกค้าท่านอื่นๆอยู่ด้วยไหมครับที่เกิดเหตุ
1: ไม่มีนะมีแต่ครูฝึก
0: อ๋อก็คือที่บอกว่าชื่อคุณชัยนี่แหละฮะที่เป็นเจ้าหน้าที่สนาม
1: ประมาณนั้นครับเดี๋ยวคำต่อเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมไหม
0: ได้ครับได้ครับ okay, okay, ขอบคุณมากครับท่านภูมิกับสวัสดีครับขอบคุณท่านพันตำรวจเอกทัศกรก้อนทองนะครับก้อนทองนะครับท่านภูมิกับสภ.บางบัวทองนะฮะก็ดำเนินการอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเป็นอาวุธปืนขนาด9มม.นะครับก่อนหน้านี้ก็มายิงเป้าซ้อมประมาณ10กว่านัดนะครับก่อนที่จะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนะฮะโดยที่ทางเจ้าหน้าที่สนามเนี่ยเขาก็พยายามที่จะห้ามนะครับว่าห้ามนำปืนออกไปนอกบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแต่เขาก็ไม่ฟังแล้วก็มาก่อเหตุดังกล่าวนะครับทางญาติครอบครัวเนี่ยเขาก็ให้การกับทางเจ้าหน้าที่บอกว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับเหตุเกิดที่สนามยิงปืนนะแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองนะครับที่ใกล้เคียงกับการจราพิเศษนะอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรัตรีประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยควบคุมเพิ่มดูสุขภาพจิตสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รองนายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงมหาดไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยในการควบคุมและเพิ่มดูสุขภาพจิตพร้อมขอประชาชนอย่าใช้อารมณ์คุณสรทัณเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
3: นายประกรณ์เนียนประธานรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการควบคุมอาวุธปืนว่าตามที่นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้มีการควบคุมอาวุธปืนและให้ดูแลปรับปรุงข้อกฎหมายใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเมื่อวานนี้กระทรวงมหาดไทยได้มาขอหาหรือนอกกรอบเบื้องต้นเพื่อกลับไปประสานงานกับทางเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลต้องทำงานร่วมกันส่วนรายละเอียดที่สังคมเป็นห่วงเกี่ยวกับการครอบครองปืนและการพกพาจะต้องดูทั้งหมดใช่หรือไม่นั้นนายประกรณ์กล่าวว่าต้องดูแลตั้งแต่ต้นทางการสั่งเข้าการจำหน่ายการมีไว้ในครอบครองเรื่องใบอนุญาตรวมถึงการนำไปใช้ต่างๆสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของปืนอย่างเดียวยังรวมถึงเรื่องกระสุนจะต้องสัมพันธ์กับประกาศที่มีการใช้ด้วยนอกจากนี้ยังมีสถานที่ที่มีการใช้ปืนต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นไม่ให้กระสุนรั่วไหลไปที่อื่นต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดและระบบการอนุญาตต้องมีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาทำด้วยมือถ้านำระบบเทคโนโลยีมาใช้จะทำให้การอนุมัติและการอนุญาตเร็วขึ้นสามารถควบคุมได้ง่ายขึ้นและดูได้ว่ามีช่องโหว่ตรงไหนบ้างขณะที่การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องนำมาพิจารณาด้วยหรือไม่นั้นนายประกรณ์กล่าวว่าขอแบ่งเป็น3ส่วนคือร้านปืนที่จะต้องมีความรับผิดชอบในการดูแลการขายปืนต้องมีการควบคุมเหมือนในต่างประเทศที่ควบคุมตั้งแต่ร้านขายปืนไม่ใช่อยู่ที่เจ้าหน้าที่อย่างเดียวถ้าร้านได้รับการอนุญาตให้ขายคนขายก็ต้องช่วยรัฐดูแลด้วยว่าจะขายให้ใครและเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆก็ต้องมีการตรวจสอบด้วยเพราะที่ผ่านมาไม่มีการดูแลกันตรงนี้สรทัณเหมพิพัฒน์รายงานครับ
2: ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองก่อนประชุมครม.นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวส.ว.โดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่344สนที่กำลังชุด EOD เข้าเก็บกู้ทำลายลูกระเบิด120มิลลิเมตรกลางไร่ข้าวโพดในพื้นที่บ้านแม่อู่หู่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
4: เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่344ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าสองยางและชุด EOD ตำรวจภูธรจังหวัดตากฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนเข้าตรวจสอบวัตถุระเบิดบริเวณไร่ข้าวโพดในพื้นที่บ้านแม่อูหูหมู่ที่8ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลูกยิงจากเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด120มิลลิเมตรจำนวน1ลูกสภาพพร้อมทำงานฝังดินอยู่ครึ่งลูกในเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นลูกกระสุนที่หลุดจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเข้าเก็บกู้ตัดวงจรทำลายวัตถุระเบิดณจุดที่ตรวจพบทันทีโดยใช้ดินระเบิด C4 ขนาด1ปอนด์โดยสามารถเก็บกู้ได้อย่างสำเร็จไม่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และเป็นการสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: ทำดีต้องชื่นชมแต่ถ้าผิดพลาดก็ติเตียนกันด้วยเหตุผลงดการประชดประชันเพื่อให้การทำงานสำเร็จลงด้วยดีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: ติดตามข้อมูลจากทางด้านของรฟม.กันนะครับเห็นบอกว่ามีแจ้งเรื่องของการขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรถนนราชดำเนินกลางนะครับมาเพิ่มเติมกันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณธนาคารออมสินสาขาสำนักราชดำเนินเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารป่องระบายอากาศที่2โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569เวลา 00.01 ถึง31สิงหาคม2569เวลา 24 นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงรฟม.ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนราชดำเนินกลางบริเวณธนาคารออมสินสาขาราชดำเนินเพื่อดำเนินงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างกำแพงกันดินอาคารปล่องระบายอากาศที่2โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่4สิงหาคม2569เวลา 00.01 นาฬิกาถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ1ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้า2ปิดเบี่ยง2ช่องจราจรชิดเกาะกลางฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงมีผลให้ถนนราชดำเนินกลางบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าผ่านฟ้าและฝั่งมุ่งหน้าสนามหลวงสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรทั้ง2ฝั่งการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ครับคุณแป๊บพระประแดงสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาสวัสดีคุณพรพันธ์ด้วยครับสวัสดีท่านผู้ฟังจอสอท่านเลยครับ
1: ครับเชิญเลยครับพี่แป๊บอยู่ที่ไหนครับ
2: สุขสวัสดิ์ขาออกนะครับก่อนถึงสามแยกพระประแดงจะมีรถพ่วงจอดเสียอยู่หนึ่งคันนะครับ
1: พ่วงเหรอครับพี่แป๊บ
2: ครับผมครับผม
1: อยู่เลนไหนครับพ่วง
2: อยู่เลนซ้ายสุดครับ
1: โอ้รถติดไหมครับเนี่ย
2: ก็ท้ายแถวอยู่ใต้สะพานภูมิพลนั่นแหละครับ
1: อ๋อครับครับแล้วถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเป็นไงบ้างครับ
2: ก็มาแถวหน้าบิ๊กซีก็ใช้การได้ครับ
1: อ๋อมีฝนไหมครับแถวนั้น
2: เริ่มแดดเริ่มหายแล้วครับโซนนี้ครับ
1: ขาเข้ายังไม่ติดนะพี่แป๊บ
2: ขาเข้ายังไม่ติดหรอครับแต่ติดปัญหาขาออกเลยนะเพราะว่าพอติดไฟแดงปั๊บที่นี่ซ้ายเลาะซ้ายจะไปไม่ได้เลยครับ
1: ครับ
2: เลนซ้ายจะไปไม่ได้เลย
1: อ๋อเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้ครับพี่ป๋า
2: ครับผมขอฝากคุณเวนนะคร
1: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากระวังด้วยนะครับเป็นรถบรรทุกพ่วงนะที่ไปจอดเสียนะครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: ครับเชิญเลยครับพี่ชัยรัตน์
3: ดีผู้ฟังเจอสร้อยตอนนี้ผมอยู่ถนนสวนสยาม
1: ครับ
3: ในกรุงเทพตอนนี้พอดีมาได้ท่านผู้โดยสารก่อนจะออกรามินทาขับตามรถทัวร์2ชั้นอยู
1: ่ครับผม
3: เกือบ10คันนะ
1: โอ้ครับ
3: ที่ออกเป็นรามินทาก็ออกมาจากแถวสวนสยาม
1: อ๋อครับ
3: ครับตอนนี้ออกรามินทาเกือบ10คันเป็น2ชั้นหมดเลย
1: ครับ
3: ครับการจราจรตั้งแต่ใช้เสรีไทยมาก็ไม่มีปัญหานะทุกด้านใช้การได้ดี
1: ครับ
3: ฟ้าครึ้มฮะประมาณเหมือน6โมงเย็นน่ะตอนน
1: ี้แต่ยังไม่ตกใช่ไหม
3: ยังแต่เมื่อวานนี้อ่วมเลยเมื่อวาน
1: ครับผม
3: รายงานจราจรหลังไม่ว่างเลยเพราะว่าฝนมันตกหนัก
1: อืมใช่
3: เมื่อวานไปอยู่แถวงามวงวานเมื่อวานอ่วมเลย
1: คุณเจมาวันเจอน้ำท่วมไหมงามวงวานมีไหม
3: มีแต่ไม่มาก
1: อ๋อครับ
3: แต่รถติดมีปัญหาเยอะเลยเมื่อวานรถติดอะไรเต็มไปหมดเลยเมื่อวาน
1: ใช่แล้วมาตกตอนเลิกงานพอดีด้วยเมื่อวานอ่ะ
3: พอมาถึง5ทุ่มเที่ยงคืนก็หมดแรงแล้วคุณเสมา
1: ครับผม
3: เดินขาอ่อนเลยเข้าบ้านเลยเมื่อวาน
1: อ๋อเหรออ๋อ
3: ตกรถติดแต่ลาดเท้าน้ำไม่ท่วม
4: ครับผม
3: ก็ใช้การได้ดีตอนนี้จะกลับไปเสรีไทยอีกครั้งหนึ่ง
4: นี่ฝนเริ่มมาแล้วนะเนี่ยนี่ฝนเริ่มมาแล้วเนี่ย
3: มาก้อนเมฆเต็มทุกด้านเลยตอนนี
4: ้ครับผม
3: ไม่เป็นไรเรามีหลังคาไม่เป็นไร
4: ครับ
3: แต่คุณเต๋มาไม่มีหลังคาก็ใส่เสื้อกันฝนเอาแล้วกัน
4: โอ้ยตั้งหกโมงกว่าจะเลิกน่าจะหยุดน่าจะหยุดให้บ้างแหละ
3: สี่โมงก็มาแล้ว
4: เดี๋ยวผมอธิษฐานจิตเอาเหมือนเดิมแหละ
3: โอเคจบงานแถวหน้าสวนสยามอีกรอบนึง
4: ครับ
3: ครับสวัสด
4: ี
3: คร
4: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะมีฝนเข้ามาแล้วนะครับ14:15 นที่ผ่านมาเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครพบฝนเล็กน้อยที่เขตบางขุนเทียนบางบอนเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่เขตบางขุนเทียน 6.5 มิลลิเมตรนะฮะมีกลุ่มฝนเข้ามาแล้วมาจากทางด้านของนครปฐมมาจากทางด้านของราชบุรีต่อเนื่องมาทางด้านของสมุทรสาครแล้วก็เข้ามาทางด้านของฝั่งทนแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นช่วงค่ำมาดูอีกทีหนึ่งนะคุณอาทิตยาแจ้งบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลอมส้มขนาดประมาณ20นิ้วนะฮะก็บอกว่าลืมไว้ในรถแท็กซี่เมื่อคืนนี้ประมาณช่วง4ทุ่มเมื่อคืนนี้ประมาณช่วง4ทุ่มนะครับเห็นบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางเอาไว้ขนาดประมาณ20นิ้วที่กระเป๋าเนี่ยเป็นจุดสังเกตเพราะว่าเขาติดโบสีชมพูเอาไว้ด้วยนะจุดสังเกตก็คือกระเป๋าเนี่ยติดโบสีชมพูเอาไว้นะข้างในมีพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวน้ำหอมเอกสารอะไรพวกเนี้ยลืมไว้บนท้ายรถนะฮะท้ายรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มมคละคัง1154กทม1มมคละคัง1154กทมขึ้นมาจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็มาลงที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ที่พระราม6เขาบอกว่าสแกนจ่ายนะฮะสแกนจ่ายตอนจ่ายค่าโดยสารเนี่ยสแกนจ่ายชื่อบัญชีนายสุชาติคำพวงนายสุชาติคำพวงถ้าฟังอยู่นะครับกรุณาติดต่อกลับจอ200นิดนึงครับมีผู้โดยสารลืมกระเป๋าเดินทางไว้บนรถของท่านนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณอ้วนสวัสดีครับคุณอ้วนสายหลุดนะอยู่พหลโยธินเขาบอกว่าแถววังน้อยรถติดพี่พันธ์สวัสดีครับ
5: ครับพี่เสวา
4: ครับเชิญเลยครับพี่พันธ์
5: แยกอุรุพงศ์เมื่อกี้ผมใช้พลังบอกเลยเลี้ยวขวาแยกอุรุพงศ
4: ์ครับ
5: เข้ามาเพชรบุรีครับผมใช้เวลา48-49นาทีครับผม
4: ครับ
5: ถึงแยกวัดน้ำครับผม
4: ครับรถติดหรอ
5: ติดมากติดมากเลยครับเพราะว่ามันติดตรงนั้นนะพี่รถแยกวัดน้ำมุ่งหน้ามาแยกมิตรสัมพันธ์ด้วยการได้ดีครับผม
4: ติดแค่ช่วงแยกเหรอพี่บัน
5: มันติดไฟแดงนานนะครับแยกสุพงแล้วก็แยกสามแยกเจริญผลแล้วก็แยกราชเทวีแยกวัดน้ำ
4: ก็คือหลักๆก็คือติดสัญญาณไฟเนี่ยแหละ
5: ถูกต้องแล้วรถเป็นถนนเพชรบุรีมันจะเลี้ยงมันงูครับ
4: อ๋อฮะซึกแซกซึกแซก
5: ขวาก็จะมีครับใช่ครับผม
4: เบี่ยงจราจรเนี่ย
5: เบี่ยงใช่ถูกต้องครับ
4: มีฝนมายังอ่ะพี่พัน
5: ฮะยังครับคึ้มอยู่น่าจะมาแน่นอนไม่เหลือครับว่า
4: ครับผม
5: เขาบอกว่า 70% ด้วยไม่ใช่เหรอวันนี้70หรือ
4: 60วันนี้60
5: แล้วคร
4: ับ ใช
5: ่บอกคุณน้าใจรัดผมหน่อยให้ดื่มนมหน่อยอ่ะไปให้ดื่มนมหน่อยลงรถกระบอกเดิน
4: บอกว่าอะไรนะให้ดื่มนมหน่อยลงรถอะไรนะไปซะละสงสัยไปดื่มนมแล้วมั้งขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะฮะสายหลุดขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนะครับถนนเพชรบุรีนะเห็นบอกว่ารถติดมากนะครับติดสัญญาณไฟหลักๆก็คือติดสัญญาณไฟนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีคุณแป๊ะพระประแดงสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกเพิ่มเติมหน้าไม้ไปแล้วก่อนถึงสามแยกพระประแดง50เมตรเป็นรถบรรทุกพ่วง18ล้อจอดเสียอยู่เลนซ้ายนะฝากเตือนให้ระวังด้วยท้ายแถวเริ่มสะสมละแล้วก็สวนสยามคุณชัยรัตน์เมื่อสักครู่อ่ะเพิ่มเติมหน้าไมล์เสรีไทยรามอินทรายังเคลื่อนตัวได้แต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มนะแล้วก็คุณอ้วนพหลโยธินเป็นฝั่งขาเข้าหนองแคที่จะมุ่งหน้าวังน้อยเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับอุรุพงศ์ประตูน้ำรับแจ้งว่ารถติดมากนะฮะหลังไมล์คุณเล็กเอกชัยอยู่รามอินทราเป็นฝั่งขาออกครับจุดเกิดเหตุอยู่ก่อนถึงซอยรามอินทรา67เล็กน้อยเห็นบอกว่าเป็นชนกัน3คันเลยนะ เป็นรถเมย์สีน้ำเงินสาย 26A รถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์ทั้งหมดอยู่เลนซ้ายนะครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าคุณอาทิตยาสวัสดีครับ
6: ค่ะสวัสดีค
4: ่
6: ะ
4: เห็นบอกว่าลืมเป็นกระเป๋าเดินทางไว้เหรอครับ
6: ใช่ค่ะพอดีเมื่อวานฝนมันตกค่ะแล้วก็เรียกรถแท็กซี่จากแถวอนุสาวรีย์ค่ะมาที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร
4: ์สาวรีย์ชัยใช่ไหมครับ
6: จังหวะใช่
4: ค
6: ่ะขึ้นจากแถวนั้นนะคะก็มาถึงโรงแรมก็ประมาณ3 ทุ่ม 17 นาทีค่ะก็ทีนี้พอเรากำลังวุ่นเรื่องฝนก็ตกด้วยแล้วจะสแกนจ่ายเงินก็จับเป้จับมืออีกข้างก็จับของถุงของ
4: อย่าง
6: เอิญกระเป๋าเรายังอยู่ข้างหลังอีกอันนึง
4: ครับ
6: ค่ะและทีนี้ก็เลยประสานไปอะค่ะว่าช่วยขอติดตามให้หน่อยแล้วก็ให้ทางโรงแรมอะค่ะเช็คกล้องแล้วแล้วก็เจอหาทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วก็มีชื่อที่หนูโอนเงินไปอะค่ะช
4: ื่
6: อของคุณสุชาติคำพวงอะค่ะ
4: ครับ
6: ไม่แน่ใจว่า
4: เป็นแท็กซี่สีทะเบียนอะไรอะครับคุณอาทิตยา
6: แท็กซี่1มม.โทรคัง154ค่ะเป็นเขียวเหลือง
4: อ๋อครับ
6: เป็นเขียวเหลืองค่ะแล้วก็สแกนโอนเงินให้บัญชีคุณสุชาติคำพวงค่ะ
4: หร
6: อค่ะที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ประมาณช่วง3 ทุ่ม 17 นาที
4: แล้วข้างในมันมีของมันมีของสำคัญอะไรบ้างครับเนี่ย
6: ข้างในก็จะเป็นของใช้ปกติค่ะก็มีชุดมาอบรมมีของใช้ส่วนตัวค่ะก็คืออยู่ในนั้นหมดเลย
4: โอ
6: ้ค่ะ
4: โอ
6: ้ค่ะอยู่ในกระเป๋าเดินทางหมดเลยค่ะ
4: โอ้และ
6: ทีนี้ถ้าแบบที่เขาฟังอยู่อะค่ะก็คือแบบจะขอช่วยมาส่งให้หน่อยค่ะเดี๋ยวเราก็จ่ายค่าเสียเวลาให้นะคะ
4: หรอคิดว่าจะได้คืนไหมครับเนี่ยเอกสารมีเอกสารด้วยเหรอเนี่ย
6: จริงๆแล้วเป็นคนมองโลกในแง่ดีเพราะว่าเดินทางบ่อยแล้วก็เห็นคนไทยก็ใจดีก็น่าจะได้คืนนะคะแต่ก็ถ้าไม่ได้ในช่วงที่อยู่ที่กรุงเทพก็คือถึงวันพฤหัสเนี่ยค่ะก็คือหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเราก็ค่อยขอให้มาฝากไว้ที่โรงแรมเดี๋ยวค่อยดำเนินการเองก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
4: อ้าวไหนๆก็มองโลกในแง่ดีแล้วช่วงนี้เราไม่มีสายคุณสุชาติที่บอกว่าคุณโอนเงินให้คุณสุชาติคำพวงใช่ไหม
6: ใช่ค่ะมีเป็นพร้อมเพย์ค่ะตอนสแกนจ่ายเงิน
4: เรา
6: ไม่สามารถจะติดต่อคุณสุชาติคำพวงโดยตรงได้ว่าที่ตรงไหน
4: เราก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเราติดต่อคุณจรินคล้ายพันได้เดี๋ยวไปคุยกับคุณจรินกันเขาเป็นใครเนี่ยสวัสดีครับคุณจริน
7: ครับผม
4: พี่จรินเป็นใครเนี่ย
7: เป็นเจ้าของรถครับ
4: เจ้าของรถแท็กซี่เหรอสีทะเบียนอะไรพี่
7: ใช่1มม.กรคัง1154ครับ
4: สีอะไรพี
7: ่เขียวเหลืองครับ
4: ใช่ไหมคุณอาทิตยา
6: หนูไม่แน่ใจว่าเมื่อวานได้มาส่งหนูที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์หรือเปล่าคะ
7: ผมไม่ได้ขับครับผมไม่ได้ขับเองครับ
4: คือให้เขาเช่า
6: แต่ช่วง3 ทุ่ม 17 นาทีอะค่ะพี่
4: คือพี่
6: คือมีพี่ผู้ชาย
7: แต่ถ้าใช่ครับได้ยินแล้วเมื่อกี้สุชาติคำพวงน่าจะใช่ครับคือใช่
6: ค
7: ่
6: ะ
4: เขาเป็นเจ้าของรถแล้วเขาปล่อยเช่าคุณสุชาติเขาเป็นคนเช่า
6: ใช่หนูก็คาดว่ามีคุณสุชาติน่าจะเช่ามา
4: เจอไหมกระเป๋าเนี่ยพี่จริน
7: เจอครับเขาฝากไว้ที่ปั๊มไอทีวีครับพอขับกลับสามคืน
6: ขอบคุณมาก
7: ฝากอย่างนี้เดี๋ยวให้เขาพอเขารับกาดเดี๋ยวเขาให้เขาไปส่งให้ที่โรงแรมอะไรก็ไม่รู
6: ้ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจ่ายเป็นค่าเสียเวลาให้นะคะเป็นค่าแท็กซี่ให้นะคะขอบคุณมากเลยหนูว่า
7: โรงแรมอะไรครับ
6: คนใจดีหนูมาอบรมหนูทำงานอยู่ที่กรมทางหลวงค่ะแล้วก็หนูมาอบรมที่กรุงเทพ
4: เป็นคนที่ไหนเป็นคนที่ไหน
6: หนูเป็นคนสุราษฎร์ค่ะ
4: เป็นคนสุราษฎร์พี่จรินเป็นคนที่ไหนเนี่ย
7: คนนนทบุรีครับ
4: อ๋อ
6: ขอบคุณมากค่ะ
4: เออ
6: ครับขอบคุณมากๆเลยค่ะ
7: เดี๋ยวขอรับการแล้วเดี๋ยวให้เขาไปส่งที่โรงแรมเลยก็ได้ครับโรงแรมอะไรครับเนี่ย
6: ได้ค่ะโรงแรมเดอะทาวินทาวเวอร์ค่ะ
7: เดอะวินเหรอ
6: ค่ะเดอะทาวินทาวเวอร
7: ์เดอะทาวินทาวเวอร์อยู่แถวไหนครับเนี่ยอยู่ที่ไหนครับ
6: หนูไม่แน่ใจนะคะพอดีหนูก็มาอบรมอยู่รองเมือง88รองเมือง
7: อยู่รองเมืองโอเคอยู่แถวรองเมืองเขาน่าจะรู้แหละ
6: ใช่เพราะว่าแม่นางที่เขาก็คือเขาก็น่าจะเสร็จภารกิจเขาก็น่าจะไม่ได้เห็นกระเป๋าหนูแต่หนูก็คิดว
7: ่
6: า
7: เดี๋ยว
6: หนูว่าถ้าพี่เขาเปิดเจอเขาก็คงจะนึกออกแหละว่าหนูเป็นคนที่เอากระเป๋าไปใส่ไว้ข้างหลังอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็ไม่ได้กลัวว่าจะหายนะคะ รู้สึกแบบว่า
7: อันนี้ขอเบอร์ผู้โดยสารมาหน่อยได้ไหม
4: ได้เดี๋ยวเราสลับเบอร์ให้หลังไมค์ไม่ต้องให้ออกอากาศนะเดี๋ยวเราให้เบอร์หลังไมค์เดี๋ยวเราให้เบอร์หลังไม
6: ค์ขอบคุณมากค่ะ
4: ขอบคุณมากพี่จริน
6: เลยค่ะ
7: ขอบค
4: ุ
7: ณคร
4: ับ ขอบคุณครับทั้งสองท่านดีใจด้วยดีใจด้วยคุณอาทิตยา
6: ขอบคุณค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสว
6: ั
4: สด
6: ีครับ
4: ดีใจด้วยกับทางคุณอาทิตยาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่จรินคล้ายพันธ์นะฮะจริงๆเขาเป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันนี้แหละแต่ว่าเขาปล่อยเช่าให้คุณสุชาติคำพวงเป็นผู้เช่าก็ต้องขอบคุณพี่สุชาติด้วยครับสว
6: ั
4: สด
6: ี
4: คร
6: ับ
4: ดีใจด้วยกับทางคุณอาทิตยาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่จรินคล้ายพันธ์นะฮะจริงๆเขาเป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันนี้แหละแต่ว่าเขาปล่อยเช่าให้คุณ

0: เขาก็สมหวังอย่างที่เขาคิดไว้จริงๆนะเขาก็ได้ของคืนจริงๆในนั้นเนี่ยมีพวกเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยมันคือเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเนี่ยแหละอันนี้สำคัญนะฮะแล้วก็มีพวกข้าวของเครื่องใช้มีน้ำหอมอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวนัดส่งคืนกันก็แล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายนะฮะในช่วงเวลานี้คุณเล็กเวสป้าพี่เล็กสวัสดีครับ
1: สวัสดีคุณเสมาคร
0: ับอยู่ที่ไหนครับพี่เล็ก
1: ฝนตกเลยครับ
0: ที่ไหนเอ่ย
1: พระประแดงครับพระประแดงครับ
0: หนักไหม
1: หนักเลยครับลำดับ3เลยฮะ
0: โอ้โหแล้ววันนี้เอาเวสป้ามาเปล่า
1: ไม่เอามาครับเอารถกระบะมาครับมาส่งของให้ลูกค้าอยู่มา
0: การจราจรเป็นไงบ้างพี่เล็ก
1: โล่งครับไหลครับ
0: เหรอแต่ฝนตกอย่างเดียวนะตกหนักนะ
1: ดีฮะตกหนักดีครับเสียมาไล่ตำรวจฮะตั้งทุกวันเลยด่าน
0: เหรอ
1: เออเจอเลยฮะ
0: มีน้ำท่วมมีอะไรไหม
1: ไม่มีครับเพิ่ง
0: จะตกอ่ะเออได้การจราจรเคลื่อนตัวได้นะสองฝั่งนะ
1: ใช่ครับคุณเสมาลบกวนหน่อยได้คิดว่าคุณผู้หญิงที่ว่าลืมกระเป๋าเลยนะอยู่ซอย7น่ะลองเมืองอ่ะโซสวินเนี่ย
0: ลองเมืองซอย7เหรอ
1: ครับผม
0: ได้ๆโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์เนี่ยนะ
1: ครับผมบ้านผมอยู่แถวนั้นพอดีครับคุณเสมา
0: โอ้ขอบคุณมากเลยที่ให้ข้อมูลพี่เล็ก
1: ซอย7นะอยู่ซอย7
0: ได้ๆเดี๋ยวผมบอกคนขับแท็กซี่เขาให
1: ้ครับผมบอกเลยฮะ
0: ได้ครับขอบคุณครับพี่เล็ก
1: ครับบอกทํามาชิ้นหน้าระวังหน่อยฮะฝนตกหนักตอนนี
0: ้ได้ครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณครับ
1: ได้รายงานใหม่ครับ
0: ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเล็กเวสป้าด้วยนะฮะก็บอกว่าโรงแรม The Twin Tower เนี่ยอยู่ที่รองเมืองซอย7เดี๋ยวเราบอกคุณสุชาติให้นะเป็นคนขับรถแท็กซี่คันนี้แหละนะเดี๋ยวนำไปส่งคืนให้ก็บอกว่าที่ตั้งเนี่ยพิกัดจะอยู่ที่รองเมืองซอย7ขอบคุณพี่เล็กเวสป้าด้วยนะบ้านอยู่ตรงนั้นพอดีนะฮะอะไรจะบังเอิญขนาดนี้นะฮะสุขสวัสดิ์ฝนตกหนักพระสมุทรเจดีย์ฝนตกหนักนะบอกหนักมากเลยนะครับสุขสวัสดิ์พระสมุทรเจดีย์นะฮะจุดดังกล่าวแต่ว่าการจราจรเนี่ยรถไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้แต่ก็ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะครับคุณสุพจน์บอกว่าพระราม2เป็นฝั่งขาเข้าจะมีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งนะครับอยู่ที่ทางเบี่ยงซ้ายไปกาญจนานะพระราม2ขาเข้าเลยทางเบี่ยงกาญจนาน่าจะเลยต่างระดับพระราม2นะฮะพระราม2ขาเข้าเลยต่างระดับพระราม2มาเล็กน้อยจักรยานยนต์ไม่แน่ใจว่าชนกับอะไรนะแล้วคุณสุพจน์บอกว่ามีคนเจ็บสาหัสด้วยเป็นผู้หญิงด้วยอยู่ในช่องทางคู่ขนานด้านขวาเลยนะครับคู่ขนานด้านขวานะเลยต่างระดับพระราม2มาเล็กน้อยเป็นพระราม2ขาเข้านะคู่ขนานด้านขวามีผู้หญิงบาดเจ็บคุณสุพจน์บอกว่าเจ็บสาหัสด้วยไม่แน่ใจคู่กรณีนะแต่ว่าใกล้เคียงกันเห็นจักรยานยนต์อยู่การจราจรเนี่ยชะลอตัวกันแล้วนะครับบริเวณจุดดังกล่าวส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะคุณซีฮ่อบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีน้ำตาลนะข้างในมีเงินสดมีกุญแจแล้วก็มีบัตร ATM แล้วก็มีบัตรประชาชนระบุชื่อคุณซิวห่อภูสวัสดิ์มงคลขึ้นมาจากห้างสยามรัตนามาลงที่เจริญนครซอย74ตอน 11:00 นของวันนี้เป็นแท็กซี่สีชมพูขาวจำทะเบียนไม่ได้นะฮะรบกวนพี่คนขับรถแท็กซี่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าฟังอยู่นะครับก็สามารถแจ้งกลับจสร้อยได้หรือว่าผู้โดยสารที่ขึ้นรถต่อนะแล้วบังเอิญไปเจอสิ่งของที่ผู้โดยสารคนก่อนหน้าเขาทำตกหล่นเอาไว้ก็สามารถแจ้งกลับมาทางจสร้อยได้เช่นกันนะฮะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะกรณีของคุณเล็กที่บอกว่ามีอุบัติเหตุอันนี้ชนกัน3คันเลยนะฮะ1ในนั้นเป็นรถเมย์นะรถเมย์สีน้ำเงินสาย 26A รถเก๋งแล้วก็จักรยานยนต์อยู่เลนซ้ายรามินทาฝั่งขาออกก่อนถึงซอยรามินทา67เล็กน้อยครับจุดนี้ก็บอกว่ายังส่งผลกระทบการจราจรอยู่นะยังส่งผลกระทบการจราจรอยู่รถยังติดกันอยู่ส่วนฝั่งกลับกันไม่ติดฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้คุณกู๊ดมิกคุณกระปุกแดงคุณสวนทองนะฮะคุณระพีพิพัชนีสวัสดีครับคุณสวนทองบอกว่าภาษีเจริญวันนี้ท้องฟ้ามืดเหมือนฝนจะตกนะฮะคุณกระปุกแดงบอกว่าเทพารักษ์สมุทรปราการ34 องศาดัชนีความร้อน36อากาศร้อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะ

0: แล้วก็พี่พันธ์อุรุพงศ์ราชเทวีติดครับผมคุณ AA อยู่รามินทาขาออกกม7มีอุบัติเหตุนะฮะอ๋อเคลียร์แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเร่งเปิดการจราจรอยู่ขอบคุณมากครับพี่ AA บอกว่าเพิ่งผ่านมานะแล้วก็พี่พัชนีนะครับที่เพิ่มเติมให้เมื่อสักครู่นี้ก็เป็นข้อมูลทาง YouTube นะที่ช่วยกันเพิ่มเติมเข้ามานะครับทางหลังไมค์ก็มีรับแจ้งเข้ามาเรื่องของสภาพการจราจรนะครับหลังจากที่มีฝนเทลงมาการจราจรยังไม่ติดแต่แค่ชะลอตัวทั้งด้านของสุขสวัสดิ์แล้วก็โซนแถวพระราม2ที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เขามีอุบัติเหตุด้วยนะครับที่เลยต่างระดับพระราม2เข้ามาเล็กน้อยเนี่ยฝากระวังด้วยอยู่ช่องทางขวาคู่ขนานเห็นบอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสด้วยคู่กรณีเนี่ยไม่ทราบแต่เห็นรถจักรยานยนต์น่ะในที่เกิดเหตุนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าการจนายังใช้ได้นะครับทางฝั่งบางขุนเทียนทางฝั่งบางบอนมีฝนเข้ามาแล้วนะครับทุ่งครุรับแจ้งว่ามีฝนเข้ามาแล้วเหมือนกันนะครับเข้ามาจากทางด้านของกระทุ่งแบนสมุทรสาครต่อเนื่องมาอำเภอเมืองสมุทรสาครมาทางด้านของบางขุนเทียนพระสมุทรเจดีย์นี้หนักเลยสมุทรปราการนะฮะทุ่งครุพระประแดงอันนี้หนักเลยนะครับหลายท่านฝากข้อมูลไว้ทางหลังใหม่นะว่ากลุ่มฝนเริ่มเข้ามานะฮะแล้วก็ฝนตกหนักเลยนะครับจุดดังกล่าวส่วนกรุงเทพชั้นในยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องฝนแต่ว่าการจราจรเนี่ยเขาบอกว่าเพชรบุรีเนี่ยติดแล้วก็พระราม1เพลินจิตวันนี้ติดสุขุมวิทอโศกแน่นแล้วก็พระราม4นะครับก็จะเป็นช่วง3ย่านมาทางฝั่งของไทยเบลเจียมมาทางฝั่งของแยกวิทยุ2ฝั่งเลยนะไปกลับเลยแต่ถ้าผ่านพ้นตรงแยกวิทยุไปก็ใช้ได้นะครับไปแยกเกษมราษฎร์ก็ได้ตามรอบไฟนะแล้วก็ทางด้านของพระขนงก็ถือว่าได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟกลับกันไม่ค่อยติดนะก็จะมีตรงตลาดแล้วก็ตรงใต้ด่วนที่รถเยอะหน่อยนะครับสาทรเหนือแน่นนะไปวิทยุตัดพระราม4ท้ายประมาณสารแดงสาทรใต้ไม่ติดอ่ะสาทรใต้ยังใช้ได้สีลมก็ได้ตามรอบไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแยกนาราลมแยกสารแดงก็ถือว่าได้ตลอดนะครับถ้าจะไปทางฝั่งราชดำเนินจะไปแน่นตรงราชประสงค์ประตูน้ำอ่ะแล้วก็ฝั่งเพชรบุรีก็ลาดเทวีประตูน้ำที่หลังไมค์เขารับแจ้งมานะก็บอกรถเยอะหลายท่านก็บอกรถติดโซนดังกล่าวนี่แหละทางฝั่งพญาไททางฝั่งปทุมวันทางด้านของกรุงเกษมสะพานขาวบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกอันนี้ที่บอกว่าชะลอตัวกันอยู่นะครับแล้วก็ทางฝั่งของลาดวิถีที่มาจากสามเหลี่ยมดินแดงนะก็ชะลอตัวที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิส่วนดินแดงใต้ด่วนไปแยกพระราม9ยังใช้ได้นะครับแต่ฝั่งกลับกันรถจะเยอะหน่อยตรงบทแม่พระประชาสงเคราะห์ก็จะมีชะลอตัวพระราม9ยังเคลื่อนได้นะครับ2ฝั่งเลยรามก็จะมีชะลอตัวตัดพระราม9นี่แหละ2ด้านนะฮะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นติดตามอีก1ข่าวนะครับกับคุณวัฒนพรวัฒนบุรพากุลนะครับมีรายงานสำนักงานกสทช.ร่วมกับบก.ปอท.ส่วนที่กำลังตรวจค้น Data Center ขยายผลเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกระบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านครับคุณวัฒนพรครับ
1: ค่ะคุณเสมาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็กลับมาติดตามข่าวจากทางกสทช.นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะทางวันนี้นะคะทางสำนักงานกสทช.ค่ะโดยคุณไตรรัตน์วิริยะศิริกุลนะคะรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบก.ปอท.ส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นค่ะสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะหลังจากที่มีการสืบสวนพบความเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกนำไปใช้สนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะการสืบสวนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะเพจบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนคนไทยเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคพบว่ามีการใช้งานผ่านหมายเลข IP หรือว่า IP address นะคะของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทยจากการขยายผลพบว่าโครงข่ายดังกล่าวมีการเชื่อมต่อค่ะผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูล Data Center แห่งหนึ่งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก่อนที่จะเชื่อมโยงไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ10กิโลนะคะโดยตรวจพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าหมายเลข IP ดังกล่าวถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงคนไทยมากกว่า60ครั้ง จ้าที่สำนักงานกสทช.และก็บก.ปอท.จึงได้ร่วมกันตรวจสอบและเข้าตรวจค้นสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมโยงของโครงข่ายและก็ขยายผลไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะคะการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในการสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมที่อาจจะถูกนำไปใช้สนับสนุนทางด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงประชาชนคนไทยนะคะจากฐานปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านค่ะพร้อมกับขยายผลตามพยานหลักฐานเพื่อที่จะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องตามกฎหมายต่อไปนะคะ
0: ครับ
1: ปราบไม่หมดจริงๆนะคะก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกสทช.ก็ไปถึงบ้านนะคะไปถ
0: ึ
1: งที่ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ
2: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง MEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยโดยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
0: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ขอบคุณทางคุณตีน้อยโพธารามด้วยนะครับอันนี้มาทาง Facebook นะฮะก็บอกว่าเออมาทาง X นะก็บอกว่าโพธารามที่ราชบุรีนี่ฝนตกหนักลมแรงมากนะครับโอ้โหลมก็แรงฝนก็แรงนะครับที่ราชบุรีนะครับแล้วก็รับแจ้งจากคุณพันธ์พี่พันธ์เพิ่มเติมให้นิคมมักกะสันตกแล้วตกหนักด้วยระดับ2เลยพี่พะเกอินนะครับแดดยังแรงเหรอแต่มีฝนนะแบบพรมน้ำมนต์นะขอบคุณพี่พะเกอินด้วยก็น่าจะเป็นย่านรังสิตนะพี่พะเกอินก็บอกว่ามีแดดแต่ว่าฝนตกนะฮะแบบโปรยๆลงมานะสำหรับในพื้นที่ส่วนการจราจรคุณบุญส่งเพิ่มเติมมาให้บอกว่าอยู่ภายในซอยราชมนตรีก็บอกว่าโรงเรียนเลิกรถติดมากเลยผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานกันเป็นจำนวนมากรถติดมากขอบคุณคุณบุญส่งด้วยนะครับคุณยุวดีคุณยุวดีบอกว่ารถจอดเสียแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มานะครับการจนพิเศษฝั่งวงแหวนตะวันตกขาเข้าขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟมาเล็กน้อยมีรถเก๋งไม่แน่ใจว่าจอดเสียหรือจอดทำอะไรนะแต่ว่าจอดอยู่ช่องทางหลักเลนซ้ายเลยก็ฝากเตือนให้ระวังด้วยเราประสานงานเจ้าหน้าที่พื้นที่ให้ละขอบคุณคุณยุวดีด้วยนะครับแจ้งผ่านทางฟังก์ชัน SOS มาการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกเป็นฝั่งขาเข้านะครับขึ้นมาสะพานข้ามทางรถไฟเล็กน้อยจะเจอรถเก๋งเนี่ยจอดอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายเลยก็ฝากเตือนให้ระวังเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยชะลอตัวกันนะชะลอตัวกันบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปก็การจราจรดีขึ้นแต่ก็จะไปเจอตรงพระราม2อ่ะนะที่จะไปทางด้านของพระราม2เข้าที่เลยต่างระดับไปก็จะมีอุบัติเหตุด้วยนะตรงนั้นก็ฝากระวังอีกจุดหนึ่งคุณสรัญญาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณสรัญญาแจ้งใครหายครับคุณพ่อเหรอ
1: คุณพ่อหายค่ะค
0: ุ
1: ณพ่อหนีออกจากบ้านค่ะเพราะว่าแกจะไปคือแกจากบ้านที่ลำพูนทีเนี้ยยังไม่มีเวลาพาแกไปแกก็คงจะงอนนะคะแล้วก็จัดผ้าใส่กระเป๋าแล้วก็เดินออกมาเลยแล้วก็ปากทางหน้าหมู่บ้านนะคะเขาบอกว่าพาขึ้นแท็กซี่สีเขียวเหลืองไปอะค่ะแต่ไม่ทราบกอท
0: ออ๋อคุณพ่อชื่ออะไรอ่ะ
1: คุณบัญชาสุขแสนค่ะ
0: คุณพ่ออยู่เท่าไหร่แล้วครับ
1: 77ค่ะ
0: 77แต่งกายยังไงฮะคุณสรัญญาวันเนี้ยที่คุณพ่อ
1: คือวันนายไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นกางเกงขาสั้นสีดำมาค่ะกับเสื้อโปโลค่ะไม่สีเทาก็สีดำนะคะเสื้อโปโลอ
0: ่ะไม่ดำก็เทานะ
1: ใช่ใช่แกจะเป็นผมขาว
0: แล้วก็
1: มีพากินสารนะคะถือกระเป๋าเป้สีเหลืองสีน้ำตาลเหลืองนะคะ
0: สีน้ำตาลเหลืองใบใหญ่ไหมใบใหญ่ไหม
1: น่าจะใหญ่อยู่หนักอยู่ค่ะ
0: ใบใหญ่นะมีไม้เท้าไม้เท้ายังไง
1: ไม้เท้าค่ะแล้วก็แกเป็นพากินสันเดินไม่ค่อยแข็งแรงค่ะเดินแล้วก็จะล้ม
0: โอเคสูงประมาณเท่าไหร่คะคุณพ่อเนี่ย
1: 165ค่ะ
0: 165นะรูปร่างเป็นยังไง
1: ขาวผิวอวบๆหน่อยนึงแล้วก็ขาวขาว
0: โอเคท้วมผิวขาวผมขาวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ผมสั้น
1: ขาวค่ะ
0: ผมสั้นขาว
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดมีคนไปสอบถามที่คุณพ่อจะคุยด้วยไหมเนี่ย
1: คุยด้วยแต่อาจจะตอบไม่ชัดค่ะเพราะว่าเหมือนลิ้นไก่แกจะแข็งด้วยส่วนหนึ่งจะตอบได้เป็นบางคำอะค่ะ
0: คือพูดไม่ชัด
1: พูดไม่ชัดใช่
0: แล้วมีเรื่องของหลงลืมไหมความจำยังดีอยู่ไหมฮะ
1: ยังดีอยู่ค่ะ
0: ยังดีอยู่นะ
1: อยู่ค่ะใช่แต่ว่าแกก็จะอาการน้อยใจอยากกลับบ้าน
0: อ๋อน้อยใจอยากกลับบ้านที่ลำพูนเหรอ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้แล้วจะกลับยังไงนั่งรถทัวร์เหรอฮะหรือยังไงเนี่ย
1: นั่งรถทัวร์คือถ้าเป็นลำพูนเขาจะมีรถทัวร์ค่ะคุณพี่แต่ทีนี้ใจไม่แน่ใจว่าเขาจะอยู่ไม่ไปถึงสายเหนือหรือยังนี่กำลังขับรถไปตามที่บขสอ่ะค่ะ
0: ออกมาจากบ้านตั้งแต่กี่โมงได้แล้วครับเนี่ย
1: น่าจะประมาณบ่ายโมง40ค่ะ
0: บ่ายโมง40ถ้าเกิดถามว่าใช่คุณพ่อบัญชาไหมคุณพ่อท่านจะตอบไหมท่านจะคุยด้วยไหม
1: ตอบได้ค่ะ
0: ตอบได้นะ
1: แต่แกจะมึนตึงหน่อยนึงแหละถ้าคิดว่าอย่างนั้น
0: อ่า
1: จ้ะ
0: มีอะไรติดตัวไปบ้างอะฮะคุณพ่อเนี่ย
1: มีแท็บเล็ตมีมือถือแล้วก็มีกล่องเครื่องล่าสองกล่องค่ะแล้วก็มียาม
0: ีบัตรประชาชนไหม
1: มีบัตรประชาชนค่ะมีกระเป๋าสตางค์
0: มีโอเคมีโทรศัพท์มือถือไหม
1: มีค่ะ
0: มีด้วยนะแล้วโทรไปแล้วเขารับสายไหม
1: ไม่รับสายค่ะ
0: แล้วบ้านที่ลำพูนมีคนอยู่ไหม
1: บ้านที่ลำพูนมีน้องอยู่ค่ะมีญาติอยู่ค่ะ
0: อ๋ออยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
1: บ้านโฮ่งอยู่อำเภอบ้านโฮ่งค่ะจังหวัดลำพูนค่ะ
0: บ้านโฮ่งอ๋อเขาเคยกลับเองอย่างนี้ไหมคนเดียวอย่างเงี้ย
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เคย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแกไม่มีแรงแกจะเดินอ่อนแรงแล้วอะค่ะพี
0: ่มาอยู่ที่นี่นานยัง
1: 3ปีได้แล้วค่ะ
0: 3ปีแล้วก็แล้วเวลากลับลำพูนอะระหว่าง3ปีที่อยู่ที่เนี่ยเคยกลับไหม
1: เคยค่ะเคยแต่ว่าพาขับรถกลับเองนะคะ
0: อ
1: ๋
0: อไม่เคยนั่งแบบรถทัวร์ไปอย่างนี้
1: ใช่ใช่ค่ะเพราะว่าแกจะเดินไม่แกจะเดินไม่ไหวแล้วอะค่ะเดินแล้วจะหกล้มจะถอยหลังไม่ได้ค่ะเป็นพากินสันด้วยค่ะ
0: อายุเท่าไหร่นะฮะ
1: 77ค่ะ
0: 77นะโอ
1: ้ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เท้าลักษณะไม้เท้าคุณพ่อนี่เป็นไม้เท้ายังไงอะ
1: อลูมิเนียมสีดำไม้เท้าที่คนแก่ใช้ปกติอะค่ะเป็นอลูมิเนียมมาค่ะ
0: สีออกเงินเงินเงี้ยหรอ
1: ใช่ๆสีออกเงินเงินด้านดำดำที่ถือดำอะค
0: ่
1: ะ
0: อลูมิเนียมแบบกี่ขาแบบขาเดียวหรือ3ขา
1: ขาเดียว
0: ขาเดียวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวยังไงเผื่อใครดูเป็นจุดสังเกตเน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะนี่กำลังจะเข้าไปที่ขนส่งหมอชิดอะค่ะ
0: ได้ลงบันทึกประจำวันไว้ไหมแจ้งความอะไร
1: ยังค่ะ
0: หรอ
1: ยังค่ะคือเพิ่งทราบตอนบ่ายพอดีดูกล้องแล้วแกไม่เห็นแกอยู่ที่บ้านนะคะ
0: แล้วปกติคุณพ่ออยู่บ้านคนเดียวเหรอครับในช่วงเวลานี
1: ้ช่วงเวลานี้พอดีมีลูกอยู่ด้วยแต่เผอิญลูกขึ้นไปทำงานข้างบนบ้านนะคะแล้วแกก็เปิดประตูออกไปเลยลูกจะเปิดประตูเองออก
0: หลานคุณพ่อนี่อายุเยอะหรือยังฮะประมาณเท่าไหร่แล้วฮะหลาน
1: 20กว่า23
0: อ
1: ๋
0: อวัยรุ่นอะไรอย่างงี้เนาะโ
1: อ้ใช่ค่ะแต่ว่าขึ้นไปทำงานข้างบนไงคะแกก็อยู่ข้างล่างคนเดียว
0: ลองเช็คสัญญาณมือถือแต่ว่ามันต้องไปแจ้งความก่อนนะสิแล้วเอาใบแจ้งความไปลองเช็คสัญญาณมือถือดูลองดูว่าคุณพ่ออยู่ที่ไหนแล้วถ้าเขายังไม่ได้ปิดเครื่องนะลองดู
1: เพราะว่าตามกันหลายคนแล้วแต่ทีนี้ตอนนี้ค่ะคือยังไม่รับสายใครเลยสักคน
0: คือโทรติดใช่ไหมแต่เขาไม่รับใช่ไหม
1: ใช่
0: โอเค
1: ไป
0: แจ้งความไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจแล้วเอาใบนั้นน่ะไปขอตรวจสอบที่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของคุณพ่อลองให้เขาเช็คสัญญาณดูว่าพิกัดเขาอยู่ตรงไหน
1: ได
0: ้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะขอบคุณมากเอาใจช่วยครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมผู้เสียชีวิตเป็น41รายและมีเหตุชายวัย36ปลิดชีพตนเองสักครู่กลับมาติดตามค่ะอะไร

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดมีผู้เสียชีวิตในโรงพยาบาลเพิ่ม2คนขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลตากสินส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเป็น41คนขณะที่ยังมีผู้บาดเจ็บรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล10คนแบ่งเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU จำนวน4คนและผู้ป่วยในหอผู้ป่วยทั่วไป6คนและเกิดเหตุชายวัย36ป่วยซึมเศร้าเช่าปืนจากสนามยิงปืนอ้างออกไปสูบบุหรี่ก่อนปลิดชีพตัวเองพื้นที่จังหวัดนนทบุรีกกต.แจ้งปมเก็บเลขบัตรประชาชน13หลักและเลเซอร์ ID ของสมาชิกพรรคประชาชนระบุอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายย้ำการตรวจสอบขณะนี้ยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำผิดคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เผยแพร่เอกสารข่าวตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน13หลักและเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลเซอร์ ID ของสมาชิกพรรคประชาชนโดยมีการกล่าวถึงการเชื่อมระบบตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองและข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายพรรคการเมืองนั้นขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายการตรวจสอบในขั้นตอนดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อยุติว่ามีการกระทำความผิดและยังไม่สามารถสรุปได้ว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหรือไม่จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการพิจารณาตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องจะแล้วเสร็จโดยจะดำเนินการตรวจสอบอย่างครอบคลุมพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นแก่ทุกฝ่ายหากมีผลการตรวจสอบหรือข้อยุติประการใดจะเผยแพร่ให้ทราบต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครพนมส่งผลกระทบกับพื้นที่เกษตรขยายวงกว้าง11อำเภอ69ตำบล444หมู่บ้านเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 1.2 หมื่นรายพื้นที่ค่าเสียหายกว่า 90,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวโดยเขตอำเภอศรีสงครามหนักสุดเกือบ 45,000 ไร่อย่างไรก็ตามภาพรวมสถานการณ์น้ำภายในจังหวัดยังไม่สามารถวางใจได้โดยมีปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำรวมประมาณ 170.70 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 108.57% ขณะที่ประตูระบายน้ำ12แห่งมีน้ำรวม 124.06 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 123.31% ขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมได้เตรียมกระสอบทรายสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้ป้องกันน้ำเข้าบ้านพร้อมบอกประชาชนแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์เตรียมรับมือสถานการณ์ล่วงหน้ามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญชมการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com
7: อุ๊ยหวานตั้งร้อยระวังจะอ้วนหย่อนคล้อยนะเธอยุคนี้ต้องหวานแบบรักสุขภาพแบบ 50% ในเครื่องดื่มแก้วโปรดทุกประเภทศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้านะคะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษ ด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณีกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ติดตามกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569ครับสถานีวิทยุจสร้อยของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายน2569ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นครับซึ่งภายในงานผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเสื่อมคืออะไรสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาเรื่องของพฤติกรรมและด้านอารมณ์ของท่านผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมกับเทคนิคการแก้ไขการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารพูดคุยในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมอย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์อีกด้วยสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถรับชมไลฟ์สดทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและทางเพจศิริราช PR ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:00 นได้เช่นกันครับสนับสนุนโดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วงครับ AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอำพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยอย่าลืมติดตามกันนะครับในวันพุธที่2กันยายน2569ถ้าเป็นไลฟ์สดเนี่ยสามารถติดตามได้ทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและทางเพจศิริราช PR ย้ำนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 15:00 ครับขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้การสนับสนุนกับโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2569ครับคุณกุ้งมหาชัยบอกว่าถนนพระราม2แถวช่วงบ้านแพ้วฝนตกหนักลมแรงมากนะฮะยังไงใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะครับสุขสวัสดิ์พระราม2นะฮะทั้งลมทั้งฝนเลยนะครับคุณชัยรัตน์เมื่อสักครู่แจ้งเข้ามาหลังใหม่ศรีบุรพาขาเข้าฝนตกหนักเหมือนกันนะครับแยกนิดด้าตกหนักเหมือนกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะครับคุณเกษมฤทธิ์บอกว่าลาดพร้าวฝนก็ตกหนักเช่นเดียวกันใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เลย101มุ่งหน้ามหาดไทยการจราจรไม่ติดครับเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับแต่ฝนตกหนักใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2นะครับสำหรับในพื้นที่เมื่อท้ายชั่วโมงที่แล้วได้พูดคุยกับทางด้านของคุณสรัญญาแจ้งคุณพ่อบัญชาหายนะฮะคุณพ่อเนี่ยน้อยใจนะทางครอบครัวก็อยากจะกลับไปที่บ้านโฮงที่ลำพูนก็ออกจากบ้านไปเขาอยู่แถวอมรชัย3อยู่แถวบรมนะบ้านนี้อยู่มาประมาณ3ปีละแต่ว่าคิดถึงบ้านที่ลำพูนนะฮะก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่ประมาณช่วง 14:00 14:00 เนี่ยประมาณเนี้ยนะครับที่อมรชัย3ที่บรมท่านอายุ77ปีป่วยเป็นพาร์กินสัน สูงประมาณ165ซมรูปร่างท้วมผิวขาวแล้วก็ผมสั้นผมนี่เป็นสีขาวแล้วนะลักษณะสังเกตก็คือท่านถือไม้เท้าแบบขาเดียวที่เป็นอลูมิเนียมด้วยนะแล้วก็สะพายเป้สีน้ำตาลออกเหลืองๆไป1ใบเป้ใบใหญ่นะฮะใส่เสื้อเนี่ยน่าจะนะเพราะว่าลูกสาวไม่เห็นการแต่งกายคุณพ่อนะก็คาดว่าคงจะเป็นเสื้อโปโลไม่สีเทาก็สีดำแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำนะฮะน่าจะไปที่หมอชิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เห็นทางเจ้าหน้าที่รปภ.บอกว่าขึ้นรถแท็กซี่ไปนะก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะฮะยังไม่ทราบรายละเอียดคือมีเอกสารติดตัวไปมีสตังค์ติดตัวไปมีโทรศัพท์ติดตัวไปแต่ว่าไม่รับสายใครเลยนะไม่รับสายใครเลยใครพบเห็นบุคคลลักษณะดังกล่าวอยู่ที่ไหนนะฮะติดต่อกลับจสร้อยได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะตลอด24ชั่วโมงนะครับมีทางด้านของคุณพินโยบอกว่าลาดกระบังสุวรรณภูมิฝนตกแล้วครับมาขอบคุณคุณพินโยด้วยคุณรพีนะครับคุณอุทัยพี่อุทัยบอกว่าแยกประเวศฝนตกแล้ววิ่งเฉลิมพระเกียรติขาเข้าฝนตกระดับ1และ2แต่รถไม่ติดนะขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะคุณน้อยพี่ประพบพรสวัสดีนะครับคุณนัทยาคุณนัทยาบอกว่าแม่กลองฝนตกหนักเลยค่ะพ่อเสมาพาฝนขอบคุณคุณนัทยาด้วยนะคุณดอกรักบานเช้าศรีสะเกษนะครับเขาบอกว่าศรีสะเกษตอนล่างติดชายแดนท้องฟ้าโปร่งเลยสลับกับมีก้อนเมฆด้วยแต่ฝนนี่ทำท่าจะตกเช่นเดียวกันขอบคุณพี่ดอกรักด้วยนะครับคุณอรุณบอกว่าอยู่ซิตี้พาร์คบางพลีแดดดีลมเย็นสบายครับกำลังจะเดินทางเข้าเมืองไปที่ถนนวิทยุรถเยอะไหมครับเดี๋ยวผมดูให้นะฮะถนนวิทยุในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นวิทยุช่วงตัดพระราม4รถเยอะครับถ้าเป็นวิทยุช่วงตัดสารสินได้ช้าครับถ้าเป็นวิทยุมุ่งหน้าเพลินจิตยังเคลื่อนตัวได้ครับถ้าสารสินนะใกล้เคียงกันอันนี้แถมให้ด้วยสารสินไปหลังสวนไปวิทยุชะลอตัวแต่ฝั่งที่จะไปราชดำริดูเคลื่อนตัวได้ดีกว่าทั้งฝั่งราชดำริไปราชประสงค์ได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับการชะลอตัวตัดพระราม4บริเวณช่วงแยกสารแดงแล้วก็ทางฝั่งถนนพระราม4ก็มีปริมาณรถเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะฝั่งที่มาจาก3ย่านจะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวิทยุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับก็เป็นที่คุณอรุณสอบถามมาเมื่อสักครู่คุณพันคุณกุ๊ดมิกพี่ปะเกอิ่มคุณกระปุกแดงคุณวิรัตคุณกิติคุณคุณกิติคุณบอกว่าพระรามเก้าฝนตกแล้วครับขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยแล้วก็พี่ลูกเจ้าพ่อเฮงเจียวิภาวดีครึ้มครึ้มนะขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็สวัสดีพี่ลูกเจ้าพ่อเฮงเจียด้วยนะฮะก็มีฝนลงมาแล้วนะในหลายพื้นที่เลยส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ทางด้านของฝั่งทนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นโซนแถวตะวันออกแล้วก็จะมีกลุ่มใหญ่ก่อนหน้านี้ก็แถวสมุทรปราการแถวพระสมุทรเจดีแถวพระประแดงแถวสุขสวัสดิ์นะฮะพื้นที่กรุงเทพมหานครณเวลานี้นะครับข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักงานระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ที่หนองจอกและกระบังสะพานสูงประเวศสวนหลวงวัฒนาหนองแขมเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนรวมอยู่ที่บางขุนเทียน 8.5 มิลลิเมตรแต่ว่ากลุ่มใหญ่เนี่ยยังอยู่ที่สมุทรสาครยังอยู่ที่นครปฐมเข้ามาทางด้านของกระทุ่งแบนนะครับเข้ามาทางด้านของฝั่งทนนะฮะอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่อยู่สมุทรสาครแล้วก็พัดลงไปทางฝั่งของอ่าวไทยรวมไปถึงด้านของสมุทรสงครามนะอันนี้ก็พัดลงไปทางด้านของอ่าวไทยเช่นเดียวกันทางด้านของสมุทรปราการก็ยังมีกลุ่มฝนอยู่นะครับแล้วก็ที่เพิ่มเติมมาก็จะเป็นทางโซนแถบฝั่งตะวันออกของทางกรุงเทพมหานครนะก็มีกลุ่มฝนเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับคุณกู๊ดมิกนะครับบอกว่าศรีสะเกษนะฮะยังเดินทางได้อยู่ในเวลานี้นะครับขอบคุณที่เพิ่มเติมข้อมูลให้ด้วยแล้วก็มีทางหลังใหม่สำหรับเรื่องของสภาพการจราจรน้ำท่วมแล้วนะรามกำแพงเขาบอกว่าฝนหยุดตกแต่ว่าลักษณะคือเชิงทางขึ้นมันเป็นแอ่งตรงข้ามแยกลำสาลีคุณชัยรัตน์บอกว่ามันมีน้ำท่วมแล้วนะประมาณ20เซนติเมตรนะอยู่ช่วงกลางสะพานข้ามแยกลำสาลีแล้วก็มีช่องทางซ้ายก็ลักษณะเหมือนเป็นแอ่งเหมือนกันแต่ฝนเนี่ยหยุดตกไปแล้วนะก็ฝากระวังเรื่องน้ำท่วมขังด้วยเป็นฝั่งขาเข้านะ ชะลอตัวกันเนื่องจากมีน้ำท่วมขังขาออกยังเคลื่อนตัวได้คุณต้อมจอมทองอยู่ทางหลวง340นะครับเป็นช่วงชัยนาทที่จะมุ่งหน้าสุพรรณบุรีการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับมีฝนผ่านมานิดหนึ่งนะแถวนั้นยังไม่หนักนะการจราจรคุณต้อมจอมทองฝากไว้บอกว่ายังไม่ติดเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับจากชัยนาทเข้ามาทางด้านของสุพรรณบุรีคุณแซมบอกว่ามีการทำงานอยู่บนสะพานข้ามทางรถไฟเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับบนสะพานข้ามทางรถไฟช่องทางขวาเหมือนมีเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้หรือทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยแล้วก็มีรถจอดทำงานอยู่1คันอยู่เลนขวาคุณแซมบอกว่าการจราจรชะลอตัวกันบริเวณจุดดังกล่าวถ้าผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังใช้การได้นะฮะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าบนสะพานข้ามทางรถไฟช่องทางขวานะที่บอกว่าเหมือนมีเจ้าหน้าที่ทำงานตัดต้นไม้หรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ส่งผลให้การจราจรเนี่ยชะลอตัวคุณธีรพันธ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณธีรพันธ์แจ้งเรื่องอะไรมาครับก่อนหน้านี้ฮะ
3: แจ้งเรื่องป้ายทะเบียนหายครับผม
2: ป้ายทะเบียนรถยนต์เหรอ
3: รถยนต์ครับ
2: หายยังไงเมื่อไหร่ครับเป็นป้ายอะไรยังไง
3: ป้ายทะเบียนประมูลครับ2ขอไข่ออ่าง1000ครับพอดีมาจาก3ย่านมิตรทาวน์จะไปทำธุระที่สเตเดียม1นะครับตึกไมล์ทาวเวอร์ครับตรงบรรทัดทอง
2: ครับ
3: แล้วมันจะมีถนนคู่ถนนในซอยที่คู่ขนานกับบรรทัดทองครับพี่นึกภาพออกไหมเอ่ย
2: อ่าฮะ
3: ใช่ครับแล้วมันจะเป็นสี่แยกนึงที่ฝั่งตุ๊กๆจะมาจากมาบุญคลองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมมาจะตรงไปเข้าลานจอดรถของตึกไมล์ทาวเวอร์ครับ
2: อืม
3: ฮะเสร็จแล้วพอผมปล่อยรถเก๋งคันหน้าไปครับคือเหมือนเขากำลังไปปุ๊บแล้วรถตู้ก็ไปแล้วรถตู้ก็คือแบบว่าขับไวปาดปู้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ประกันเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วครับประเด็นอยู่ตรงที่ป้ายทะเบียนอ่ะผมไปทำไปที่แจ้งขนส่งผมเลยต้องถามเพราะว่าใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าใช้เวลา1ปีเนื่องจากเป็นป้ายทะเบียนประมูลมันนานเวลาหรอกครับผม
2: 1ปี
3: ใช
2: ่
3: ผมตกใจเหมือนกันเหมือนพี่นี่แหละผมก็เลยว่าทำไมนานขนาดนี้เขาบอกว่าเนื่องจากขนส่งไม่สามารถอะไรเขาเรียกมีคนประมูลได
2: ้ uh-huh.
3: ผมไม่เข้าใจเรื่องรายละเอียดหรอกครับสนั่นแต่ว่าไอ้คนที่แจ้งไปพฤศจิกายังไม่ได้เลยผมก็เลยตกใจเอาแล้วครูทำยังไงคราวนี้
2: เหมือนว่าต้องรอตัวเลขมันลันไปถึงวะ
3: ไม่ใช่ครับ
2: uh-huh.
3: คือป้ายถ้าป้ายปกติได้เลยวันสองวัน
2: uh-huh.
3: ป้ายประมูลมันจะต้องมีคนรับประมูล
2: uh-huh.
3: หมายความว่ายังไงอ่ะบริษัทเพราะบริษัทซื
2: ้อ
3: บริษัทประมูลเพื่อรับทำอ่ะครับผมไม่เข้าใจในจุดนี้เหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นใช้เวลา1ปีผมเลยว่าตายแล้วทำยังไงเพราะว่าเวลาเราเข้าคอนโดเข้าออกห้างเนี้ยมันค่อนข้างสำคัญเหมือนกันเนี้ยจะเลื่อนจากป้ายหลังมาข้างหน้าเฉพาะกิจก็เดี๋ยวป้ายหลังพอมีชนอุบัติเหตุอีกก็เดี๋ยวหาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาอีกผมเลยแจ้งไปที่จสร้อยว่ามีคนเก็บได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเรื่องดำเนินการหรือว่าอะไรเพราะว่าผมใช้ประกันหมดแล้วอะไรเงี้ยครับผม
2: ก็คือเป็นป้ายด้านหน้าของตัวรถที่มันหลุดหายไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหม
3: ก็คือตอนที่ปาดไปผมยังไม่คิดว่ามันหายไปด้วยซ้ำไปแล้วทีเนี้ยผมก็เลยมาจอดรถดูปรากฏว่าป้ายหายแล้วผมก็เลยเดินหาแล้วก็ถามคนละแวกนั้นแล้วอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่เห็นผมก็เลยมั่นใจว่าน่าจะติดกับรถตุ๊กๆไปทีนี้ประกันบอกว่าผมถามบอกว่าพี่ดูจากกล้องวงจรปิดสอนอไม่ได้หรอครับ อะไรเงี้ยเขาบอกว่ากล้องวงจรปิดของถิ่นอ่ะจะค่อนข้างยังไงอ่ะอย่าว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่ามองไม่เห็นเลขทะเบียนผมก็เลยว่า
2: คือมันไม่ชัด
3: ครับมีคนไม่ชัดเขาอย่างนี้ผมก็เลยว่าโอ้ยผมต้องทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยผมก็เลยไปคัดเลขใหม่ที่ขนส่งนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ว่าใช้เวลาปีนึงในการขัดเลขผมก็เลยตกใจว่าเอาแล้วว่าแล้วต่อจากนี้จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าลองจอสอร้อยก่อนดีไหมเผื่อเขามีคนเก็บได้ผมจะได้แบบว่าเอามาใช้ไปก่อนอะไรอย่าง
2: น
3: ี้ครับ
2: เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะประมาณสักกี่โมงได้
3: ครับ
2: ประมาณสักกี่โมงได้คุณธีรพันธ
3: ์ประมาณน่าจะประมาณสี่โมงเย็นนะครับเลิกงานนะครับ
2: สี่โมงเย็นเนาะเมื่อวานสี่โมงเย็น
3: ครับผม
2: เป็นป้าย2ขอไข่ออ่าง 1,000
3: 1,000 ครับผม
2: แล้วก็หมวดจังหวัดกทม.ใช่ไหมกรุงเทพ
3: ใช่ครับผม
2: ด้านหน้ารถเราเนาะ BMW
3: ด้านหน้า BM ครับสีขาว
2: คือที่เกิดเหตุก็ไม่มีป้ายตกเลยหรอ
3: ไม่มี
2: เหรอ
3: ตุ๊กแล้วมันก็คือตอนที่ไปครับได้ได้เสียงแก๊กนึงผมไม่ได้เห็นว่ามันเกิดอะไรแล้วผมก็เลยตีไฟฉุกเฉินไปจอดข้างหน้านิดเดียวพอมาเห็นอีกทีนึงอ้าวไม่มีป้ายทะเบียนแล้วก็มีรถกระบะขับมาหาผมว่าพี่เขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วกระบะเขาพูดแบบเนี้ยผมก็เลยว่าแล้วใจผมตามยังไงเพราะรถผมมัน
2: เป็นรถ
3: ช่วงมันเกิดอะไรแล้วผมก็เลยตีไฟฉุกเฉินไปจอดข้างหน้านิดเดียวพอมาเห็นอีกทีนึงอ้าวไม่มีป้ายทะเบียนแล้วก็มีรถกระบะขับมาหาผมว่าพี่เขาหนีไปแล้วเขาหนีไปแล้วกระบะเขาพูดแบบ

0: 42เหรอ
1: แยกที่มันจะแยกตรงนั้นปุ๊บพอดวงเข้าไปก็คือเลี้ยวเข้าลานจอดรถของตึก My Tower เลยครับที่ขายเครื่องกีฬาเยอะๆครับ
0: My Tower หน้าหน้าตึก My Tower ใช่ไหม
1: ไม่ใช่หน้าครับหลัง
0: ข้างหลังหรอ
1: ใช่มันจะเป็นซอยเล็กๆไม่ใช่ไม่เล็กครับซอยหนึ่งขนานคู่ไปกับถนนมันพัดทองครับ
0: อันนี้ได้แจ้งความหรือยังเนี่ย
1: ไม่ได้แจ้งความครับผมใช้ประกันหมดแล้วตอนนี้ประกันเคลียร์หมดแล้วแต่แค่ประกันบอกว่าต้องจ่ายค่าป้ายทะเบียนเองอะไรเงี้ยผมไม่ได้ติดไปเอาความตุ๊กๆครับแค่อยากจะได้ป้ายทะเบียนคืนเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการทำนานแค่นั้นเองไม่ต้องถ้าเกิดเขาเก็บได้หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวว่าผมจะแจ้งความหรืออะไรเขาอะไรเงี้ยกลัวเขาเป็นกังวลว่าเอ้ยไม่กล้าเอามาคืนกลัวผมดำเนินคดีอะไรเงี้ยผมใช้ประกันไปแล้วครับ
0: ตรงนั้นเขาเรียกว่าซอยอะไรอ่ะเราพอจะทราบชื่อซอยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยมีไหมมีชื่อซอยอะไรไหม
1: พี่อันนี้พี่ตั้งเทียบหลอดเองใช่เลยใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นจอสอร้อยครับสถานีวิทยุครับใช่
1: เดี๋ยวผมจะยังไงอ่ะเดี๋ยวในไลน์ผมสามารถส่ง Google Map ไปได้ไหมครับ
0: ได้ส่งพิกัดมาในไลน์จอสอร้อยก็ได้
1: ได้โอเคได้ครับ
0: เพราะว่าตอนเนี้ยเรากำลังประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ปทุมวันให้อยู่ในพื้นที่เนี่ยใช่ไหมตรงนั้นใช่ปทุมวันไหม
1: ใช่ใช่ครับเขาบอกว่าทุมวันครับ
0: เนี่ยเรากำลังช่วยแจ้งให้อยู่ว่าเผื่อใครเขาเก็บได้แล้วไปส่งที่สน.เนาะ
1: เดี๋ยวผมให้เลย
0: ส่งพิกัดมาในไลน์จอสร้อยก็ได้นะฮะ
1: ได้ครับผมได้เลยคร
0: ับ แล้วมีตรงไหนอยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกไหมตอนนี้เราออกอากาศอยู่นะเผื่อใครฟังอยู่นะ
1: เอ้าตอนนี้ตอนที่ออกอากาศแล้วครับผม
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อครับผมก็ไม่ได้มีประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดคนเก็บได้
0: อ
1: ่ะผมไม่ได้ดำเนินคดีอะไรเงี้ยเพราะผมทำประกันเรียบร้อยแล้วครับแค่อยากได้ป้ายเอามาใช้ชั่วคราวก่อนเพราะว่าระยะเวลาในการทำป้ายประมูลตัวนี้เนื่องจากบริษัทขนส่งเขายังหาผู้ประเมินเขาเรียกว่าอะไรครับอะไรเขาเรียกมาเขาเรียกมาสู้อะไรเขาเรียกระบบราชการนะครับที่จะต้องมีคนมาประมูลหัวประมูลแบบอะไรแบบที่แบบว่ามาอะไรมาสักอย่างครับพี
0: ่แล้วเราเอาเอกสารไปขอใหม่ก็ไม่ได้เหรอก็คือเราก็ต้องรอ
1: ได้เอกสารใหม่ขอได้ครับได้
0: แต่ต้องรออย่างเงี้ยหรอ
1: แต่ต้องรอครับเพราะเนื่องจากเป็นป้ายประมูลป้ายทะเบียนประมูลมันไม่มียังไม่มีบริษัทไหนประมูลประมูลเขาเรียกว่าประมูลรับทำได้ใช
0: ่
1: อันนี้รายละเอียดของขนส่งนะครับผมก็ไม่ทราบรายละเอียดนี้เหมือนกันครับแต่ว่าป้ายทะเบียนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าที่ไปทำมาเดือนพฤศจิกาก็ยังไม่ได้แต่เขาก็บอกอยู่ว่าประมาณกะปลายเดือนกันยาน่าจะมีคนรับประมูลทำแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็เลื่อนมาเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดครับ
0: อ
1: ันนี้ของเป็นปัญหาของคนส่วนไม่ใช่ของผมเองครับ
0: อ่ะแล้วอย่างนี้เวลาเราเข้าคอนโดเราทำไงอ่ะเข้าเราก็ต้องเอาป้ายหลังมาติดป้ายหน้าอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: คอนโดไม่เป็นปัญหาครับเพราะคุยได้แต่เวลาบางห้างเนี้ยผมต้องเอารถผมมาจอดข้างนอกบางที่ก็เป็นตากแดดบางที่ก็เดี๋ยวตำรวจก็มาล็อกล้ออะไรเงี้ยกูอันนี้ยังไม่เกิดขึ้นครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในไม่นานเพราะว่ามันไม่มีป้ายทะเบียนไงครับข้างหน้า
0: จริงๆน่าจะแจ้งความนะเพราะว่าอย่างน้อยเรามีใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: ผมไม่ได้มีใบแจ้งความลงบันทึกประจำวันเนี่ยครับเพราะต้องเกิดเหตุปุ๊บผมก็โทรหาวิริยะเลยครับ
0: ไม่เราไปแจ้งว่าป้ายทะเบียนหายก็ได
1: ้
0: ลองไปลงบันทึกประจำวัน
1: ผมโทรหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งปุ๊บเป็นโอเปอเรเตอร์โทรเบอร์นี้ผมโทรไปเขาบอกว่าศูนย์ตุ๊ดถึง3ผมโทรไปทั้ง3เบอร์ไม่มีคนรับครับ
0: อันนี้เดี๋ยวนะครับใช่191บอกว่าให้โทรเบอร์นี้เหรอ
1: 191เป็นผู้หญิงรับแล้วเขาถามว่าเกิดเหตุเกิดที่ไหนผมก็อธิบายไปปุ๊บสักครู่นะคะตุ๊ดเบอร์สน.ปทุมวันเป็นเบอร์นี้ค่ะสักครู่นะคะตุ๊ดศูนย์ตุ๊ด1-3ผมโทร1แล้วพี่ประกันช่วยโทรสุด2ผมก็โทรกลับไปอีก3ไอ้เลข1-3ปรากฏว่าทั้ง3เบอร์ไม่มีคนรับครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าโทรไปที่สน.ปทุมวันแล้วไม่มีคนรับ
1: ใช่ครับผม
0: อ๋อแล้วใครแนะนำให้มาแจ้งที่จอสร้อยครับ
1: ผมเนี่ยครับผมคิดได้ว่าเพราะหลังจากที่ผมไปขนส่งแล้วมารู้อีกทีว่าป้ายตัวเนี้ยต้องใช้เวลาทำเกือบ1ปีผมก็เลยคิดได้ว่าเฮ้ยทำยังไงดีเราจะทำยังไงผมก็เลยนึกถึงจอสร้อยว่าถ้าเกิดมีคนเก็บได
0: ้
1: ให้ช่วยเอามาคืนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเอง
0: เนี่ยก็เลยอยากจะแนะนำคุณธีรพันธ์ว่าระหว่างที่เรารอเนี่ยการดำเนินการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ตามหาป้ายไม่ว่าจะเป็นรอเรื่องของตามรถตุ๊กๆคันนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ย ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่

0: ตำรวจเขาเห็นแล้วมันอาจจะมีความผิดอ่ะให้ไปลงบันทึกประจำวันแจ้งความว่าป้ายเราหายไม่ได้ว่าแจ้งความจะเอาผิดใครนะคือแจ้งความว่าป้ายทะเบียนเราอ่ะเนื่องจากมันเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้อย่างนี้ก็ไปอธิบายให้ท้องที่เขาฟังแล้วมันหายไป
1: ครับ
0: เพื่อจะเอาไอ้ตัวใบเนี่ยมารับประกันตัวเราก่อนว่าถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาเห็นเนี่ยมันจะได้ไม่เป็นความผิดเพราะว่าตอนนี้เราก็มีการประชาสัมพันธ์เราก็ตามหาอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเรานิ่งเฉยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเผื่ออีกอย่างนึงก็คือ
1: เราไปสวมรอยด้วย
0: ถูกต้องเนี่ยแหละกำลังจะบอกว่าแล้วเผื่ออีกอย่างนึงคือถ้าเกิดเขาเก็บได้ไปจริงๆแล้วคนไหนเขาแบบเอาไปสวมรอยเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะไอ้นี่ไปด้วยสิเพราะฉะนั้นเราไปทำให้มันถูกต้องก่อนดีกว่าก็เลยแนะนำว่าให้ไปแจ้งความดีกว่าอย่างน้อยเรามีใบบันทึกประจำวันใช่สน.ปทุมวันเนี่ยแหละเราไปแจ้งเรื่องในส่วนของป้ายหายไงเราไม่ได้ไปแจ้งในส่วนของอุบัติเหตุใช่ไหมเพราะว่าอุบัติเหตุเห็นบอกว่าเคลียร์อะไรกับประกันอะไรเรียบร้อยละเราไปแค่เรื่องของป้ายหายเนาะนี่ผมกระซิบถามนิดนึงได้ไหมว่าประมูลมาเท่าไหร่เนี่ยเลขเนี่ย
1: ไม่บอกได้ไหมคร
0: ับ ได้ได้เดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้เนาะแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งความด้วยนะ
1: แจ้งความนี่คือแจ้งออนไลน์ด้วยนะ
0: สะดวกไปที่ส
1: น
0: ธ
1: รนะพี่โอ้แล้วตอนนี้ก็คือแบบว่าพี่มันใกล้กันก็จริงอ่ะมันแต่มันก
0: ็ไม่สะดวกใช่ไหมยังไม่สะดวกเดินทางไปใช่ไหม
1: ย
0: ัง
1: ไม่สะดวกนะตอนนี
0: ้
1: แต
0: ่
1: ครับผม
0: เอาไว้ถ้าสะดวกแล้วค่อยเดินทางไปก็ได้นะก็ลองโทร
1: คือแจ้งความไว้ก่อนใช่ไหมครับมันไม่ล่าช้าไปใช่ไหมครับ
0: มันไม่ช้าไปหรอกนะเราไปแจ้งไว้เถอะนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนเอาไปสวมทะเบียนแล้วทำยังไงล่ะคราวนี้มันก็เราก็เดือดร้อนไปด้วยเน
1: าะแล้วผมถามประกันไอ้ผมถามประกันเขาอย่างนั้นเหมือนกันเขาบอกว่ามันจะลบทิ้งในระบบอะไรประมาณนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่ามันก็เป็นป้ายปลอมอะเนาะมันจะมาลบทิ้งอะไรอะไรประมาณนี
0: ้อ่ะยังไงเราเอาใจช่วยนะเดี๋ยวยังไงช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะเผื่อว่าม ีใครเจอ
1: ก็เป็นอย่างสูงครับผม
0: ครับเอาใจช่วยขอบคุณครับมีอะไรอยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมอย่าลืมส่งพิกัดมาด้วยนะในไลน์อ่ะ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับคุณธีรพันธ
1: ์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับก็เป็นกรณีของคุณธีรพันธ์นะก็บอกว่าเมื่อวานตอนประมาณ 4:00 น.มีรถสำล้อเครื่องตุกๆอ่ะมาเฉี่ยวด้านหน้าเขาแต่ว่าตัวรถเขาว่ามันเสียหายไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ว่าป้ายทะเบียนมันหายไปซึ่งตรวจสอบในที่เกิดเหตุมันก็ไม่มีนะเขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือว่าพอตอนที่จังหวะเฉี่ยวกันแล้วมันติดรถสำล้อคันนั้นไปด้วยนะครับของเขาเนี่ยเป็นรถเก๋ง BMW สีขาวป้ายทะเบียนเนี่ยด้านหน้านะที่มันหลุดติดไปเนี่ย2ขอไข่ออ่าง1000นะ2ขอไข่ออ่าง1000น่ะ1000กทม.นะครับก็บอกว่าเหตุเกิดเนี่ยตอนที่เขาแจ้งไปหลังไมค์เนี่ยเขาบอกว่าประมาณช่วงซอยจุฬา42นะครับมาจาก3ย่านมิดทาวน์จะไปมาบุญครองช่วงใกล้เคียงกับซอยจุฬา42ก็เดี๋ยวรอเขาส่งพิกัดมาในไลน์อีกทีนึงแล้วกันว่าตรงกันไหมนะฮะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานช่วง 16:00 น.ใครเก็บได้หรือว่าเห็นป้ายนี้มันไปตกหล่นอยู่ที่ไหนนะครับ2ขอไข่ออ่าง1000กทม.เนี่ยแจ้งติดต่อกลับมาที่จสร.ได้นะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะช่วงนี้พักกันก่อนครับ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เมื่อสักครู่ที่กรณีฝากตามหาป้ายทะเบียน2ขอไข่ออ่าง1000กทมนะครับคุณธีรพันธ์เนี่ยก็ได้พิกัดมาแล้วนะเขาส่งพิกัดมาทาง LINE @js100 ของเราละสรุปว่าเป็นแยกจุฬาลงกรณ์ซอย12ที่ตัดกับจุฬาลงกรณ์ซอย5นะเป็นช่วงแยกตัดกันพอดีนะครับระหว่างซอย12กับซอย5นะเขาส่งพิกัดมาให้เรียบร้อยเมื่อวานตอนประมาณ 4:00 นนะเกิดมีรถสำล้อเครื่องตุ๊กๆเนี่ยไปเฉี่ยวหน้ารถแล้วก็ป้ายทะเบียนเนี่ยมันหลุดหายไปนะครับ2ขอไข่ออ่าง1000กทม.นะครับก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ตามหานะเมื่อวานเหตุเกิดประมาณสัก 4:00 นเป็นป้ายด้านหน้ารถของเขานะมันหายไปนะครับบริเวณภายในซอยจุฬา12ตัดกับซอยจุฬา5นะครับประมาณ 4:00 นเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ยังตามหาคุณพ่อบัญชาอยู่นะกรณีของคุณสรัญญาที่บอกว่าคุณพ่อบัญชาอายุ77ปีท่านป่วยพาร์กินสันสูงประมาณ165ซมรูปร่างท้วมผิวขาวผมสั้นขาวลักษณะการแต่งกายเนี่ยคาดว่าน่าจะใส่เสื้อโปโลไม่สีเทาก็สีดำแล้วก็กางเกงขาสั้นสีดำสะพายกระเป๋าเป้สีน้ำตาลออกเหลืองๆไป1ใบแล้วก็มีไม้เท้าขาเดียวแบบเป็นอลูมิเนียมติดตัวไปด้วยนะฮะคุณพ่อเนี่ยบ่นว่าอยากจะกลับบ้านที่ลำพูนนะครับก็มีเอกสารอยู่ในตัวมีเงินสดแล้วก็มีโทรศัพท์แต่ว่าไม่รับสายใครเลยนะฮะติดต่อไม่ได้นะไม่รู้ว่าออกจากบ้านไปที่หมู่บ้านอมรชัย3ที่บรมเนี่ยออกไปตั้งแต่ประมาณ 16:40 14:00 นะครับตอนนี้ทางบ้านก็ไปตามหาแถวขนส่งไปตามหาแถวจุดที่คาดว่าน่าจะไปขึ้นรถทัวร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคุณพ่อไม่เคยเดินทางกลับเองไกลขนาดนี้นะจะกลับไปที่ลำพูนเลยอ่ะนะฮะฝากด้วยนะท่านใดที่พบเจอลักษณะดังกล่าวนะครับเป็นผู้ชายอายุ77ปีนะฮะแล้วก็รายละเอียดตามเมื่อสักครู่นี้เลยนะหรือว่าดูภาพจากทาง YouTube หรือว่าทางโซเชียลมีเดียที่ประชาสัมพันธ์ตามหาคนหายก็ได้ถ้าพบเจอก็แจ้งติดต่อกลับมาที่จร้อยได้เลยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็เมื่อสักครู่ช่วงบ่ายที่คุณอทิตยาขอความช่วยเหลือว่าลืมกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยมีเอกสารเกี่ยวกับการอบรมด้วยนะครับที่บอกว่าคุณสุชาติคำพวงเป็นคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวเนี่ยนะฮะก็มีการเพิ่มเติมหน้าใหม่กันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้มีสายจากคุณสุชาติคำพวงนะครับผู้ขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง1154กทม.สวัสดีครับพี่สุชาติครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่สุชาติตอนนี้เห็นบอกว่านำไปคืนให้แล้วเหรอครับ
1: ตอนนี้กำลังติดอยู่พระราม1อยู่ครับพี่กำลังจะถึง
0: ไปถูกใช่ไหมพี่สุชาติ
1: ครับผมถูกครับเพราะว่าชนทวินครับตรงนั้นชนทวิน
0: แล้วไปเจอยังไงตอนไหนอะพี่ที่ไปเจอกระเป๋าเขาว่า
1: แยกรับเขาอยู่บางกอกซิตี้ที่ยมราช
0: ครับ
1: ทีนี้เขาบอกว่าเขาจะย้ายไปโรงแรมชนทวิน
0: ครับ
1: ว่าไปส่งลูกพากันคุยกันกระเป๋าใบใหญ่อยู่ข้างหน้าใบเล็กอยู่ข้างหลังพอไปถึงชวนทวินเขาแต่ใบใหญ่ลงผมก็ไม่ได้เอะใจก็มัวแต่คุยกันวอลล์กันไป
0: ครับแล้วยังไงต่อ
1: เขาเข้าอ๋อเปลี่ยนกะทีนี้เที่ยงคืนอ้าวเปิดดูคนที่เรียกใครเปิดดูแก๊สกระเป๋าพี่เขาใช่แล้วผมต้องเปลี่ยนกะไงครับเปลี่ยนกะเที
0: ่ยงแล้วพี่สุชาติจำได้ไหมว่าเป็นของคุณอทิตยาตอนนั้นจำได้ปะ
1: จำได้คร
0: ับ อ๋อจำได้
1: ส
0: ุ
1: ดท้าย
0: อ๋อจำได้
1: แต่สุดท้าย
0: แล้วทำยังไงต่ออ่ะพี่สุชาติ
1: ผมก็เลยเอาไว้มินิมาร์ทให้แม่โทรหาจอสร้อยเออโทรหาเขาหนึ่งตอนนี้ผมก็ขอรถมาแล้วพี่อีกประมาณ10นาทีก็ถึงเขาผมมีเบอร์เขาแล้วล่ะ
0: โอเคขอบคุณมากนะพี่สุชาติ
1: อ๋อขอบคุณครับพี
0: ่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่
0: ขอบคุณคุณสุชาติคำพวงนะครับขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คละคัง1154แต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะก่อนหน้านี้ได้พูดคุยกับทางด้านของเจ้าของนะคุณสุชาติเนี่ยเขาเป็นผู้เช่านะครับก็เช่ารถนะครับของอีกท่านหนึ่งเพื่อนำมาขับนะฮะคุณจรินคล้ายพันธ์อันนี้เป็นเจ้าของนะฮะก็พอดีติดต่อกับทางเจ้าของได้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้พี่คนขับนะคุณสุชาติเนี่ย ขับนำไปส่งคืนให้ก็ต้องขอบคุณพี่จรินคล้ายพันธุ์ด้วยนะเป็นเจ้าของรถแท็กซี่คันดังกล่าวแล้วก็ปล่อยเช่าไปก็เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะครับดีใจด้วยนะคุณอทิตยาก็ได้กระเป๋าคืนเรียบร้อยเห็นบอกว่าคือข้าวของเครื่องใช้เนี่ยก็สำคัญแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันมีเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเป็นเอกสารเกี่ยวกับงานของเขาที่เขาทำอยู่ถ้าหายไปนี่แย่แน่เลยนะก็เดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนะครับพี่พันธ์นะครับอยู่วิภาจะไปงามวงวานแคไลน์นะครับไม่มีฝนแล้วคุณลุงเจ้าพ่อเฮงเจียดอนเมืองมีแดดแล้วนะคุณสำลิดบอกว่าติดยาวเลยนะตรงอุโมงค์บางขุนกองนะครับพี่พัชนีนะครับบางบัวทองมีฝนตกแล้วนะครับแล้วก็คุณกู๊ดมิกพี่สมทรงฝนตกแล้วนะคุณละพีบางขุนนนท์ฝนใกล้จะตกแล้วมีลมมาแล้วนะฮะคุณ 3M ขอบคุณด้วยนะครับพี่ 3M ที่เพิ่มเติมมาให้แล้วก็พี่ติ๊กชมาพรเพิ่มเติมบอกว่ามีฝนตกเป็นระยะแถวสวนผักมาจนถึงเพชรเกษมแถวสี่ข้อนรถติดมีฝนตกด้วยขอบคุณคุณชมาพรด้วยนะครับพี่พะเคอินฝนกลุ่มใหญ่นะครับน่าจะสลายก่อน6โมงเย็นคุณสุวรรณทองภาษีเจริญฝนตกหนักใช้ที่ปัดเบอร์3ไม่มีลมแต่ว่าฝนน่ะหนักเลยนะฮะฝนหนักอย่างเดียวพี่ต้นรักบอกว่าที่เก่าเวลาเดิมลักษณะเหมือนเมื่อวานเลยอ่ะใกล้ๆจะเลิกเรียนเลิกงานฝนก็กระหน่ำลงมาเนี่ยแล้วก็คุณจิรทีพันนกใส่4ตกแล้วครับแรงด้วยนะฮะแล้วก็คุณนิรุตนะฮะสถานีรถไฟบางบำรุฝนตกแล้วครับนะครับแล้วก็คุณกระปุกแดงเทพาลักษ์สมุทรปราการมืดคลึ้มมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาหนักหลายพื้นที่นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีฝนอยู่นะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางฝั่งทนฝั่งพระนครบางกะปิสะพานสูงและกระบังดอนเมืองเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตบางบอนครับ18มิลลิเมตรนะฮะขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำด้วยคุณกิติคุณถนนราชวิถีมุ่งหน้าสังฮีติดมากนะครับบวกกับมีฝนตกลงมาแล้วขอบคุณพี่กิติคุณด้วยนะเพิ่มเติมข้อมูลให้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าก็ติดนะสาทรเหนือชะลอตัวสัญญาณไฟสาทรใต้หนาแน่นมุ่งหน้าแยกสาทรสุรศักดิ์นะครับพระราม1เพชรบุรีนะครับจตุรทิศศรีอยุธยาก็บอกว่าแน่นแล้วทางฝั่งราชดำเนินกลางที่ลงมาจากสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าคอกวัวก็บอกว่าหนาแน่นเชิงทางลงด้านของฝั่งบรมก็บอกชะลอตัวแล้วก็จรันวันนี้มาจากบางกอกน้อยมาจากแยกบรมชะลอตัวนะครับที่จะไปบางขุนนนท์ไปทางด้านของไฟฉายเนี่ยท้ายสั้นนะถ้าเทียบกับตรงบางขุนนนท์ท้ายจะยาวกว่าด้านที่มาจากข้ามคลองบางกอกน้อยส่วนฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้นะครับไปแยกบรมนี่ยังใช้ได้สะพานสังฮีติดจริงอ่ะอย่างที่เขาบอกอ่ะนะครับขาเข้าท้ายอยู่บางพลัดขาออกบนสะพานไม่ค่อยติดจะติดฝั่งลาดวิถีนี่แหละที่แจ้งกันเข้ามาเนี่ยบอกว่าการเลื่อนไปสังฮีรถค่อนข้างแน่นคุณตู่ระยองพหลโยธินขาเข้าเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ทำงานนะมีรถเครนขนาดใหญ่อยู่เลนขวานะพหลโยธินขาเข้าหลักกิโลเมตรที่74บวก600โอ้ท้ายแถว6กิโลเลยเหรอครับพี่ตู่บอกว่าท้ายแถวนี้ประมาณ6กิโลเมตรกว่าเลยนะพหลโยธินขาเข้าโอ้เขาบอกว่ามีรถเครนขนาดใหญ่อยู่4คันเลยเหรอ3คันอยู่คู่ขนาน1คันอยู่ช่องทางหลักทำให้รถติดมากเดี๋ยวผมไปดูให้นะครับอุ้ยท้ายยาวเลยนะพหลโยธินขาเข้าที่พี่ตู่แจ้งมาเนี่ยคุณนิพนธ์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาครับ
0: ครับพี่นิพนธ์อยู่ที่ไหนครับ
2: ย้อนหลังไปแยกลำสาลีนะเมื่อกี้ผมมาฝนตกหนักมากเลย
0: ครับ
2: นะฮะแล้วก็จะมาซาเอาตรงแยกอ่อนนุชนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าตอนนี้การจราจรพอผมลงอุโมงค์แยกสีอุดมมาเนี่ยขึ้นมาเนี่ยรถเริ่มติดเลยนะฮะ
0: อ๋อครับผม
2: เคลื่อนตัวได้ช้ามากเลย
0: ครับ
2: นะฮะตอนนี้คึมมาแล้วนะฮะฟ้ามืดเลยฮะ
0: แต่ยังไม่ลงเหรอครับพี่วิมล
2: ยังฮะยังฮะย
0: ัง
2: ไม่ลงฮะ
0: ครับผม
2: ตอนนี้ผมก็อยู่กลางสะพานข้ามแยกวัดสีเอี่ยมนะ
0: รถติดอย่างเดียวเนาะ
2: ครับรถติดมากเลย
0: โอ้ยังดีที่ฝนยังไม่ลงมาเนาะอันนี้ติดจากโรงเรียนหรือเปล่าครับพี่
2: อะไรนะ
0: โรงเรียนหรือเปล่าครับ
2: ผมคิดว่าน่าจะเป็นโรงเรียนสิงคโปร์นะฮะ
0: ท้ายยาวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับยาวเลยฮะ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วฝั่งกลับกันล่ะพี่วิมลติดไหม
2: ฝั่งกลับกันก็ใช้การได้ฮะ
0: ไม่ติดเน
2: าะจะไปติดไอ้ตรงจุดกลับรถ ที่จะมาเข้าทางขาออก
0: ครับผมเพราะขาออกมันขยับได้ช้าเนอะพอเขากลับรถมาเขาก็จะมาติดตรงเนี้ยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ถูกต้องครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับคุณวิมลครับ
2: แจ้งไว้เป็นข้อมูลนะสวัสดีครับคุณเสมาคร
0: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณวิมล นะครับเป็นศรีนครินทร์นะฝั่งขาออกจากศรีอุดมที่จะมุ่งหน้าศรีเอี่ยมต่อเนื่องมาศรีราชาศรีนครินทร์เนี่ยก็หัวแถวก็อยู่ตรงโรงเรียนจริงๆแหละถ้าผ่านพ้นตรงนี้ไปก็ไม่ติดละนะส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวมาถึงฝั่งตรงข้ามอ่ะถ้าผ่านพ้นฝั่งตรงข้ามไปก็ดีขึ้นนะครับสำหรับฝั่งขาเข้าก็บอกว่าฝนยังไม่มีนะสีลมบางรักพี่วันบางรักขอบคุณนะครับสวัสดีพี่วันด้วยพี่วันบางรักบอกว่าฝนตกแล้วนะสีลมบางรักนะฮะผมมองไปด้านนอกนี่ก็กระหน่ำมาเลยอ่ะกรุงเทพข้างในอ่ะแถวเพลินจิตแถวสุขุมวิทแถวอโศกอ่ะนะเนี่ยมองไปทางฝั่งเนี้ยนะไปทางรัชดาเนี่ยโอ้โหฝนน่าจะหนักพอสมควรนะแถวนั้นแล้วก็เลิกงานพอดีเลยนะฮะใครไปนัดไว้ก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็อุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุที่บอกว่ามีรถเครนจอดทำงานกันอยู่ที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาเนี่ยท้ายแถวเกือบ7กิโลนะผมลองไปวัดระยะดูให้เนี่ย 6.62 กิโลเมตรนะฮะเนี่ยพหลโยธินฝั่งขาเข้าเนี่ยที่คุณตู่ระยองเขาแจ้งมาเนี่ยแถววังน้อยเนี่ย 6.62 กิโลเมตรนะครับโอ้ตามที่คุณตู่ระยองให้ข้อมูลไว้เลยอ่ะเป๊ะเลยอ่ะเขาบอกว่ากม74/600อ่ะนะติดยาวเลยมีรถเครนขนาดใหญ่จอดอยู่4คัน3คันอยู่ในช่องทางคู่ขนาน1คันอยู่ในช่องทางหลักรถติดยาวเลยขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปถึงจะดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะเกิดเหตุชายวัย36ป่วยซึมเศร้าเช่าปืนจากสนามยิงปืนอ้างออกไปสูบบุหรี่แต่นำมาปลิดชีพตัวเองสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามกีฬายิงปืนบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกอาคารฝึกยิงปืนพบศพนายนวบดลอายุ36ปีชาวตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนอนจมกองเลือดสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวด้านขวาพบอาวุธปืนขนาด11มิลลิเมตรตกอยู่มีแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามนายชัยเจ้าหน้าที่สนามยิงปืนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้เสียชีวิตมาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกนอกสนามเจ้าหน้าที่จึงได้ห้ามไว้จากนั้นได้ขอออกมาสูบบุหรี่และห้ามนำอาวุธปืนออกไปแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังจึงได้นำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอกนัทเร่งปรับโครงสร้างราคาน้ำมันทบทวนต้นทุนที่ไม่จำเป็นหวังลดภาระประชาชนพร้อมเดินหน้าโครงการโซล่าร้านหลังคาช่วยครัวเรือนติดตั้งรายละ 50,000 บาทคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานจะเดินหน้าทั้งการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการปรับโครงสร้างพลังงานในระยะยาวเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรและยั่งยืนโดยเฉพาะโครงสร้างราคาน้ำมันขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนต้นทุนและรายการต่างๆที่นำมาคำนวณราคาพร้อมย้ำว่าที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลนำเงินจากโรงกลั่นน้ำมันทั้ง6แห่งรวมเกือบ 20,000 ล้านบาทมาช่วยลดผลกระทบทางราคาพลังงานให้กับประชาชนและจะเดินหน้าทบทวนประโยชน์ส่วนเกินเพื่อนำมาช่วยลดราคาหน้าปั๊มนอกจากนี้ยังยอมรับว่ามีโอกาสพิจารณาลดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันหากพบว่าเก็บแล้วไม่เกิดประโยชน์โดยระบุว่าแม้บางรายการจะคิดเป็นเงินเพียง 40-50 สตางค์ต่อลิตรแต่เมื่อรวมตลอดทั้งปีอาจมีมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทจึงต้องปรับโครงสร้างให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชนส่วนค่าไฟฟ้าได้ดำเนินมาตรการให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยจ่ายในอัตรา3บาทต่อหน่วยพร้อมเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดขายตรงให้กับภาคอุตสาหกรรมขณะที่โครงการโซล่าร้านหลังคามีการเตรียมช่วยเหลือครัวเรือนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์รายละ 50,000 บาทพร้อมรับซื้อไฟฟ้าคืนจากประชาชนโดยจะทยอยเพิ่มปริมาณการรับซื้อและผลักดันให้ไฟฟ้าจากหลังคาบ้านเข้าสู่แผน PDP ฉบับใหม่นิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: บขส.กำชับในสถานีเดินรถทั่วประเทศพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมเตรียมปรับเส้นทางทันทีหากจำเป็นคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
8: นายอัธวิทย์รักจำรูงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เผยว่าขณะนี้หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมีน้ำป่าไหลหลากส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมทางบริษัทจึงมีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยกำชับให้ในสถานีเดินรถทั่วประเทศและพนักงานขับรถติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานข้อมูลด้านการจราจรรวมถึงหน่วยงานในพื้นที่เพื่อประเมินสภาพเส้นทางก่อนและระหว่างการเดินรถโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากหรือเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักหากพบว่ามีสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อความปลอดภัยจะพิจารณาปรับเส้นทางหลีกเลี่ยงจุดเสี่ยงหรือชะลอการเดินรถเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสมพร้อมกับแจ้งให้ผู้โดยสารได้ทราบโดยเร็วนอกจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารก่อนที่จะออกให้บริการรวมถึงเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ พิ่มความระมัดระวังในการใช้ความเร็วเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุพร้อมขอให้ผู้โดยสารทำการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางภายในพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักหรือน้ำท่วมและขอให้เผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเกิดความล่าช้าจากสภาพการจราจรและภาพรช่างกลรายงานค่ะ
9: รักชาติศาสตร์กษัตริย์คือคุณสมบัติของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
11: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือจ๊ะ
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่นั่นละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

0: Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดินทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้เข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในรอบเย็นนี้แล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปตรวจสอบข้อมูลเรื่องของเส้นทางสภาพการจราจรครับมีข้อมูลจากทางด้านของ BEM ครับร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเพิ่มช่อง Easy Pass ด่านบางปะอินทางพิเศษอุดรลัทยาครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเปิดเพิ่มช่องทาง Easy Pass ทางพิเศษอุดรลัทยาด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะอินขาเข้าช่องทางที่1เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางของผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เวลา 6:00 นเป็นต้นไปผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร025675679ถึง80ศูนย์ควบคุมทางพิเศษอุดรรัฐยาหรือ Exact Call Center โทร1543หรือติดตามทางช่องทาง Facebook และ X BEM Bangkok Expressway and Metro ขอบคุณข้อมูลจาก BEM ครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนครับคุณสรัญญาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: คุณสรัญญาดีใจด้วยนะ
2: ขอบคุณมากค่ะโอ้ยใจหายใจฟัก
1: แล้วเราไป
2: ขนาดเจอกรุงเทพอภิวัฒน์ค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อแล้วใครไปเจออ่ะ
2: ลูกชายไปเจอค่ะขับมอเตอร์ไซค์มาตามแต่ละที่เลยค่ะ
1: โอ้ยแล้วคุณพ่อเป็นยังไงปลอดภัยดี
2: ปลอดภัยดีค่ะ
1: โอ้ทานข้าวทานอะไรยัง
2: น่าจะยังไม่ได้ทานมั้งคะแต่กลางวันน่ะทานแล้วแต่ยังไม่เจอเลยค่ะกำลังขับไปรับอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วตอนนี้ใครอยู่กับคุณพ่ออยู่อะครับ
2: ลูกชายค่ะลูกชายอยู่หลานเขาอยู่ด้วยค่ะ
1: อ๋อลูกชายของคุณสรัญญาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะน้องเขาก็เป็นห่วงก็วิ่งตามตั้งแต่ตลิ่งชันสายใต้แล้วก็มาอภิวัตนี่แหละค่ะนั่งอยู่ที่อภิวัตค่ะ
1: สรุปว่าคือแล้วมีการจองตั๋วอะไรบ้างจะกลับไปที่ลำพูนปะ
2: ยังไม่แน่ใจน่าจะจองไปแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะเดี๋ยวต้องไปถามก่อนค่ะก็ยังไม่ได้คุยกันเลย
1: แล้วยอมคุยด้วยไหมหรือว่ายังงอนอยู่ไหมหรือยังไง
2: น่าจะงอนยังไม่ได้คุย
1: เ
2: ด
1: ี๋
2: ยวขอไปเจอก่อน
1: ได้
2: เจอตัวเลยค่ะขอบคุณมาก
1: แต่ว่าลูกชายโทรมาบอกแล้วใช่ไหมว่าอยู
2: ่ใช่ค่ะอยู่ที่กรุงเทพฯพิวัฒน์ค่ะ
1: ก็คือตอนนี้อยู่กับหลานดีใจด้วยไม่ได้เกิดอุบัติเหตุตรงไหนใช่ไหม
2: ไม่ค่ะ
1: โอเค
2: เท่าที่คือยังสบายดีอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าไม่พูดไม่จา
1: ไม่เป็นไรน่าจะยังเคืองอยู่แหละดีใจด้วยแล้วนี่ถึงไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปรับคุณพ่อเลยไหม
2: อ๋อใช่ค่ะใช่นี่จะถึงอภิวัฒน์แล้วค่ะเพราะเมื่อกี้มาดักที่หมอชิดอะค่ะแต่หมอชิดก็ไม่เจอทีนี
1: ้
2: ลูกชายก็มาดูที่อภิวัฒน์ให้ก็วิ่งดูอยู่ก็เจอแล้วค่ะ
1: ดีใจด้วยนะครับ
2: มากค่ะขอบคุณมาก
1: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ีครับดีใจด้วยนะครับกับทางครอบครัวคุณพ่อบัญชานะทางหลานลูกชายของคุณสรัญญาเนี่ยขับรถจักรยานยนต์เนี่ยออกตามหาเลยไปเจอที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะดีใจด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละผู้สูงอายุนะฮะก็น้อยใจนะครับยังไม่พูดไม่จายังไม่ให้ข้อมูลอะไรนะแต่ว่าคุณสรัญญาพอทราบว่าลูกชายไปเจอแล้วเนี่ยก็กำลังรีบกลับไปอยู่นะกำลังรีบกลับไปรับคุณพ่อนะครับอยู่ระหว่างทางไปนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็อุ่นใจระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าหลานชายนะอยู่กับทางคุณบัญชาเรียบร้อยแล้วนะครับเจอที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยนะเห็นบอกว่าน้อยใจนิดหน่อยนะก็เลยจะกลับบ้านที่ลำพูนแต่ว่าเป็นบ้านที่ไม่ได้อยู่ตั้ง3ปีแล้วนะครับดีใจด้วยนะยังไงเจอละนะครับคุณทิพย์บอกว่าอโศกตกแก๊กฟอร์จูนพระราม9ไม่เหลือตกรอบ2แล้วพระราม4ตึกไทยคลองเตยนี่ก็ตกนะตกหนักด้วยนะฮะคุณอินแกรซี่บอกว่าบ้านแพ้ฝนตกหนักมากนะครับคลองเตยก็ไม่แพ้กันนะคุณวิชาญพระราม3ทั้งลมทั้งฝนมาแล้วนะก็บอกว่าคงยาวถึงเย็นเลยนะฮะอันนี้ให้กำลังใจใช่ไหมขอบคุณพี่ตัวด้วยนะพี่ตัวสาธุนะพี่วิชาญเนี่ยคุณพี่วันบอกว่ามาไวไปไวตอนนี้ตกเป็นละอองแล้วสีลมบางรักคุณอามอมรเทพ เป็นยังไงบ้างอาร์มสนุกไหมกับงานประจำ อาร์มอมรเทพอยู่วัชรพลฝนตกแล้วนะครับคุณกระปุกแดงบอกว่าดีใจด้วยพบคุณพ่อแล้วคุณบุษบงอยู่อ่อนนุชตกหนักเหมือนกันนะฮะกำลังเดินทางกลับบ้านอยู่นะฮะแล้วก็มีหลายท่านฝากข้อมูลไว้บอกว่าฝนตกหนักนะครับแล้วก็การจราจรเริ่มติดขัดแล้วศรีนครินทร์ลำสาลีกรุงเทพกีทาคุณชัยรัตน์ลดมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆกลับกันเคลื่อนตัวได้แต่ว่าฝนตกหนักเลยฝากระวังด้วยคุณวิมลศรีนครินทร์ขาออกนะครับศรีนุชไปศรีเอี่ยมติดนะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้น่าจะมาจากโรงเรียนเลิกนะวุฒากาศพิเทพฤทธิ์ตัดราชพฤกษ์มุ่งหน้าจอมทองฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์1การจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณอนุสารคุณอนุสาดขออภัย อยู่มาเจริญเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ฝนตกปล่อยๆท้องฟ้ามืดครึ้มเลยนะครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดด้วยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวช้าคุณอรทัยเพชรบุรีขาออกเห็นงูเขาบอกว่ามีงูยาวประมาณเมตรหนึ่งเลื้อยอยู่เลนขวารถต้องเบี่ยงหลบกันฝนตกหนักด้วยก่อนถึงทางเลี้ยวขวาเข้าซอยเพชรบุรี 38/1 เพชรบุรีขาออกนะก่อนถึงทางเลี้ยวขวาเข้าซอยเพชรบุรี 38/1 คุณอรทัยบอกว่ามีงูยาวประมาณเมตรหนึ่งเลื้อยอยู่เลนขวานะฮะรถต้องเบี่ยงหลบกันก็เลยชะลอตัวกันฝากระวังด้วยฝนตกหนักการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับทั้ง2ฝั่งก่อนหน้านี้รับแจ้งทางด้านของพระหวนโยธินนะที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาบอกว่าเห็นรถเครน 3-4 คันจอดทำงานท้ายแถว6กิโลกว่าล่าสุดตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงเหลือ5กิโลกว่าเกือบ6กิโลนะก็สั้นลงประมาณโลนึงนะเป็นพระหวนโยธินฝั่งขาเข้านะครับจุดที่แจ้งเพิ่มเติมเข้ามาการจราจรยังติดอยู่หลักกิโลเมตรที่74+600นะตามที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามามีรถเครนขนาดใหญ่ทำงานอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าทำงานอะไรกันอยู่เขาบอกว่าอยู่ในช่องทางคู่ขนานนะครับ3คันช่องทางหลัก1คันก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยติดขัดท้ายแถวยังสะสมยาวฝั่งกลับกันอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณน้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: หาพี่น้องอยู่ที่ไหน
2: ผมจะเพิ่มเติมพระราม2ขาเข้าช่วงแสมดำ ที่เราออกจากแสมดำหรือบางกะดีแล้วจะกลับรถเป็นพระราม2ขาเข้าอ่ะ
1: ครับผม
2: ในช่องทางด่วนอ่ะที่ทำงานอะไรอยู่ในช่องทางด่วนมีลูกขุดอะไรกันสักอย่างเนี่ย
1: ครับ
2: แต่แล้วมันมีท้ายแถวไปถึงท้ายแถวอ่ะประมาณสัก500เมตรอ่ะนะ
1: ครับ
2: แต่ถ้าใครมาจะมาจากคือจะเข้าเป็นพระราม2ขาเข้าเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะเจอท้ายแถวช่วงไอยูเทิร์นที่พอยูเทิร์นขึ้นมาพอยูเทิร์นลงมาจากบางกะดียูเทิร์นมามันจะมีปั๊มปตท.ที่มี NGV อ่ะ
1: อ๋อครับผม
2: ครับผมเนี่ยท้ายแถวมันอยู่แถวๆนั้น
1: อ
2: ่ะจนผ่านในตรงที่ผมบอกว่าเขาขุดอะไรกันทั้งฉากผมก็ไม่รู
1: ้ระยะทางที่เขาทำมันยาวไหมพี่น้อง
2: ประมาณสักประมาณสักไม่เกิน100เมตรอ่ะไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะ
1: แล้วคือรถต้องเบี่ยงหลบกันหรือยังไง
2: ใช่รถต้องเบี่ยงหลบเพราะว่าเขากั้นช่องทางด่วนนี่เขากินไปประมาณเลนครึ่งอ่ะผมเข้าข้าวเอานะผมมองจากสายตาประมาณเลนครึ่ง
1: ช่องทางหลักเลนขวาเหรอครับ
2: เขาทำอยู่ช่องซ้ายแต่รถต้องเบี่ยงไปทางขวา
1: อ๋อช่องทางหลักเลนซ้ายเนาะโอเค
2: ใช่ช่องทางหลักเลนซ้ายแต่ที่รถมาเนี่ยมันจะต้องเบี่ยงออกไปทางขวาแต่อยู่ในช่องทางด่วนนะ
1: ครับ
2: เพิ่มเติมว่าถ้าใครคล่องทางตรงพระราม2เนี่ยก่อนถึงตรงเนี้ยก่อนถึงยูเทิร์นที่ผมบอกว่ามีปั๊ม NGV หรือก่อนแสมดำอ่ะ
1: ครับ
2: ให้เบี่ยงออกซ้ายมาช่องคู่ขนานน่ะมันจะคล่องตัวกว่ามันจะไหลได้ตลอดเลย
1: อ๋อคู่ขนานดีกว่าใช่มั้ย
2: ใช่คู่ขนานไม่ติด
1: อ๋อครับ
2: ก็เลยแต่ถ้าตรงนั้นไม่รีบก็ไหลมาก็ช้านิดนึง
1: แล้วฝนตกไหมครับเนี่ย
2: ฝนตกตอนเมื่อกี้มันเบอร์2ตอนนี้มันอยู่ประมาณเบอร์1
1: อ๋อเริ่มซาเนาะแต่ก็ยังลงอยู่นะ
2: แต่ถ้าพ้นในจุดที่เขาขุดเนี่ยข
1: ึ้
2: นมาแล้วข้างหน้ามันคล่องข้างหน้ามันไม่มีได้แถวเลย
1: อ๋อครับ
2: ข้างหน้าวิ่งได้ดีคู่ขนานก็ได้ดี
1: ครับผม
2: แต่ถ้าใครวางจาน200อยู่แล้วเบี่ยงออกตรงเนี้ยก็จะเร็วขึ้น
1: ทางนั้นได้ครับแต่ไม่มีเรื่องน้ำท่วมอะไรใช่ไหมพี่หน่องตรงนั้นน่ะ
2: ไม่มีมีแต่น้ำขังในข้างถนนเล็กน้อย
1: ครับ
2: การไม่มากมาย
1: กับกันน่ะขาออกเป็นไงฮะขาออก
2: ขาออกดีเลยครับขา
1: ไม่ติดเลย
2: แต่ขาเข้ามันก็ติดตรงนี้หน่อยนึงอ่ะถ้าหลุดแล้วก็หลุดเลย
1: ครับ
2: โอเค
1: ขอบคุณมากครับพี่หน่องครับ
2: ยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณตู่ระยองบอกว่าเครนที่ยกพหลโยธินเนี่ยเป็นการทำงานยกเสาไฟร่องกลางถนนขนาดใหญ่ครับขอบคุณพี่ตู่ระยองด้วยนะครับเพิ่มเติมมาให้ละสรุปว่าเป็นการยกเสาไฟร่องกลางถนนขนาดใหญ่นะฮะที่ทำกันอยู่เนี่ยนะส่งผลให้การจราจรในพหลเนี่ยติดค่อนข้างยาวท้ายตอนนี้ประมาณ5กิโลเศษนะคุณกิติคุณบรมราชชนนีเคลื่อนตัวได้ทั้งสองฝั่งไปกลับไม่ติดครับแล้วก็ฝนหยุดตกแล้วขอบคุณคุณกิติคุณด้วยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลให้เส้นบรมราชชนนีพระราม2เมื่อสักครู่นะที่คุณหน่องแจ้งเข้ามามีขุดท่อระบายน้ำนะฮะแถวแสมดำเนี่ยนะครับบอกว่าอยู่ในช่องทางหลักเนี่ยวิ่งได้แค่1ช่องทางครึ่งเท่านั้นนะรถติดมากเขาจะทำอยู่ฝั่งซ้ายนะแนะนำให้ใช้ช่องทางคู่ขนานจะดีกว่าฝนเริ่มซาแล้วติดตามการทำงานกันนะครับจากทางด้านของข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ในช่วงข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงในวันนี้นะครับมีสายจากท่านผู้ช่วยหมวดทางหลวงวังน้อยนะครับท่านผู้ช่วยวิทวัฒน์กลิ่นบัวท่านผู้ช่วยสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านผู้ช่วยรายละเอียดงานตรงพหลโยธินใช่ไหมครับตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
3: ก็ตรงนี้ครับมันเป็นงานซ่อมต่อไฟให้แม่ครับให้มันกลับมาติดได้ครับ
1: ครับ
3: ก็จะซ่อมเป็น4ต้นครับก็ระยะเวลาไอ้ระยะทางก็ประมาณ400เมตรครับ
1: 400เมตร4ต้นเนาะก่อนหน้านี้มันชำรุดเหรอหรือมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
3: อันนี้ก็อาจจะมีโดนลักขโมยบ้างแล้วก็อาจจะชำรุดด้วยครับก็เลยมาซ่อม
1: อ๋อเป็นเสาไฟสองสว่างเงี้ยเหรอครับ
3: ใช่ครับเป็นเสาไฟไทยแมสสองสว่างครับตรงเกาะกลางครับ
1: มีเบี่ยงการจราจรยังไงบ้างครับเชิญเลยครับท่านผู้ช่วย
3: ก็มีเบี่ยงช่วงที่ซ่อมนะครับก็เบี่ยงตรงด้านขาด่วนครับขาเข้ากรุงเทพใช้เป็นช่องจราจรด้านขวาสุดครับก็เบี่ยงระยะทางครับน่าจะตีกลมๆก็500เมตรครับ
1: ระยะทาง500เมตรเนาะที่ปิดเบี่ยงกัน
3: ใช่ครับ
1: ครับ
3: ใช่ครับ
1: ครับมีผลเรื่องการจราจรไหมครับ
3: ก็รถค่อนข้างติดพอสมควรครับเพราะตรงนั้นมีติดโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ด้วยครับด้านทางคู่ขนานครับ
1: ครับ
3: มันก็เลยทำให้ระบายรถไม่ค่อยทันครับ
1: อันนี้คือปิดช่องทางหลักฝั่งขวาระยะทางประมาณ500เมตร
3: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมส่วนคู่ขนานก็มีเรื่องของแนวก่อสร้างอยู่แล้ว
3: ใช่ครับ
1: อ๋อมันก็เลยส่งผลกระทบการจราจรนะเนาะ
3: ใช่ครับ
1: ครับท้ายแถวเป็นยังไงบ้างครับ
3: ก็ทางทีมงานแจ้งว่านี่ยาวไปถึงประมาณกม79เลยครับ
1: โอ้พอสมควรนะพอสมควร
3: ใช่ครับ
1: ครับครับทำตั้งแต่ช่วงเวลาไหนถึงเวลาไหนครับเนี่ยจุดเนี้ย
3: เริ่มต้นตอนนี้ได้รับแจ้งจากทางช่างไฟของแขวงทางหลวงแล้วครับเขาแจ้งว่าน่าจะเสร็จภายในวันนี้แล้วครับเวลาน่าจะไม่เกิน5โมงเย็นครับ
1: ไม่เกินครับคราวนี้เขาทำมาตั้งแต่กี่โมงได้แล้วครับท่านผู้ช่วย
3: ประมาณ9โมงเช้าครับ
1: ตั้งแต่เช้าแล้วถึง5โมงเย็นเนาะทำวันนี้วันเดียวไหมครับ
3: วันนี้วันเดียวครับ
1: อ๋อแล้วมีจุดอื่นๆที่เราต้องดำเนินการซ่อมแซมอีกไหมครับนอกจากจุดนี้ฮะ
3: ก็ตอนนี้ยังไม่มีโครงการนะแล้วก็กำลังของบประมาณในการซ่อมแซมไฟส่องสว่างอยู่ครับ
1: ผู้ใช้เส้นทางต้องระมัดระวังยังไงบ้างครับมีป้ายมีอะไรบอกชัดเจนไหมฮะสำหรับจุดนี
3: ้ก็จะมีกล้วยบอกครับแล้วก็อาจจะเห็นทางระยะไกลแล้วว่าจะมีรถเคนครับก็ระมัดระวังในการขับขี่นิดนึงครับ
1: ครับแล้วตอนนี้มีฝนไหมครับในพื้นที่ฝนลงไหม
3: ยังครับยังไม่ลงครับ
1: ได้ครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้เส้นทางจำเป็นต้องผ่านจุดดังกล่าวเชิญได้เลยนะครับแนะนำยังไงเชิญได้เลยนะท่านผู้ช่วย
3: ก็ยังก็ขับขี่ปลอดภัยไว้ก่อนครับ
1: ครับอ่ะก็ระมัดระวังทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะเดี๋ยวไม่เกิน5โมงเย็นน่าจะเปิดการจราจรได้
3: ใช่คร
1: ับ ได้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้ช่วยครับ
3: ครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณท่านผู้ช่วยหมวดทางหลวงวังน้อยนะครับคุณวิทวัฒน์กลิ่นบัวขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: เป็นงานซ่อมไฟส่องสว่างนะครับก็บอกว่าพหลโยธินฝั่งขาเข้าจุดที่คุณตู่ระยองแจ้งเข้ามาเนี่ยแหละนะครับจุดเดียวกันรถติดมากนะก็บอกว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวนะยาวจริงฮะก่อนหน้านี้6โลกว่าตอนนี้เหลือ5โลกว่านะฮะกม74นะแถววังน้อยปิดช่องทางหลัก1ช่องทางฝั่งขวาระยะทางประมาณ500เมตรนะฮะเขาบอกว่าจะทำวันนี้วันเดียวนะจนถึงประมาณ5โมงเย็นเนี่ยแหละก็จะใกล้ละอีกครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเปิดละนะครับ4ต้นระยะทางก็ประมาณ400เมตรแต่ว่าต้องเบี่ยงกันประมาณ500เมตรเนื่องจากว่าให้เรื่องของความปลอดภัยทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนผู้สัญจรเส้นทางแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทีมงานด้วยนะที่เขาปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ด้วยนะฮะก็การจราจรค่อนข้างติดขัดเลยนะในช่องทางคู่ขนานก็บอกว่ามีลักษณะแนวก่อสร้างเหมือนกันก่อสร้างเหมือนกันก็เลยส่งผลกระทบการจราจรด้วยบริเวณจุดดังกล่าวนะครับท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันสวัสดีครับท่านรอง
4: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านรองเห็นบอกไปเจอป้ายทะเบียนเหรอฮะ
4: ป้ายทะเบียนเมื่อสักครู่ทางจสร้อยถามมา
1: ใช่ใช่
4: เหตุเกิดเมื่อวานใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่สี่โมงเย
4: ็นก็พอดีทางจสร้อยถามมาผมก็เลยประสานจร.ปทุมวันว่ามีป้ายทะเบียนอยู่ที่แยกไหนบ้างไหม
1: ครับ
4: เหตุเกิดเมื่อวานตรงจุฬา12
1: ใช่ใ
4: ช่ไหมเมื่อวาน
1: จุฬา12ตัดจุฬา5ไหมใช่ไหมตรงนั้นไหม
4: จุฬา5เกิดตรงจุฬา5ใช่ไหม
1: เขาบอกว่า12ตัด5ครับ
4: 12ตัด5ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่เจอไหมเจอไหมท่านรอง
4: ตอนนี้ป้ายอยู่ที่แยกปทุมวันนะครับผมตรง
1: อ้าว
4: บนคลอง
1: ไปเจอได้ยังไงครับท่านรองสวัสดิ
4: ์เจอน่าจะตำรวจที่ไปที่เกิดเหตุหรือผ่านไปเขาเก็บไว้ให้เราก็เลยรักษาไปให้พอดีทางจสร้อยมาสอบถามมาว่าเจอป้ายนี้ไหมผมก็เลยสอบถามไปเจอแล้วครับ
1: แล้วใคร
4: เอาไปเก็บไว้ที่แยกปทุมวันครับผมครับ
1: อ้าวแล้วใคร
4: ได้เลยครับ
1: ใครเอามาฝากไว้ให้อะท่านรอง
4: รายละเอียดยังไม่ทราบนะครับ
1: เพราะว่า
4: ผมเพิ่งได้ข้อมูลมาเมื่อสักครู่นี้ทางเจ้าที่ตำรวจเขาส่งภาพมาให้รายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าที่ไปเจอหรือว่าพลเมืองดีเก็บมาส่งนะครับผม
1: อ๋อเดี๋ยวมี
4: เจอแล้วป้ายครับ
1: มีเจ้าของป้ายเขาอยากขอบคุณหน่อยเขาฟังอยู่คุณธีรพันธ์สวัสดีครับ
5: ครับขอบคุณตาพ่อคุณยังสวยพี่ เพราะว่าผมไม่รู้ว่าป้ายทะเบียนประมูลเนี่ยต้องเวลาคัดใหม่ใช้เวลา1ปีเลยอะครับพี
1: ่
5: อ๋อครับว่าขนส่งเขาแจ้งมาว่าเหมือนบริษัทประมูลยังหาบริษัทไม่ได้อย่างเงี้ยครับผม
4: ครับ
5: ผมก็เลยแบบโอ้เวลา
1: ให้ติดต่อที่ไหนท่านรอง
4: ที่แยกปทุมวันเลยครับตอนนี้
5: ปทุมวันก็ได้ครับ
4: ที่จะไปเก็บเมื่อสักครู่เนี่ยครับผมแล้วไปรายละเอียดลึกๆเนี่ยเพราะว่าเหตุเกิดแต่เมื่อวานแต่นี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าผมตามให้ไง
1: ให้ไปเก็บต่อรับได้ที่แยกปทุมวันเลยใช่ไหมป้อมตำรวจแยกปทุมวัน
4: ตอนนี้ตำรวจที่เก็บเขาทำงานอยู่ที่แยกปทุมวันนั่นแหละเขาเก็บไว้ให้แล้วรายละเอียดเดี๋ยวผมก็ไม่แน่ใจว่า
1: ไม่เป็นไร
4: คุณมือครับผมครับ
1: ต้องเอาหลักฐานอะไรไปไหมท่านรอง
4: ก็เอาสำเนารถไปนิดนึงครับ
1: สำเนารถ
4: นั่นแหละ
5: ได้
4: ครับ
1: อันนี้มีช่วงเวลาไหมให้เข้าไปกี่โมงถึงกี่โมงหรือยังไง
4: สะดวกตอนไหนไปได้ตลอดเลยครับตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะได้ฝากข้อความไว้ว่าเดี๋ยวเจ้าของรถ
1: เอาหลักฐานอะไรไปไหมท่านรอง
4: ก็เอาสำเนารถไปนิดนึงครับ
1: สำเนาร
4: ถนั่นแหละ
5: ได้ครับ
1: อันนี้มีช่วงเวลาไหมให้เข้าไปกี่โมงถึงกี่โมงหรือยังไง
4: สะดวกตอนไหนไปได้ตลอดเลยครับ

0: แรกกันดีไหมคุณธีรพันธ์กับท่านรองสารวัตรเนี่ย
1: อ๋อได้ครับผมครับ
0: นะฮะครับอ่ะคุณธีรพันธ์
1: ครับผมครับ
0: ดีใจด้วยนะ
1: โอ้โหครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะสน.ปทุมวันนะฮะ
1: ครับใช่ครับ
2: ดีครับผมครับ
0: ขอบคุณครับทั้งสองท่านเลยครับเดี๋ยวสลับเบอร์กันหลังใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: นะฮะไม่น่าเชื่อตามหาตั้งแต่เมื่อวาน4โมงพอนึกถึงจสร้อยขึ้นมาเจอซะอย่างนั้นรู้อย่างนี้น่าจะแจ้งจสร้อยมาตั้งนานแล้วนะอันนี้ผมพูดแทนความในใจคุณธีรพันธ์คุณธีรพันธ์บอกว่าตอนแรกหายก็ไม่รู้จะทำยังไงนะนึกอะไรไม่ออกก็เอ้าลองแจ้งจสร้อยดูแล้วกันปรากฏว่าเจอจริงๆเพิ่งแจ้งจสร้อยมานะไม่นานวันนี้นะเพิ่งจะแจ้งมาวันนี้ใช่ไหมที่เขาแจ้งมาแต่ว่าเขาทำหายเมื่อวานตอนประมาณ4โมงเย็นพอแจ้งมาก็ลองแจ้งดูเอ้าก็เจอจริงๆครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสมชายดีพาชูครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ปทุมวันนะฮะตอนนี้เก็บรักษาไว้ให้อยู่ที่แยกปทุมวันได้นำหลักฐานไปด้วยนะไปนำหลักฐานเมื่อสักครู่ท่านรองบอกแล้วเดี๋ยวให้สลับเบอร์กันหลังไมค์แล้วกันนะจะได้โทรติดต่อกันว่ายืนยันตัวตนหน่อยนะว่าเป็นเจ้าของจริงๆนะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใช่ไหมคุณวัฒนาพรบอกว่าแจ้งมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเจอเลยโอ้ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆจสร้อยสาธุนะฮะงวดหน้ารางวัลที่1อยู่ที่ตึกไทยเธอสาธุนะฮะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้นะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สน.ปทุมวันด้วยยังไม่ทราบนะว่าใครเป็นคนเจอใครเป็นคนเอาไปฝากไว้นี่ยังไม่ทราบรายละเอียดตรงเนี้ยนะฮะเพราะว่าท่านรองก็ลองแจ้งประสานงานต่อจากที่เราแจ้งไปก็ปรากฏเจอจริงๆมีคนเก็บแล้วก็มาฝากไว้ให้ตรงแยกปทุมวันตรงป้อมตำรวจพอดีนะดีใจด้วยดีใจด้วยกับทางคุณธีรพันธ์นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีคุณพ่อบัญชาก็เจอแล้วเหมือนกันโอ้วันนี้มีแต่เรื่องราวนะครับน่าประทับใจนะนั่นก็เจอแล้วเหมือนกันทางคุณพ่อนะที่บอกว่าหายออกจากบ้านไปก็เจอแล้วเช่นเดียวกันนะครับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้พระราม3ติดแล้วพระราม3มาจากสาทุไปเจริญราษฎร์ขึ้นสะพานพระราม3นี่รถเยอะเลยนะสาทรใต้ติดแล้วพระราม4ติดอยู่นะฮะพญาไทแน่นพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทนานาอโศกติดวิทยุไปเพลินจิตติดเพชรบุรีติดราชทวีประตูน้ำพระราม6อุรุพงษ์แน่นนะครับคุณชาตรีสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับผมมาจากไกลๆเลยจากธรรมศาสตร์รังสิตนะครับ
0: ครับ
3: คลองหลวงก็คลองหลวงขาประจำก็ยังโล่งดีๆอยู
0: ่ครับ
3: แล้วเข้ามาผลโยธินจากผลโยธินตรงแยกคลองหลวงตอนนี้ผมมาอยู่ตรงดอนเมือง
0: ครับ
3: ใช้เวลาประมาณ30กว่านาที
0: โอ้
3: ก็โล่งๆรถน้อยยังคล่องตัวดี
0: ครับ
3: ทั้งไปทั้งกลับ
0: ไ
3: ม่มีร่องตรงดอนเมืองนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงดอนเมืองเลย
0: ครับ
3: ขาเข้าขาออกเนี่ยมาถึงเครื่องบินขาเข้าขาออกนะคร
0: ับครับคร
3: ับไม่มีร่องรอยฝนมีแบบน้อยมาก
0: แล้วครับ
3: เปียกนิดหน่อย
0: โอ้ครับผม
3: ก็คงอยู่ข้างในครับฝนเพราะว่ามองไปไกลๆข้างในมืดมาก
0: ใช่
3: วันนี้คนในเมืองก็รับไปเต็ม
0: ฝั่งทนนี่ก็เต็มๆนะพี่ชาตรี
3: คร
0: ับ ครับผม
3: แต่คงไม่เคลื่อนตัวมาทางนี้แล้วล่ะเพราะดูจากลักษณะแล้วไม่มาทางนี้ละ
0: ครับผม
3: คงไปทางอื่นแล้วครับเพราะวิภาวดีคิดว่าเย็นนี้รอดตัวไป
0: ครับผม
3: ได้ครับเลิกงานออกมาวิภาวดีให้ได้แล้วก็จะคล่องครับ
0: ครับ
3: ครับผม
0: ขอบคุณครับพี่ชาตรี
3: ครับ
0: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่พันธ์บอกว่างามวงวานขาออกไหลกระดึบกระดึบฝนหยุดแล้วแต่ถนนยังเปียกอยู่ครับขอบคุณพี่พันธ์ด้วยบอกว่าตอนนี้งามวงวานหางแถวพงเพชรขาออกนะหางแถวท้ายแถวสะสมแล้วนะงามวงวานนะขอบคุณพี่พันธ์ด้วยนิดเพิ่มเติมมาให้ใน YouTube นะครับแจ้งวัฒนะได้ช้านะรับแจ้งหลังใหม่หน้าศูนย์ราชการไปกับหลัก4ใต้ด่วนแยกคลองประปาติวานนท์ชะลอตัวสนามบินน้ำและแยกแคลายรัตนาธิเบศรวันนี้ไปสะพานพระนั่งเกล้าไม่ค่อยดีนะเขาบอกรถเยอะเลยตั้งแต่ผ่านพ้นแยกแคลายมาก็ติดแล้วขาเข้าก็ติดมาทางด้านของงามวงวานนี่ก็ติดเหมือนกันแล้วก็รัชดาภิเษกมาทางฝั่งรัชโยธินก็แน่นรัชวิภาก็ติดนะอีกด้านนึงมาจากวงสว่างท้ายลงมาจากสะพานพระราม7ก็เจอท้ายแถวเลยพอผลโยธินท่านแยกลาดพร้าวเข้าออกรัชโยธินเสนาเกษตรชะลอตัวกลับกันต้องผ่านพ้นแยกรัชโยธินไปก่อนถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นสำหรับทางฝั่งลาดพร้าวก็จะมีแถวโชคชัย4เลียบทางด่วน101ยังเคลื่อนตัวได้นะครับแฮปปี้แลนด์

บางกะปิโซนนี้ยังไม่ค่อยติดนะรามคำแหงจะมีแถวลำสาลีบ้านม้าแล้วก็ตัดใส่9มิสทีนราชพัฒนาอ่ะที่ชะลอตัวกันเสรีไทยเหมือนเดิมเลยครับคือแยกนิด้าฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นทั้งไปกลับเลยปิดท้ายกันเรื่องฝนนะทิ้งท้ายกันพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16:30 นเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะเขาบอกว่ามีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสายไหมบางเขนบางทองหลางจตุจักรวัฒนาพญาไทบางซื่อทุ่งครุราชเทวีบางขุนเทียนฝั่งพระนครด้านตะวันออกเคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้แนวโน้มคงที่ฝนรวมสูงสุดอยู่ที่บางขุนเทียน25 มิลลิเมตรนี่เป็นข้อมูลจากทางเว็บไซต์สำนักการระบายน้ำสถานีเรดาร์ตรวจอากาศนะฮะคุณธีรพันธ์ได้คุยกับท่านรองสารวัตรเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวไปติดต่อขอรับป้ายคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมนะก็นัดแนะกันไปที่เรียบร้อยขอบคุณท่านรองสารวัตรจราจรพื้นที่สน.ปทุมวันด้วยนะฮะที่ช่วยประสานงานให้คุณพันศักดิ์คุณพันศักดิ์บอกว่าซอยวัดศรีวรีน้อยมีอุบัติเหตุนะเข้ามาจากบางนาตรา200 เมตรจักรยานยนต์เสียหลักล้มเนื่องจากฝนตกถนนเปียกลื่นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1 รายครับอยู่เลนขวานะแต่ว่าการจราจรเห็นบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะ2 ฝั่งขอบคุณคุณพันศักดิ์ด้วยคุณอ้อมอยู่สมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นฝั่งขาเข้าฝนยังตกปล่อยๆแต่เรื่องของการจราจรติดขัดจุดนิ่งเลยส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ศรีนครินทร์รับแจ้งว่ารถติดมากนะขาออกศรีนุชศรีเอี่ยมศรีลาซานนะก็บอกว่ารถเยอะตอนนี้ก็ยังแน่นอยู่ฝั่งกลับกันดีกว่าครับท้ายสั้นกว่าด้านของพัฒนาการก็ติดนะประเวศอ่อนนุชไปศรีพัฒแล้วก็ฝั่งที่มาจากถาวรธวัฒน์ก็ชะลอตัวก่อนถึงวิภารามผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

เซฟชีวิตหยุดขับเร็วช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: 只要

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสุติพรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณอาทิตยาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีใจด้วยนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ค่ะพี่เขานำกระเป๋ามาส่งให้ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: อ๋อของยังอยู่ครบไหมตรวจเช็คหรือยัง
1: ยังไม่ได้เปิดเลยค่ะพอดีมีภารกิจอบรมอยู่แล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนูว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะเพราะว่าข้างในก็เป็นของใช้ส่วนตัวปกติไม่น่าจะเป็นห่วงแล้วก็คิดว่าพี่เขาน่ารักด้วยเพราะเมื่อวานตอนที่นั่งรถมาค่ะก็ดูบุคลิกพี่เขาแล้วก็เราก็คุยกับเขาก็ดู
0: เห็นเขาบอกว่าพูดคุยกันสนุกสนานเลยบนรถ
1: ใช่หนูก็ชวนพี่เขาคุยเรื่องพี่ก็ไปชมรถผู้โดยสารตรงนู้นตรงนี้หนูก็ชวนพี่เขาคุยมาเลยค่ะดูพี่เขาแบบน่ารักแล้วก็วันนี้มาส่งก็แบบว่าอ๋อพี่เขาไม่ได้ดูหนูขอบคุณมากมากเลยทีมงานทุกคนเลยหนูก็ไม่ได้ตอบแทนอะไรเนาะ
0: ยินดีครับ
1: ขอบคุณมากมากเลย
0: แค่คิดถึงจอสร้อยแค่โทรมาให้เราช่วยประชาสัมพันธ์นะฮะแค่คิดถึงกัน
1: ขอบคุณมากเลยหนูอ่ะปึ้งขึ้นมาในหัวว่าหนูต้องโทรจอสร้อยถึงหนูจะเป็นคนต่างจังหวัดแต่หนูก็เคยได้ยินอยู่อะค่ะเวลาเข้ามาในกรุงเทพก็แบบก็เคยนั่งก็ฟังในแท็กซี่อะไรแบบนี้ค่ะหนูก็อ๋อพี่ดีหนูโทรไปจอสร้อยดีกว่าหนูก็บอกกับพี่ที่มาด้วยกันนะคะโทรเลยค่ะ
0: ขอบคุณนะที
1: ่ได้หนูไม่ได้โทรไปสถานีตำรวจอะไรนะคะคือหนูโทรจอสร้อยที่เดียวเลย
0: อ๋อเหรอโอ้โห
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยตอบแทนนะฮะการที่คิดถึงเรา
1: ขึ้นมากๆเลย
0: ดีใจด้วยครับได้ครับวันหลังถ้ามีอะไรก็แจ้งได้นะได้ครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านค่ะ
0: ยินดีครับคุณอาทิตยาสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ดีใจด้วยนะครับกับทางคุณอาทิตยานะครับก็ได้รับกระเป๋าคืนไปที่เรียบร้อยนะฮะก่อนหน้านี้ที่บอกว่าทำกระเป๋าเนี่ยลืมไว้บนรถแท็กซี่นะครับคุณสุชาติคำพ่วงผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวก็ได้วนกลับไปคืนให้เป็นที่เรียบร้อยที่โรงเรียนพญามนทาสนะครับได้มีการจัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาที่ Dream World นะบางบอน5015อปปรเขตบางบอนรายงานว่าวันนี้เนี่ยทางโรงเรียนพญามนทาสจัดไปทัศนศึกษาที่ Dream World มีรถบัสทั้งหมด26คันไปกันทั้งโรงเรียนเลยรถบัสเนี่ยจะมาจอด2ช่องทางซ้ายทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะการจราจรนี่ก็พานักเรียนกลับเข้าสู่โรงเรียนตอนตั้งแต่4โมงเย็นและประมาณ4โมงครึ่งอ่ะนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยที่ผ่านมาก็เลยอาจจะทำให้การจราจรนี่มันติดขัดหน่อยนะที่โรงเรียนพญามนทาสราชสีพิจิตรนะถนนพญามนทาสก็เขาบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มีการปิดการจราจร1ช่องทางฝั่งหน้าโรงเรียนนะเพื่อความปลอดภัยของน้องๆด้วยนะกำลังลงมาจากรถบัสกันนะที่มาจอดส่งนักเรียนเนี่ยก็มีทางเจ้าหน้าที่อปพร.เนี่ยยืนรอตามจุดต่างๆเพื่ออำนวยการจราจรให้ด้วยนะฮะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่บางบอน5015อปพร.เขตบางบอนด้วยอ่ะใครที่ใช้เส้นทางพญามนทาสอยู่ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะเจ้าหน้าที่มาแล้วเจ้าหน้าที่บางบอน5015อปพร.บางบอนสวัสดีครับบางบอน5015ครับบางบอน5015ครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้รถยังมาไม่ถึงเลยครับ
0: อ๋อคาดว่าจะมาถึงประมาณสักกี่โมงได้ครับ
2: เห็นครูแจ้งว่า5 โมงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเลยครับน่าจะติดอยู่ตรงเส้นพระราม2ครับ
0: อ๋อคือรถติดอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่ตอนนี้ทีมงานของอปอครับรอถึงหน้าโรงเรียนแล้วครับมาตั้งกลวยรอเรียบร้อยหมดแล้วครับ
0: ก็คือเราสแตนบายรอน้องๆแล้วฮะ
2: ครับผม
0: เอ๊ะตรงนั้นมันวิ่งได้กี่เลนนะครับ
2: สองเลนครับตอนนี้เหลือ1เลน
0: 1เลนขวาใช่ไหม
2: เหลือวิ่งได้แค่1เลนขวา1เลนเดียวครับ
0: แล้วการจราจรเป็นยังไงบ้างครับในพื้นที
2: ่ช่วงนี้ก็ติดสัญญาณไฟครับแล้วก
0: ็ครับ
2: รถค่อนข้างเยอะครับเพราะตอนนี้เลิกงานเราด้วยก็เลยมันก็เลยส่งผลนิดนึง
0: ก็เดี๋ยวคาดว่าน่าจะ5 โมงครึ่งอะเนาะน่าจะเลทหน่อยเน
2: า
0: ะ
2: ครับผม
0: อันนี้ระดับชั้นไหนบ้างคะเนี่ย
2: น่าจะประถมครับ
0: ประถมใช่ไหมทั้งหมดกี่คันนะฮะ
2: ทั้งหมด26บัสครับ
0: โอ้โห26คันเลยนะ
2: ครับผมแล้วก็มีพรุ่งนี้อีกครับพรุ่งนี้มีอีก19บัส
0: พรุ่งนี้เอกพรุ่งนี้กี่โมงฮะจะได้แนะนำให้หลีกเลี่ยงเลยกี่โมงถึงกี่โมง
2: พรุ่งนี้รถออก7 โมงเช้าครับแต่น่าจะก็ผมน่าจะมาถึงตั้งแต่5:00แล้วอ่ะ
0: หรออ่ะแล้วตอนรอบเย็นล่ะรอบเย็นมากี่โมง
2: น่าจะเวลาเดียวกันครับ
0: อ๋อประมาณเนี้ยนะ4:30 5:00เนาะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแต่ว่าพรุ่งนี้19,000เนาะวันนี้26วันนี้เยอะกว่าเน
2: ี่ยใช่ครับใช่คร
0: ับ ได้ครับเดี๋ยวช่วยไปสัมภาษณ์นายแล้วไม่มีฝนเหรอในพื้นที่ฝนตกไหม
2: หยุดไปแล้วครับ
0: หยุดไปแล้วเนาะ
2: เมื่อจะตกมาตั้งแต่2:00ครับแล้วก็หยุดไปประมาณสักชั่วโมงนึงได้
0: อ๋อ
2: หนักอยู
0: ่
2: คร
0: ับ ครับครับ
2: ครับครับ
0: ยังไงขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณบางบอน5015อปพลเขตบางบอนนะก็อำนวยการจราจรในพื้นที่ตามกำหนดการนี่จะบอกว่ามาถึงเนี่ยประมาณ4:30แต่คาดว่าน่าจะเลทนะเพราะว่าติดกันมาจากทางด้านของพระราม2ไงคุณวิชัยสวัสดีครับพี่วิชัยสายหลุดไปแล้วนะก่อนหน้านี้แจ้งอุบัติเหตุมาเป็นที่ถนนรัตนาธิเบศรนะเดี๋ยวดูข้อมูลย้อนหลังให้รัตนาธิเบศรก่อนขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าใหม่100เมตรขาออกมีเก๋ง2คันชนกันอยู่เลนซ้ายนะมีเจ้าหน้าที่ประกันมาละช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระนั่งเกล้าตัวใหม่มีน้ำท่วมขังด้วยอยู่2เลนซ้ายเลยระดับน้ำไม่สูงแต่รถเนี่ยก็เบี่ยงหลบกันมาทางด้านขวาหมดเลยทำให้การจราจรติดขัดบริเวณจุดดังกล่าวครับขอบคุณคุณวิชัยฮะ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีทางด้านของคุณอั๋นพันท้ายนะพี่อั๋นบอกว่าพระราม2ขาเข้ามีบีบถนนตรงแถวบางกะดีอ๋อที่เขาบอกมีทำงานใช่ไหมจุดนั้นน่ะพระราม2ฝั่งขาเข้าก็เลยส่งผลให้การจราจรมันชะลอตัวกันนะครับสำหรับด้านของพระราม2ฝั่งขาเข้าคุณสันตินางลิ้นจี่ขาออกกลางแยกตัดถนนเย็นอากาศคุณสันติบอกว่ามีเก๋งชนกับ SUV กีดขวางกลางแยกเลยส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดดังกล่าวนะครับขอบคุณคุณสันติด้วยนะที่เพิ่มเติมมาให้มีทางด้านของข้อมูลหลังไมค์นะครับสภาพการจราจรบอกว่ารัชดาภิเษกบริเวณช่วงเทียมร่มมิตรตอนนี้ติดแล้วทางฝั่งห้วยขวางสุทธิสารรถเยอะขึ้นพิบูลสงครามเข้าแยกพิบูลสงครามเริ่มมีท้ายแล้วไปทางด้านของสะพานพระราม5ได้ช้าเหมือนกันพหลโยธินเป็นช่วงเกษตรที่จะไปรัชโยธินหนาแน่นเต็มพื้นที่ทั้ง2ด้านนะครับรัชดารามินทาฝั่งที่จะไปคู่ขนานสาย9ชะลอตัวรามินทาหนาแน่นแถววัชรพลมุ่งหน้ามาทางด้านของสวนสยามฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้รังสิตปทุมไปทางด้านของพหลโยธินเคลื่อนตัวได้ช้าและก็มีท้ายแถวสะสมรังสิตนครนายกช่วงคลอง2คลอง3ชะลอตัวกลับกันต้องผ่านพ้นคลอง2เข้ามาก่อนถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นพหลโยธินขาออกสะพานใหม่คปอชะลอตัวส่วนด้านของวิภาวดีรังสิต5แยกที่จะมุ่งหน้ามารัชวิภาบางเขนเคลื่อนตัวได้ช้าเชิงทางลงสะพานพระราม7ยังมีท้ายแถวเชิงทางลงจรัญสนิทวงศ์ยังเคลื่อนตัวได้ช้ามุ่งหน้าไปโรงพยาบาลยันฮีสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวช้าสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกต่อเนื่องประชาธิปกแยกบ้านแขกยังมีท้ายแถวสะสมอยู่สาทรเหนือใต้เห็นบอกว่าหนาแน่นสีลมแยกสารแดงแยกนาราลมถนนปั้นประมวลมุ่งหน้าใต้ทางด่วนยังเคลื่อนตัวได้ช้าและมีท้ายแถวสะสมครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พหลโยธินฝั่งขาเข้านะครับบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่74แถววังน้อยนะครับเห็นบอกว่ามีงานทำเกี่ยวกับเรื่องของไฟส่องสว่างซ่อมกันอยู่ท้ายแถวก็สั้นลงมาเรื่อยๆนะจาก6กิโลเศษก็เหลือ5กิโลล่าสุดตอนนี้เหลือไม่ถึง5กิโลละประมาณ4กิโลกว่าละนะเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะเปิดการจราจรได้หลัง 5:00 นนะฮะหลัง 17:00 นทำวันนี้วันเดียวนะปิด1ช่องทางหลักฝั่งขวาระยะทางประมาณ500เมตรนะฮะตอนนี้ก็ท้ายสั้นลงมาเรื่อยๆผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ระยะทางที่เขาปิดนี่ก็ประมาณ500เมตรอย่างที่บอก1ช่องทางหลักด้านขวาส่วนคู่ขนานเนี่ยมันก็มีแนวก่อสร้างเหมือนกันเป็นของเดิมอยู่แล้วก็เลยส่งผลให้การจราจรเนี่ยรถยังเยอะนะสำหรับในพื้นที่ฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้พระราม2เข้ามาทางด้านของต่างระดับนะครับก็มีการขุดทำท่อนะครับเมื่อสักครู่ที่หลายท่านให้ข้อมูลเป็นท่อระบายน้ำนะอยู่ในช่องทางหลักก็วิ่งได้แค่ประมาณเลนครึ่งอ่ะรถยังติดอยู่ก่อนหน้านี้ก็มีฝนเทลงมาด้วยนะครับที่หลายท่านฝากข้อมูลไว้หลังใหม่ก็ฝั่งขาเข้ายังกระทบเรื่องของการจราจรอยู่สำหรับด้านของพระราม2ฝั่งขาเข้านะครับช่องทางคู่ขนานหลายท่านบอกว่าใครที่ฟังจสรอยู่เลี่ยงไปใช้ช่องทางคู่ขนานน่าจะสะดวกกว่านะขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ช่วยกันแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้ใช้เส้นทางหลายๆท่านจะได้ทราบไปพร้อมๆกันด้วยฝนเริ่มซาแล้วนะบางท่านบอกว่าหยุดแล้วด้วยนะครับโซนของพระราม2คุณโจพัฒนาการฝั่งขาออกเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะติดเนื่องจากว่ามีผู้ปกครองมาจอดรอรับบุตรหลานกันเยอะเลยทางเข้าโรงเรียนไปถึงจะเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นขอบคุณคุณโจด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่เดี๋ยวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริษาวารสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: คิดถึงยัง
2: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
6: ้คิดถึงยัง
5: บอกก็ได้คิดถึง
6: โอ้ยไม่ได้ถาม
2: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
6: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
7: ฮะ
6: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
8: ทั้งที่เพื่อรถทั้งรอยเพื่อคุณ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
1: นายกรัฐมนตรีนำทัพ21บิ๊กคอร์ปอเรทระดับช็อปเมืองไทยบุกออสเตรเลียโชว์วิสัยทัศน์จีบ53บริษัทยักษ์ใหญ่ดึงเม็ดเงินลงทุน BOI กลางตัวเลข5ปีนักลงทุนออสซี่ลงทุนในไทยแล้วกว่า 3.3 หมื่นล้านบาทเยี่ยมผู้สำเร็จราชการรัฐนิวเซาท์เวลส์หารือความร่วมมือรอบด้านก่อนลงพื้นที่ชายชาวซิดนีย์พบชุมชนไทยหนุนยกระดับศูนย์กลางวัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียอนุทินเอกดิติยังไม่พอใจตัวเลข GDP แม้ไตรมาส2ขยายตัว 1.9% สูงกว่าคาดการแต่ถือว่ารัฐบาลมาถูกทางหลังอัดฉีดเงินกู้ 400 ล้านพยุงเศรษฐกิจด้วยไทยช่วยไทยพลัสเชื่อศักยภาพไทยดัน GDP โตได้ไกลกว่านี้รัฐมนตรียุติธรรมสั่งรื้อเกณฑ์อภัยโทษรับระเบียบมีช่องโหว่ปมปล่อยตัวเล่าตายืนยันเอาผิดย้อนหลังไม่ได้ปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเผยมหาไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนช่วยควบคุมดูสุขภาพจิตก่อนขายชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาหลังพรรคประชาชนเปิดหลักฐานเชื่อมโยงคดีหัวสว.กับภูมิใจไทยรัฐบาลอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้มท.เสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพระบบสื่อสารและการแจ้งเตือนภัยครม.ไฟเขียวตั้งฉันทานนท์วรรณเขจรนั่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่พร้อมคลอดกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจสมรสเท่าเทียมนฤพลหลานชายพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีได้เบอร์1ขอโอกาสสานต่องานทั้งหมดกองเชียร์กลุ่มพึ่งหลวงแห่ให้กำลังใจแน่นตำรวจสนธิกำลังฝ่ายปกครองกว่า100นายบุกทลายแฟลตดินแดงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงรวบเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านขบวนการทำบัตรชมพูเถื่อนย้ายเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านพบต่างด้าวกว่า 1,300 คนศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวคืออส.เข้มมีชัยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลราชวิถีและนางสาวทัศนัยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลตากสินส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมเป็น41รายรถโดยสารเสียหลักพลิกคว่ำตกข้างทางไฟลุกท่วมทั้งคันพื้นที่ตำบลหนองใหญ่อำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดสองสาวชาวลาวดับคู่บาดเจ็บอีก12อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุน้ำป่าซัดคอสะพานเบลลี่บ้านห้วยโป่งสุดปิดทางหลวงหมายเลข108แม่ฮ่องสอนขุนยวมเส้นทางหลักเชื่อมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมขาดรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่นครพนมกระทบพื้นที่เกษตร11อำเภอ69ตำบล444หมู่บ้านเกษตรกรเดือดร้อนกว่า 1.2 หมื่นรายคาดเสียหายกว่า 90,000 ไร่ส่วนใหญ่เป็นนาข้าวอำเภอศรีสงครามหนักสุดเกือบ 45,000 ไร่ ด้านอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-21 สิงหาคมโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานขณะที่กทม.ปริมณฑลก็ไม่รอดเจอฝนร้อยละ60ส่วนทะเลคลื่นลมแรงทั้งอันดามันและอ่าวไทยสูง2เมตรปิดท้ายกันที่สื่ออิสราเอลตีข่าว6แรงงานไทยเคราะห์ร้ายบาดเจ็บระเบิดเก่าตกค้างบึ้มกลางสวนเกษตรเมืองเมชูลาสาหัส2ราย
7: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
13: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจ
14: นำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
15: อัมพลฟู้ดเมื่อก่อนวิ่งรถจากโนนไปเมืองกาญอย่างน้อยก็ต้องเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวนี้แค่ไม่ถึงชั่วโมงก็เอาอยู่เพราะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่กาญจนบุรีเส้นทางที่เชื่อมโยงกรุงเทพและนนทบุรีถึงกาญจนบุรีรวมถึงจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันตกและภาคใต้สนับสนุนการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกให้ทุกการเดินทางของคุณสะดวกรวดเร็วปลอดภัยM81 เปิดใช้งานแบบเต็มรูปแบบแล้ววันนี้เช็คอัตราค่าผ่านทางหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1586กด81แล้วคุณจะพบว่ากาญจนบุรีก็แค่ปากซอย
16: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
17: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช
18: 1330อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จส.100โทร1137หรือดอกจัน1808
19: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามจสรกันต่อครับในช่วงเวลานี้ครับมีข้อมูลจากการประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.นะครับพิเศษฉลองวันสถาปนาการประปานครหลวง16สิงหาคมขนทัพของขวัญสุดปังมาให้แลกกันแบบจัดเต็มเลยครับการประปานครหลวงหรือว่ากปน.ชวนผู้ใช้น้ำเปลี่ยนมาทำธุรกรรมออนไลน์หรือสมัครบริการ MWA e-bill service ใบแจ้งค่าน้ำใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปMWA on mobile เพื่อสะสมคะแนน MWA point ไว้แลกของสมรภูมิสุดคุ้มเริ่มเปิดแลก17สิงหาคม2569ครับตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสินค้ามีจำนวนจำกัดครับโหลดแอป MWA on mobile แล้วเริ่มสะสมคะแนนรอไว้ได้เลยครับวันนี้ทั้ง iOS และ Android550คะแนนแลกโค้ดAmazon eVoucher ส่วนลด30บาท699คะแนนแลกโค้ด Top eVoucher ส่วนลด50บาท1299คะแนนแลกโค้ด Macro eVoucher ส่วนลด100บาท700คะแนนแลกรับที่รองแก้ววิสัยทัศน์กปน. 1,100 คะแนนแลกรับผ้าขนหนูสีฟ้าปัก MWA 1,200 คะแนนแลกรับกล่องข้าว Super Lock 1,400 คะแนนแลกรับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ12อ่อน 1,850 คะแนนแลกรับร่มพับพร้อมแคปซูลเก็บร่ม 5,500 คะแนนแลกรับหมอนรองคอมูจิคระสีเงื่อนไขเป็นไปตามที่กปน.กำหนดการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีขอบคุณข้อมูลจากการประปานครหลวงหรือว่าทางกปน.ด้วยนะครับก่อนหน้านี้บางขุนเทียนครับเขาบอกว่าการจราจรเคลื่อนตัวช้าหน้าสถานศึกษาบางขุนเทียนขาออกมุ่งหน้าไปพญามณฑาตุเห็นบอกว่ามีรถผู้ปกครองมารอรับบุตรหลานกันเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ก็ส่งผลการจราจรชะลอตัวคุณซันบอกว่ามีเศษยางทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์กม 9/300 เหนือถนนอนามัยงามเจริญเป็นฝั่งที่มาจากอนุสาวรีย์คุณกาลาที่จะมุ่งหน้าไปบางครุนะเขาบอกว่าช่องทางกลางแล้วก็ไหลทางซ้ายฝากระวังด้วยนะมีเศษยางรถบรรทุกขอบคุณคุณซันด้วยนะฮะรามกำแหงรับแจ้งว่าตัดกาญจนาตะวันออกที่จะมุ่งหน้าไปมิสทีนเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจุดนิ่งส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณพันพี่พันบอกว่ารัชดาภิเษกเป็นฝั่งขาออกช่วงแยกประชานุกูลมีอุบัติเหตุครับรถเก๋งชนกับรถกระบะกีดขวางช่องทางขวาเราประสานงานสนประชาชื่นรับทราบแล้วการจราจรชะลอตัวนะครับคุณชัยยาคุณกุ๊กไก่แจ้งมาจุดเดียวกันเลยก่อนลงอุโมงค์วงเวียนบางขุนกอง200เมตรราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาออกครับมีรถตู้ชนกับรถเก๋งกีดขวางช่องทางซ้ายอยู่ในช่องทางหลักนะฝั่งซ้ายฝนเพิ่งจะหยุดตกไปเราประสานงานสภ.บางกรวยนะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกับคุณชัยยาเลยคุณชัยยาสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับคุณชัยยาอยู่ราชพฤกษ์นะครับ
2: ใช่ครับพอดีเข้ามาถนนบางกรวยไปร้อยตรงตลาดเจ้าพระยาแล้วครับ
1: ครับก่อนหน้านี้ไปเจออุบัติเหตุมานะครับก่อนลงอุโมงค์เนาะ
2: ใช่ครับผม
1: ครับมีคนเจ็บมีใครเป็นอะไรไหมครับจุดนั้น
2: ตัวมองคร่าวๆไม่มีครับผมไม่มีเดียวไม่มีครับ
1: อ๋อเขาอยู่เลนไหนอะครับ
2: อยู่เลนซ้ายทางเดือดเลนซ้ายสุดครับ
1: ฝนยังตกอยู่ไหมครับก่อนหน้านี
2: ้ตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: อ๋อดูแล้วลักษณะชนกันแรงไหมฮะต้องเอารถมายกไปเลยไหม
2: รถเข็นไอ้รถกระตุ้นรถต้องใช้รถยกครับเพราะว่าข้างหน้ารู้สึกว่าจะตัง
1: ร
2: ถถึงมานานเลยครับ
1: โอ้เป็นรถตู้โดยสารหรือว่ารถตู้ส่วนบุคคลนะฮะ
2: กับคนคร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: แล้วไม่มีใครบาดเจ็บเป็นอะไรใช่ไหม
2: ใช่ครับดูแล้วไม่มีที่จะบาดเจ็บครับผม
1: ท้ายแถวยาวไหมตอนที่คุณชัยยาผ่านมาเนี่ยครับ
2: ก็ชะลอตัวตั้งแต่สะพานข้ามคลองมาแล้วคร
1: ับ ตั้งแต่มหาสวัสดิ์มาเลยเหรอ
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วฝั่งขาเข้าติดด้วยไหม
2: ฝั่งขาเข้าติดเหมือนกันคร
1: ับ อ๋อติดเหมือนกันเนาะวันนี้เน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับ
1: ฝนหยุดหรือยังฮะ
2: หยุดแล้วครับแต่พอเลยจากบทีมาครับลดโลกครับ
1: แ
2: ล้วที่มาติดจริงๆตรงหน้าตลาดสัพพยา
1: อ๋อโอเคตอนนี้ก็ถึงตลาดแล้วใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่บอก
2: ใช่คร
1: ับ ได้
2: ตลาดแล้วคร
1: ับ ขอบคุณมากเลยครับคุณชัยยา
2: ครับผม
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณชัยยานะซึ่งจุดนี้เราประสานงานสภ.บางกรวยเจ้าของพื้นที่รับทราบแล้วนะครับก่อนลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกอง200เมตรราชพฤกษ์ขาออกนะอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายมีรถตู้ชนกับรถเก๋งอยู่ฝากระวังด้วยนะครับคุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับถึงไหนแล้วครับเนี่ย
3: สวัสดีเพื่อนสมาชิกผู้น่ารักนะฮะ
1: ครับผม
3: ขณะนี้เนี่ยผมได้ขี่พายุทะลุฟ้านะฮะกำลังเนี่ยจะเข้าออฟฟิศแล้วฮะคุณเสมาครับ
1: ครับผม
3: ด้วยความรวดเร็วเลยนะฮะแหมจากสุพรรณบุรีเนี่ย
1: โอ้โหนะ
3: ไม่มีปัญหาเลยนะครับมาเรื่อยๆยาวๆเลยคุณเสมา
1: ครับผม
3: นะครับมาเข้าวงแหวนตะวันออกต่อเนื่องมาขึ้นทางด่วนจตุโชตนะครับคุณเสมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ
1: ครับ
3: ตรงแถววงแหวนตะวันออกก็ยังไม่มีฝนนะครับ
1: ครับ
3: ว่าฟ้ามืดนะครับ
1: ครับ
3: มาเริ่มเจอฝนก็คือขึ้นด่านจตุโชตมานะครับ
1: ครับ
3: แต่ว่าเหมือนจะตกไปแล้วคุณเสมา
1: คร
3: ับแต่ว่าถนนยังเปียกเลื่อนอยู่นะครับ
1: ครับผม
3: แล้วก็ขณะรายงานตอนนี้ก็มุ่งหน้าลงทางลงลาดพร้าวลงมาเรียบด่วนแล้วนะครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
3: ตรงแถบนี้นี่ยังมีฝนปล่อยๆฝนพรำๆอยู่ครับ
1: ครับ
3: ถนนก็ยังเปียกลื่นเปียกแฉะอยู่นะฝนหยุดไปแล้วแต่ยังพรำๆอยู่ครับคุณเสมาครับ
1: ครับผม
3: นะครับก็ฝนตกพรำๆเนี่ยก็ทำให้เราอมยิ้มนะฮะ
1: ทำไมฮะ
3: ถ้าฝนตกหยิมหยิมเนี่ยยายฉิมเนี่ยก็จะไปเก็บเห็ดนะครับผมเอ๊ะทำไมยายฉิมต้องเก็บเห็ดนะ
1: ไหวไหมเนี่ยพี่ต้อม
3: เข้าใจนะครับคุณเสมาครับ
1: พี่ต้อมคือบางทีเราอยู่คนเดียวนานๆเราขับรถเดินทางไกลๆทุกวันนี่มันพี่ต้อมยังโอเคใช่ป่ะ
3: วิผมเนี่ยโอเคตลอดเลยเพราะว่าผมมีจอสอร้อยเป็นเพื่อนร่วมทางนะส่วนฝั่งกลับกันนะคุณเสมาครับ
1: ครับครับ
3: ทางลงจตุโชตเนี่ยเริ่มจะมีท้ายแถวแล้วนะ
1: ครับผม
3: นี่ก็ติดเป็นปกติธุระเลยนะครับ
1: ครับผม
3: น่าจะประมาณ 400-500 เมตรได้แล้วคุณเสมา
1: น้ำท่วมขังมันไม่มีใช่ไหมเนี่ย
3: มันไม่มีมันเริ่มเย็นแล้วครับ
1: ตรง
3: ข้างล่างรถมันเยอะคุณเสมา
1: ครับครับ
3: แถวย่านนั้นก็หมู่บ้านก็เต็มไปหมดเลยนะครับถนนก็แคบด้วย
1: ครับผม
3: นะฮะก็ติดทุกวันนะครับช่วงเลิกงานจนถึงค่ำเลยนะคุณเสมาลงจตุโชตอ่ะ
1: ครับอ๋อนี่กลับบ้านดึกเลยเหรอฮะ
3: อุ้ยดึกสิครับผมเมื่อวานเนี่ยรถติดนะฮะฝนตกตอนเย็นครับ
1: อ๋อครับ
3: ทำให้ผมต้องกลับถึงบ้าน4:00เลยฮะคุณเสมาครับ
1: พี่รอใส่บาตรพระเลยฮะ
3: เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรครับ
1: ครับผม
3: ดูทางด่วนเนี่ยถ้าเพื่อนสมาชิกมาเนี่ยคือจตุโชตทางด่วนฉลองรัตน์เนี่ย
1: ครับ
3: ก ก็หนาแน่นไปปกติอยู่แล้วนะช่วงเย็นนะช่วงแถวต่างระดับพระรามเก้านะ
1: ครับ
3: ก็เลยทางลงเกษตรนวมินนะก็ถึงจะดีขึ้นนะครับ
1: ครับ
3: แล้วก็จะไปติดอีกทีก็นั่นแหละจะลงจตุโชตนั่นแหละนะครับ
1: ครับผมอ
3: ันนี้เป็นปกติของช่วงเย็นเลยนะครับผม
1: ครับ
3: ครับขณะรายงานตอนนี้ก็กำลังจะเข้าทาวินทาวแล้วนะฮะ
1: ใกล้ถึงแล้ว
3: ครับเพื่อนสมาชิกก็ไม่ต้องมาหานะครับผม
1: ครับผมครับผม
3: ว่าไม่อยู่ให้เจอนะครับในศรีวรานี่ก็รถหนาแน่นนะคุณเสมามาช่วงเย็นคนเลิกงานพอดี
1: ครับ
3: นะครับโรงเรียนบดินทร์เดชาก็เลิกแล้วด้วยนะครับผม
1: ครับผม
3: ก็ยังตามกันได้อยู่นะ
1: ครับ
3: ครับผม
1: ครับ
3: ก็ขอจบการรายงานไว้นะแถวชาวอินทาวนะฮะ
1: ได้ครับ
3: ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับพี่ต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนทนสวัสดีครับ
4: ครับผม
1: คุณมนทนอยู่ที่ไหนครับ
4: สายเอเชียขาออกกมที่3 11บวก800ครับแม่น้ำลพบุรีมาประมาณสัก 3-400 เมตรมันมีกิ่งไม้หักอยู่อ
1: ่
4: ะครับแล้วลงมาในช่องทางด่วนเลยเลนขวาสุดอ
1: ่ะอ๋อช่องทางหลักเลยนะเลนขวา
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นต้นใหญ่ไหมอ่ะต้นอะไรอ่ะคุณมนทน
4: ไม่แน่ใจเพราะว่ามันเป็นไม้ที่เขาปลูกไว้เกาะกลางอ
1: ่
4: ะ
1: อันนี้ขาออกใช่ไหม
4: ใช่ๆคร
1: ับ ขาออกเนาะโอเคเดี๋ยวเราแจ้งให้แล้วรถผ่านได้ยังไงบ้างอะตอนเนี้ย
4: หลบไปเลนกลางกับเลนซ้ายเลย
1: มา2เลนซ้ายเน
4: าะใช่ๆครับพอข้ามสะพานมาข้ามแม่น้ำมาก็มองเห็นแล้วรถเริ่มหลบเลยทีแรกนึกว่ามีอุบัติเหตุแต่ไม่ได้เป็นกิ่งไม้เพราะช่วงนั้นฝนยังไม่ตกก็เลยไม่นิดเดียวตอนนี้โอ้ยังหนักเลย
1: เหรอลมแรงเหรออ
4: ่าใช่ครับใช่
1: ลมแรงฝนตกลมแรงอ๋อแล้วตอนนี้มันซาหรือยังอ่ะ
4: โอ้มันเพิ่งเริ่มตกอ่ะเพราะว่า
1: เริ่มตก
4: เขตยุทธยาไม่มีฝนนะครับ
1: เอ้าเหรอครับแล้วพอมาเจอลพบุรีเนี่ยเหรออ
4: ่าครับมันไม่มีฝนเมื่อกี้ผมมาจากเส้นกาญจนามาจากบางนาม าตกแถวๆก่อนถึงทางไอ้คลองหลวงอ่ะแล้วตอนนี้มันก็ล่งเลยเหม
1: ือ
4: นไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: อ
4: ่ะพอเลยยุทธยามาพอเข้าเขตบางปะหันเนี่ยโอ้โหแบบมืดตึ๊บเลย
1: อ๋อ
4: ตอนนี้ยังหนักเลยครับเข้าจะเข้าเขตอ่างทองเลยครับยังหนักเลย
1: ไอ้จุดที่บอกต้นไม้ล้มเนี่ยมันอยู่ในจังหวัดอะไรครับพี่
4: ของยุทธยาเนี่ยครับก่อนถึงบางปะหันนะครับ
1: ก่อนถึงบางปะหันใช่ไหม
4: ใช่
1: เยอะไหม
4: ก่อนถึงตั้งระดับบางปะหันสักประมาณเกือบกิโลอ่ะ
1: เกือบหนึ่งกมเน
4: า
1: ะ
4: มันที่สังเกตคือสะพานข้ามแม่น้ำลพบุรี
1: เป็นต้นไม้แบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยเหรออ
4: ่ามันจะเป็นกิ่งก็พอประมาณอยู่ครับ
1: อ๋อโอเค
4: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าฝนตกตรงนั้นน่าจะณเวลานี้น่าจะตกแล้วล่ะเดี๋ยวรถมาด้วยความเร็วแล้วมาเบรกกิ่งไม้กันผมว่าเนี่ยน่าจะได้ชนท้ายกันแน
1: ่โอเคอยู่ในส่วนของพระนครศรีอยุธยาเนาะตรงนี้เน
4: า
1: ะ
4: ใช่บางปะหัน
1: ได้แล้วแจ้งให้
4: ในท้องที่ของบางปะหันเลย
1: บางปะหันเนาะโอเค
4: ใช
1: ่แล้วฝั่งขาเข้าไม่ติดหรอเกี่ยวไหมโดนไหม
4: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
4: มันเหมือนเป็นกิ่งมันฉีกลงมา
1: อ๋อคือไม่ได้ล้มมาทั้งต้นเหมือนเป็นกิ่งมันหักอะไรอย่างงี้ฮะโอเค
4: กิ่งมันฉีกลงมาแต่รถมันก็หลบกันน่ะ
1: อ้าวแล้วตอนนี้ลมยังแรงอยู่ไหมอ่ะ
4: ตอนนี้แรงอยู่ครับ
1: แรงอยู่ด้วย
4: มีฝนนะผมจะเข้าเขตอ่างทองแล้วแต่นี้ก็ฝนแบบยังหนักเลยยังหนักเลยเพราะว่าถ้าไม่รีบแก้ไขผมว่าเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุแน่เพราะฝนมันเริ่มไปทางนู้นอ
1: ่
4: ะ
1: แล้วทัศนวิสัยในการมองเห็นดีไม่ดียังไงบ้างครับเป็นยังไงบ้าง
4: ตอนนี้ไม่ดีเลย
1: ไม่ดีเลยใช่ไหมอ๋อได้
4: ใช้ความเร็วแล้ว60-70ได้ตอนน
1: ี้โอเคเดี๋ยวยังไงรีบแจ้งให้เลยครับขอบคุณมากเลยคุณมนทน
4: ได้ครับ
1: ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อ่ะผมเจอแล้วจุดนี้ชะลอตัวกันท้ายประมาณ200เมตรได้นะหลักกิโลเมตรที่31บวก800ก่อนถึงตั้งระดับบางปะหันเกือบเกือบกิโลนะสายเอเชียฝั่งขาออกหรือว่าทางหลวงหมายเลข32เมื่อสักครู่ที่คุณมนทนพูดถึงนะคือลักษณะมันเป็นต้นไม้ใหญ่แต่ว่าตัวกิ่งตัวก้านมันมันฉีกลงมานะแล้วมันก็ล้มกีดขวางไปนะครับด้านขวาช่องทางหลักตอนนี้ก็เท่ากับว่าวิ่งได้2เลนซ้ายฝนยังลงหนักอยู่นะทัศนวิสัยในพื้นที่ไม่ดีเลยนะฮะแล้วก็ลมแรงด้วยนะเป็นสายเชียร์ทางหลวงหมายเลข32ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่31บวก800หรือว่าก่อนถึงตั้งระดับบางปะหันประมาณ1กิโลเมตรยังไงเดี๋ยวเร่งประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ท้ายแถวสะสมแล้วนะครับประมาณสัก200เมตรนะสำหรับจุดดังกล่าวเป็นขาออกมีสอบถามมานะครับคุณกรบอกว่าขอทราบสถานการณ์ถนนราชวิถีติดนานมากเลยเดี๋ยวไปตรวจสอบให้คุณ AA บอกว่าหทัยล่าซอย1น้ำรอระบายเกือบครึ่งล้อรถแล้วขอบคุณคุณ AA ด้วยนะครับคุณต้นรักแล้วก็คุณ 3M นะที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้รัฐวิถีการจราจรค่อนข้างที่จะหนาแน่นแล้วก็สะสมตรงตึกชัยการเรือนสังฮีใกล้เคียงกันก็จะมีตึกชัยต่อเนื่องเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็ทางฝั่งของสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนขาเข้ายังชะลอตัวกันอยู่นะครับรวมไปถึงถนนขาวสุโขทัยสามเสนนะครับก็ยังชะลอตัววัชิระอย่างเงี้ยก็ยังมีปริมาณรถสะสมกันอยู่นครราชสีมาใกล้เคียงกันก็ได้ช้าเหมือนกันนะส่วนทางฝั่งของบางกระบือทางฝั่งของเกียรติกายปริมาณรถยังเยอะนะฮะประชาราษฎร์1บางโพโค้งวัดไส้ทองยังหนาแน่นอยู่ด้านของถนนทหารฝั่งที่จะไปปฏิพัฒน์เนี่ยเคลื่อนตัวได้นะท้ายเขาจะสั้นกว่าแต่ฝั่งที่จะมุ่งได้แยกเกียรติกายเนี่ยดูท้ายเขาจะยาวกว่านะแล้วก็ด้านบนสะพานพระราม7ต่อเนื่องไปวงสว่างยังติดอยู่แล้วก็มีท้ายแถวสะสมนะครับส่วนฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้นประชานุกูลถ้าจะให้ดีเลยต้องผ่านพ้นวงสว่างจะสั้นกว่าแต่ฝั่งที่จะมุ่งได้แยกเกียรติกายเนี่ยดูท้ายเขาจะยาวกว่านะแล้วก็ด้านบนสะพานพระราม7ต่อเนื่องไปวงสว่างยังติดอยู่แล้วก็มีท้ายแถวสะสมนะครับส่วนฝั่งกลับกันต้องผ่านพ้น

ประชาชื่นตัดสมัคคีนะครับมุ่งหน้าไปแยกคลองประปาก็ชะลอตัวเหมือนกันแจ้งวัฒนะใต้ด่วนมุ่งหน้ามาหลัก4นะครับหน้าศูนย์ราชการก็ลดเยอะทั้ง2ด้านรามอินทราหน้าห้างมาลาดปากเขาชะลอตัวกลับกันมายาลาบทายสั้นอยู่วัชรพลเรียบด่วนกม8ก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดแน่นอีกทีก็แถวแยกโรงพยาบาลนพรัตน์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของเศรษฐบุตรบำเพ็ญบางชันออกไปทางมินบุรีสุวินทวงศ์เคลื่อนตัวได้ช้านะแล้วก็มีท้ายสะสมแล้วเสรีไทยวันนี้ลดเยอะนะครับมุ่งหน้ามาสวนสยามทางด้านของแยกนิด้าก็ยังได้ช้าอยู่นะครับด้านของศรีบุรพาก่อนหน้านี้หลายท่านแจ้งมาบอกว่าวันนี้ลดค่อนข้างมากแล้วก็ยังเคลื่อนตัวช้าในพื้นที่เช่นกันคุณเก่งบอกว่าสภาพอากาศตอนนี้แจ่มใสแล้วแต่ว่าการจราจรยังติดเหมือนเดิมขอบคุณคุณเก่งด้วยคุณ 3M อยู่ทางด่วนดาวคะนองมาท่าเรือแถวเซ็นทรัลไปดาวคะนองมีท้ายสะสมเชิงสะพานพระราม9เลยขอบคุณคุณ 3M ด้วยพี่วันบางรักบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าโล่งๆชะลอตัวแยกสาทรสุรศักดิ์ยังมีฝนเป็นละอองขอบคุณพี่วันบางรักด้วยนะครับทุกท่านที่ร่วมส่งต่อข้อมูลสภาพการจราจรเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะครับขอบคุณครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณชยานิดด้วยนะครับมาทักทายกันในรอบช่วงเย็นนะฮะคุณชยานิดนะครับมีเพิ่มเติมมาหลังไมค์เมื่อสักครู่นะครับราชพฤกษ์จากผู้ใช้เส้นทางเขาบอกว่าเป็นฝั่งขาเข้ามีอุบัติเหตุช่วงลงวุฒากาศเป็นรถตู้กับรถเก๋งชนกันนะเราประสานงานท้องที่สนตลาดพูนะเขาบอกว่าอยู่เลนขวานะผู้ใช้เส้นทางนะครับไม่ได้แจ้งชื่อนะเป็นถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าทางลงวุฒากาศรถตู้กับรถเก๋งชนกันอยู่ในช่องทางด้านขวาประสานงานพื้นที่ให้แล้วการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวช้าทั้งสองฝั่งเลยเคลื่อนตัวช้าทั้งไปและกลับเลยกรณีของคุณมนทนนี่เราประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะฮะที่บอกว่าเป็นกิ่งไม้มันหักลงมาสายเอเชียหรือว่าทางหลวงหมายเลข32เป็นฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่31+800นะครับก่อนถึงตั้งระดับปังประหันประมาณเกือบกิโลอยู่ในช่องทางขวานะวิ่งได้2เลนซ้ายฝากระวังด้วยนะครับทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเลยบริเวณจุดดังกล่าวเมื่อสักครู่คุณป้อมจอมทองนะครับที่เพิ่มเติมด้านบนสายทางพิเศษให้บอกว่าฝนเริ่มหยุดแล้วใช้ทางพิเศษฉลองรัฐเข้ามาก็บอกว่ายังเคลื่อนตัวได้กลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมข้อมูลด้านบนสายทางพิเศษกันต่อเนื่องเลยกับคุณวิชากรเศรษฐกิจเจ้าหน้าที่บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครับคุณวิชากรครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมาและผู้ฟังจอสอยกันคร
1: ับตอนนี้สภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
2: ครับผมมาเริ่มที่สายเฉลิมนครนะครับดินแดงมุ่งหน้าเข้าตลาดท่าเรือตอนนี้รถมากเป็นช่วงบริเวณหลังด่านแดงนะครับขึ้นไปเล็กน้อยอยู่ใต้ต่างระมัดระวังครับปริมาณรถมากครับเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงอันดงครับผ่านพ้นทางลงอันดงมุ่งหน้าออกบางนาก็เคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านกลับกันครับจำลองข้ามบรรทางด่านบางนาแล้วรถมากเป็นช่วงบริเวณลาบ062ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับส่วนรถทางตรงมุ่งหน้าออกดินแดงชะลอยครับช่วงบริเวณเหนือถนนพระราม4ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณโค้งบางกอกพาเลทครับปริมาณรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นโค้งบางกอกพาเลทแล้วเคลื่อนตัวได้ดีจนออกดินแดงครับทางด้านนครนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือตอนนี้ชะลอตั้งแต่ช่วงบริเวณเนินสาธุประดิษฐ์ครับแถวหน้าเซ็นทรัลครับผมต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับท่าเรือครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับจิตติ้งครับทางน้ำฝั่งกับกันครับชะลออยู่ช่วงบริเวณลาดพระราม3ครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางออกพระราม2ครับรถมากเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องครับทางด้านแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าประชาชื่นตอนนี้หน้าด่านประชาชื่นปริมาณรถมากครับสะสมเล็กน้อยครับผมผ่านพ้นด่านประชาชื่นแล้วชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นบางซื่อครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับทางด้านฝั่งกับกันครับรถมากเป็นในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงกระแพงเพชรครับผ่านพ้นลงกระแพงเพชรแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณเหนือถนนรัชดาต่อเนื่องถึงบริเวณทางลงแครายครับผ่านพ้นทางลงแครายมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับทางด้านฝั่งบางโคเข้าต่างระดับพญาไทตอนนี้รถมากเป็นในช่วงบริเวณทางขึ้นหัวลำโพงครับต่อเนื่องถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดครับฝั่งกับการรถมากในช่วงบริเวณเหนือรอพอรามาครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงสีลมครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านพ้นทางลงสีลมแล้วเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยครับชะลออีกครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นถนนจันทร์ครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับบางโคครับทางด้านฝั่งศรีนครินทร์มุ่งหน้า

0: ้าอโศกรถมากอยู่ช่วงบริเวณเหนือรพ.ปิยเวสครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับฝั่งกลับกันรถมากแต่ในช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณเหนือคอนเทนแสบครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าสัตว์จุดครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับ
1: ครับ
0: มาทางด้านฝั่งฉลองรัฐอาจลงมุ่งหน้าจตุโชตตอนนี้รถมากอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นพัฒนาการครับต่อเนื่องจนถึงบริเวณทางลงโยธินพัฒนาครับรถมากเคลื่อนตัวได้ต่อเนื่องครับผ่านพ้นจุดดังกล่าวมุ่งหน้าออกจตุโชตตอนนี้ท้ายแถวสะสมประมาณ2กิโลเมตรครับชาวจตุโชตรถมากเคลื่อนไปได้ช้าฝั่งกลับกันเข้าอาจลงก็ยังคล่องตัวทางด้านฝั่งบูรพาวิถีขาออกชลบุรีตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับฝั่งกับการจากชลบุรีเข้าบางนารถมากอยู่ช่วงเลนเหนือบางสอทงครับต่อเนื่องกันถึงบริเวณสุวรรณภูมิครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าครับผ่านมุสุวรรณภูมิแล้วจะลอยครั้งช่วงบริเวณแถวๆบางพีครับต่อเนื่องกันถึงดันวงแหวนผ่านพ้นวงแหวนมุ่งหน้าเข้าบางนาก็ยังเคลื่อนตัวได้ครับ
1: ครับ
0: ทางด้านสายกาญจนาพิเศษบางแก้วมุ่งหน้าออกบางขุนเทียนรถมากอยู่ช่วงบริเวณตั้งแต่ทางลงเทพรักษ์ครับผ่านพ้นทางลงเทพรักษ์แล้วเคลื่อนตัวได้ครับลงบางเมืองสะสมเล็กน้อยครับแล้วก็มาจอดครั้งช่วงบริเวณทางขึ้นปากน้ำต่อเนื่องกันถึงบริเวณสะพานกาญจนาครับ
1: ครับ
0: รถมากเคลื่อนตัวต่างกันได้มุ่งหน้าออกบางขุนเทียนตอนนี้ชะลอหน้าด่านเล็กน้อยครับฝั่งกับกันรถมากอยู่ช่วงบริเวณแถวกม2ของสาย37ครับต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณทางลงปากน้ำครับรถมากเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นทางลงปากน้ำมุ่งหน้าออกบางแก้วก็ยังใช้การได้ดีครับส่วนสายทางพิเศษอุดรลัทยาแล้วก็ประจิมลัทยายังเคลื่อนตัวได้ดีทั้งสองฝั่งครับคุณเสมาครับ
1: ครับ
0: การทางพิเศษขอประชารัมมันเพิ่มเติมครับพบเห็นรถจอดเสียสิ่งของตกหล่นรถอุบัติเหตุบนทางสามารถโทรแจ้ง153หรือจอสอร้อยตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับคุณวิชากร
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
3: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
4: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาเซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาเซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาเซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาเซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @MEAEI
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม

0: โอ้ยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เดี๋ยวทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้สวัสดีคุณเก่งแล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยนะครับการจราจรสะพานข้ามแยกรัชโยธินที่จะมุ่งหน้าไปสะพานพระราม7นะรัชดาภิเษกก็บอกว่าท้ายแถวยาวเลยนะโอ้นะครับท้ายแถวยาวเลยขอบคุณคุณเก่งด้วยแล้วก็สวัสดีทักทายพี่เหมียวด้วยนะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจพี่เหมียวด้วยนะบอกว่ายังคงติดตามจสร้อยอยู่นะครับด้านของในเมืองตอนนี้หนาแน่นแล้วก็ติดขัดหลายเส้นทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นสุขุมวิทอโศกนะครับพร้อมพงษ์พระขนงออกนะครับเพลินจิตชิดลมพระราม1พญาไทเพชรบุรีนะครับราชเทวีประตูน้ำอโศกเพชรเพชรอุทัยอโศกมนตรีไปกับแยกพระราม9ดินแดงแล้วก็พระราม9เข้าออกอสมทผังเมืองทางฝั่งพหลโยธินอารีสนามเป้าสะพานควายบำรุงเมืองกษัตริย์ศึกนะฮะพระราม1พญาไทอังรีดูนังนะครับไปเฉลิมเผ่าไปพระราม4นะก็ยังได้ชาแล้วก็4พระยาทางฝั่งสีลมเข้าออกช่วงสารแดกสาทรเหนือใต้นราธิวาสไปกลับแยกนรินทรแยกนราลมราชดำริที่จะมุ่งหน้าตัดสารสินสารสินที่จะมุ่งหน้าวิทยุทางฝั่งของด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินขาออกนะรับแจ้งว่าชะลอตัวต่อเนื่องพลนิมิตกรุงธนบุรีไปทางด้านของราชพฤกษ์วุฒากาศเขาบอกว่าติดเลยนะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้คุณผู้ชงสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่ที่ไหนครับคุณผู้ชง
1: อยู่บนสะพานข้ามแยกพญาไทยฮะถนนศรีอยุธยา
0: อ๋อเป็นยังไงบ้างครับ
1: หน้าแยกพระราม6ฮะ
0: ติดไหมครับเนี่ย
1: มีรถจอดเสียอยู่บนสะพานขึ้นจากบนสะพานมาประมาณสัก150เมตรนะฮะ
0: อ๋อเขาอยู่เลนไหนครับเป็นรถอะไรครับ
1: อยู่เลนซ้ายครับผม
0: เลนซ้ายเป็นรถอะไรครับพี่ผู้ชม
1: รถเก๋งสีดำครับผมอ๋อ
0: แล้วรถติดไหมครับเนี่ย
1: ติดครับผม
0: หรอ
1: ต้องขยับ
0: แล้วเลยตรงนี้ไปยังติดอยู่ไหมครับเนี่ย
1: ติดอยู่ไงครับทั้งขาเข้าขาออกติดหมดเลย
0: รอเห็นเขาบอกว่ารถเยอะเลยเหรอเต็มพื้นที่เลยเหรอครับ
1: ใช่ครับผมสองฝั่งเลย
0: โอ้โหแล้วยังมีฝนอยู่ไหมฮะเนี่ย
1: ฝนหยุดแล้วครับผม
0: หยุดแล้วเนาะแต่รถติดอย่างเดียวเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: เดี๋ยวกรณีรถเสียเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับ
1: ก็มีมอเตอร์ไซค์เขาให้ความช่วยเหลืออยู่ฮะ
0: อ้าวเหรอเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นใครฮะ
1: เป็นพลเมืองดีนี่แหละฮะ
0: อ๋อ
1: ผมว่าน่าจะความร้อนขึ้นนะเห็นควันขึ้นมาจากตัวหม้อน้ำนะฮะ
0: อ๋อครับอ้าวเดี๋ยวยังไงลองประสานงานให้อีกทีนึงสำหรับจุดนี
1: ้
0: ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมที่แจ้งมา
1: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่ถนนศรีอยุธยานะครับกลางสะพานข้ามแยกพญาไทขาออกมีรถเก๋งจอดเสียอยู่เลนซ้ายเขาบอกว่าปกติรถก็ติดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ติดหนักกว่าเดิมอีกแต่ว่ามีพลเมืองดีขับรถจักรยานยนต์ขึ้นมาช่วยเหลืออยู่นะครับการจราจรนี่เต็มพื้นที่เลยนะทั้งสองฝั่งเลยคุณซันทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์รถติดมากไม่ขยับเลยเขาบอกว่าเลยทางลงสุขสวัสดิ์มาจะไปวงแหวนอุตสาหกรรมนะฮะแล้วก็มาตัดเข้าบางพลีสุขสวัสดิ์อีกทีการจราจรน่าจะดีกว่าเยอะนะฮะนี่ก็แนะนำมาด้วยส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะคุณนฤพลก่อนหน้านี้นะครับเห็นบอกว่ากม36บวก500ส่วนพระราม2ขาออกเนี่ยคือไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรนะเขาบอกว่าเห็นผู้ชายนอนอยู่ช่องทางหลักฝั่งขวาไม่รู้ว่าถูกรถอะไรชนนะครับระหว่างที่แจ้งเนี่ยก็เห็นมีรถเจ้าหน้าที่พยาบาลเนี่ยผ่านมาพอดีแล้วก็มีการจอดลงมาแวะให้ความช่วยเหลือกันไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างนะอยากให้จสรช่วยตรวจสอบหน่อยนะฮะเพราะว่ารถจุดนี้เนี่ยใช้ความเร็วกันมารถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่แล้วก็ไปเห็นผู้ชายคนเนี้ยบาดเจ็บนอนอยู่ช่องทางหลักฝั่งขวานะเราก็เลยสอบถามไปทางมูลนิธิศรีสมุทรต้องขอบคุณทางมูลนิธิศรีสมุทรด้วยนะครับเขาบอกว่ารับแจ้งว่าเป็นเหตุชายเมาสุราแล้วไปนอนอยู่บนถนนนะคือทางรถกู้ชีพที่ไปเนี่ยไม่ได้ไปปฐมพยาบาลนะเพราะว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บคือไปช่วยเอาเขาเนี่ยออกมาจากจุดนั้นเพราะมันอันตรายนะต่อตัวเขาเองด้วยต่อเพื่อนร่วมทางด้วยนะฮะตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปนำตัวชายสรุปว่าเขาเมาครับเขาเมาฮะก็เลยไปพาตัวออกมาแล้วนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิศรีสมุทรด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางคุณนฤพลด้วยนะตอนแรกก็นึกว่าเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่านะเขาก็เป็นห่วงก็เลยแจ้งมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเมาครับแล้วก็ไปนอนอยู่กลางถนนอยู่ช่องทางหลักด้านขวานะตอนนี้ก็พาตัวออกมาแล้วนะครับการจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้นะแถวนู้นไม่ค่อยติดนะแถวท่าจีนแถวบ้านแพ้วเนี่ยกม36บวก500อ่ะใช้ได้ก็จะมีปัญหาตรงที่ขุดท่อกันนี่แหละที่รับแจ้งเข้ามาว่าแถวสมแดำก่อนถึงพระราม2ซอย100ที่จะมุ่งหน้ามาสมแดำมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2เนี่ยนะฮะที่บอกว่ามีการทำงานขุดท่อระบายน้ำ1ช่องทางหลักฝั่งซ้ายเนี่ยก็เขาแนะนำว่าวิ่งคู่ขนานนะจะสะดวกกว่าสำหรับพระราม2ฝั่งขาเข้ามานะครับส่วนฝั่งกลับกันขาออกไม่ติดทั้งช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับกาญจนาตะวันตกตั้งแต่เพชรเกษมที่จะมุ่งหน้ามาบางโคลัดตัดกระปะพึกต่อเนื่องมาเอกชัยมุ่งหน้ามาหมู่บ้านดีเคข้ามทางรถไฟยังหนาแน่นอยู่นะครับแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้าส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยใช้ได้นะครับตั้งแต่บริเวณช่วงต่างระดับพระราม2ที่จะมุ่งหน้าไปเพชรเกษมต่อเนื่องไปฉิมพลีบรมไม่ติดนะราชพฤกษ์วันนี้ค่อนข้างยาวนะปกติเลี่ยงกาญจนามาราชพฤกษ์วันนี้สงสัยต้องเลี่ยงราชพฤกษ์ไปกาญจนาแต่ว่าเขาสลับกันติดราชพฤกษ์เนี่ยท้ายจะอยู่ประมาณแถวพานกสาย4ไปทางด้านของอุโมงค์วงเวียนบางขุนกองนะส่วนกาญจนาเนี่ยท้ายเขาจะอยู่ประมาณสวนผักมาบางคูเวียงแต่ว่าจุดนี้เขาติดไม่เยอะนะถ้าเทียบกันกาญจนาดีกว่าราชพฤกษ์อีกแต่ว่ากาญจนาเขาจะมาติดอีกทีก็คือตรงต่างระดับบางใหญ่ซึ่งจุดนี้ราชพฤกษ์เขาไม่ติดนะก็ลองเลี่ยงดูแล้วกันนะครับอาจจะวิ่งกาญจนามาก่อนนะครับเพราะว่าจะเลี่ยงราชพฤกษ์ที่ติดแล้วก็ค่อยมาตัดตรงบางคูเวียงตรงนครอินทร์แล้วก็วิ่งตรงไปถึงวงเวียนนะครับบางขุนกองแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปราชพฤกษ์ขาออกจะได้ไม่ต้องไปติดตรงกาญจนาบางใหญ่เพราะว่าราชพฤกษ์เนี่ยถ้าผ่านพ้นอุโมงค์หรือว่าวงเวียนไปเนี่ยเขาไม่ติดแล้วนะด้านหน้าเขาใช้การได้ดีเลยเขาไม่มีปัญหาการจราจรละส่วนในเมืองรับแจ้งว่ายังหนาแน่นหลายเส้นทางนะไม่ว่าจะเป็นรัชดาพิบูลสงครามห้าแยกลาดพร้าวเกษตรขาออกนะครับไปเลียบด่วนกำมะวานเข้าออกติวานนท์แยกแครายรัตนาธิเบศแจ้งวัฒนะสามัคคีใต้ด่วนนะครับแล้วก็สามเสนลาดวิถีนะที่รับแจ้งว่ารถแน่นๆนะพระราม1เพลินจิตชิดลมสุขุมวิทอโศกมนตรีเพชรบุรีจตุรทิศศรีอยุธยาราชปารภราชดำรินะครับโดยเฉพาะฝั่งที่จะไปสารสินต่อเนื่องไปทางด้านของสารแดงยังเต็มพื้นที่อยู่สาทรเหนือสาทรใต้ล่าสุดนี่ทายขึ้นมาสะพานตากสินแล้วนะฮะที่จะไปถนนกรุงธนบุรีเนี่ยทายยาวเลยนะท่านร้อยตำรวจเอกสารสิทธิ์บุญธรรมท่านรองสารวัตรจราจรสนประเวศท่านรองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ท่านรองสารวัตรตอนนี้การจราจรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ
2: มีอย่างบรรยากาศนี่หนักเลย
1: โอ้หนักเลยเหรอครับ
2: หนักครับทางพนักงานครับออกพนักงานขาเข้าสินนครินทร์เข้าออกหนักเลยครับฝนตก
1: เอาฝนตก
2: เตรียมเลิกเลยครับ
1: ครับผม
2: เตรียม
1: พ
2: อดีตอนนี
1: ้ครับ
2: ตอนนี้พยายามจะแก้ไขพระอาจารย์เขาบอกให้ก่อนครับ
1: ครับผมรถเยอะเลยครับสะสมเต็มพื้นที่ตั้งแต่กี่โมงแล้วถ้าลองสาวัดในพื้นที่เราเนี่ยครับ
2: ถ้าจะเลิกเรียนนะครับ
1: สามโมงครึ่ง
2: สี่โมงครับฝนตกด้วยช่วงนั้นแหละแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วแต่ถนนยังเปียกอยู
1: ่
2: คร
1: ับ ครับผมมีรับแจ้งอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียไหมครับในพื้นที
2: ่ไม่มีครับไม่มี
1: ไม่มีเน
2: าะไม่มีน้ำท่วมด้วย
1: อ๋อแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วใช่ไหมฮะ
2: หยุดแล้วครับแต่ถนนยังเปียกลื่นอยู่ครับ
1: อันนี้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกสักประมาณกี่นาทีหรือว่าต้องเผื่อเวลายังไงบ้างครับท่านรองในพื้นที
2: ่ของผมยังไงมันก็หมดทุ่มหนึ่งครับประมาณทุ่มหนึ่ง
1: ประมาณทุ่มหนึ่ง
2: ทุกอย่างจบครับ
1: อ๋อครับครับ
2: คือตอนนี้มันพื้นถนนเริ่มแห้งฝนก็ไม่ตกแล้วตอนผมจะพยายามดึงเขาออกก่อนกลัวกระทบด้านในเขาครับ
1: ครับก็เร่งระบายเต็มที่เนาะสำหรับในพื้นที
2: ่ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับท่านรองเอาใจช่วยด้วยนะฮะ
2: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณท่านร้อยตำรวจเอกสรสิทธิ์บุญธรรมนะครับท่านรองสารวัตรจราจรสน.ประเวศนะก่อนหน้านี้ในพื้นที่มีฝนตกลงมาแล้วก็ประกอบกับโรงเรียนเลิกพอดีในช่วงเย็น 3:30 4:00 แล้ววันนี้ฝนเข้ามาได้เวลาพอดีเลยนะเข้ามาช่วงโรงเรียนเลิกงานพอดีเลย 3:30 4:00 แล้วตกลงมาหนักเลยหลายพื้นที่เลยการจราจรก็เลยส่งผลกระทบนะฮะก็หนาแน่นในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในกรุงเทพชั้นในเนี่ยยังแกะกันไม่ออกนะสำหรับสภาพการจราจรเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้เนี่ยขาออกนี่เรียกได้ว่าแทบจะทุกสะพานเลยนะก็จะมีวงแหวนอุตสาหกรรมที่พอยังใช้การได้นะครับแล้วก็การจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์อันนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปพระราม2นะแต่ฝั่งจากบางครูฝั่งจากบางขุนเทียนที่จะมาเนี่ยไม่ดีนะที่จะขึ้นสะพานมาเนี่ยนะถ้าเป็นฝั่งที่จะไปบางแก้วเนี่ยฝั่งนี้ไม่ดีนะครับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพอ่ะขาออกแน่นๆเลยสะพานตากสินนี่ท้ายมาแล้วนะล่าสุดท้ายมาสะพานตากสินแล้วนะฝั่งขาออกไปกรุงธนบุรีอ่ะสาทรใต้สาทรเหนือไม่ดีเลยสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าก็ยังมีท้ายอยู่นะครับก่อนถึงกลางสะพานสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานไม่ได้ใช้ได้นะอิสรภาพใหม่ใช้ได้นะลาดย่าชะลอตัวไปวงเวียนใหญ่นะครับถ้าเทียบกับสะพานตากสินแล้ววันนี้โอ้โหดูสะพานพระปกเกล้านี่ดีกว่าเยอะเลยนะครับดีกว่าสะพานตากสินเยอะเลยแล้วก็สะพานปิ่นเกล้าสะพานปิ่นเกล้าจริงๆขาออกบนสะพานเนี่ยเขาไม่ติดนะแต่เขาจะแน่นทางส่วนราชดำเนินกลางเนี่ยแหละที่มาจากผ่านฟ้ามาจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาจากคอกวัวเนี่ยอันนี้เขาแน่นอยู่นะฮะฝั่งกลับกันก็รถเยอะเชิงทางลงนะครับสะพานพระราม8ใช้ได้แต่ว่าก่อนถึงจปล.จะติดแต่พอผ่านพ้นจุดนี้มาในส่วนของวิสุทธิกษัตริย์ขึ้นพระราม8อ่ะไม่ติดสะพานสังฮีก็เหมือนกันลักษณะเหมือนสะพานพระราม8คือบนสะพานนะเขาไม่ติดแต่เขาจะติดทางฝั่งถนนลาดวิถีอ่ะนะที่มาจากตึกชัยมาจากการเรือมาจากสังฮีอันนี้รถเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ฝั่งถนนสิรินธรก็ไม่ติดนะยังเคลื่อนตัวได้สะพานพระราม7อ่ะดีขึ้นสะพานพระราม7เมื่อช่วงเย็นจะมีปัญหาไปวงสว่างแต่ว่าตอนนี้หมดปัญหาแล้วก็เชิงทางลงมาจรัญตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับสะพานพระราม5ใช้ได้นะ2ฝั่งไม่มีปัญหาสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรใช้ได้นะราชพฤกษ์นนท์ก็ถือว่าใช้การได้นะสะพานพระนั่ง9ตัวเก่าตัวใหม่นะไม่ติดแต่ทางฝั่งงามวานะติดตรงแคลายะติดนะแต่บนสะพานพระนั่ง9 2ตัวเนี้ยไม่ติดนะครับสะพานพระราม4ใช้ได้ไปกลับไม่มีปัญหาการจราจรสะพานนนท์ขาออกชะลอตัวมากกว่าขาเข้าดีกว่าแต่ว่าทางฝั่งของสุสมเด็จจะมีปัญหาทางด้านของสีสมานไปใต้ด่วนซะมากกว่าแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเข้าแยกสุสมเด็จส่วนของติวันโดนไปกลับก็มีชะลอตัวเหมือนกันผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นทั้ง2ด้านสะพานปทุม2สะพานปทุม2เนี่ยไม่ติดนะแต่กว่าจะขึ้นไปอ่ะแล้วก็มาจากทางด้านของใต้ทางพิเศษอุดรรัฐยาที่จะมาทางด้านของปู่โพอันนี้ก็ประจำอยู่แล้วนะใครใช้ก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่ขึ้นสะพานนะไม่ติดนะบนสะพานนะใช้ได้กลับกันใช้ได้ไม่มีปัญหารังสิตปทุมจะไปแน่นก็ก่อนถึงพหลเลยซึ่งท้ายยังยาวอยู่นะครับแล้วก็สะพานปทุม1ไม่มีปัญหาการจราจรนะใช้การได้แยกเทคโนใช้การได้นะช่วงเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ไปกับพูนซับอ่ะชะลอตัวนะครับแต่ทางฝั่งเทคโนเคลื่อนตัวได้แล้วก็บนสะพานปทุม1เมื่อสักครู่ก็ยังไม่ติดนะทั้ง2ฝั่งสะพานเชียงรากหรือว่าสะพานตรงการจราพิเศษฝั่งตะวันตกข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแนวก่อสร้างชะลอตัวนะไปกลับขาเข้าดูท้ายจะยาวกว่าเล็กน้อยผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันท้ายสั้นกว่าผ่านพ้นสะพานเชียงรากไปก็ใช้การได้เช่นเดียวกันการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ขาเข้านะครับเลยทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมไป100เมตรมีกระบะจอดเสียล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางแล้วขอบคุณทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับแต่ว่าการจราจรยังติดขัดสะสมอยู่หลายท่านบอกว่าติดมากนะสำหรับจุดนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วนะครับแต่ว่าการจราจรยังมีปริมาณรถมากสะสมในพื้นที่นะครับยังไงก็ต้องเผื่อเวลาการเดินทางหรือว่าจะหลีกเลี่ยงโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับหลังไมค์จส.100ของเรา1137หรือว่าดอกจัน1808ช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันทีเดินหน้าโครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนเปิดจุดให้บริการน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐานครอบคลุมชุมชนศาสนสถานโรงเรียนและหน่วยงานราชการเพื่อช่วยลดรายจ่ายยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150888
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของกสทร.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทร.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ญาติจุนทุกน้ำ
1: มาปอกินกันเน
2: า
1: ะ
2: น้ำไม่พอ
0: แบบว่าเนื่องไฟแค่เหมือนเตดข้อเนื่องไฟทำไมต้องมาหากินเลยตัว
2: นี่ก็คน
0: ญาติจุนไปทุกปีเนาะเรามาแต่น้องก็ไม่มีอะไรก็ไม่สนุก
2: ถนนไม่มีไม่สะดวกยากจนไปทุกปีอันนี้เป็นบ้านมูเซอร์หลังเมือง
1: หลังเมืองแล้วก็ฉีดน้ำกัน
2: น้ำอันนี้นะแม่หนูจะบอกให้น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะเพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลยห้ามไม่ให้พวกหมูเฮาตัดป่าเพราะจะได้มีน้ำกินเข้าใจไหม

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณพัทครับ
2: ว
1: ันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็ในช่วงวันที่18ถึง21ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากล่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับวันนี้รับแจ้งศูนย์เอราวัณรายงานว่าเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายรวมทั้งสิ้นก็เป็น41รายนะครับทางสน.บางซื่อฝากประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วรับช่วงต่อเวรกันมาบอกว่าหลีกเลี่ยงซอยวิภาวดีรังสิต11ตั้งแต่ช่วงตี5เป็นต้นไปเนื่องจากว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับนักสู้ลำโดมน้อยเรียกร้องเครือข่ายประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรที่อุบลราชธานีเรื่องของค่าชดเชยปัญหาเรื่องของการเยียวยาที่ค้างคาสะสมกันมานานเขาก็จะพักค้างแรมอยู่ตรงนี้ประมาณ1เดือนตรงข้ามกับกระทรวงพลังงานแต่ว่าปัญหาการจราจรในช่วงเร่งด่วนเย็นตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ลงมาพื้นล่างนะก็มีการตั้งเต็นท์กันแล้วก็อยู่ด้านบนไม่ได้กีดขวางการจราจรนะครับวันนี้มีเหตุน่าเศร้านะครับรับแจ้งว่าที่สนามยิงปืนแห่งหนึ่งย่านบางบัวทองที่กาญจนาภิเษกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ36ปีนะครับก็ไปยิงปืนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้มีการจะนำอาวุธปืนเนี่ยออกมานอกเขตบริเวณจุดดังกล่าวเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสนามเนี่ยเขาก็เข้าไปห้ามปรามเขาก็ทำทีเป็นว่าขอออกไปสูบบุหรี่นะครับหลังจากนั้นก็ยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับทราบจากทางญาติภายหลังว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ในช่วงของกรมทางหลวงได้พูดคุยกับทางผู้ช่วยหมวดทางหลวงวังน้อยเนื่องจากว่ามีคุณตู่ระยองเขาแจ้งเข้ามาท่านแรกท้ายแถวยาวมากกม74วังน้อยโปรดโยธินฝั่งขาเข้ามีการทำงานนะครับเราก็เลยได้พูดคุยเพิ่มเติมในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงมีการปิดช่องทาง1ช่องทางหลักฝั่งขวาระยะทางประมาณ500เมตรแต่ว่าจุดที่ทำเนี่ยจะอยู่ประมาณกม74พหลโยธินฝั่งขาเข้าที่วังน้อยเป็นทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟส่องสว่างทางมันชำรุดนะเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขทั้งหมดเนี่ย4ต้นระยะทางประมาณ400เมตรแต่เขาต้องปิด500เมตรเพราะว่าเผื่อเรื่องของความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางด้วยของทางทีมงานเจ้าหน้าที่ด้วยก็ทำวันนี้วันเดียวนะครับทำตั้งแต่ช่วงสาย9โมงจนถึงประมาณ5โมงเย็นก็เปิดการจราจรจุดนี้เป็นปกติแล้วนะครับโรงเรียนพญามนธาตุวันนี้จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาแล้วก็บริเวณถนนพญามนธาตุเนี่ยปกติเขาจะมี2ช่องทางวันนี้เนี่ยตอนขายช่วงเย็นที่นักเรียนน้องๆจะกลับเข้ามาที่โรงเรียนเนี่ยรถบัสทั้งหมด26คันก็มีทางทีมบางบอน5015เจ้าหน้าที่อปพลบางบอนเนี่ยลงพื้นที่คอยอำนวยการเรื่องของการจราจรด้วยก็ฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าเผื่อเวลาการเดินทางพรุ่งนี้19คันตั้งแต่ช่วงเช้าช่วง7โมงแล้วก็ช่วงเย็นเหมือนเดิมประมาณ4โมงครึ่งถึง5โมงวันนี้อาจจะเลทหน่อยเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยเขาต้องมาถึงจุดเนี้ยประมาณ4โมงครึ่งที่โรงเรียนนะแต่ว่าวันนี้เห็นบอกว่าทางคณะเขาไปติดอยู่ตรงพระราม2ก็เนื่องจากว่าวันนี้พระราม2ก็มีเรื่องของการขุดท่อระบายน้ำ1ช่องทางหลักฝั่งซ้ายวิ่งได้คู่ขนานเขาบอกว่าคู่ขนานจะดีกว่านะครับช่องทางขวาช่องทางหลักยังวิ่งได้แต่ว่ารถติดจะเป็นช่วงแถวแสมดำที่จะมุ่งหน้ามาต่างระดับพระราม2แต่ว่าฝั่งขาออกไม่ติดขาออกพระราม2ยังเคลื่อนตัวได้ทางช่องทางหลักและช่องทางคู่ขนานสายเชียร์ฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่ 31+800 ก่อนถึงต่างระดับบางปะหันประมาณ1กิโลก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีต้นไม้ล้มลักษณะเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นเหมือนกับกิ่งไม้นะครับตัวก้านมันอ่ะมันฉีกลงมาเพราะว่าฝนตกหนักลมแรงด้วยในพื้นที่ก็ล้มลงมากีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาวิ่งได้2เลนซ้ายนะครับการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์วันนี้ติดมากเลยเป็นฝั่งขาเข้าที่จะไปบางพลีเลยทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมา100เมตรมีรถกระบะจอดเสียอยู่เพิ่งจะเคลื่อนย้ายได้ประมาณ5โมงกว่านี้เองนะการจราจรยังคงติดขัดสะสมอยู่นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

18นาฬิกากับ17นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับช่วงเย็นครับของวันอังคารนะครับวันนี้18สิงหาคม2569นะครับเรียนกันตัวครับผมพัฒน์อภิธนการครับดูแลคุณผู้ฟัง18นาฬิกาถึง24นาฬิกายาวๆ6ชั่วโมงเต็มๆนะครับวันนี้การจราจรรถค่อนข้างติดนะครับหนาแน่นคล้ายๆเมื่อวานนะฮะก็แต่เมื่อวานนี่ดูจะตึงๆกว่านะครับก็มีบางเส้นทางที่อาจจะเริ่มคลี่คลายบ้างนะครับแต่ว่าดูภาพรวมแล้วก็เรียกได้ว่ายังหนาแน่นนะครับค่อนข้างมากทีเดียวเดี๋ยวค่อยๆรายงานเพิ่มเติมกันไปคุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในการช่วยกันเพิ่มเติมข้อมูลนะครับรายงานสภาพการจราจรกันได้พบเห็นอุปสรรคการเดินทางอุบัติเหตุจุดไหนจุดใดช่วยกันแจ้งเข้ามานะครับเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทางคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านด้วยนะครับดอกจัน1808ครับเบอร์นี้โทรฟรีดอกจัน1808หรือ1137นะฮะก็เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับเดี๋ยวดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนมีแจ้งเข้ามานะครับศูนย์ทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับแจ้งมาบอกว่าทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์เลยทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมา100เมตรนะฮะที่มีรถกระบะจอดเสียคือล่าสุดเนี่ยดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วนะครับแต่ว่ายังมีปริมาณรถสะสมอยู่นะครับอันนี้จะเป็นฝั่งด้านขาเข้านะคุณผู้ฟังช่วงระหว่างทางเชื่อมวงแหวนอุตสาหกรรมมุ่งหน้าด่านปากน้ำเลยทางเชื่อมวงแหวนมาประมาณ100เมตรนะครับการจราจรเท่าที่ดูล่าสุดเนี่ยท้ายแถวนี่ยังยาวนะครับก็ยังมีผลกระทบนะฮะตั้งแต่ก่อนถึงหน้าด่านบางครุเลยนะครับท้ายยาวนะฮะถ้าเลยจุดดังกล่าวไปเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันในด้านขาเข้านะครับเคลื่อนตัวได้นะฮะฝั่งขาเข้าเนี่ยไม่ติดนะครับช่วงจากด่านปากน้ำเข้ามาทางร่วมปู่เจ้าข้ามสะพานกาญจนาคล่องตัวแล้วนะครับณตอนนี้ครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวเราไปติดตามตรวจสอบในพื้นที่ของสน.บางซื่อกันนะครับกับทางพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำสารวัตรจราจรสน.บางซื่อสวัสดีครับสารวัตรครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับผมเย็นวันนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจรในพื้นที่สารวัตรครับ
2: เย็นวันนี้ก็รถเริ่มมีปริมาณเยอะนะเพราะว่าฝนตกมาทุ่มขันเมื่อตอนสัก4 โมงครึ่งนะตอนนี้หยุดไปแล้วล่ะเออพระราม6จะมีปัญหาตรงช่วงเก็บเงินน่ะ
1: ค
2: ือเขาเปลี่ยนไปใช้ Easy Pass 2ช่องเงินสด1ช่องเออประชาชนยังไม่ค่อยนิยมใช้ Easy Pass อ่ะก็จะทำให้ค้างขึ้นด่วนนะตอนนี้เริ่มพอปะคลี่คลายละแต่ช่วงสัก4 โมงครึ่ง 5 โมงครึ่งเนี่ยแย่เลยแย่เลย
1: รถเยอะด้วย
2: เออแล้วก็สะพานดำมุดอุโมงค์ไม่ดีเลยต้องให้ทางฝั่งเตาปูนแยกวัดแยกชาชื่นรับเยอะๆเพราะมันเป็นคอขวด
1: อ่าฮะครับ
2: ครับผม
1: คล้ายๆเมื่อวานเลยนะ
2: ขาออกยังรถเยอะนะสะพานคลายแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อย
1: ๆ
2: ไม่ติดขัดอะไรนะ
1: ครับ
2: ครับแต่รถมีปริมาณเฉยๆก็เคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟส่วนม็อบที่วิภาวดี11หน้ากระทรวงพลังงานตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้ปิดถนนอยู่บนฟุตบาท อยู่ในที่ว้าวที่จัดให้ยังไม่มีปัญหาอะไรแล้ววันนี้ไม่ทำกิจกรรมเพราะว่าวันนี้เหนื่อยจากการเดินทาง มาจากต่างจังหวัดจะเริ่มทำกิจกรรมพรุ่งนี้ซึ่งถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเพราะว่าบางทีเดินไปเดินมาข้ามถนนกันอะไรกันจะนั่นนะจะทำให้ปัญหาการจราจรอ่ะก็ติดขัดแล้วไม่รู้ว่าเขาจะปิดถนนหรือไม่ปิดถ้าเขาไม่ได้ข้อเรียกร้องที่ดีนะ
1: ครับ
2: ครับก
1: ็ขอให้เลี่ยงดีกว่านะครับ
2: ของบางซื่อมีประมาณเนี้ยถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแล้วกันหน้ากระทรวงพลังงานซอยวิภาวดี11นะ
1: ครับได้ครับรถเสียรถชนมีบ้างไหมครับสารวัตร
2: รถชนไม่มีวันนี้ยังไม่มีแจ้งที่รถชนที่มันมีปัญหา
1: ครับ
2: เพียงแต่เมื่อกี้ตกใจเลยรถเมย์บอกเสียอิทัปปะระ14รีบไปดูไม่มีอะไรมันเฉี่ยวชนกันไม่ได้เสีย
1: อ๋อครับ
2: มันเฉี่ยวกันนิดเดียวเองแต่คันนี้รถเมย์มันมาจอดดูแต่ก็ไม่ได้เอาความกันครับก็ไม่มีอะไรตอนนี้ยังไม่ได้รับแจ้งอะไรครับ
1: ได้ครับฝนน่าจะหยุดไปแล้วใช่ไหมครับสารวัตร
2: หยุดนานแล้วหยุดมาเป็นชั่วโมง
1: ครับได้ครับ
2: แต่มันลงมาตอน4 โมงนิดๆครับ4 โมงครึ่ง
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับสารวัตรครับ
2: ครับครับครับ
1: สวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณทางพันตำรวจโทพสินทิพย์ขำนะครับสารวัตรจราจรสน.บางซื่อด้วยนะครับคล้ายๆเมื่อวานเหมือนกันนะเพราะมีฝนตกลงมาด้วยแต่วันนี้หยุดแล้วนะครับแต่ว่ายังเหลือผลกระทบการจราจรโล่งสะพานดำยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในพื้นที่บางซื่อนะครับเป็นคอขวดด้วยนะตรงนั้นส่วนทางคุณเด็กวัดป่านะครับรายงานเข้ามาบอกว่าราชพฤกษ์ด้านขาออกระหว่างต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้าต่างระดับชัยพฤกษ์เคลื่อนตัวได้นะครับตรงนี้ฝั่งกลับกันก็ไม่มีปัญหานะครับคุณอนันต์ครับแจ้งมาบอกว่าทางหลวงหมายเลข3481ช่วงระหว่างสุวินทวงศ์มุ่งหน้าวัดรามันคลอง17การเคลื่อนตัวได้นะครับก่อนหน้านี้มีฝนตกทำให้น้ำท่วมขังช่องทางซ้ายนะครับทั้ง2ฝั่งด้วยเตือนให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังนะครับขอบคุณทางคุณอนันต์ด้วยนะฮะมีแจ้งอุบัติเหตุเข้ามานะครับทาง LINE @js100 ราชพฤกษ์ด้านขาออกช่วงก่อนถึงทางลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองเล็กน้อยขาออกนะครับมีรถชนกัน2คันขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับด้านกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเป็นด้านขาออกนะครับรู้ฟังช่วงลงอุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนะครับก่อนถึงทางลงนะครับเล็กน้อยมีรถชนกัน2คันยังไม่ทราบชนิดรถนะครับขวางช่องทางด่วนเลนขวาด้วยการจราจรมีผลกระทบนะครับส่วนทางด้านของคุณกวงนะฮะรายงานเข้ามาบอกว่านิคมมักกะสันนี่ก็รถติดช่วงระหว่างใต้ทางด่วนต่อเนื่องราชปรบติดขัดหยุดนิ่งนานเหมือนกันนะครับด้านฝั่งตรงข้ามยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็ต้องติดตามกันเรื่องของสภาพการจราจรในวันนี้หลายจุดนี่ยังเรียกว่าแน่นๆเลยนะครับพระราม4ขาออกนี่โอ้โหท้ายนี่ตั้งแต่ช่วงสะพานเหลืองมาเลยนะครับสะสมนะฮะสะพานไทยญี่ปุ่นนะครับมาทางด้านของคลองเตยเนี่ยนะต้องเลยแยกเกษมราษฎร์ไปก่อนนะครับเกษมราษฎร์ไปกล้วยน้ำไทยนี่เคลื่อนตัวได้นะครับไปรอสัญญาณไฟแยกพระโขนงท้ายอยู่ซอยพิชัยสวัสดิ์ส่วนด้านกลับกันพระราม4ในฝั่งขาเข้าคลองเตยนะก็จะเริ่มติดตั้งแต่แยกรัชดาลาดพร้าวแน่นๆเลยนะครับใต้ทางด่วนวิทยุนะครับเลยทางด้านของแยกวิทยุมาพอเคลื่อนตัวได้นะครับสารแดงมาทางด้านของสัมย่านเนี่ยนะครับรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับวิทยุมีผลกระทบออกพระราม4ท้ายแถวอยู่หน้าทางด้านของ All Season Place เลยนะครับเนี่ยท้ายยาวนะแถวๆโรงแรมคอนราดนะครับมาถึงตัดกับสารสินสารสินนี่ก็ยังแน่นนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มีผลกระทบถนนหลังสวนที่จะออกสารสินนี่ก็แน่นเหมือนกันมีท้ายสะสมอยู่โรงแรมคิมสตันนะครับแล้วก็ทางด้านของราชดำริก็มีท้ายสะสมที่แยกสารสินนะครับอังรีดูนังก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกทางพระราม4ท้ายยาวนะครับอังรีดูนังเนี่ยนะแล้วก็ทางด้านของพญาไทออกพระราม4ก็มีท้ายอยู่สะสมหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้านฝั่งกลับกันพญาไทไปทางด้านของปทุมวันอันนี้เต็มกว่านะครับท้ายนี่อยู่ตั้งแต่บริเวณช่วงหน้าคณะครุศาสตร์นะครับของจุฬาลงกรณ์ท้ายยาวนะครับเข้าไปทางด้านของปทุมวันเจริญผลเข้ามาทางแยกปทุมวันท้ายอยู่ช่วงตรงข้ามสนามกีฬาแห่งชาตินะครับมาทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตแน่นๆเต็มๆทั้งสองด้านเลยนะครับเพลินจิตเข้ามาทางราชประสงค์ท้ายอยู่หน้าเซ็นทรัลเอมบาสซีเกือบๆถึงแยกวิทยุเหมือนกันสนามกีฬาแห่งชาตินะครับมาทางเฉลิมเผ่าราชประสงค์ชิดลมเพลินจิตแน่นๆเต็มๆทั้งสองด้านเลยนะครับเพลินจิตเข้ามาทางราชประสงค์ท้ายอยู่หน้าเซ็นทรัลเอมบาสซีเกือบๆถึงแยกวิทยุเหมือนกันนะทางด้านของราชดำริ

ไปประตูน้ำนะมีสะสมช่วงหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์รถในห้างเซ็นทรัลเวิลด์ในสยามพารากอนก็เต็มเหมือนกันนะครับเนี่ยออกมาทางด้านของราชดำริออกมาทางด้านของพระราม1ก็ค่อนข้างได้ช้ามากๆนะครับมีติดอยู่ด้านในห้างเนี่ยค่อนข้างเยอะส่วนทางเพชรบุรีด้านขาออกนะครับยมราชมาทางเพชรพระรามราชเทวีท้ายสะสมตั้งแต่ด้านบนนะครับของสะพานข้ามแยกยมราชก็แน่นๆเลยนะครับมาทางด้านของประตูน้ำพอเคลื่อนตัวได้นะครับราชเทวีมาทางประตูน้ำทั้งสองด้านเคลื่อนตัวได้นะด้านกลับกันที่มาจากทางแยกประตูน้ำไปราชเทวีต่อเนื่องไปยมราชเคลื่อนตัวได้ดีนะครับราชปรบจากประตูน้ำไปมักกะสันมีท้ายสะสมกระทบเข้ามาทางด้านของราชดำริกระทบเข้ามาทางเพชรบุรีฝั่งขาเข้าท้ายสะสมอยู่ตรงซอยชิดลมนะฮะส่วนทางด้านของมักกะสันต่อเนื่องมาทางประตูน้ำพอเคลื่อนตัวตามได้นะครับจากทางดินแดงเข้ามาเนี่ยก็มีท้ายสะสมอยู่ช่วงราชปรบ22ลงจากจตุรทิศนะครับก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้านะครับลงมาทางศรีอยุธยาพญาไทมาทางด้านของมักกะสันครับนะพระราม9นะครับดูการเคลื่อนตัวในด้านฝั่งขาออกรถมากนะครับมีสะสมตั้งแต่ด้านบนของยกระดับข้ามแยกพระราม9นะครับส่วนด้านกลับกันในฝั่งขาออกนะฮะก็เคลื่อนตัวช้าเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังนะแล้วก็ทางด้านของรัชดานะครับมองการเคลื่อนตัวจากแยกพระราม9ไปเทียมร่มมิตรนะครับมีปริมาณรถมากแต่เคลื่อนตัวได้นะครับไปห้วยขวางสุดที่สารเนี่ยไม่ติดนะฮะไปแยกรัชดาลาดพร้าวคล่องตัวไปรัชโยธินมีท้ายสะสมอยู่ช่วงโค้งฐานศาลอาญานะครับรัชวิภาไปประชานุกูลวงสว่างยังเคลื่อนตัวช้านะครับเลยวงสว่างเคลื่อนตัวได้ข้ามสะพานพระราม7ลงจรัญไม่มีปัญหาฝั่งกลับกันมีชะลอตั้งแต่ข้ามวงสว่างนะครับหัวแถวอยู่ประชานุกูลฝั่งทางด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางรัชวิภาจะดีกว่านะครับส่วนทางพหลโยธินจาก5แยกไปรัชโยธินปริมาณรถมากนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่คอนแวนต์ขออภัยมีท้ายสะสมตั้งแต่หอวังนะครับต่อเนื่องไปทางเสนาเกษตรยังแน่นทั้ง2ด้านเลยนะครับงามวงวานด้านฝั่งขาออกท้ายสะสมกระทบอุโมงค์ลอดแยกเกษตรกระทบขึ้นไปทางงามวงวานทางด้านของเกษตรโนมินนะครับขาออกต้องเลยเดี๋ยวมองไปก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งขาเข้านะครับถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับจะมีมาชะลอช่วงบางเขนเข้าแยกเกษตรแต่ว่าก็ยังเคลื่อนตามกันได้ครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ดูทางด้านของฝั่งกรุงเทพตะวันออกกันบ้างนะครับนะดูการเคลื่อนตัวของมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกดีนะครับคุณผู้ฟังไปร่มเกล้าสุวรรณภูมิไม่ติดนะฮะช่วงระหว่างสุวรรณภูมิเข้ามาทางทับช้างมีชะลอตัวนิดนึงนะตรงช่วงต่างระดับร่มเกล้าวงแหวนตะวันออกนะครับด้านขาออกมีชะลอตัวนะครับต่างระดับเสรีไทยรามคำแหงนะฮะแล้วก็ช่วงทางพิเศษฉลองรัฐนะครับที่จะออกมาทางด้านของจตุโชติเนี่ยมีสะสมไม่แน่ใจตรงนี้มีอุบัติเหตุหรือเปล่านะครับมีปริมาณรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้ามีสะสมก่อนจะออกทางด้านของบริเวณจุดเชื่อมต่อจตุโชติด้วยนะครับทางด้านของศรีนครินทร์นะครับดูการเคลื่อนตัวในฝั่งขาออกมีชะลอตัวสะสมช่วงหน้าห้างนะครับซีคอนพาราไดซ์นะครับสีเอี่ยมมาทางด้านของศรีราชานะฮะเลยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ไปทางด้านของศรีเทพาเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับต้องเลยโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ไปก่อนฝั่งกลับกันด้านขาเข้ามีชะลอเข้าแยกอ่อนนุช1จุดแล้วก็ช่วงที่จะเข้าศรีพัฒน์ท้ายยาวนะครับเกือบถึงข้ามคลองพระขนงนะก็คือชะลอตั้งแต่ช่วงเลยตลาดเอี่ยมไปเนี่ยก็จะเริ่มเจอท้ายละเข้าไปทางด้านของพัฒนาการลงอุโมงค์ก็ติดนะครับพื้นราบรอสัญญาณไฟข้ามทางรถไฟหัวหมากก็เคลื่อนตัวช้านะครับเข้าลำสาลีมีท้ายสะสมอยู่ใต้ต่างระดับสีกรีธานะวันนี้ขาเข้าศรีนครินทร์ยังไม่ค่อยดีนะครับส่วนทางด้านของสุขุมวิทนะฮะดูการเคลื่อนตัวจากสำโรงไปบางนาเคลื่อนตัวได้นะครับนะบางนาเข้าอุดมสุข62ไปอ่อนนุชไม่ติดนะครับแต่ด้านกลับกันเนี่ยสุขุมวิทไม่ค่อยดีเหมือนกันตั้งแต่อโศกมาทางพร้อมพงนะครับมาทางด้านของเอกมัยเนี่ยติดเต็มตลอดนะครับนะต้องเลยทางด้านของแยกพระขนงมาก่อนก็จะเคลื่อนตัวได้นะครับมาชะลออีกทีช่วงวชิรธรรมสาธิตมาทางแยกอุดมสุขนะครับมีปริมาณรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับบางนามาทางสำโรงเนี่ยจะมีชะลอตั้งแต่ช่วงแยกบางนามาทางหน้ากรมอุตุนะครับเลยมาก็จะเคลื่อนตัวได้ลาซานเข้าแบริ่งนะครับไปทางด้านของวัดด่านสำโรงเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับเทพรักษ์การจราจรช่วงฝั่งขาเข้าไปสำโรงดีนะครับกับการขาออกเนี่ยจะมีสะสมช่วงใต้ต่างระดับทางพิเศษกาญจนานะไปทางด้านของจุดกลับรถขจรวิทย์นะครับตรงนี้จะแน่นๆแล้ว

0: ได้ตามปกติเลยนะครับส่วนด้านขาออกนะครับก็จะมีมาชะลอช่วงจุดกลับรถนะครับที่จะวนมาทางเมกกะบางนามีท้ายสะสมชะลอช่วงก่อนถึงซอยรามคำแหง2นั่นเองนะครับส่วนขาเข้าที่จะต่อเนื่องไปทางด้านของสีเอี่ยมไปไบเทคเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับนะคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนก็ช่วยกันอัปเดตกันได้ทักทายหลายๆท่านนะครับทางวิทยุ FM 100รวมไปถึงทาง YouTube นะครับสวัสดีทักทายคุณวันบางรักด้วยนะครับแล้วก็มีคุณตู่ระยองบอกว่าปากช่องนี่ฝนตกหนักมากเลยครับทั้งลมทั้งฝนมากันเป็นแผงเลยนะครับสวัสดีคุณพัชนีด้วยนะครับนะเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากๆคุณพัชอินด้วยมาทักทายนะครับในช่วงเวลานี้นะบอกว่าเห็นเรดาร์กลุ่มฝนมาจากอยุธยาพัดผ่านรังสิตนะครับจะตกหรือเปล่านะเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับสวัสดีพี่จุกระเบียบด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยเนาะหายไวๆนะครับช่วงนี้คนเป็นหวัดเยอะนะครับเป็นไข้กันก็เยอะเหมือนกันก็ฝนตกแทบทุกวันเนาะดูแลสุขภาพกันทุกท่านเลยนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับมาส่งกำลังใจให้สวัสดีไปทางคุณปลั๊กด้วยคุณปลั๊กเพิ่มเติมมาวันนี้เนี่ยจะมีการแข่งขันฟุตบอล AFF นะครับระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านพบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่ราชมังคลาคิกออฟกันช่วง 20:00 นนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามนะผมก็ลุ้นอยู่นะครับอันนี้เป็นนัดที่2นะครับเพราะว่านัดแรกเนี่ยทีมชาติไทยไปบุกชนะสิงคโปร์มา 3-1 ก็ตุนไว้นะครับนัดนี้เนี่ยถ้าแพ้น้อยก็เข้ารอบชิงนะครับถ้าเสมอก็เข้ารอบชิงนะครับเพราะว่ามีตุนไว้3ประตูต่อ1เชื่อเหลือเกินว่าการจราจรเดี๋ยวขอดูนะทางรามคำแหงเนี่ยเพราะว่าวันนี้เป็นการแข่งขันนะครับรอบรองชนะเลิศนัดที่2ระหว่างทีมชาติไทยพบกับสิงคโปร์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะฮะหรือว่า AFF นั่นเองนะครับดูการเคลื่อนตัวนะครับช่วงรามคำแหงก็ไม่ติดนะคุณผู้ฟังมีชะลอตัวช้านิดนึงนะช่วงหน้ากกท.ด้านฝั่งขาออกนะครับมีสะสมช่วงซอย 43/1 นะไปทางมหาดไทยนะครับแต่ว่าขาเข้าผ่านหน้ากกท.เนี่ยไม่ติดนะด้านหลังหนักกว่าส่วนใหญ่น่าจะเข้าทางด้านหลังด้วยครับเนี่ยเพราะว่าถนนหัวหมากรามคำแหง24รถแน่นเลยนะครับทั้งฝั่งที่มาจากซอยรามคำแหง24นะครับก็ติดเนี่ยนะทั้ง2ด้านเลยนะครับสะสมช่วงด้านหลังของสนามกีฬากกท.นะครับคิกออฟกันช่วง2ทุ่มช่วงนี้น่าจะเริ่มทยอยเข้าสนามกันด้วยนะครับนะก็ไปลุ้นให้กำลังใจกันสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเดี๋ยวติดตามเรื่องของสภาพการจราจรในพื้นที่กันด้วยนะฮะขอบคุณหลายๆท่านเลยนะครับที่ร่วมกันพิมพ์ข้อมูลทักทายเข้ามาทักทายคุณละพีด้วยนะครับก็มาตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะครับ6 โมงกว่าๆนะฮะก็ติดตามกันได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของเส้นทางกันนะครับมีอุบัติเหตุที่ยังตกค้างหรือเปล่านะครับก็กรณีของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับก่อนถึงทางลงอุโมงค์ลอดวงเวียงบางขุนกองเล็กน้อยนะครับที่มีรถชนกัน2คันตรงนี้เนี่ยขวางช่องทางด่วนเลนขวานะครับรถเนี่ยก็จะเริ่มชะลอตัวนะครับนะท่านใดใช้เส้นทางอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับว่าล่าสุดนะตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับทางด้านของราชพฤกษ์ตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยท้ายยาวเหมือนกันนะคือก่อนเข้าวงเวียนบางขุนกองเนี่ยตรงนั้นจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ว่าช่วงที่มาจากตัดกับพรานนกพุทธมณฑลเนี่ยท้ายนี่มีสะสมยาวนะครับคุณผู้ฟังราชพฤกษ์ด้านขาออกนะท้ายนี่อยู่ก่อนถึงตัดกับพรานนกพุทธมณฑลสาย4ด้วยเดี๋ยวขอไปในพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดกับทางพันตำรวจโทฐาปนพงษ์เพิ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่อันนี้เป็นยังไงบ้างครับสารวัตร
1: ในพื้นที่นะครับวันนี้นะครับในพื้นที่ปากเกร็ดนะครับช่วงนี้ถนนแจ้งวัฒนะขาออกนะครับช่วงนี้รถยังหนาแน่นนะครับรถอย่างนั้นแน่นชะลอตัวนะครับบริเวณจุดกับรถเลี้ยงเมืองหน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะแล้วก็บริเวณทางด่วนลงด่วนแจ้งวัฒนะหน้าห้างไทยพัสดุนะครับช่วงนี้ก็หนาแน่นนะครับบริเวณดังกล่าวทำให้ชะลอตัวท้ายแถวยังอยู่ในเขตของสน.ทุ่งสองห้องยังอยู่ยังข้ามคลองประปาไปนะครับ ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับไม่หยุดนิ่งนะครับ
0: คร
1: ับในส่วนของถนนติแจ้งวัฒนะขาเข้าก็ไม่มีปัญหานะครับกับการไม่มีปัญหาในส่วนของสถนนติวานนท์ศรีสมานที่นี้การจราจรเข้าสู่ภาวะปกตินะครับคล่องตัว
0: ครับ
1: นะครับในส่วนก็เหลือตอนนี้เหลือแจ้งวัฒนะเส้นเดียวครับที่ยังหนาแน่น นะครับ

0: ื้นที่ครับผม
1: มีฝนมาบ้างไหมครับในพื้นที่ครับสารวัตร
0: เมื่อช่วงเย็นมีตกลงมาครับช่วงนี้ก็ยังคึมๆนะครับแต่สองครั้งก็ยังคึมๆอยู่แต่หยุดตกไปแล้วนะครับก็ทันว่าน่าจะช่วง
1: ค่ำๆหรือเปล่าครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับสารวัตร
0: ครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะครับสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดด้วยคุณพันครับอยู่ทางบางพลีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับคุณพัน
2: ใช่บางพลีครับพี่อยู่บาง
1: อยู่ที่ไหน
2: ครับผม
1: ที่ไหนนะ
2: พระประแดง
1: อ๋อพระประแดงสุขสวัสดิ์นะโอเค
2: พอดีผมวิ่งจากสามแยกพระประแดงมาสุขสว
1: ั
2: สดิ์ไม่ติดพี่เพราะเบี่ยงซ้ายแล้วขึ้นสะพานแล้วก็ลงมาเรียบด่วนกาญจนานี่โอ้โหเข้ามาตุ้งคุหรือว่าจะเอาที่นี่ครับติดมากเลยครับผม
1: ครับ
2: มันมีแยกอีกแยกหนึ่งครับพี่ต้องแยกวัดใจอ่ะ
1: ครับ
2: ติดมากเลยครับผม
1: หรอตรงไหนอ่ะคุณพันแยกวัดใจอ่ะ
2: จากวิ่งมาเรียบด่วนมาเรื่อยๆเขาจะมีแยกวัดใจตรงนั้นนะทางรถทางตรงในซอยเขาไม่ยอมกันคร
1: ับครับมีผู้มี
2: โอกาสครับได้ยินไหม
1: ครับผมได้ยินครับมีผู้โดยสารด้วยเนาะ
2: พอดีผู้โดยสารกำลังลงรถพอดีครับพี่ถึงมาชั่วโมง40 นาทีมาจากประชาธิปไตย
1: โอ้โหมาไกลเหมือนกันนะ
2: ไกลครับผมมิเตอร์ขึ้น360 บาทเลย
1: โอ้
2: ชั่วโมง46 นาทีครับผม32 กิโลพี
1: ่ฝนตกไหมแถวประชานิเวศ
2: ไม่มี
1: เลยเหรอ
2: คร
1: ับ ครับ
2: แล้วก็วิ่งทางถนนมาก็ไม่ติดนะพี่มีปัญหาขึ้นบารามเก้าเล็กน้อยคร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: มาลงทางสุขสวัสดิ์
2: เนาะเขาเรียกชาวบ้านบารามเก้า
1: ครับ
2: แต่เขาเรียกชาวบ้านแหวนกัน
1: ครับผม
2: ครับผมลงสุขสวัสดิ์ก็ใช้การได้ดีครับแต่ว่ามาติดอยู่ในซอยนี่นานครับเรียบด่วน
1: ฮะครับ
2: มันมีซอยอะไรมันก็เรียกซอยวัดใจตรงนั้นมันน่าจะมีสัญญาณไฟแดงนะพี
1: ่
2: มาชนกันบ่อยนะตรงนั้นแ
1: หละอ๋อมีเจ้าหน้าที่เขาคอยจัดการจราจรไหม
2: ไม่มี
1: ไม่มีด้วยเนาะก็เป็นซอยเล็กๆอ่ะครับ
2: คือวัดใจกันนะพี
1: ่น่าจะเป็นชุมชนอะไรอย่างนี้ไหมคุณพัน
2: มันเป็นซอยแล้วข้างหลังมันเป็นโรงงานจะทะลุออกไปกัดที่กัดประชาอุทิศแล้วไอ้นู่นนะครับว่าช่างวัดอะไรนะวัดชมนิมิตหรือวัดอะไรอ่ะวัดตรงนั้นก็ได้ครับวัดซ่อมสร้างวัดกู้สร้างครับผม
1: ครับ
2: ครับผม
1: ก็จะจอแจหน่อยเนาะตรงนั้น
2: ผมจอแจครับตรงนั้นเช้าเย็นน่าจะติดมากนะผมว่า
1: ครับครับ
2: ครับมันที่จริงเขาน่าจะมีไฟแดงนะตรงนั้นนะครับมีเจ้าหลวดตั้งด่านตั้งไฟแดงก็ดี
1: อ่าฮะเดี๋ยวจะออกไปใช้เส้นทางไหนเนี่ยคุณพัน
2: ผมว่าจะวิ่งทะลุเรียบด่วนไปนู่นพี่ไปออกกรามสองเทียนทะเลทางนู้นนะคร
1: ับ กับเข้าโซนตัวเองใช่ไหม
2: ใช่ครับจะไม่รู้ จะไปถึงไหมไฟฟ้าเหลืออยู่27%
1: ต้องไปชาร์จก่อนนะ ต้องชาร์จก่อนนะ
2: ครับผม
1: ได้ขอบคุณมากครับคุณพัน
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ครับ
0: 68ปีแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดส่งต่อพลังงานเพื่อคนเมืองการไฟฟ้านครหลวง MEA ชวนคนไทยร่วมชมนิทรรศการภาพถ่ายประวัติศาสตร์ MEA Legacy to Future จากรากฐานสู่มหานครแห่งอนาคตพบภาพหาชมยากที่ไม่เคยเผยแพร่มาก่อนถ่ายทอดพัฒนาการกิจการไฟฟ้าไทยจากอดีตสู่อนาคตห้ามพลาดกับ2นิทรรศการพิเศษแสงแห่งพระเมตตาสืบสานคุณค่าแห่งการเรียนรู้และการจัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สะท้อนพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนิทรรศการ Smart Energy Future พลังงานอัจฉริยะเพื่ออนาคตเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์2569เข้าชมฟรีตลอดเดือนสิงหาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย

ากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: เดี๋ยวช่วงนี้ไปตรวจสอบการจราจรในพื้นที่ของสน.มักกะสันนะครับกับทางร้อยตำรวจเอกรัตติพงษ์พิมพ์พัฒน์นะครับรองสารวัตรจราจรสน.มักกะสันสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมในพื้นที่มักกะสันที่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับการจราจร
1: ในพื้นที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เข้าจากเอกมัยมุ่งหน้าแยกพรหมพงศ์ตกเพชรเคลื่อนตัวได้ตลอดครับท้ายแถวก็อยู่ประมาณ RCA เพชรบุรีครับ
0: ครับ
1: เพชรบุรีขาออกจากแยกมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้ามาทางประสบเพชรพร้อมพงท้ายแถวอยู่ประมาณหน้าตึกการท่องเที่ยวนะครับจะชะลอตัวช่วงเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีเล็กน้อยเนื่องจากรถเลี้ยวขวาเข้าซอยพร้อมสีเยอะนะครับ
0: มุ่
1: งหน้าไปสู่วิจัยเอกมัยยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับ
0: ครับ
1: ประสบเพชรออกพระราม9รถยังมีปริมาณมากครับเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟของแยกพระราม9มีชะลอตัวเป็นบางครั้งแต่ไม่หยุดนานก็พอไหลได้ตลอดครับสะสมไม่เยอะครับ
0: มุ่
1: งหน้าอโศกเพชรมุ่งหน้ากลางซอยอโศกยังเป็นรอบๆครับท้ายแถวอยู่ประมาณใต้ทางด่วนพระราม9แยกพระราม9นะครับ
0: ครับ
1: พระราม9ขาออกไปรามคำแหงปริมาณยังมากเช่นกันครับชะลอตัวช่วงขึ้นสะพานยกระดับลำมะสูนที่จะซ้ายลงน้ำจะหนาแน่นช่วงซ้ายลงน้ำทำให้ชะลอตัวมาทางลำมะสูนพระราม9ขาเข้าจากแยกพระราม9ใหม่92หน
0: ้
1: าจตุรทิศถังเมืองยังเคลื่อนตัวได้ตลอดครับสะสมไม่เยอะครับบนบึงมักกะสันลงจตุรทิศช่วงนี้ดีนะครับ
0: ครับแนวโน้มดีขึ้นไหมครับในหลายๆพื้นที่ในหลายๆจุด
1: แนวโน้มเดี๋ยวก็จะดีขึ้นตามลำดับตามเวลาครับก็จะค่อยๆคลี่คลายครับช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกเล็กน้อยถนนย
0: ัง
1: เปียกลื่นนิดหน่อยครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับรองสาวัตร
1: ครับครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปต่อกันที่วงแหวนอุตสาห์วงแหวนตะวันออกนะฮะกับทางคุณธวัชนะครับสวัสดีครับคุณธวัช
2: สวัสดีครับรอยยาย
1: ครับเป็นยังไงบ้างพี่ธวัชวงแหวนตะวันออกใช้ฝั่งไหนครับเนี่ย
2: ปิดมาตั้งแต่นู่นเลยระดับอ่อนนุชอ่ะ
1: อ่อนนุชใช่ไหม
2: ใช
1: ่ฝั่งขาออก
2: ไปนั่งไปอินแล้วก็มาหน้าด่านหลังด่านนี่ติดหมดเลยนะครับเนี่ยตอนเนี้ยทั้งคู่ขนานทั้งด่วนเอ็มโฟงเอ็มโฟไม่เหลือ
1: ตรงไหนตรงทับช้างใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับทับช้างขาออก
1: ตอนนี้ถึงตรงไหนแล้วครับเนี่ย
2: ผมผ่านด่านมาได้แล้วคือมันเหมือนว่ารถทางที่จะออกมาเอ็มโฟเนี่ยเขาก็จะพาดมาออกตรงมาเบียดออกตรงไอ้ที่จะออกเสรีไทยไง
1: ครับ
2: เพราะว่าเขาวิ่ง M4 มาเนี่ยเขาต้องมาเบียดเข้าตรงนี้เพื่อจะออกเสรีไทยเพราะถ้าไม่ออกอ่ะมันก็จะไม่มีทางออกเราก็ต้องไปนู่นเลยไปรามอินทราเลย
1: ครับ
2: ซึ่งรามอินทราน้องก็บอกว่าติดมากเลยเมื่อกี้
1: ใช่ครับใช่ครับต่างระดับตั้งแต่รามคำแหงเนี่ยชะลอตัวเลยครับ
2: เนี่ยแนะนำเลยนะคุณพัชถ้าใครจะไปรามอินทราไปเนี่ยให้ลงเสรีไทย
1: ครับ
2: แล้วก็วิ่งเลาะเรียบด่วนไป
1: อ๋อ
2: เป็นรูทที่ใช้ได้ดีมากเพราะผมใช้ประจำทุกวันเวลากลับบ้านทางสายเนี่ย
1: ครับ
2: ลงเสรีไทยเสรีไทยมันก็จะบอกว่าจะไปบางกะปิเราไม่ต้องไปบางกะปิเราอยู่ระหว่างมีนบุรีอ่ะแล้วก็พอมีนบุรีมันต้องเลี้ยวขวาใช่มั้ยให้เราวิ่งซ้ายเข้ามา
1: อ๋อพอเลี้ยวขวานิดนึงก็จะมีซ้ายเข้าไปทางเรียบใช่มั้ย
2: ใช่ๆ
1: เลี้ยวขวาปุ๊บเลี้ยวซ้ายทันที
2: ใช่ๆๆจะเป็นทางลัดสําหรับไปออกองค์แถวๆเค้าเรียกอะไรช็อกโกแลตวิวก็ได้ตรงนั้นน่ะไปออกเกษตร
1: มานวมินได้มาเกษตรนวมินได้อะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็มาออกเส้นอะไรกันที่เค้าเรียกรัชดารามินทาก็ได
1: ้ได้ๆตรงนั้น
2: ออกนวลจันทน์ก็ได้นั่นน่ะคือรูทกลับบ้านผมรูทเนี่ยต้องวนหรือติดสลับหยุดนิ่งเลยนะน้องพัด
1: ครับ
2: ทางที่ไปออกทางนู้นน่ะ
1: ก็คือ
2: ไปกม8ออกไปบางปะอินเนี
1: ่
2: ย
1: แต่ถ้าใครไฟบังคับไปบางปะอินก็ต้องจำใจต้อง
2: ใช่ๆมันไม่มีทางหลบ
1: ไม่หลบไม่ได้
2: ก็ต้องไปแต่ถ้าคนที่จะลงตรงเนี้ย
1: ครับ
2: ก็คืออย่างตามแนวที่ผมบอกแล้วสามารถช่วยได
1: ้ครับครับ
2: ขณะรายงานเนี่ยผมลงมาเสรีไทยแล้วลงติดไฟแดงอยู่ก็จะเลาะข้างแล้ว
1: ครับไม่ติด
2: รถเยอะแต่ฝนหยุดไปแล้วนะแถวเนี้ยไม่มีถนนไม่เปียกลื่นแล้วก็
1: แห้งแล้วด้วย
2: ฝนยังไม่ตกหรือยังไงไม่รู
1: ้ครับ
2: แต่มันไม่เห็นเปียกเลยนะ
1: เท่าที่ดูนะตอนนี้นะก็จะมีฝนทางหนองจอกทางลาดกระบังไปทางนั้นละ
2: ก็ไม่ช้าทางนั้นเพราะมันเขียวๆดำๆอยู่
1: แต่ทิศทางเหมือนออกไปทางฉะเชิงเทรานะไม่เข้ากรุงเทพ
2: ทิศทางดีๆๆให้ไปทางนู้นแหละอย่ามาทางนี้เลยมาทางนี้ยิ่งเหมือนว่ามาซ้ำเติมกันอีก
1: เพราะตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มใหม่ก่อตัวนะพี่ธวัช
2: โอ้พี่เสผมรอดไหมน่ะทางนู้นตกไหม
1: ทางไหนครับ
2: ทางพระรามสี่น่ะ
1: อ๋อทางโอ้เขาตกไปแล้วเขาหยุดไปแล้วตอนเขากลับบ้านนี่ไม่ตกแล้วรอด
2: รอดตัวไปรอดตัวไป
1: เขารอด
2: ไม่งั้นเดี๋ยวก็ลาเดี๋ยวลาป่วยนั่นจะบอก
1: เขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเขาซ้ายดูก็ไม่ลาหรอกขู่แค่ขู
2: ่ที่นั่นคนนี้โอ้โหขยันมาก
1: ครับเพราะภาระเยอะครับ
2: ใช่ภาระเยอะ
1: ครับผม
2: ปัดก็เหมือนกันเดี๋ยวเจอเช้ามั่งเดี๋ยวเจอเย็นมั่งเนี่ยโอ้แน่นอนจริง
1: เอาก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้นะครับเน
2: า
1: ะ
2: ครับผมนี่ขณะรายงานผมเข้ามาเรียบไปนี่แหละเรียบด่วนแล้วทางที่จะไปมีนบุรีก็ติดไฟแดงอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
2: ยังใช้ได้แต่ข้างบนนี่แน่นเลยนี่นิ่งเลยนะข้างบน
1: ครับ
2: สำหรับหยุดนิ่งเลยนะ
1: เดี๋ยวถึงบ้านพักผ่อนพรุ่งนี้ลุยกันใหม่นะครับครับผมได้ขอบคุณมากครับพี่ธวัชขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวงแหวนตะวันออกนี่ก็เต็มเต็มตั้งแต่ช่วงด่านทับช้างนะครับต่างระดับเสรีไทยต่างระดับรามคำแหงนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะครับมีสลับหยุดด้วย นะส่วนด้านกับการฝั่งขาเข้าคล่องตัวนะครับดูณเวลานี้เนี่ยไม่มีปัญหานะครับกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาเข้าจากหน้าด่านบางครุต่อเนื่องสะพานกาญจนามาทางร่วมปู่เจ้ายังมีปริมาณรถหนาแน่นอยู่นะครับก่อนหน้านี้ที่มีเรื่องของรถที่ไปจอดเสียเขาเคลื่อนย้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวอยู่ระหว่างการเร่งระบายรถให้นะฮะคุณพันธ์ที่แจ้งมาบอกว่าถนนเลียบวงแหวนด้านใต้นะครับช่วงระหว่างแยกตัดสุขสวัสดิ์ต่อเนื่องแยกตัดประชาอุทิศเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะครับแล้วก็มีทางคุณอรนิชานะครับรายงานเข้ามาบอกว่าเทพรัตน์บางนาตราดนะตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวมุ่งหน้ามาทางตรงข้ามสนามบินสุวรรณภูมิมีปริมาณรถยังเคลื่อนตัวได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าที่เห็นเนี่ยคือมีจุดสุนัขนะครับเป็นซากสุนัข2ตัวถูกรถชนตายนะครับอยู่ในช่องทางขวาของคู่ขนานบริเวณหน้าตลาดบางฉลงในฝั่งขาเข้านะครับก็ฝากให้เจ้าหน้าที่นะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ด้วยนะครับเป็นซากสุนัข2ตัวถูกรถชนตายอยู่นะครับช่องทางคู่ขนานเลนขวานะบริเวณหน้าตลาดบางฉลงฝากเพื่อนสมาชิกท่านใดตามหลังให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยคุณผู้ฟังรับแจ้งจากศูนย์วิทยุพระราม199มีเหตุต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้านะครับที่ซอยดินแดง1ถนนดินแดงนะครับรับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสารนะครับเป็นเหตุต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้าซอยดินแดง1นะครับถนนดินแดงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกู้ภัยสุทธิสารกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับนะก็มีอีกที่หนึ่งที่มีต้นไม้ล้มนะอินธรรมระ36นะครับอินธรรมระ36เขตดินแดงอันนี้ภายในซอยนะครับก็เจ้าหน้าที่ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะแล้วก็กรณีโอ้หลายจุดเหมือนกันนะคุณผู้ฟังอันนี้เป็นช่วงภาพที่เราเห็นเนี่ยขึ้นให้ดูเนี่ยนะอินธรรมระ30ใช่ไหมตรงนี้นะครับเป็นเหตุที่มีแจ้งเข้ามานะฮะคือต้นไม้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะก็ต้นใหญ่เหมือนกันนะเท่าที่ดูอินธรรมระ36โอ้โหคือต้นใหญ่เลยอ่ะคุณผู้ฟังนะครับคือเป็นเหตุต้นไม้ล้มนะครับภายในซอยอินธรรมระ36เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับก็เป็นเหตุที่เกิดภายในซอยใครใช้เส้นทางอยู่ก็ให้เพิ่มเติมเป็นข้อมูลนะครับอาจจะทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินทางคือถ้าเป็นต้นใหญ่แบบนี้ก็จะต้องมีการตัดทอนกิ่งตัดทอนแต่ละท่อนออกมาให้เป็นท่อนเล็กๆก่อนนะฮะเนี่ยมันไปพาดสายไฟด้วยนะครับก็น่าจะมีเรื่องของการดำเนินการด้านกระแสไฟฟ้าด้วยนะฮะก็หลายจุดเลยนะครับที่มีแจ้งเข้ามานะเพราะว่าฝนตกลมกระโชกแรงด้วยก็เป็นไปตามประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณผู้ฟังที่เขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยนะครับฉบับที่7แล้วนะครับในช่วงระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมส่วนช่วงวันที่19ถึง21สิ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงก็ให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมส่วนช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมเนี่ยนะครับก็จะมีคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอันนี้ก็เตือนชาวเรือนะครับให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวด้วยนะครับก็ช่วงนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นนะสำหรับประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนนะครับ18:59 น.ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้า

0: พระลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษนะครับกับทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณพรวสินพฤกษกุลธนนะครับสวัสดีครับคุณพรวสินครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณพัชและผู้ฟังจอฟาลอยทุกท่านนะครับ
0: ช่วงเย็นด้วยมีฝนตกบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจบนสายทางพิเศษการจราจรเป็นยังไงบ้างครับคุณพรวสิน
1: ครับช่วงนี้ก็ยังหนาแน่นอยู่หลายจุดนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยฝนไม่มีแล้วครับ
0: หมดไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ก็ครับก็เริ่มจากทางเส้นสายเฉลิมมานครนะครับจากบางนาครับมุ่งหน้าดินแดงก็หนาแน่นอยู่ช่วงต่างระดับท่าเรือครับต่อเนื่องถึงต่างระดับมักกะสันนะครับผ่านช่วงนี้ไปแล้วลงดินแดงนี่ยังเคลื่อนตัวได้ตามกันได้ดีนะครับส่วนในฝั่งกับการครับหนาแน่นอยู่ช่วงทางลงเพลินจิตครับต่อเนื่องครับจนถึงท่าเรือ2ครับผ่านบนท่าเรือ2ไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับมุ่งหน้าไปบางนานี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนจากทางด้านต่างระดับท่าเรือมุ่งหน้าดาวคะนองนี่ก็หนาแน่นอยู่ช่วงลาดพระราม3ครับต่อเนื่องถึงสะพานพระราม9ครับผ่านบนสะพานพระราม9ไปแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีนะครับจนออกดาวคะนองครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยลดมากอยู่ช่วงเหนือด่านเลียบแม่น้ำครับต่อเนื่องเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับส่วนทางพิเศษสายศรีรัตน์ครับจากต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าออกมอเตอร์เวย์นี่ก็ยังหนาแน่นอยู่นะครับลดมาเคลื่อนตัวได้ช้าตั้งแต่ต่างระดับพญาไทเลยครับต่อเนื่องจนถึงต่างระดับลำคำแหงครับผ่านพ้นลำคำแหงไปแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับจนออกมอเตอร์เวย์
0: คร
1: ับ ส่วนในฝั่งกับกันนี่ก็หนาแน่นอยู่ช่วงอโศกนะครับเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนจากต่างระดับพญาไทมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะนี่ก็ยังหนาแน่นอยู่ครับเคลื่อนตัวได้ช้าครับจะมาเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็ผ่านพ้นบางซื่อมาแล้วครับถึงจะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมาชะลอตัวทีก็ช่วงชำระค่าบันทางด่านประชาชื่นครับชำระค่าบันทางแล้วก็โรงงานวานก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับลงแจ้งวัฒนาก็เคลื่อนตัวตามกันได้ดีครับส่วนในฝั่งกับกันครับยังเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนจากทางด้านต่างระดับพญาไทครับมุ่งหน้าบางโคนี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงยมราชครับต่อเนื่องถึงหัวลำโพงครับผ่านพ้นหัวลำโพงมาแล้วนี่ก็จะมาหนาแน่นอีกทีช่วงเหนือถนนจันทร์นะครับต่อเนื่องสาธุประดิษฐ์
0: คร
1: ับ ส่วนในฝั่งกับกันครับก็ชะลอตัวอยู่ช่วงหัวลำโพงเข้าต่างระดับพญาไทครับส่วนทางพิเศษสายฉลองรัฐครับจากอานลงมุ่งหน้าจตุโชนนี่ก็ชะลอตัวอยู่ช่วงลาดพร้าวครับต่อเนื่องจนถึงเกษตรนวมินครับผ่านพ้นเกษตรนวมินไปแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับลงรามินทานี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีครับจะมาหนาแน่นอีกทีก็ช่วงทางออกจตุโชนนะครับตอนนี้มีท้ายสะสมอยู่ประมาณ2กิโลเมตรนะครับส่วนในฝั่งกับกันเนี่ยใช้การได้ดีครับ
0: ครับ
1: ส่วนทางพิเศษสายบูรพาวิถีครับจากชลบุรีมุ่งหน้าเข้าบางนาก็มีชะลอตัวเล็กน้อยครับช่วงบางพีครับต่อเนื่องถึงบางนากม.6นะครับผ่านพ้นบางนากม.6มาแล้วนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีนะครับตรงเชื่อมเข้า S1 นะครับส่วนในฝั่งกับการใช้การได้ดีครับส่วนทางพิเศษสายการจนาพิเศษครับจากบางขุนเทียนมุ่งหน้าบางแก้วนี่ก็หนาแน่นอยู่ช่วงบางคูครับต่อเนื่องถึงสะพานการจนาครับผ่านสะพานการจนามาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับมุ่งหน้าลงปากน้ำก็ยังใช้การได้ดีนะครับลงบางเมืองก็ยังใช้การได้ดีครับผ่านพ้นบางเมืองมาแล้วมุ่งหน้าบางแก้วนี่เคลื่อนตัวได้ดีเลยส่วนในฝั่งกับกันครับชะลอตัวอยู่ช่วงปากน้ำครับต่อเนื่องถึงสะพานกาญจนาผ่านขนสะพานกาญจนาแล้วนี่ก็เคลื่อนตัวได้ดีจนออกบางขุนเทียนเลยครับส่วนทางพิเศษสายอุดรลัทยาและประจิมลัทยาทั้งสองฝั่งตอนนี้ใช้การได้ดีครับคุณพัดครับ
0: ครับผม
1: ขาขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับ พบเห็นรถจอดเสียหรือว่ารถเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขึ้นใช้ทางพิเศษคนเดินบนทางหรือว่าสัตว์เดินบนทางก็ประสานมาได้ที่1543ได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณพัดครับ
0: ครับผมขอบคุณมากเลยนะครับคุณพรวสินครับขอบคุณครับ
1: ได้ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับคุณพรวสินพฤกษกุลธนนะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษ แห่งประเทศไทยนะครับมาเพิ่มเติมกันให้ในช่วงเวลานี้นะครับก็เรียกได้ว่าอาจจะมีบางเส้นทางที่ยังไม่คลี่คลายนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าวันนี้แหมมีฝนตกลงมานะเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับณเวลานี้การจราจรบริเวณถนนศรีนครินทร์นะครับก็ยังมีตกค้างกันอยู่นะคุณผู้ฟังด้านขาออกเนี่ยจะมีชะลอตั้งแต่ช่วงข้ามแยกสีเอี่ยมลงมาทางด้านของลาซานนะครับแล้วก็ทางด้านของฝั่งขาเข้านะครับต่อเนื่องเข้าไปทางแยกสีพัดยังมีท้ายสะสมนะครับก็ท้ายสั้นลงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะเลยจากตลาดเอี่ยมสมบัติไปเนี่ยข้ามคลองไปปั๊บเนี่ยก็จะเจอท้ายเลยนะครับชะลอตัวสะสมเข้าแยกพัฒนาการนะลงอุโมงค์ก็รถแน่นข้ามทางรถไฟหัวหมากนะครับเลยไปทางด้านของต่างระดับศรีนครินทร์ตัดกับมอเตอร์เวย์ไปเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีบ้างนะครับสะสมช่วงเข้าแยกลำสาลีท้ายสั้นลงนะครับท้ายตอนนี้อยู่แถวหน้ากรีนสปอตนะครับส่วนด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้รามคำแหงนะครับถนนรามคำแหงไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ว่าช่วงขาออกรถจะเยอะหน่อยตั้งแต่ซอยเทพลีลานะครับมาทางด้านของมหาดไทยนะฮะแต่ว่าฝั่งขาเข้าผ่านกกท.ผ่านมรามเนี่ยเคลื่อนตัวได้นะครับด้านบนยกระดับก็ดีแต่ว่าด้านหลังเนี่ยรถยังเยอะนะครับวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอล AFF นะระหว่างทีมชาติไทยเปิดบ้านต้อนรับสิงคโปร์ในนัดที่2ของรอบรองชนะเลิศด้านหลังรถจะแน่นหน่อยนะครับตั้งแต่มาจากทางถนนหัวหมากเข้ามาทางซอยรามคำแหง24แล้วก็ฝั่งที่จะผ่านนะทางด้านของด้านหลังกกท.เนี่ยก็รถแน่นนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่เถาวัลย์ธวัชเข้ามานี่ก็มีสะสมนะครับก็เดี๋ยวคิกออฟกันช่วง20 นาฬิกาถ้าเลย20 นาฬิกาไปแล้วได้แล้วเนี่ยการจราจรด้านหลังรามก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็เตะถึงประมาณสักน่าจะสักก่อน4 ทุ่มนะฮะเดี๋ยวช่วงเลิกก็น่าจะมีการจราจรที่ปริมาณรถเยอะอีกทีหนึ่งเอกมัยนะครับจากทางด้านของท้ายซอยมาทางสุขุมวิทเนี่ยจะมีชะลอนะครับช่วงเอกมัย22เอกมัย12เลยมาได้แล้วเนี่ยก็จะมาติดอีกทีช่วงเข้าแยกเอกมัยสุขุมวิทนะครับส่วนด้านกลับกันเนี่ยมีชะลอตั้งแต่ต้นซอยเลยนะครับผ่านช่วงหน้าบิ๊กซีเอกมัยนะครับปริมาณรถยังค่อนข้างมากนะครับทองหล่อเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับทองหล่อดีกว่าสุขุมวิท71ปรีดีพนมยงค์ก็มีปริมาณรถมากนะครับสุขุมวิทไปทางคลองตันชะลอตัวช่วงซอยปรีดี41เลยไปได้แล้วเนี่ยก็จะคล่องตัวรามคำแหงเข้ามาทางคลองตันเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนสุขุมวิทนะฮะมุ่งหน้าไปทางด้านของอโศกนานาเข้าอโศกเคลื่อนตัวได้นะครับคุณผู้ฟังณเวลานี้นะแล้วก็ทางด้านของสุขุมวิทพร้อมพงเข้าไปทางอโศกก็เริ่มยืดตัวได้ดีกลางซอยอโศกยังมีปริมาณรถมากนะครับขอไปที่สายจากทางคุณสมปองมูลมณีนะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับเพลิงสุทธิสารกรณีของเหตุต้นไม้ล้มที่ซอยอินทมระ36นะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับหัวหน้าตอนนี้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับต้นไม้ที่ล้ม
2: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสุทธิสารนะครับได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาเปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็ตอนนี้ก็สามารถใช้ถนนซอยอินทมระ36ได้ปกติครับ
0: ครับเป็นต้นไม้อะไรกี่ต้นนะครับ
2: เป็นต้นไทรครับต้นไทรขนาดใหญ่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซน
0: อ๋อครับ
2: ครับผม
0: ต้นเดียวไหมครับหัวหน้า
2: ต้นเดียวครับพอดีมันล้มไปเกี่ยวกับสายไฟเสาไฟฟ้านะครับก็เลยต้องดำเนินการนานหน่อยเพราะว่าเราอีกอย่างหนึ่งคือมันต้องให้การไฟฟ้าเขามาดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าก่อนครับถึงจะลงมือปฏิบัติการได้ครับ
0: ครับใช้วิธียังไงฮะ
2: ใช้ก็เดี๋ยวก็มันมีเลื่อยครับเลื่อยยนต์พวกเลื่อยอะไรทีเนี้ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสุทธิสารกับสำนักงานเขตเขาจะมีทีมแล้วเขาจะมีเลื่อยยนต์เลื่อยตัดต้นไม้อยู
0: ่
2: ครับดำเนินการก็ตัดต้นไม้ออกแล้วก็ใส่ก
0: ับ
2: รถสำนักงานเขตเอาไปทิ้งครับ
0: ก็คือต้องค่อยๆตัดทอนเพราะดูจากต้นมันใหญ่มากๆด้วยนะฮะ
2: ใช่ครับต้นใหญ่ครับต้นก็ประมาณล้มมาก็เต็มถนนนะครับ
0: มีไปเกี่ยวสายไฟแล้วเสาไฟล้มไหมครับ
2: ใช่ครับ ราะว่ามันล้มไปทับกับเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าหักครับ
0: โอ้เสาหักกี่ต้นเนี่ยคุณน่ะ
2: ต้นหนึ่งครับต้นหนึ่ง
0: ต้นเดียวนะอันนี้เป็นต้นไม้ที่อยู่ในบ้านประชาชนไหมครับ
2: ใช่ครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ในบ้านของประชาชน
0: แล้วรั้วมีรั้วพังไหมครับ
2: รั้วก็พังกับไอ้เสาไฟฟ้านะครับ
0: โอ้ครับตอนนี้ต้องตัดกระแสไฟฟ้าใช่ไหมครับ
2: ต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนครับเพื่อเราให้การไฟฟ้ามาสังเกตการมาดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าก่อนตัดครับเพราะงั้นเราไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับสายไฟมันจะเป็นอันตรายกับเจ้าหน้าที่ครับ
0: ครับผมน่าจะต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าจะจ่ายกระแสไฟได้ได้สอบถามทางการไฟฟ้า
2: ไม่นานครับเพราะการไฟฟ้ามาเสร็จปุ๊บเขาตัดไฟฟ้าเสร็จแล้วก็ดำเนินการได้เลยใช้เวลาในการตัดกับร่วมกับสำนักงานเขตไม่นานครับแบบพักหนึ่งก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เปิดจราจรได้ปกติครับ
0: อ๋อตอนนี้ก็จ่ายไฟฟ้าได้แล้วด้วย
2: ครับผม
0: อ๋อครับส่วนเสาไฟเดี๋ยวอาจจะต้องดำเนินการทีหลังอะเนาะเสาไฟที่หัก
2: ใช่ครับเสาไฟนี่ก็เป็นเรื่องของการไฟฟ้าครับที่เขาจะต้องมาดำเนินการอีกทีครับผมครับ
0: ในพื้นที่นี่มีเหตุต้นไม้ล้มเยอะไหมครับเย็นวันนี้หัวหน้า
2: วันนี้มีอยู่เคสเดียวครับเพราะว่าช่วงประมาณช่วงบ่ายๆมันมีฝนตกลมแรง
0: ครับ
2: ผม
0: ยังไม่แน่ใจว่าต้นไทรต้นนี้อายุเยอะหรือยังเจ้าของเพราะว่ายังไงครับเนี่ย
2: ใช่ครับไอ้ต้นไทรต้นนี้มันอายุเยอะแล้วครับมันเกี่ยวกับน่าจะแบบลมแรงแล้วก็อยู่กับเกี่ยวกับมันอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหวหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแม้แต่ลมพัดแล้วก็น่าจะล้มลงมา
0: ลักษณะของต้นนี้มันอยู่ใกล้กับสายไฟค่อนข้างมากเลยใช่ไหม
2: ครับใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้เนี่ยตรงนี้ถ้าบ้าน
2: ล้มมาเสร็จปุ๊บก็ล้มก็เต็มถนนนะครับเต็มซอยอินทผลัม36ครับ
0: โอ้ต้นใหญ่จริงๆนะครับ
2: ใช่ครับต้นใหญ่ครับผม
0: ใช้เวลานานไหมครับกว่าจะตัดทอนกว่าจะแล้วเสร็จเนี่ย
2: ประมาณชั่วโมงกว่าครับ
0: อ๋อก็ค่อนข้างเร็วนะ
2: ใช่ครับเพราะว่ามันเรามีทีมของเขตเขามาช่วยดำเนินการด้วยครับร่วมกัน
0: ครับมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับตอนที่ต้นไม้ล้ม
2: ไม่มีครับผม
0: ไม่มีนะมีรถ
2: ครับไม่มีเพราะว่าตอนที่ล้มเนี่ยไม่มีรถ
0: ไม่มีรถด้วย
2: สัญจรผ่านครับผม
0: ก็เป็นว่ามีเสียหายก็คือเสาไฟที่หักแล้วก็รั้วของบ้านดังกล่าวนะครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสมปองมูลมณีนะครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับเพลิงสุทธิสารครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าต้นใหญ่มากต้นไทรนะครับอายุเยอะครับคือต้นไม้ที่อายุเยอะๆเนี่ยคุณผู้ฟังต้องประเมินนะต้องประเมินความเสี่ยงว่าจะมีโอกาสล้มไหมโดยเฉพาะถ้าอยู่ใกล้กับทางที่สายไฟพาดผ่านเนี่ยอันนี้อันตรายยิ่งถ้าเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะฮะมันก่อให้เกิดความเสียหายได้มากเลยนะครับทั้งถ้าอยู่ในรั้วเขตเคหสถานรั้วบ้านเราเสาไฟฟ้าบ้านตัวบ้านอันนี้สำคัญนี่ยังโชคดีนะที่ไม่ได้ล้มเข้าไปในบ้านนะคือล้มแล้วพาดมาด้านนอกแล้วยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่ได้มีรถที่สัญจรผ่านไม่ได้มีรถจอดนี่นะฮะเพราะฉะนั้นท่านใดที่อาจจะมีต้นไม้ใหญ่ๆในบ้านต้องประเมินนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะถ้าไปเกี่ยวไปพาดกับสายไฟฟ้าเนี่ยอันตรายมากๆนะครับคือสามารถแจ้งได้กับทางสำนักงานเขตนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับให้มาช่วยประเมินแล้วก็แก้ไขกันนะครับคือถ้าปล่อยไว้บางทีในช่วงนี้โอ้คือสภาพอากาศหน้าฝนด้วยลมกระโชกแรงด้วยอันตรายนะครับวันนี้ก็มีหลายเหตุเลยนะสำหรับกรณีของต้นไม้ล้มไม่ว่าจะเป็นที่ซอยดินแดง1นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการแก้ไขนะครับแต่เท่าที่ตรวจสอบในต้นใหญ่ๆก็คือเนี่ยที่อินทามระ36ตรงเนี้ยนะต้นใหญ่มากเป็นต้นไทรคุณฟังมีรับแจ้งเหตุด่วนกรณีเหตุแก๊สหุงต้มระเบิดที่โรงแรมย่านแม่เฮียมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายรายงานนะครับคาดว่าแก๊สหุงต้มระเบิดภายในโรงแรมแห่ง1ย่านแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายมีบาดแผลถูกไฟลวกหรือว่าแผลเบิร์นทั่วร่างกายขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็รถพยาบาลกำลังเร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับส่วนสาเหตุของเหตุการณ์เนี่ยเบื้องต้นคาดว่าอาจจะเกิดจากแก๊สระเบิดเดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกันต่อไปนะฮะก็เป็นเบื้องต้นให้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กับทางคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลครับ
3: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีครับคุณวัฒนาพรครับ
4: สวัสดีค่ะคุณพัฒน์
0: ครับ
4: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ครับ
4: ค่ะในช่วงเย็นวันนี้ที่ออสเตรเลียที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception นะคะในหัวข้อ Thailand Australia A Strategic Partnership for Growth นะคะโดยมีผู้แทนภาครัฐนะคะแล้วก็ภาคธุรกิจของไทยรวมถึงภาคธุรกิจของออสเตรเลียเข้าร่วมงานด้วยนะคะก็นายกก็พูดเชิญชวนให้ภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนเป็นประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในปี2570ไทยและออสเตรเลียก็จะครบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง2ประเทศได้ร่วมกันสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งทั้งด้านการค้าการลงทุนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนการเยือนครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ระดับรัฐบาลแต่เป็นโอกาสในการเชื่อมโยงภาคธุรกิจให้เปลี่ยนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานไปสู่การลงทุนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ๆโดยรัฐบาลมีหน้าที่เปิดประตูสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยขณะที่ภาคธุรกิจคือผู้เปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะ
0: ค
4: ไทยในฐานะเป็นผู้ที่ประเทศหนึ่งที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนนะคะแล้วก็จะรับหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี2571มุ่งจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงความยืดหยุ่นของภูมิภาคโดยไทยกำลังขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานกับประเทศต่างๆเพื่อให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงและก็สามารถแข่งขันได้มากขึ้นจุดแข็งของประเทศไทยไม่ได้อยู่เพียงขนาดของตลาดภายในประเทศแต่รวมถึงที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ฐานอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานและก็เครือข่ายการค้าที่เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆการลงทุนและผลิตในประเทศไทยจึงไม่ได้หมายถึงการเข้าถึงตลาดไทยที่มีประชากรอยู่ราว66ล้านคนเท่านั้นแต่ยังจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงตลาดอาเซียนที่มีประชากรเกือบ700ล้านคนและมีการบูรณาการด้านการค้าและห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นการลงทุนและผลิตในประเทศไทยไม่ได้หมายถึงการเข้าสู่ตลาดใดตลาดหนึ่งแต่คือการเข้าสู่ทั้งภูมิภาคนะคะ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งโดยในปี2568คำขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าสูงเป็นประวัติการประมาณ 80,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นร้อยละ67จากปีก่อนคิดเป็นเงินไทยราว 1.87 ล้านล้านบาทนะคะซึ่งมีเพียงช่วงเป็นช่วงครึ่งปีแรกของปี2569มีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วประมาณ 61,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจโลกจะมีความไม่แน่นอนนักลงทุนก็ยังคงมองเห็นโอกาสและก็เลือกประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนขณะเดียวกันรัฐบาลกำลังเร่งทำให้การลงทุนในประเทศไทยสะดวกและแข่งขันได้มากขึ้นโดย Thailand Fast Pass นะคะจะช่วยนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถเดินหน้าจากขั้นตอนการอนุมัติไปสู่การดำเนินธุรกิจได้เร็วขึ้นขณะที่ Skillbrit นะคะมุ่งพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมอนาคตทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงการผลิตชั้นสูงนะคะในตอนท้ายนายกรัฐมนตรียังได้เชิญชวนภาคธุรกิจไทยและออสเตรเลียใช้ประโยชน์จากความไม่วางใจ ที่สั่งสมมาเกือบ75ปีรากฐานความตกลงทางการค้าเสรีที่มีมานานกว่า2ทศวรรษเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานการขยายการลงทุนและสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยมองประเทศไทยเป็นทั้งฐานการลงทุนและจุดเชื่อมต่อสู่โอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในการจัดงานครั้งนี้นะคุณพัฒน
0: ์
4: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้เชิญบริษัทชั้นนำของออสเตรเลียกว่า53แห่งเข้าร่วมงานครอบคลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและก็สอดคล้องกับทิศทางการลงทุนของไทยทั้งเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลเกษตรอาหารยานยนต์การผลิตชั้นสูงเหมืองแร่การศึกษาส่วนเอกชนไทยก็มีไทยเบเวอเรจนะคะกับดีเวลลอปเมนต์Minor International Regim Power จำกัดนะคะแล้วก็กลุ่มมิตรผลนะคะที่เข้าร่วมงานด้วยค่ะ
0: ครับ
4: นะคะก็เปิดตลาดนะคะมาถึงอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นในอิสราเอลนะคะวันนี้ค่ะเกิดเหตุนะคะวัตถุระเบิดเก่านะคะปะทุขึ้นในพื้นที่การเกษตรของเมืองเมตูล่าทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลส่งผลให้แรงงานไทยเนี่ยนะคะได้รับบาดเจ็บถึง6รายค่ะในช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะได้เกิดเหตุระเบิดในพื้นที่การเกษตรของเมืองเมตูล่าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลนะคะตำรวจและเจ้าที่กู้ภัยในพื้นที่ยืนยันว่าสาเหตุมาจากวัตถุระเบิดเก่าที่ตกค้างเกิดทำงานขึ้นส่งผลให้แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บรวม6รายนะคะหลังจากที่เกิดเหตุทีมกู้ภัยก็เร่งปฐมพยาบาลนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งที่ศูนย์การแพทย์ซิปนะคะในเมืองซาเฟตนะคะอย่างเร่งด่วนทางโรงพยาบาลระบุว่าได้ส่งตัวผู้บาดเจ็บสาหัส2รายแล้วก็บาดเจ็บปานกลาง1รายเข้าห้องผู้ป่วยวิกฤตเพื่อประเมินอาการทันทีส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายกำลังรักษาตัวแล้วก็เฝ้าดูอาการอยู่ในแผนกฉุกเฉินนะคะทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์อวิรามนิสซานนะคะผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมของศูนย์การแพทย์ซิปเปิดเผยว่าผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสรายแรกอยู่

0: ะค่ะว่าหากพบจรวดที่ยังไม่ระเบิดหรือวัตถุที่ไม่ทราบชนิดเนี่ยนะคะให้รักษาระยะห่างห้ามเข้าใกล้แล้วก็แจ้งกับนายจ้างทันทีนะคะรวมถึงให้แจ้งกับนายจ้างแล้วก็เจ้าที่ตำรวจทันทีค่ะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็แสดงความห่วงใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าตอนนี้กำชับฝ่ายแรงงานในกรุงเทลอาวีฟนะคะเร่งติดตามสถานการณ์ประสานการช่วยเหลือและก็ดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างใกล้ชิดนะคะเบื้องต้นก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยฝ่ายแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบแล้วก็ยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงเรื่องของรายละเอียดอาการแล้วก็รายชื่อแรงงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดนะคะกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในต่างประเทศโดยได้กำชับฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟนะคะให้ติดตามอาการของแรงงานไทยที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ประสานสถานพยาบาลหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดโดยจะติดตามสถานการณ์แล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ทราบทันทีเมื่อได้รับข้อมูลที่ยืนยันนะคะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะไม่รู้ตกอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่นะ
1: ครับ
0: อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะนะคะก็อันนี้ก็เป็นกรณีที่เหยียบกับระเบิดนะคะจ่า11ชันนรงค์วงศ์ชนะสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมหรือว่า TMAC นะคะได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวานนะคะหลังเกิดเหตุทางหน่วยเสนารักษ์ก็เข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อให้การรักษาเบื้องต้นแล้วก็แพทย์ก็ได้ทำการห้ามเลือดนะคะแล้วก็ตกต่างบาดแผลก่อนที่จะส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานโดยมีทีมสกายด็อกเตอร์ของกองทัพภาคที่2จากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินนะคะก็บินมาส่งที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อเข้ารับการรักษานะคะโดยทีมแพทย์เฉพาะทางโดยจ่าสิบเอกนะคะชาญณรงค์เนี่ยได้รับบาดเจ็บหลายแห่งขาขวาโดยเฉพาะที่ขาขวานะคะขาดบริเวณข้อเท้ามีแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาด้านซ้ายด้านหลังแล้วก็มีการบาดเจ็บที่บริเวณข้อมือข้างขวาแพทย์วินิจฉัยพบว่าขาขวาขาดนะคะบริเวณข้อเท้ากระดูกไขปลาร้าหักนะคะด้านขวาแล้วก็แผลฉีกขาดบริเวณต้นขาด้านซ้ายรวมถึงกระดูกนิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยที่มือขวาก็หักด้วยนะนี่เห็นจากภาพเนี่ยนะคะพอไปถึงที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ทีมแพทย์ก็ประเมินอาการแล้วก็รีบเข้าผ่าตัดนะคะโดยมีการตัดขาข้างขวาบริเวณใต้เข่านะคะแล้วก็ตกแต่งบาดแผลที่เหลือนะคะแล้วก็มีการดามลวดที่บริเวณนิ้วกลางนิ้วก้อยด้านมือขวาแล้วก็ทีมสัญญาแพทย์นี้ก็คือระดมทีมแพทย์เข้าให้การช่วยเหลือโดยด่วนโดยนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์คือพันเอกสุรังวิทยาวงศ์สรุตนะคะแล้วก็หลังจากการผ่าตัดเนี่ยนะคะก็ทางจ่าสิบเอกชาญณรงค์ก็รู้สึกตัวดีสามารถหายใจเองได้แล้วก็มีสัญญาณชีพปกตินะคะแล้วก็วันนี้ช่วงเช้าค่ะแพทย์ก็นำตัวเข้าผ่าตัดรอบ2นะคะเมื่อช่วง 9:00 น.แล้วก็ช่วง 10:30 น.ก็นำตัวออกจากห้องผ่าตัดแล้วก็เข้าพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU 5แล้วก็ครอบครัวก็ได้มาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคุณพ่อแล้วก็ภรรยาซึ่งอาการก็ดีขึ้นมากนะคะเจ็บแผลเล็กน้อยกำลังใจดีมากสามารถสื่อสารได้เป็นปกติแล้วก็ฝากขอบคุณผู้บังคับบัญชาและก็ประชาชนคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจไปให้ด้วยความห่วงใยนะคะแล้วก็เล่าบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นฐานทหารเขมรเก่านะคะอยู่กลางระหว่างฐานชายชาญและก็เนิน500ของช่องอ่านม้าค่ะซึ่งชุดเก็บกู้ได้ทำการเก็บกู้ระเบิดชนิด PMN2 ได้1ลูกนะคะแล้วก็มีการตรวจพบ RPG07จึงขยายพื้นที่การตรวจแบ่งกันเป็นชุดออกปฏิบัติการโดยชุดของทางจ่าโจ้เนี่ยนะคะก็เก็บกู้ระเบิด PMN 2ได้อีก5ลูกนะคะก่อนที่จะเหยียบกับระเบิดโดยจ่าเจ้าบอกว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเส้นทางที่เคยเดินนะคะสำหรับระเบิดที่เก็บกู้ได้แล้วก็ที่เหยียบอาจจะเป็นการวางหลังจากที่มีการปะทะกันในรอบแรกของเก่าที่ทางกัมพูชาได้มาวางทิ้งไว้นะคะ
1: ครับ

0: ็ดีใจที่อาการดีขึ้นนะคะ
1: ขอให้แข็งแรงไวๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้คุณพัฒน์ปิดที่ 1,621.62 จุดลดลง 4.82 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ 83,308.95 ล้านบาทค่ะการซื้อขายวันนี้นะคะแกว่งตัวผันผวนส่วนใหญ่จะอยู่ในแดนลบค่ะโดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,617.37 จุดแล้วก็จุดสูงสุดที่ 1,630.87 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้อย่างที่บอกผันผวนตลอดทั้งวันนะคะแม้ว่าจะมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าหุ้นเดลต้าก็ที่ได้ถ่วงตลาดนี่แหละก็เขาเรียกว่าหุ้นเดลต้าที่ถ่วงตลาดกดดันตามหุ้นเทคโนโลยีโลกโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าบอนด์ยิลด์ของสหรัฐเนี่ย10ปีกับ30ปีเนี่ยได้ขึ้นไปทำนิวไฮนะคะโดยเมื่อคืนบอนด์ยิลด์10ปีขึ้นไปแตะถึง 4.73% ส่วนบอนด์ยิลด์30ปีก็พุ่งไปถึง 5.3% นะคะที่อาจจะทำให้ดอกเบี้ยขึ้นเร็วแล้วก็สร้างความกังวลต้นทุนทางการเงินสูงขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีแรงขายหุ้นกลุ่มธนาคารหลังปรับตัวขึ้นไปแรงนะคะทำให้ภาพตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยเรียกว่าแกว่งตัวแล้วก็เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบทั้งวันนะคะแต่ว่าปิดตลาดก็ลบลงไป 4.82 จุดค่ะส่วนตลาดจีนค่ะตลาดหุ้นจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตวันนี้ปิดบวกนะคะแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1เดือนขานรับความหวังว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจีนเรียกร้องให้มีการใช้มาตรการที่แข็งแกร่งมากขึ้นเพื่อให้จีนสามารถบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมในปีนี้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็ปิดที่ 3,990.30 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 7.65 จุดค่ะส่วนหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดบวกนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนมีความหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากที่หลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประจำปีนะคะส่วนหางเสงวันนี้ปิดที่ 25,471.15 จุดเพิ่มขึ้น 10.92 จุดนะคะด้านนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วงลงมากว่า 2% ในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่านักลงทุนเทขายนะคะท่ามกลางความวิตกหลังจากการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยเกิดภาวะชะงักงันนะคะประกอบกับผลอัตราตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นทำให้นิกเกอิของญี่ปุ่นวันนี้ปิดที่ 67,460.73 จุดลดลงไปถึง 1,759.52 จุดนะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เปิดตลาดเนี่ยนะคะบวกถึงปรับครั้งแรกบวกถึง200บาทนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีการปรับตัวทั้งสลับบวกลบเนี่ยนะคะโดยปิดตลาดวันนี้เนี่ยทางทองคำในประเทศเนี่ยปรับไปถึง12ครั้งค่ะปรับบวก5แล้วก็ลบ7นะคะปิดตลาดก็ยังคงบวกอยู่50บาทนะคะโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 68,550 บาทขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 68,750 บาทส่วนทองรูปพรรณคุณพัฒน
1: ์
0: รับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 67,173.96 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 69,550 บาทนะคะปริ่ม 70,000 เต็มทีค่ะส่วนทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตนะคะอยู่ที่ 4,391 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 33.07 บาทนะคะส่วนค่าเงินบาทวันนี้นะคะปิดที่ 33.08 บาทต่อดอลลาร์ค่ะอ่อนค่าลงจากช่วงเช้าเปิดที่ 33.04 นะคะ บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะระหว่างวันก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบก็อยู่ในช่วง 33.01 ถึง 33.11 บาทต่อดอลลาร์ค่ะในทิศทางที่อ่อนค่าหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นนะคะจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะส่วนคืนพรุ่งนี้ก็จะรอเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะปัจจัยสำคัญที่ตลาดรอดูก็คือการกล่าวสุนทรพจน์ของรองประธานเฟดนะคะในการประชุมที่แจ็คสันโฮลนะคะส่วนไทยก็ จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะคะแล้วก็ตลาดก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ไต้หวันออกกลางที่ยังไม่มีข้อสรุปนะคะแล้วก็อาจจะกลับมารุนแรงได้อีกหลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิง60วันก็ผ่านไปแล้วนะคะนักบริหารการเงินคาดว่าพรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ33บาทถึง33บาท 33.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะเรื่องของช่องแคบฮอร์มุสนะคะก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะหน่วยปฏิบัติการด้านการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรค่ะได้เปิดเผยในวันนี้ว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งนะคะถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งสร้างความอันนี้กล้ามากนะเพราะไม่มีตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ยังไม่มีใครผ่านเลยสักลำนะคะซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อห้องเครื่องและส่งผลให้มีลูกเรือได้รับบาดเจ็บขณะที่ลูกเรือที่เหลือได้รับการช่วยเหลือโดยกองกำลังป้องกันชายฝั่งของโอมานนะคะความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังข้อตกลงหยุดยิง60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสิ้นสุดลงเมื่อวันจันทร์ทั้งสองฝ่ายยึดมั่นในจุดยืนของตัวเองอย่างแข็งกร้าวนะคะทั้งเรื่องของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสกองทัพอิหร่านย้ำชัดเจนนะคะว่าจะไม่ยอมถอยในประเด็นการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสและก็เตือนว่าเรือลำไหนที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสจะถูกยิงจนตัวเรือเป็นรูพุนอันนี้กล้าไหมมีใครกล้าไหมด้านนักวิเคราะห์มองว่าทั้งสองฝ่ายจะตรึงกำลังเข้าสู่ภาวะตั้งรับแล้วก็เผชิญหน้ากันอย่างยาวนานขึ้นนะคะอันนี้เป็นปัญหาแน่นอนคุณพัทเนื่องจากว่าต่างฝ่ายต่างมองว่ายังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องยอมอ่อนข้อให้กันและกันนะคะโดยไม่น่าจะได้เห็นข้อตกลงสันติภาพภายในเดือนกันยายนนะคะนักวิเคราะห์มองแบบนี้และก็คาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะตึงเครียดลากยาวไปถึงปลายปีนะคะขณะที่ผลลัพธ์ที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือทั้งสองฝ่ายน่าจะบรรลุข้อตกลงได้นะคะถ้าจะบรรลุก็คงได้ในวงจำกัดค่ะซึ่งจะช่วยให้การสัญจรทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสฟื้นตัวได้เพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะอันนี้นักวิเคราะห์มองทั้งนี้แนวโน้มสันติภาพในวันออกกลางนะคะเผชิญกับอุปสรรคสำคัญหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาไม่สนใจที่จะขยายกรอบเวลา60วันที่กำหนดไว้ภายใต้ MOU ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะซึ่งทำไว้เมื่อ18มิถุนายนและก็สิ้นสุดลงเมื่อวันจันทร์คือ17สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะก็ยังคาราคาซังอยู่แบบนี้แล้วก็ล่าสุดดิฉันก็จะรายงานราคาน้ำมันนะคะล่าสุดราคาน้ำมันตลาดโลกค่ะเวสเท็กซัสนะคะพุ่งขึ้นไปอีก61เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 85.11 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์นี่คือขึ้นไปเหนือ90เหรียญแล้วนะคะโดยตอนนี้นี่ขึ้นไปอีก23เซนต์ค่ะราคาขายอยู่ที่ 91.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะก็เรียกว่า
1: ในเมื
0: ่อยังเป็นแบบนี้อยู่นะคะราคาน้ำมันคือไม่มีใครกล้าที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุสก็เป็นแบบนี้ราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นแน่นอนนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณวัฒนพรครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: แกไปเที่ยวทะเลกัน
7: ไม่เอาอ่ะ
6: งั้นไปคาเฟ
7: ่ไม่อยาก
6: ไปกินหมูกระทะ
7: กลัวอ้วน
6: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: โยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม2566ถึง31 กรกฎาคม2567

0: คุณฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับเรื่องของการออมนะครับคุณฟังจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนะครับที่ให้คุณคุ้มตั้งแต่ก้อนแรกครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ9เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียบพิเศษ11เดือนนะครับถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีนะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่านะครับให้คุณวางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้วนะครับวันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปคุยกับทางคุณชัยรัตน์นะครับสวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชสวัสดีผู้ฟังจอสร้อยทุกท่านเลยครับผมเมื่อสักครู่ก็มาจากนู่นแหละแถวพระราม6ย้อนหลังไปนิดหนึ่งขึ้นด่วนตรงพระราม6อ่ะครับผม
0: ครับ
1: มาลงงานโรงพยาบาลวันนี้ไม่ติดเหมือนเมื่อวานนะคุณพัช
0: ครับ
1: ได้แต่ได้ดีลงมางานโรงพยาบาลวันนี้ก็ลื่นดีครับผม
0: ครับ
1: จะรอตัวช่วงจะเลี้ยวออกงานโรงพยาบาลนิดนึงแต่ไม่มากครับแค่ทางโค้งแค่นั้นเองครับผมผ่านแคร์ไลน์วันนี้ก็ใช้การได้ดีครับผม
0: ครับ
1: เขาบอกใช้การได้เมื่อกี้ผ่านมาช่องรีเวิร์สยังไม่ปิดนะยังใช้ได้อยู
0: ่
1: ไปยูเทิร์นได้สะพานพระนั่งเก้าแล้วก็ไปส่งลูกค้าตรงคอนโดครับทีนี
0: ้
1: ก็เห็นผู้ชายนะครับผมเดินอยู่ช่องซ้ายคือช่องซ้ายนี่วิ่งไม่ได้เลยอันตราย
0: ครับ
1: เขาจะเดินมาเรื่อยๆฮะตอนนี้น่าจะถึงสีน้อยแล้วมั้งแบบนี้ก่อนจะถึงตลาดนกคู่หรือว่าแยกสนามบินน้ำครับผม
0: โ
1: อ้เสื้อไม่ใส่นะเขาจะเดินใส่กางเกงประมาณ3ส่วนหุ่นลับๆหน่อยแต่ไม่สูงมากนะครับผมอ
0: ันนี้ด้านขาเข้าไหมคุณ
1: ขาเข้าครับคู่ขนานครับผม
0: คู่ขนานขาเข้ารัตนาธิเบศ
1: ที่ผมวิ่งมาผมก็เห็นรถทำไมเบี่ยงไปเลนขวาโอ้เขาเดินนะครับเดินอยู
0: ่
1: บนถนนฟุตบาทเขาไม่เดินนะครับผมฟุตบาทมีนะครับแต่ไม่เดินแล้วคนเราผมก็ไม่ได้ไปนี่เขาหรอกครับคือคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้เขาอาจจะไม่สมประกอบเลยทั้งอย่างหนึ่งก็ดูมอมแมมแต่ชายคนนี้ผมเห็นสองครั้งแล้วแต่ครั้งหนึ่งเห็นแถวพระนั่งเก้าตอนนั้นผมน่าจะเคยแจ้งไปครั้งหนึ่งแล้วก็เดินมาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะถึงประมาณตลาดนกคู่ในทางที่จะเลี้ยวเข้าตลาดนกคู่หรือสิงตีน้อยก็เดินหยุดนะครับคุณท่าน
0: ครับอยู่เล่นไหนครับคุณชัยรัตน์
1: ช่องซ้ายครับ
0: ช่องซ้ายนะ
1: ช่องซ้ายพอเดินไปได้สักนิดนึงเขาก็จะโผล่มากลางเลนแล้วก็หลบเข้าไปเมื่อกี้ผมก็เบี่ยงหลบเขาแต่มันอันตรายถ้าตรงไหนที่มืดๆอ่ะกลัวรถจะไปเฉี่ยวชนเราแต่โชคดีถนนมันสว่างวันนี
0: ้ครับ
1: ครับผมก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาดูนิดหนึ่งก็ดี
0: ได้
1: จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนอีกถ้าไปชนเขาขึ้นมา
0: ครับ
1: ผมก็ขอจบรายงานแถวรัตนาธิเบศรขาเข้าตอนนี้อยู่ตรงหน้าศาลากลางนนท์ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณชัยรัตน์สวัสดีครับขอบคุณนะครับก็เป็นฝั่งขาเข้ารัตนาธิเบศรในช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายนะครับที่มีคนเดินอยู่นะครับน่าจะเป็นคนเร่ร่อนนะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับราชพฤกษ์ขาออกนะครับบริเวณแยกสวนเรียบนะครับมีรถบรรทุก4ล้อจอดเสียอยู่ขวางช่องทางซ้ายนะครับคุณเชษฐาแจ้งเข้ามาฝากระวังด้วยคุณวินัยครับแจ้งมาบอกว่าสะพานพระราม8ก่อนหน้านี้ขาออกนะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งจากแยกจปร.นะฮะมุ่งหน้าไปทางลงอรุณอมรินทร์นะครับเ ลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะฮะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับมีอุบัติเหตุแจ้งมาจากทางคุณนวรัตน์นะครับจตุรทิศด้านขาออกก่อนถึงแยกอโศกเพชรเล็กน้อยนะครับมีรถเก๋งชนกับรถ SUV ขวางช่องทางขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับด้านกลับกันขาเข้าเคลื่อนตัวได้ครับนะก็เป็นข้อมูลการในช่วงนี้ด้วยนะครับการจราจรในหลายๆจุดนะครับก็ยังมีผลกระทบกันอยู่นะยังเรียกได้ว่าติดขัดอยู่นะครับแต่ว่าก็คลี่คลายไปได้แล้วนะครับหลายเส้นทางรอบในก็ยังมีรถติดกันอยู่บ้างนะครับพระราม4ขาออกนะครับสามย่านต่อเนื่องมาทางสวนลุมนะรถเยอะนะครับทั้ง2ด้านไปกลับแล้วก็ทางด้านของพระราม1ปทุมวันไปราชประสงค์นะครับรถมากเคลื่อนตัวช้าราชดำริยังรถเยอะนะครับผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ท้ายนี่เกือบถึงแยกราชประสงค์เหมือนกันราชปรพนะครับก็ยังมีปริมาณรถนะครับเคลื่อนตัวช้าช่วงหน้าตลาดอินทราสแควร์ไปทางด้านของแยกมักกะสันนะครับลงจตุรทิศนะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าลงทางด้านของมักกะสันนะเริ่มดีแต่ว่าไปทางด้านของขาออกเนี่ยยังมีปริมาณรถมากนะครับตั้งแต่แยกศรีอยุธยาแยกพญาไทต่อเนื่องขึ้นจตุรทิศรถมากเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันชั่วโมงหน้านะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 10:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีค่ายวีรวัฒน์โยธินอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงฟังรายงานการปฏิบัติภารกิจของกองทัพภาคที่2การพัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนซึ่งกองทัพภาคที่2มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมดมีพรมแดนติดกับ2ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชามีกองกำลังป้องกันชายแดน2กองกำลังคือกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและกองกำลังสุรนารีรับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงินสนับสนุนกองทุนพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีเพื่อการดูแลด้านสวัสดิการทหารที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการจัดทำข้อมูลและการเผยแพร่วีรกรรมการเสียสละของกำลังพลและในตอนบ่ายทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ซึ่งแบ่งเป็น5ส่วนส่วนที่1จัดแสดงภาพรวมในภารกิจของกองกำลังสุรนารีตั้งแต่ปี2508จนถึงปัจจุบันในปี2521กองทัพบกได้จัดตั้งกองกำลังสุรนารีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยคอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจากนั้นปี2526ได้จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญเพื่อปกป้องอธิปไตยของประเทศอาทิปี2526ถึง2527ปราบปรามคอมมิวนิสต์ตามแผนยุทธการสุรนารีสันติปี2527ปฏิบัติการสู้รบในพื้นที่ช่องพระพะไลและช่องพริกปี2530การสู้รบในพื้นที่ช่องบกปี2554การสู้รบในพื้นที่เขาพระวิหารปราสาทตาเมืองและปราสาทตาควายและปี2568การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่วนที่2จะแสดงพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่พระราชทานและประทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชนตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับผู้บาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทุกรายนอกจากนี้ยังได้จัดแสดงพระพุทธรูปของไทยที่ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาตรีมุกจังหวัดอุบลราชธานีที่ถูกทำลายเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2568โดยกรมศิลปากรได้อัญเชิญไปบูรณะจนสมบูรณ์ส่วนที่3จะแสดงข้อมูลประวัติการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนตั้งแต่ปี2546จนถึงปัจจุบันซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนเมื่อปี2554จนถึงการปฏิบัติภารกิจในยุทธการยุทธบดินทร์และยุทธการศตวรรษในปี2568ส่วนที่4จะแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยึดได้รวมทั้งอาวุธของฝ่ายไทยที่ใช้ปฏิบัติภารกิจในห้วงสถานการณ์การสู้รบและส่วนสุดท้ายเป็นการแสดงการรำลึกถึงกำลังพลที่เสียชีวิตตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกองกำลังสุรนารีมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นวีรบุรุษผู้กล้าสละชีพเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติจำนวน197นายโดยจะแสดงในรูปแบบไฮโลแกรมหรือเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ3มิติที่สามารถสร้างภาพได้เสมือนจริงจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลตรีบุญเสริมบุญบำรุงผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีกราบบังคมทูลรายงานกำลังพลที่เสียชีวิตทุพพลภาพและบาดเจ็บจากการสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพรวมถึงครอบครัว
1: ถ้ามีความจำเป็นคือความต้องการอะไรก็มาหาลือกันได้ทั้งสำหรับทุกคนก็ค ขอให้มีกำลังใจที่จะตั้งใจทำสิ่งดีๆที่คิดว่าถ้าพวกท่านญาติที่กำลังพลที่สูญเสียไปเมื่อถ้าเขาได้ทราบก็จะปลื้มใจและภูมิใจในครอบครัวของตัวที่ได้มีเข้มแข็งแล้วก็อยู่ได้ก็จะทำสิ่งที่ดีๆให้ชาติบ้านเมืองต่อไปทั้งจะเป็นการที่รบป้องกันชาติหรือว่าการทำมากินทำดีแล้วก็สร้างความดีความเจริญให้แก่บ้านเมืองแล้วก็เพื่อเผื่อแผ่ให้ทุกคนอย่างนั้นสืบต่อไปก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำการงานสำหรับเด็กๆก็ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้แต่จริงๆแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ต้องฝึกฝนตัวที่จะทำงานหรือว่าดำเนินชีวิตไปในอาจจะในลักษณะใหม่ที่ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตจากเดิมก็ขอให้ไม่ท้อถอยแล้วก็ให้ชีวิตมีความสุขทั้งกายและใจ
0: ต่อจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้บังคับหน่วยทหารกองกำลังสุรนารีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1 2 3 4และผู้บังคับการชุดควบคุมทหารปืนใหญ่แล้วพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บังคับหน่วยทหารและกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละ
1: เรื่องที่ดีที่คนไทยเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ผู้ที่เป็นทหารนี่ก็มีโอกาสที่ได้ฝึกในด้านต่างๆก็ย่อมมีความรู้มีความสามารถที่จะทำอะไรต่อไปได้เพราะว่าก่อนหน้าที่เรื่องจะมีการรบก็ได้ร่วมกับทหารที่ทำการกันเรียกกันเองว่าทหารพันดีเขาทำอะไรพันดีก็ไม่ใช่ว่าพันผักพันพืชพันต้นไม้ทั้งเป็ดไก่แล้วก็อะไรก็ต้องเรากองเราก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดพันดีแล้วทหารเองก็พันก็เป็นลักษณะว่าลักษณะเคยเป็นทหารที่ดีที่ทั้งมีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงรู้จักสังเกตมีความรู้และมีใจที่เมตตา
0: และก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับกำลังพลกองกำลังสุรนารีได้ร่วมกันร้องเพลงพลังไทยพลังใจเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยบทเพลงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความกล้าหาญเสียสละเพื่อปกป้องอธิปไตยและแผ่นดินไทยโดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของทหารกล้าทุกนายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตวันนี้เวลา 16:20 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังทรงเปิดนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบ50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในปี2569และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสืบสานงานศิลป์อันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบต่อไปโดยนิทรรศการฟิวเจอร์ซัพพอร์ตจัดภายในห้องจัดแสดงหมายเลข5นำเสนอเรื่องราวของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดระยะเวลา50ปีในการสร้างอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาและยกระดับงานหัตถกรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลรวมทั้งพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานโดยนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและการต่อยอดงานศิลปาชีพไปสู่อนาคตแบ่งเป็น4หัวข้อหลักได้แก่ The Beginning จัดแสดงผ้าผืนแรกจำลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ Strong Roots Lasting Growthนำเสนอเรื่องราวการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมความสงบสุขและความร่วมมือผ่านการจัดแสดงงานหัตถกรรมจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพหลากหลายประเภทควบคู่กับเทคโนโลยีEmpowering People, Strengthening Communities นำเสนอการพัฒนาบุคคลของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพผ่านการฝึกอาชีพสร้างรายได้และความภาคภูมิใจในชุมชนรวมทั้งสืบทอดแรงบันดาลใจและเรื่องราวของแต่ละท้องถิ่นที่สร้างพลังให้แก่ชุมชนผ่านวิดีทัศน์สัมภาษณ์ช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและ New Faces New Face นำเสนอบทบาทของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพและคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปาชีพร่วมสมัยเช่นโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกที่ต่อยอดงานศิลปาชีพให้กับบริบทปัจจุบันวางรากฐานให้งานหัตถกรรมไทยในฐานะซอฟต์พาวเวอร์และสัญลักษณ์ทางการทูตวัฒนธรรมโดยผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ Future Support ได้ตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569เป็นต้นไปจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ภาพประกอบด้วยนิทรรศการราชโภสิตาภรณ์สยามณห้องจัดแสดงหมายเลข3และหมายเลข4ซึ่งจัดแสดงมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในปี2567โดยจัดแสดงฉลองพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและผ้าในราชสำนักประเภทต่างๆเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าในราชสำนักรวมทั้งรูปแบบและธรรมเนียมการใช้งานที่มีมาแต่อดีตซึ่งครั้งนี้ได้เชิญฉลองพระองค์และผ้าในราชสำนักเซตใหม่มาจัดแสดงเช่นฉลองพระองค์ผ้ายกทองขณะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคเมื่อวันที่12ธันวาคม2562พระภูษายกทองทองผ้าลายราชวัตรแย่งประจำยามดอก8กลีบพระภูษาพนาถหรือผ้าคลุมหลังช้างประจำพระเสวตวชิรพาหะช้างเผือกประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยนิทรรศการราชโภสิตาภรณ์สยามนี้จะจัดแสดงไปจนถึงเดือนเมษายน2570ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการสิริราชภัทราบรมราชินีนาถณห้องจัดแสดงหมายเลข2ซึ่งจัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565และเผยแพร่พระราชกรณียกิจผ่านฉลองพระองค์ในช่วงเวลาต่างๆทำให้ได้เห็นถึงความงดงามของฉลองพระองค์รวมทั้งการออกแบบเครื่องแต่งกายในแต่ละยุคสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยพระองค์เองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติออกแบบและตัดเย็บฉลองพระองค์จากผ้าไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอและนิทรรศการชุดไทยจากราชสำนักสู่ราชนิยมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยจึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมและกลายเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบัน ก่อนเสด็จกลับทอดพระเนตรนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการผ้าศิลปาชีพสัญจร The Support Academy Journey ภายในร้านพิพิธภัณฑ์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถ่ายทอดคุณประโยชน์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปสู่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆอย่างทั่วถึงโดยมุ่งนำเสนอเรื่องราวของงานศิลปาชีพและผ้าไทยในมิติต่างๆตั้งแต่ที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพระราชกรณียกิจในการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาและการสืบสานและต่อยอดสู่บริบทร่วมสมัยเพื่อสร้างความรู้ความตระหนักและความภาคภูมิใจในมรดกผ้าไทยตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสืบสานและพัฒนางานศิลปาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันพร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่จากนิทรรศการ Future Support ที่จัดจำหน่ายเพื่อเป็นของที่ระลึกอาทิที่คาดผมกระเป๋าผ้าไมโครไฟเบอร์สำหรับเช็ดทำความสะอาดพัดกระบอกน้ำและผ้าพันคอรวมทั้งของที่ระลึกจากนิทรรศการต่างๆที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ผ้าและผลิตภัณฑ์จากสมาชิกศิลปาชีพองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:59 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4ณกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2409รัชกาลที่4ทรงคำนวณและทรงพยากรณ์ล่วงหน้าไว้ถึง2ปีว่าวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคามืดหมดดวงจะเห็นได้ชัดที่ตำบลว่ากออำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งในรัชสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยแต่พระองค์ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงนำประเทศไทยเข้าสู่ยุคของวิทยาศาสตร์มาแต่บัดนั้นคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่14เมษายน2525เทิดพระเกียรติพระองค์เป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่18สิงหาคมของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเมื่อวันที่18ตุลาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราชเพื่อเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดสเกตจำนวน4รูปและวัดจักรวรรดิราชาวาสจำนวน4รูปรับพระราชทานฉันเช้าทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามมีกำหนด100วัน เวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปและวัดอนงคารามจำนวน4รูปรับพระราชทานชั้นเพลทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆด้วยเวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในช่วงเวลานี้มีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากสูงในการสวดส่วนพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตสังคหะโดยใช้ทำนองกะและทำนองสรพัญญะในการสวดเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์จำนวน4รูปและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปสวดพระอภิธรรมพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรองประธานกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569วันนี้ที่ห้องออดิทอเรียมชั้น10อาคารกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาทักษะดิจิทัลภายใต้โครงการกำลังใจและการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สประจำปี2569ซึ่งคณะกรรมการกองทุนกำลังใจร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้าจัดขึ้นเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆโดยการนำระบบเทคโนโลยีเข้าไปใช้เพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกทั้งยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนและผู้ถูกคุมความประพฤติได้แสดงศักยภาพของตนเองเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนภายในงานมีการแข่งขันไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งวันนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศมีทีมผ่านเข้ารอบจำนวน3ทีมจาก13ทีมสำหรับการแข่งขันประเภทกลุ่มผู้ต้องขังรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมกำลังใจ Give a Chance กำลังใจให้โอกาสทันทสถานหญิงกลางรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม Inspire by Love โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ตรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีม Happy Coconut โดยเรือนจำอำเภอเกาะสมุยและประเภทการแข่งขันในกลุ่มเด็กและเยาวชนรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Coffee All Day ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามีพระดำรัสพระราชทานแนวทางกับคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในการพัฒนาผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติและกลุ่มเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2560จึงเกิดเป็นการดำเนินงานสนองพระปณิธานเพื่อสร้างกำลังใจและโอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตเพื่อให้สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ซึ่งการอบรมดังกล่าวเป็นทักษะสำคัญในตลาดยุคดิจิทัลส่งเสริมการสื่อสารและฝึกทักษะการนำเสนอคอนเทนต์สร้างสรรค์และการทำการตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าราชทัณฑ์ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้จะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานเอ็ดดาและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหลังพ้นโทษโดยสามารถนำใบไปสร้างรายได้โดยความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพออนไลน์อย่างสุจริตและถูกกฎหมายคณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์รวม10 รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกดวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา14:30 นนายสมบัติไตรศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุทัยธานีรองศาสตราจารย์สราวุธเทพานนท์คณบดีและผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนายสุภชัยสมเจริญประธานชมรมสมาชิกวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะชมรมสมาชิกวุฒิสภาประจำปี2562ถึง2567บริษัทฟุคุอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับปกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดเชียงภูมิและวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาได้แก่วัดบ้านนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกคอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามเวลา17:00 นคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาได้แก่วัดจุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคขีรันวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิญวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคเวลา19:00 นคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนจากกรุงเทพมหานครคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงจังหวัด พังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยและคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านคันทรัพย์จังหวัดชุมพรทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้19สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันเดียวกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิรดาชั้นมัธยมศึกษาปีที่1องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสีชนอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านแซออำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะที่9ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเลยและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านคันทรัพย์อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่กลุ่มที่ก้าวพลาดจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัดลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัท

0: อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงในอดีตเคยเป็นที่นาปลูกข้าวผืนใหญ่จนพูดกันว่าข้าวบางแก้วสามารถเลี้ยงคนพัทลุงได้ทั้งจังหวัดรวมทั้งข้าวบางแก้วยังได้ชื่อว่ามีลักษณะรสชาติพิเศษแตกต่างจากอำเภออื่นๆแต่ต่อมาเนื่องจากปัญหาการบริหารจัดการนาและขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการทำนาจึงทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของทุ่งครองชีพค่อยๆกลายเป็นนาร้างสภาพดินเกิดการเสื่อมโทรมและหนุ่มสาวทิ้งนาไปทำอาชีพอื่นหากแต่วันนี้ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเนื้อที่ประมาณ250ไร่ของทุ่งครองชีพ
1: เรามีฟาร์มตัวอย่างมีสมเด็จนะครับที่จะทรงโปรดให้ตั้งฟาร์มตัวอย่างตรงนี้เพื่อที่จะให้ประชาชนนะครับได้มาฝึกอบรมหรือว่าได้มาปฏิบัตินะครับปฏิบัติในส่วนของทั้งทฤษฎีและก็ส่วนของปฏิบัติเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนั้นแหละทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเอง
2: ท่านตรัสว่าข้าวหลังหยดเมืองพัทลุงเนี้ยรับประทานแล้วอร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็มีประโยชน์มากมายค่ะป้องกันโรคได้หลายอย่างชาวเมืองพัทลุงภูมิใจที่สุดแล้วก็ทำให้ชาวพัทลุงหันมาปลูกข้าวนิยมปลูกข้าวหลังหยดอนุรักษ์ข้าวหลังหยดพันธุ์พื้นเมืองอะค่ะแล้วก็ตอนนี้หันมาปลูกกันเยอะแล้วสร้างรายได้สร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชาวนาที่ยากจน
0: ข้าวพันธุ์สังหยดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพันธุ์อื่นๆอย่างที่เห็นนี้นับเป็นเครื่องบ่งบอกได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของข้าวพันธุ์สังหยดและการพลิกฟื้นของถิ่นปลูกข้าวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้และที่นี่คือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของภาคกลางซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหนองระหารจีนตำบลท่าอิดอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่างให้เป็นแหล่งสร้างงานให้แก่ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยปี2549และที่นี่ยังเป็นธนาคารข้าวปลูกพระราชทานโดยกรมการข้าวได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวท้องถิ่นชนิดต่างๆเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้แก่เกษตรกรนำไปพลิกฟื้นที่นาของตนโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริของภาคกลางแห่งที่สองตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านยางกลางตำบลสีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองที่นี่เป็นแหล่งสร้างงานเป็นธนาคารพันธุ์ข้าวและเป็นศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรแบบใหม่ๆให้เกษตรกรชาวอ่างทองได้พบหนทางสร้างชีวิตที่ดีขึ้น
3: ปี49มันเป็นอ้อยแล้วก็น้ำท่วมที่ฟาร์มเนี่ยเขามาก็เลยเปลี่ยนแปลงทำข้าวทำผักสวนครัวทำหลายๆอย่างพอกินพอใช้แล้วก็เรียกว่าเอาให้พ่อให้แม่ได้กินมั่งอะไรมั่ง
4: ขออัญเชิญแม่ผัวศพยอมควันวันนงด้วยกันเพื่อโลกสงหายตุกโศกร้องและโลกไทยวันของแม่จงกลับมาจงแก้วแหวนเงินทองตั้งใจขึ้นมาให้ไกลกอง
0: บาทพิธีบูชาแม่โพศพประเพณีสำคัญสำหรับชาวนาเพื่อทำขวัญและขอบคุณแม่โพศพเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจว่าข้าวจะงอกงามได้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ดีในปีนั้นขณะเดียวกันด้วยพระมหากรุณาธิคุณและการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก่อเกิดขวัญและกำลังใจให้ชาวนาสามารถพลิกฟื้นแผ่นดินให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ กลับมาเลี้ยงชีวิตไทย

0: 20นาฬิกากับ39นาทีนะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยนะครับในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอแจ้งอุบัติเหตุกันก่อนนะครับมีรับแจ้งเข้ามานะครับว่าทางด้านของมิตรภาพด้านขาออกนะครับบริเวณหน้าบริษัท CPF อำเภอแก่งคอยสระบุรีนะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุกเสียหลักหมุนนะครับขวางช่องทางซ้ายเมื่อช่วง19นาฬิกา30นาทีนะครับช่วงที่เกิดเหตุฝนตกด้วยถนนลื่นด้วยนะครับเราแจ้งไปกับทางสภ.แก่งคอยนะเพิ่มเติมมานะครับทางสภ.แก่งคอยเพิ่มเติมมาว่าเป็นเหตุในช่วงเวลา18นาฬิกามีรถเทเลอร์นะครับซึ่งเป็นรถเปล่าเสียหลักหมุนขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยมีฝนตกถนนลื่นนะครับเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูนะครับเป็นอุบัติเหตุจุดดังกล่าวขวางถนนเลยนะครับคือรถคันนี้เนี่ยเขาเสียหลักหมุนขวางถนนช่องทางด้านซ้ายนะฮะไม่มีคนเจ็บนะครับล่าสุดอัปเดตกันมานะครับบอกว่าเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางไปเมื่อช่วง19นาฬิกา40นาทีแล้วนะครับนะก็เพิ่มเติมมานะครับเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนทางคุณบีเนี่ยรายงานเข้ามาบอกว่ามิตรภาพด้านขาออกช่วงก่อนถึงโรงปูน TPI นะครับมีน้ำไหลลงมาจากภูเขาครับแล้วท่วมผิวจราจรรถเล็กเนี่ยต้องชิดช่องทางขวานะครับเพราะว่าช่องทางซ้ายเนี่ยมีน้ำท่วมนะฮะสอบถามไปกับทางสภ.แก่งคอยครับและสภ.มวกเหล็กบอกว่ายังไม่มีการรับแจ้งเข้ามาในพื้นที่เนี่ยตอนนี้บอกว่ามีฝนตกไปปล่อยนะครับแต่ยังไม่มีน้ำไหลลงมาจากเขานะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามตรวจสอบกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้นะครับ20นาฬิกา41นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: ฮัลโหลพี่ป๋อง
2: ว่าไง
1: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
2: เออเอาดิ
1: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
2: ได
1: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
2: เออดี
1: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
3: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะและอุจจาระไม่ได้สามารถขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรีรับได้ไม่เกิน3ชิ้นต่อคนต่อวันติดต่อได้ที่รพสต.ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรืออบต.และเทศบาลในพื้นที่สอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
7: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
8: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
7: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
8: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
7: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
8: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยเพื่อนเหลือ 100%
7: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณฟังครับช่วงนี้นะครับทางด้านของ MEA มีการเตือนภัยนะครับเรื่องของการละเมิดใช้ไฟฟ้าดัดแปลงมิเตอร์นะครับมีความผิดทางกฎหมายนะครับนะผิดกฎหมายลักทรัพย์เสี่ยงอันตรายถึงชีวิตด้วยนะครับพร้อมกับแนะนำนะครับเรื่องของการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟให้ตรงกับปัจจุบันด้วยนะครับ MEA ครับหรือการไฟฟ้านครหลวงแจ้งการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับชี้ว่ามีความผิดตามกฎหมายนะครับฐานลักทรัพย์เช่นการต่อไฟตรงโดยไม่ผ่านมิเตอร์นะการดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้านะครับหรือการแก้ไขอุปกรณ์เพื่อให้หน่วยการใช้ไฟฟ้าเนี่ยลดลงการกระทำเหล่านี้ครับนอกจากจะเข้าข่ายการลักทรัพย์ซึ่งมีความผิดทางกฎหมายแล้วนะครับยังส่งผลกระทบต่อความเสถียรภาพนะฮะของระบบจำหน่ายไฟฟ้าและเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะครับทาง MEA จึงขอความร่วมมือประชาชนครับช่วยกันดูแลทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมหากพบเห็นการลักลอบใช้ไฟฟ้าการดัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยหรือกรณีที่ตรวจพบว่ามีค่าไฟฟ้าผิดปกติแล้วก็มีพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงขอให้แจ้ง MEA นะครับเข้าดำเนินการตรวจสอบในทันทีเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายนะครับทั้งนี้ครับก่อนอนุญาตให้บุคคลใดเข้าตรวจสอบมิเตอร์ขอให้ประชาชนตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือมอบหมายจาก MEA ทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพมาแอบอ้างด้วยนะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะครับ MEA ขอแนะนำให้เจ้าของบ้านหรืออาคารดำเนินการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับชื่อเจ้าของปัจจุบันครับเพื่อความถูกต้องของข้อมูลสิทธิประโยชน์ในการติดต่อรับบริการและการแจ้งเหตุต่างๆโดยได้อย่างรวดเร็วนะครับนะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถที่จะทำธุรกรรมออนไลน์ได้ที่ meaeservice.mea.or.th นะครับหรือที่ MEA ทั้ง18เขตนะครับขอบคุณทาง MEA นะครับหรือการไฟฟ้านครหลวงด้วยนะครับคุณฟังพรุ่งนี้นะครับราคาน้ำมันมีการปรับขึ้นนะครับ85สตางค์ต่อลิตรนะครับในทุกกลุ่มของเบนซินแล้วก็ดีเซลนะครับแต่ว่าจะยกเว้นในส่วนของซูเปอร์พาวเวอร์นะครับแก๊สโซฮอล์95นะฮะแล้วก็ในส่วนของดีเซลเนี่ยจะมีการปรับบวกเฉพาะดีเซลธรรมดานะครับ85สตางค์ต่อลิตรนะครับนะแล้วก็ในส่วนของดีเซล B20 ด้วยนะครับเนี่ยนะทำให้วันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่5นาฬิกาเนี่ยดีเซล B20วันพรุ่งนี้ก็จะไปอยู่ที่33บาท39สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนดีเซล38บาท39สตางค์ต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์ E20 นะครับก็จะปรับขึ้น85สตางค์ตัวเลขก็จะไปอยู่ที่32บาท69สตางค์ต่อลิตรนะครับแก๊สโซฮอล์91 37บาท32สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 37บาท69สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนเบนซินธรรมดาครับตัวเลขก็จะไปอยู่ที่46บาท68สตางค์ต่อลิตรนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปติดตามเรื่องของกรณีเหตุบ่อพักนะครับของเสียที่เกิดระเบิดขึ้นนะครับที่โรงแรมย่านแม่เหียะจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกับทางคุณเอกชัยรักรัตนชัยนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแม่เหียะอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับสวัสดีครับคุณเอกชัย
1: สวัสดีครับ
0: ครับเพิ่มเติมให้หน่อยครับลักษณะเหตุตรงนี้นี่ก็เรียกได้ว่าเบื้องต้นนี้น่าตกใจพอสมควรเป็นเหตุยังไงครับตรงนี้
1: อ๋อเบื้องต้นขอแก้นะครับว่ามันไม่ใช่หอพักครับมันจะเป็นตึกทาวน์เฮาส์ครับพี่จะอยู่ข้างๆหอพักครับ
0: ครับ
1: เบื้องต้นที่ผมเข้าไปตรวจสอบมันจะเป็นบ่อเกลือครับพี
0: ่
1: ที่มันจะสะสมแก๊สเอาไว้ครับมันแล้วก็มันจะสะสมไว้นานๆมันจะเป็นแก๊สมีเทนเนาะมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนในการย่อยพอสะสมเป็นนานแล้วมันไม่มีรูระบายหรือว่ามีผมไม่แน่ใจครับหรือว่าเขาอาจจะเอาอะไรไปวางทับหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับ
0: ครับ
1: แล้วมันก็อยู่ในช่วงที่เขากำลังทำกับข้าวแล้วเขาเปิดแก๊สแล้วมันก็เกิดการระเบิดขึ้นครับพี
0: ่โอ้เขาเป็นร้านอะไรครับตรงเนี้ย
1: ไม่ใช่เป็นร้านครับเป็นเขาน่าจะซื้ออยู่หรือเช่าอยู่นั่นแหละคร
0: ับ ครับ
1: ใช่
0: แล้วมีใครได้รับบาดเจ็บบ้างไหมครับ
1: มีผู้ได้รับ ู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงครับอายุประมาณ30ปีครับบาดเจ็บบริเวณทั่วร่างกายครับแต่จะหนักๆส่วนข้างหน้าครับ
0: ครับอาการหนักไหมครับอาการรุนแรงไหมครับ
1: มันจะเป็นแผลเบิร์นแผลเปิดไฟไหม้ระดับ2มั้งครับที่ผมสอบถามทางหน่วยกู้ชีพที่ได้นำส่งโรงพยาบาลไปครับ
0: ครับแสดงว่าหลังจากที่ระเบิดออกมาแล้วเนี่ยมันมีเพลิงลุกไหม้ด้วยอย่างนั้นเหรอฮะ
1: มีครับมีแต่มีไม่เยอะครับมันจะเป็นพวกติดกล่องกระดาษอะไรพวกนี้นะที่เขาเก็บไว้ครับพ
0: ี่เราเห็นมีถังแก๊สถุงต้มด้วยตรงนี้ได้รับผลกระทบไหมฮะ
1: ถังแก๊สนี่ผมประเมินสถานการณ์ไว้แล้วว่ามันไม่ได้รั่วมาจากในถังครับพี
0: ่
1: เพราะว่าสังเกตดูจากถังไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีรอยระเบิดหรือว่าไม่มีรอยไหม้ออกจากถังแก๊สแล้วก็เตาแก๊สที่เขาใช้ไม่มีเกิดความเสียหายครับพี
0: ่
1: ถ้าระเบิดออกมาจากถังแก๊สหรือว่าเตาแก๊สจะเกิดความเสียหายจากตรงนั้นก่อนครับ
0: ครับความเสียหายที่คุณเอกชัยเห็นเนี่ยมันมียังไงบ้างครับ
1: เริ่มจากจุด
0: เริ่มต้นเลย
1: จะเป็นฝาบ่อเกิดอยู่ตรงพื้นหน้าฝาบ่อเกิดนี่ระเบิดขึ้นมาครับทะลุหลังคาครับพี
0: ่โอ้เป็นฝาใหญ่ฝาเล็กยังไง
1: เป็นฝาเล็กครับฝาเล็ก
0: ที่เป็นฝากลมใช่ไหม
1: ระบายน้ำครับ
0: ฝากลมเล็กกันเนาะใช่ไหม
1: ฝาสี่เหลี่ยมครับพี
0: ่อ๋อฝาสี่เหลี่ยม
1: ใช่ใช่ครับ
0: โอ้ทะลุหลังคาเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วก็โดยรอบนี่เป็นยังไงบ้างครับพื้นที่เสียหาย
1: โดยรอบนี่ก็เสียหายหนักเลยครับพี่ว่ากระจกสะเทือนไปถึงหน้าบ้านครับกระจกแตกทั้งในบ้านและหน้าบ้านนะครับ
0: ช่วงนั้นมีคนอยู่บ้านกี่คนนะครับนอกเหนือจากคนเจ็บ
1: คนเดียวครับ
0: คนนี้เท่านั้น
1: ช่วงนั้นมีแค่คนเจ็บครับ
0: ครับมีข้างเคียงได้รับผลกระทบด้วยไหมครับห้องข้างเคียง
1: ข้างเคียงนี้อาจจะมีแค่กำแพงราวครับ
0: ราวเยอะไหมมันราวเยอะไหม
1: ไม่เยอะเท่าไหร่ครับมันจะร้าวประมาณช่วงห้องข้างนี้จะร้าวข้างหลังห้องที่โดนนะครับ
0: อ๋อคือช่วงที่ก่อนที่เกิดเหตุเนี่ยเขากำลังไปอุ่นอาหารหรอสำหรับตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ
1: กำลังจะทำอาหารครับกำลังจะทำอาหารช่วงน่าจะติดเตาแก๊สพอดีครับมันเลยเกิดการระเบิดขึ้นมาเพราะจากประกายไฟแล้วว่ามันแก๊สสะสมไว้ในห้องนั้นอยู่แล้ว
0: ครับคือแก๊สนี่หมายถึงว่าตัวแก๊สหุงต้มใช่ไหมหรือว่าแก๊สมีเทนจากก่อเกิด
1: ตัวแก๊สมีเทนครับที่ออกมาจากของเสียของเน่าเสียในท่อระบายครับ
0: โอ้ก็เรียกว่าเสียหายค่อนข้างเยอะไหมครับสำหรับห้องที่เกิด
1: เยอะอยู่ครับจากที่เข้าไปดูแล้วดูในรูปก็จะหายค่อนข้างเยอะอยู่ครับ
0: ครับแต่ว่าก็ควบคุมเพลิงได้ในเวลารวดเร็วไหมตรงนี
1: ้รวดเร็วครับ
0: มีเพลิง
1: ใช่ครับเพราะว่าใช้ถังเคมีดับประมาณ2ถังครับ
0: ครับเพราะว่ามันมีในส่วนของก๊าซมีเทนต้องใช้ถังเคมีนะในการควบคุมเพลิงด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่ามันติดตามกระดาษตามกล่องกระดาษนะครับแล้วก็ควบคุมไว้เพื่อไม่ให้มันลุกลามไปยังจุดอื่นนะครับ
0: ครับรับแจ้งมาเมื่อช่วงเย็นๆได้ไหม
1: ช่วงเย็นๆประมาณ6:20ถึง6:30ครับโดยประมาณครับ
0: ครับณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
1: ตอนนี้ทางผู้ได้รับบาดเจ็บก็กำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลครับพี
0: ่ครับบริเวณพื้นที่ที่เสียหายก็ไม่ต้องฉีดน้ำเลี้ยงอะไรแล้วใช่ไหมตรงนี
1: ้ไม่นะครับตอนนี้ก็เป็นให้หน้าที่ของเจ้าที่ตำรวจเข้าไปพิสูจน์หลักฐานครับว่าเกิดจากอะไรที่มันแน่ชัดครับ
0: เพื่อจะหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ถามคุณเอกชัยนะเคยเจอลักษณะเหตุแบบนี้มาก่อนบ้างไหม
1: ในเชียงใหม่นี้ไม่เคยครับไม่แทบจะไม่มีนะครับส่วนมากก็จะเป็นแก๊สหุงต้มระเบิดธรรมดาครับไม่ส่วนมากจะไม่มีระเบิดจากแก๊สมีเทนอะไรพวกนี้ครับแต่ในท่อ
0: ครับมันมีกลิ่นของตัวแก๊สมีเทนด้วยไหมตอนที่เราเข้าไปที่พื้นที่เนี่ย
1: จากที่มันระเบิดออกมาแล้วมันไม่มีกลิ่นแล้วครับพี่
0: ครับก็เดี๋ยวคงจะต้องหาสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปนะตอนนี้กำลังตรวจสอบกันอยู
1: ่ใช่ครับ
0: นะครับก็ถอนกำลังหมดแล้วใช่ไหมฮะทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัย
1: สองกำลังมาโผล่ออกมาหมดแล้วครับ
0: เพิ่งนะครับนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณเอกชัยที่มาเพิ่มเติมกันนะครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกชัยรักรัตนชัยนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแม่เฮียอำเภอเมืองเชียงใหม่โอ้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟัง เรื่องของก๊าซมีเทนในบ่อเกลอะคือทุกบ้านเนี่ยมีนะครับโอ้อันตรายนะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวคงจะต้องติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยเห็นบอกว่ามีแผลเบิร์นที่ใบหน้านะครับแล้วก็ทั่วร่างกายด้วยนะครับนำส่งที่โรงพยาบาลไปแล้วนะครับรวมไปถึงสาเหตุที่แน่ชัดนะของเหตุการณ์นี้นะครับแต่ว่าตัวของถังแก๊สหุงต้มที่เราเห็นในภาพก่อนหน้านี้ไม่ได้มีลุกไหม้นะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุที่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นเหตุที่เราเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ฟังที่บริเวณนะโรงแรมย่านแม่เฮียจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันให้นะครับ20นาฬิกากับ58นาทีเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับปวริษาวรสิริประภาค่ะกรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กรมการค้าภายในปูพรมตรวจเข้มลานรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากย้ำผู้รับซื้อแสดงราคาชั่งน้ำหนักและวัดความชื้นตามเกณฑ์เพื่อความเป็นธรรมกับเกษตรกรคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
10: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผลผลิตกำลังทยอยออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นกรมการค้าภายในจึงร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศปูพรมตรวจเข้มการรับซื้อเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมและกำชับผู้รวบรวมผู้รับซื้อและโรงงานให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงพาณิชย์อย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการรับซื้อการชั่งน้ำหนักการวัดความชื้นการแสดงราคารับซื้อและการปรับเพิ่มหรือลดราคาตามคุณภาพเพื่อให้การซื้อขายโปร่งใสตรวจสอบได้สำหรับช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 79% ของผลผลิตทั้งประเทศด้วยแหล่งปลูกสำคัญได้แก่เพชรบูรณ์กำแพงเพชรชัยภูมิพิจิตรและอุทัยธานีจึงเป็นช่วงที่ต้องดูแลการรับซื้อเป็นพิเศษสำหรับผู้รับซื้อต้องใช้เครื่องวัดความชื้นตามที่กำหนดเครื่องชั่งต้องถูกต้องและมีเครื่องหมายรับรองตามกฎหมายรวมทั้งต้องแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนทั้งหน้าลานและจุดรับซื้อพร้อมระบุหลักเกณฑ์การปรับราคาเพื่อให้เกษตรกรทราบก่อนตัดสินใจขายหากผู้ประกอบการที่ไม่แสดงราคารับซื้อมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทหากแสดงราคาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการกดราคารับซื้อหรือกักตัวสินค้ามีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทขณะที่การแก้ไขหรือดัดแปลงเครื่องวัดมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 280,000 บาททั้งนี้หากพบการรับซื้อไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศมาวินพานุรักษ์รายงาน
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและทหารกองกำลังผาเมืองเข้าปิดล้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาค้ายาเสพติดแต่คนร้ายขัดขืนคว้างระเบิดมือต่อสู้แต่เกิดพลาดคว้างระเบิดไม่พ้นตัวจึงถูกระเบิดตัวเองเสียชีวิตข้างบ้านพักและมีตำรวจถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บ1นายคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
11: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามยาเสพติด3ร่วมกับชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมืองและทหารจากหน่วยบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือหรือนบยศ35นำกำลังพร้อมหมายสารเข้าปิดล้อมบ้านพักเลขที่50หมู่ที่9ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อจับกุมตัวนายสินชัยผู้ต้องหาในคดีค้ายาเสพติดแต่ปรากฏว่าขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าได้ปิดล้อมได้มีคนร้ายเป็นชาย1คนได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่และพยายามใช้ลูกระเบิดขว้างใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหนีแต่เกิดพลาดลูกระเบิดตกข้างตัวคนร้ายและเกิดระเบิดขึ้นทำให้คนร้ายถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตทันทีข้างบ้านพักและยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบชื่อคือร้อยตำรวจตรีพงศักดิ์คลังไทยสงฆ์ ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วส่วนคนร้ายที่เสียชีวิตนั้นยังไม่ทราบว่าคือนายสินชัยผู้ต้องหาตามหมายจับหรือไม่เพราะสภาพใบหน้าถูกสะเก็ดระเบิดจนไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ต้องรอญาติยืนยันและตรวจชันสูตรพลิกศพเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียดต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
12: เดินทางไม่ว่าจะใกล้หรือไกลแต่หัวใจคือต้องไม่ประมาท
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
14: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 21นาฬิกากับ14นาทีครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรนะครับในช่วงนี้คุณฟังครับผลการแข่งขันฟุตบอล AFF นะครับระหว่างทีมชาติไทยที่เปิดบ้านราชมังคลานะครับต้อนรับการมาเยือนของสิงคโปร์ในนัดที่2ของรอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งจบครึ่งแรกไปเนี่ยทีมชาติไทยนะครับตามหลังสิงคโปร์อยู่0ประตูต่อ1นะครับผลรวม2นัดไทยยังนํา 3-2 นะครับนี่เข้าสู่ครึ่งหลังแล้วนะครับนาทีที่53ก็เดี๋ยวติดตามอัปเดตกันนะครับนี่คือแข่งที่ราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากนะครับส่วนช่วงนี้เนี่ยฝนดูอัปเดตกันหน่อยนะครับมีพบกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังบริเวณกรุงเทพมหานครนะครับเขตหนองจอกดอนเมืองสายไหมคลองสามวาบึงกลุ่มหลักสี่บางเขนคันนายาวนะครับแล้วก็มีกลุ่มฝนที่นนทบุรีปทุมธานีด้วยนะครับกลุ่มฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกดอนเมืองสายไหมคลองสามวามีนบุรีบึงกลุ่มหลักสี่บางเขนคันนายาวนะครับก็เรียกได้ว่าคาดว่าจะปกคลุมบริเวณพื้นที่กรุงเทพนะครับแล้วก็นนปทุมธานีน่าจะปกคาดว่าจะปกคลุม30ถึง60นาทีนี่คืออัปเดตล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับท่านใดที่เดินทางถนนที่มีฝนตกยังไงเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเป็นฝนกลุ่มใหญ่ที่มีตกเล็กน้อยนะครับปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครตอนบนต่อเนื่องจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทรานี่ก็มีกลุ่มฝนเช่นเดียวกันอย่างที่เราติดตามอัปเดตเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศฉบับที่7แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับก็จะมีผลกระทบจนถึงวันที่21สิงหาคมนั่นเองดูจากเรื่องของพยากรณ์อากาศตั้งแต่18นาฬิกาวันนี้ถึง18นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางแพร่และจังหวัดตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ครับและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับโดยฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมครับอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีสระบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25สูงสุด36องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีนะครับโดยจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากขึ้นห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมานะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและกรุงเทพปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาสูงสุด 36องศาเซลเซียสนะครับส่วนทางด้านของสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับสรุปสถานการณ์ภาพรวมของประเทศไทยนะครับในวันนี้นะครับผมก็พบว่าหลายพื้นที่ฝนตกหนักสะสมพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับให้เตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับปริมาณฝนสูงสุดรายภาคนะครับในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาวัดปริมาณได้นะครับดังนี้ภาคตะวันออกที่จังหวัดตราด97มิลลิเมตรภาคใต้จังหวัดพังงา69มิลลิเมตรภาคเหนือจังหวัดตาก68มิลลิเมตรภาคกลางที่กรุงเทพมหานครนะครับ59มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลย15มิลลิเมตรภาคตะวันตกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดได้10มิลลิเมตรนะครับคาดการสภาพอากาศในช่วงระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคมประเทศไทยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมรสุมเลื่อนพาดผ่านภาคเหนือนะครับแล้วก็ทางภาคอีสานตอนบนกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงด้วยก็มีการเตือนนะครับเรื่องของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ทีเดียวเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณบอล นะครับคุณบอลสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณบอลไปเจอรถเสียที่ไหนครับ
1: รถกระบะตู้ทึบนะครับเสียบนทางยกต่างระดับที่จะไปลงตลาดสี่มุมเมืองเลยครับผม
0: พระหุนโยธินเน
1: า
0: ะ
1: หน้าครับผมหน้าสนามหน้าสนามบอลทูปัตติมีครับผมยิงเยื้องกันครับผม
0: อยู่
1: ตรงเลนซ้ายนะครับฝนกำลังตกป้อแป้อยู่นะครับผ
0: ม
1: ตอนนี้ติดถึงผลอยู่ที่ซอย62แล้วครับผมครับ
0: โอ้ยาวเหมือนกันนะ
1: ครับติดยาวเลยครับผมเพราะว่าคือรถออกมาจากลำลูกกาจะไปยูเทิร์นใช่ไหมยูเทิร์นทางยกต่างระดับก่อนจะถึงสนามทูปัตติมีนะครับผมแล้วติดตั้งแต่บนสะพานทางยกต่างระดับเลยครับผมครับติดยาวเลยครับตอนนี้ครับผมครับเพราะว่าน่าจะเป็นยางแตกหรือว่าล้อหลุดนะครับผม
0: โอ้อยู่เลนขวาด้วยเหรอ
1: ครับน่าจะเป็นยางข้างหลังนะข้างหลังด้านขวาครับเพราะว่ารถตู้ทึบน่าจะบรรทุกของเยอะหน่อยนะครับ
0: เป็น4ล้อหรือว่า6ล้อยังไงครับ
1: 4ล้อครับผม
0: เห็นมีคน
1: ซ้าย
0: มีคนลงมาดำเนินการซ่อมไหมครับ
1: ยังเลยครับผม
0: uh-huh.
1: ยังเลยครับ
0: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ด้วย
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่เลยครับผมครับ
0: ตรงนั้นก็แถวฐานทัพอากาศนะเนาะใช่ไหม
1: ครับผมเลยแยกคอปอมานะครับผม
0: เลย
1: แยกคอปอมาสะพานที่หนึ่งไม่ใช่สะพานที่สองนะที่จะยกระดับไป
0: อนุสรณ์สถาน
1: เมืองพวกรังสิตอะไรเนี่ยครับผมแต่รถเนี่ยเสียตรงเลนซ้ายครับ
0: ก่อนถึงอนุสรณ์สถานใช่ไหมตรงนี
1: ้โอ้เยื้องกันเลยครับ
0: เยื้องกันนะ
1: เยื้องเลยครับผมอนุสรณ์สถานเลยครับเพราะว่าถ้าสมมติขึ้นทางยกแต่ระดับมาเยื้องอนุสรณ์เลยครับผม
0: ครับ
1: หน้าอนุสรณ์เลยครับผมครับตอนนี้ผมอยู่ข้างล่างไงดูยังไม่มีเจ้าหน้าที่เราติดยาวเลยครับผม
0: โอ้ครับครับ
1: ครับ
0: โอ้ได้เลยเดี๋ยวเรารีบประสานให้
1: ฝนกำลังป้อแป้นะเพิ่งแถวที่เนี้ยเพิ่งตกได้ประมาณ30นาทีที่ผ่านมาผู้ใช้รถใช้ถนนก็ระวังให้หน่อยนะครับ
0: ก่อนหน้านี้ตกหนักกว่านี้ไหมครับ
1: ไม่อ๋อตอนช่วงประมาณเย็นๆนะครับตกหนักมากๆครับผม
0: นะ
1: แต่ว่าตอนนี้แบบว่าผมว่ามันป้อแป้ผมว่าทั้งคืนนะครับ
0: ได้
1: ติดเยอะมากติดยาวมากเลยครับ
0: คุณบอลเลยจุดนี้ไปหรือยังผ่านไปหรือยัง
1: ครับผมจะผ่านมาแล้วครับผมยังไม่มีเจ้าหน้าที่เลย
0: ครับผ่านไปได้แล้วคล่องตัวไหมครับ
1: อ๋อถ้าสมมุติเราเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายจะมาสนามบินดอนเมืองเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมรถวิ่งได้คล่องตัวมากเลยครับผม
0: ครับคือถ้าจะขึ้นต่างระดับอนุสรณ์สถานเนี่ยตรงนี้จะมีผลกระทบ
1: ติดแน่ครับผมติดแน่ครับผม
0: ครับครับ
1: ครับ
0: ได้เดี๋ยวเราเร่งประสานเจ้าหน้าที่ให้นะคุณบอล
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณบอล
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับบนต่างระดับอนุสรณ์สถานนี่แหละคุณผู้ฟังด้านขาออกของผลโยธินนะครับเป็นรถปิกอัพตู้ทึบจอดเสียอยู่นะครับยางหลังด้านขวาแตกแล้วฝนตกไปปล่อยด้วยนะครับท้ายแถวนี้ยาวเลยนะล่าสุดนี้เท่าที่ดูนี่ท้ายอยู่ประมาณเดี๋ยวนิดนึงนะท ท้ายดูเหมือนยาวขึ้นด้วยก็เลยซอยพหล 62/1 มาแล้วนะตอนนี้เลยมาเล็กน้อยนะครับแถวๆตรงข้ามโรงพยาบาลบีแคร์นะครับท้ายแถวก็สะสมยาวเลยนะครับประมาณสักโอ้เกือบร่วมๆกิโลเมตรเลยเกือบกิโลเมตรครึ่งแล้วนะตรงเนี้ยหนาแน่นเลยนะครับคือเลี้ยงได้เลี้ยงก่อนนะคุณผู้ฟังซ้ายที่จะไปออกทางด้านของดอนเมืองเนี่ยไม่ติดนะครับเคลื่อนตัวได้เดี๋ยวถ้ายังติดอยู่แบบนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีผลกระทบลำลูกกาด้วยนะฝนยังตกไปปล่อยด้วยขอบคุณคุณบอลนะครับที่ช่วยแจ้งเข้ามามีทางคุณธนวุฒิแจ้งมาบอกว่าถนนเลียบปวงหวานด้านใต้นะครับช่วงบริเวณก่อนถึงแยกตัดถนนบางขุนเทียนเล็กน้อยมียางแผ่นสีดำขนาดใหญ่หล่นอยู่กลางถนนเลยนะครับฝากเพื่อนสมาชิกตามหลังมาให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเลียบวงแหวนด้านใต้ครับช่วงระหว่างแยกตัดถนนประชาอุทิศมุ่งหน้าแยกตัดถนนบางขุนเทียนก่อนถึงแยกตัดบางขุนเทียนเล็กน้อยนะครับมีแผ่นยางสีดำขนาดใหญ่หล่นอยู่กลางถนนเลยครับระมัดระวังด้วยนะก็เป็นข้อมูลที่แจ้งเข้ามานะครับเพิ่มเติมความระมัดระวังให้หน่อยส่วนช่วงนี้นะครับฝากกันไว้กับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุด้วยนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยร่วมกับจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังเชิญชวนเลยนะครับเข้าร่วมโครงการคนขับรถดีนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่เราอยากจะให้ทุกท่านนะขับรถดีขับรถปลอดภัยเคารพกฎวินัยการจราจรเป็นเรื่องที่สำคัญช่วยกันครับลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะได้ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรด้วยนะครับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาชิกเข้าร่วมนะครับจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประกันภาคสมัครใจการทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%แล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีนะครับในการต่อเบี้ยประกันในปีต่อไปด้วยกรณีที่รถไปประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับสูงสุดไม่เกิน20วันคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับรับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนนะครับส่วนอีกหนึ่งประเภทนั่นคือการทำประกันประเภทที่3ก็รองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภทที่1ได้นะครับอายุเกิน7ปีนั่นเองประเภทที่3เนี่ยเขาเปิดรับสมาชิกใหม่ที่สนใจด้วยนะครับก็จะได้สิทธิ์รับเงินกองทุนคืนเหมือนกับประกันประเภทที่1ถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลรถกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ด้วยนะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้หากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% สามารถผ่อนได้ 0% 3เดือนแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมสอบถามข้อมูลกันได้นะครับเรื่องของค่าเบี้ยสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์021500888นะครับ021500888ครับขอบคุณทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับเพิ่มเติมสอบถามกันได้ขับรถดีมีเงินคืนกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุโดยวิริยะประกันภัยนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ผมแจ้งล่วงหน้านะครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมีฝากประชาสัมพันธ์นะครับเนื่องจากจะมีการจัดฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่ฝึกซ้อมเสมือนจริงเลยนะครับสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2567/2568 ในช่วงระหว่างวันที่22-23สิงหาคมนะก็คาดว่าจะมีผู้ที่เดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ใช้เส้นทางโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเป็นจำนวนมากส่งผลกระทบต่อการจราจรโดยรอบนะครับถนนรัชดาภิเษกและเส้นทางใกล้เคียงกันวันที่22สิงหาคมก็คือวันเสาร์นี้นะครับเป็นการฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่ส่วนวันอาทิตย์ที่23 สิงหาคมก็จะเป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงเพราะฉะนั้นแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางมายังพื้นที่ดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบนะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม2วันนะครับวันซ้อมก็คือ22 23สิงหาคมนะครับแล้วก็แนะนำนะครับให้ใช้บริการรถโดยสารขนส่งสาธารณะนะสำหรับบัณฑิตแล้วก็ผู้ที่เข้าร่วมงานหรือการวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับเนื่องจากพื้นที่จอดรถภายในมหาวิทยาลัยมีจำนวนจำกัดด้วยก็โปรดวางแผนการเดินทางแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยส่วนทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท์มีกำหนดการพระราชพิธีกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตรนะครับในการฝึกซ้อมย่อยเนี่ยก็คือระหว่างวันที่21ถึง26สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับการฝึกซ้อมใหญ่ก็คือวันที่28ถึง30สิงหาคมแล้วก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมนะครับคือการซ้อมเนี่ยซ้อมที่มหาวิทยาลัยสวนสุนันท์ราชภัฏสวนสุนันท์กรุงเทพนะครับแต่รับจริงก็คือที่ราชภัฏนครปฐมนี่ก็แนะนำเป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางนะครับส่วนทางสน.คันนายาวนะครับมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางเขามีการปิดการจราจรบริเวณสี่แยกลำกะโหลกระหว่างวันที่24ถึง31สิงหาคมนะครับซึ่งจะมีการปิดการจราจรตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ฟังเพื่อดำเนินการก่อสร้างและแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่นะครับก็ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับผู้ที่เดินทางมาจากสุเหร่าคลอง1ต่อเนื่องแยกปัญญาอินทราให้กลับรถบริเวณร้านข้าวต้มทูนโภชนาส่วนผู้ที่เดินทางมาจากแยกปัญญาอินทราต่อเนื่องถนนสุเหร่าคลอง1ให้กลับรถบริเวณหน้าหมู่บ้านเสนากรีนวิวนะครับย้ำนะครับปิดการจราจรบริเวณ4แยกลำกะโหลกระหว่างวันที่24ก็คือเริ่มตั้งแต่วันจันทร์หน้านี้นะครับ24จนถึงสิ้นเดือนเลย31สิงหาคมก็ประมาณสัก1สัปดาห์นะครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วก็แก้ปัญหาการจราจรในพื้นที่นะครับก็ให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับคุณฟังวันพรุ่งนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะที่โรงเรียนพระยามนธาตุมีการจัดไปทัศนศึกษานะครับที่ Dream World นะครับก็เพิ่มเติมนะจะมีรถบัสจำนวนประมาณน่าจะพอๆกับวันนี้นะฮะ26คันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มออกเดินทางในช่วงเช้านะครับ7นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีให้วางแผนการเดินทางนะครับใครที่จะไปบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็เผื่อเวลานะครับเป็นช่วงเร่งด่วนเช้าด้วยนะวันนี้นี่ก็มีผลกระทบกับการจราจรเหมือนกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็ให้วางแผนการเดินทางด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของในส่วนของสน.บางซื่อนะครับแนะนำเรื่องของการหลีกเลี่ยงซอยวิภาวดี11นะตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนักสู้ลำโดนน้อยเป็นการเรียกร้องเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธรที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มาดี11นะตั้งแต่เวลานี้เลยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมนักสู้ลำโดนน้อยเป็นการเรียกร้องเครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน

อุ่นกันแล้วกันนะครับให้คุณผู้ฟังอาจจะเดินทางผ่านจุดดังกล่าวก็จะได้ทราบเป็นข้อมูลนะครับหรือว่าถ้าไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเผื่อว่าอาจจะมีผลกระทบกับการจราจรที่รถอาจจะติดขัดนั่นเองนะครับก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันให้นะครับ21:35โอ้นี่ตอนนี้นี่ฟุตบอล AFF นะฮะก่อนหน้านี้สิงคโปร์นำไทยไป1-2ล่าสุดดูเหมือนตอนนี้สิงคโปร์ก็ยังนำนะครับเรายิงคืนมาได้1ลูกสิงคโปร์ยิงนำไปอีก2-1นะครับตอนนี้ผลประตูรวม2นัดเรายังนำอยู่4-3นะครับก็ลุ้นกันต่อตอนนี้นาทีที่74นะฮะขอบคุณทางคุณปลั๊กด้วยนะครับนะเพิ่มเติมเข้ามาให้คุณพักคีอินด้วยนะครับบอกไทยโดนนำไปก่อน 1-0 นะครับนาทีที่44ก่อนจบครึ่งแรกนะฮะแล้วก็ไทยตีเสมอได้ 1-1 แล้วก็ตอนนี้สิงคโปร์นำอีกแล้วนะฮะอัปเดตผลมาให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณพัดเสียงยังไม่แผ่วแผ่วเหมือนกันแผ่วเหมือนกันนะครับขอบคุณคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับยังคงมาเพิ่มเติมด้วยก่อนหน้านี้มีคุณเก่งถามมานะครับประมาณสักช่วงก่อนทุ่มหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเส้นทางรัชดานะครับผ่าน SCB สำนักงานใหญ่ในรถติดนะคือตอนนั้นน่ะติดจริงๆแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับขอบคุณมากเลยผมว่าจะอ่านก็ลืมนะข้อมูลของคุณเก่งเนี่ยขอบคุณคุณเก่งด้วยนะครับแจ้งมาเมื่อช่วงสักประมาณ 18:34 นาทีนะฮะณเวลานี้เท่าที่ดูภาพรวมของการเดินทางดีขึ้นนะครับเหลือรอบในเท่านั้นเองศูนย์การค้าบริเวณผ่านแนวก่อสร้างราชเทวีเพชรบุรีต่อเนื่องประตูน้ำรถแน่นนะครับมีท้ายสะสมตั้งแต่แยกเพชรพระรามส่วนด้านกลับกันฝั่งขาเข้าจากแยกประตูน้ำไปราชเทวีรถมากแต่ยังเคลื่อนตัวได้พญาไทครับจาก MBK ผ่านแยกพญาไทไปราชเทวีรถติดนะครับยังมีตกค้างกันอยู่ท้ายสะสมตั้งแต่ช่วงหน้าบางบุญคลองพระราม1ปทุมวันราชประสงค์รถมากเคลื่อนตัวช้าครับแต่ดีขึ้นกว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้ราชประสงค์ไปเพลินจิตก็ยังมีปริมาณรถค่อนข้างมากอยู่นะครับส่วนนานาเข้าอโศกยังมีปริมาณรถนะครับช่วงเข้าแยกแล้วก็ทางด้านของรัชดาพระราม4เข้ามาทางด้านของแยกอโศกมีท้ายสะสมยาวเหมือนกันนะอยู่หน้าสวนเบญจกิติสุขุมวิทเข้าอโศกมีสะสมช่วงหน้าห้างเอ็มโซเฟียขาออกจากอโศกไปพร้อมพงทองหล่อเคลื่อนตัวได้นะครับชะลอตัวอีกทีช่วงหน้าวัดธาตุทองเข้าแยกพระขนงเลยจากแยกพระขนงมาปรีดีพนมยงมาอ่อนนุชไปบางนาเคลื่อนตัวได้ดีแล้วนะครับบางนาไปสำโรงมีชะลอตัวช่วงแยกลาซานไม่แน่ใจว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทำงานหรือยังเพราะว่าช่วงกลางคืนตรงนี้จะมีการเบี่ยงการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับมีท้ายสะสมช่วงใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS บางนาหรือว่าช่วงหน้ากรมอุตุเข้ามาทางลาซานนะครับในด้านขาออกของสุขุมวิทศรีนครินทร์ไม่มีปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้ก็จะเหลือรอบในนี่แหละคุณผู้ฟังราชทางด้านของพระราม1ราชประสงค์พญาไทนะฮะปทุมวันไปราชเทวีเพชรบุรีขาออกเพชรพระรามราชเทวีไปประตูน้ำราชปรบนะครับโดยรอบแยกมักกะสันรถยังเยอะนะครับส่วนพระราม9นี้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับด้านบนยกระดับพระราม9โบสถ์แม่พระเคลื่อนตัวได้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็ดีขึ้นตามลำดับณเวลานี้นะครับ21:39 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ

เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อน

0: พิ่มแข็งรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: เอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
8: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
9: ฮัลโหลพี่ป๋อง
10: ว่าไง
9: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
10: เออเอาดิ
9: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
10: ได
9: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
10: เออดี
9: แล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
11: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส

0: คุณแฟนครับมีรับแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับตรงข้ามกับวัดพระศรีอ่านอำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามเพิ่มเติมกับทางร้อยตำรวจเอกสุทธิพงษ์สุวรรณโนนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางแพจังหวัดราชบุรีนะครับสวัสดีครับรองสารวัตรครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับรองสารวัตรพื้นที่ดังกล่าวนี้เป็นลักษณะพื้นที่ยังไงครับตรงนี้เห็นบอกเป็นเพิง
1: เช่าเหรอมันพื้นที่คือมันเป็นที่โล่งติดกับถนนเพชรเกษมขามุ่งหน้าเข้านครปฐมอะครับ
0: ครับ
1: แต่ตรงนั้นอะเท่าที่ถามเจ้าของเขาเป็นพื้นที่ของวัดศรีอานซึ่งวัดศรีอานเนี่ยเจ้าของอาคารเนี่ยเขาก็ไปเช่าที่วัดอยู่ครับปลูกสร้างเป็นโรงเรือนแล้วก็เขาก็ขายต้นไม้ด้วยแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์ขายเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับ
0: โอเคแล้วเสียหายยังไงบ้างครับเนี่ยตรงนี
1: ้ก็ในโซนมันคือของบ้านเขาเนี่ยคือมันพื้นที่ตรงนั้นมีที่ว่างใช่ไหมเขาก็จะมีโซนพักอาศัยของเขาแล้วก็มีขายต้นไม้แล้วก็มีโซนที่ทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งมันจะอยู่ถัดออกมาครับ ในส่วนที่โซนไฟไหม้เนี่ยมันจะเป็นโซนที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ครับก็เสียหายก็ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพอดีมีเจ้าที่เข้าไปช่วยกันดับเพลิงทันก็มันไม่ได้ลุกลามไปไหน
0: คือเหมือนมันเป็นพื้นที่ที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ขายเหรอฮะหรือว่าเป็นพื้นที่แสดงหมายถึงว่าพื้นที่ขายเฟอร์นิเจอร์
1: ทำเฟอร์นิเจอร์เหมือนว่าเป็นพื้นที่ในบ้านเขาครับเขาก็ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยปลูกต้นไม้ด้วยคือทำหลายอาชีพอะไรประมาณนี้ครับขายต้นไม้ด้วยทำเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ทำเป็นเหมือนไม่ได้ทำเป็นร้านรวงแบบเป็นทางการค้าโดยแบบอะไรใหญ่โตครับเพียงแต่ว่าทำเฟอร์นิเจอร์ก็ขุดไม้ทำไม้อะไรเขาเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ครับ
0: ตอนนี้ควบคุมเพลิงได้หรือยังครับ
1: อ๋อเรียบร้อยแล้วครับควบคุมเพลิงได้แล้วครับ
0: เสียหายทั้งหมดเลยไหมครับบริเวณพื้นที่ตรง
1: ไม่ครับไม่โซนเฉพาะโซนที่เป็นส่วนที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ตรงนั้นนิดหน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าโซนที่อาศัยนี่มันก็อยู่ติดกันแต่ว่ามันไม่ได้ลุกลามพอดีเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปช่วยกันระดมดับเพลิงไม่ทันนะครับมันก็เลยไม่ลุกลามไปไหนครับ
0: เป็นลักษณะเป็นเฟอร์นิเจอร์ยังไงเป็นไม้เป็นผ้าเป็นอะไร
1: ครับเป็นไม้ครับเป็นไม
0: ้ครับแล้วมีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับ
1: อ๋อไม่มีครับพอดีเกิดเหตุก็พอดีมีที่เกิดตรงนั้นก็มีเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายเขาก็อยู่กับหมาแล้วส่วนแฟนเขาไปทำงานก็ไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรครับ
0: ก็คือทุกคนปลอดภัยสุนัขเห็นบอก3ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับปลอดภัยไหม
1: ใช่ให้ปลอดภัยก็ปลอดภัยไม่มีอะไรครับก็มันไม่ได้เป็นอาคาร2ชั้นมันเป็นอาคารชั้นเดียวเหมือนกับว่ามันคล้ายๆบอกไงมันเป็นเหมือนห้องแถวใช่เป็นเพิงยาวอะครับเพราะเขาต่อเติมเป็นเพิงชั้นเดียวอะไรเงี้ยครับไม่ได้ทำเป็นปลูกบ้านเป็นหลังอะไร
0: ครับตอนนี้พอทราบสาเหตุเบื้องต้นหรือยังครับรองสารวัตร
1: ก็เท่าที่ถามแกนะครับก็แกก็มองว่าตอนนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องเข้าไปดูที่เกิดเหตุให้กศเข้าไปดูทีนึงแต่เบื้องต้นเนี่ยสันนิษฐานว่าทางที่แกพูดนะครับเจ้าของบ้านแกบอกว่าตอนบ่ายแหละแกมีการตัดเหล็กหรือใช้ตุ๊กหนูครับตัดเหล็ก
0: ครับ
1: ตรงโซนที่มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มันจะมีขี้เลื่อยอะไรพวกนี้อยู
0: ่
1: ก็อาจจะเป็นเชื้อไฟที่ปะทุจากแบบเศษเล็กอะไปลงที่พื้นแล้วมันก็คงอาจจะสุ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับเพราะมันเหตุเกิดมันช่วงตอนค่ำแกเห็นตอนแรกก็แวบเดียวแล้วก็สักพักก็ลุกพรวดขึ้นมาเลยเงี้ยพอตอนเกิดไฟเกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ไงก็เห็นแต่มันเหมือนตอนแรกมันก็ลุกขึ้นมาแล้วสักพักก็วูบลุกพวดมาเลยอย่างเงี้ยเหมือนฟันลามขึ้นมาครับเนื่องจากตรงนั้นมันมีพวกไม้มีเศษขี้เลื่อยอะไรเงี้ยมันก็เลย
0: เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลย
1: ถูกครับใช่แล้วก็มันมีมันพื้นที่แกเป็นพื้นที่ติดถนนแล้วด้านหน้ามันไม่มีอะไรไม่มีอะไรบังครับมันเป็นเพลิงเปิดโล่งครับมันทำให้ลมพัดเข้าไปทำให้โครงลุกไหม้ขึ้นนะครับ แต่ก็ยังดีว่ามีคนเห็นก็เลยช่วยกันระดมรถดับเพลิงไประงับเพลิงไว้ไม่ให้ลุกลามไปที่อื่นครับ
0: ข้างเคียงนี่เป็นร้านอะไรไหมครับ
1: ไม่มีครับไม่มีมันก็เป็นพื้นที่ติดถนนเลยครับอยู่กับถนนเพชรเกษมเลยลงจากสะพานต่างระดับบางแพไปไม่ถึง50 เมตรนะครับมันเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วก็มีคัทเอาท์ของทางวัดวัดศรีอานอยู่แค่นั้นนะครับ
0: ครับมีลูกลามไป
1: มีบ้าน
0: มีลูกลามไปบริเวณอื่นด้วยไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะตรงนั้นมันจะมีร้านแกอยู่ร้านเดียวเป็นพื้นที่ของแกอยู่ที่เดียวแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นคัทเอาท์ของทางวัดแล้วก็ส่วนหมู่บ้านมันก็จะอยู่ถัดออกไปแต่มันไม่ได้เชื่อมโยงไม่ได้ลุกลามไปไหนครับ
0: ครับมีฝนตกมาบ้างไหมครับเมื่อช่วงเย็นต่อเนื่องหัวค่ำที่ผ่านมา
1: ไม่โซนในโซนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีครับแต
0: ่
1: โซนทางมันที่เกิดเหตุไม่ได้มีฝนตกแต่ข้างในมันค่อนข้างจะร้อนตรงเนี้ยแต่มันเหมือนว่าตกในบางตำบลไม่ได้ตกทั่วครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่แน่ชัดกันต่อไปนะครับ
1: สาเหตุที่แท้จริงว่าจะต้องมีชาเดี๋ยวต้องให้ปตท.เข้าไปดูอะไรยังไงเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับ
0: ครับต้องระวังในพื้นที่นี้มีเหตุเพลิงไหม้บ่อยไหมครับช่วงนี้ครับ
1: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีครับนานๆจะมีสักครั้งแต่นี้ก็ทิ้งร้างไปนานแต่เราก็ต้องระวังเพราะว่าตรงนี้มันอากาศมันร้อนก็บอกแกไปบอกกันว่าต้องระวังเพราะว่าแกก็คงรู้แหละว่าเพลิงมันลักษณะมันเหมือนสุ่มมาเรื่อยเพราะแกตัดไปแกบอกว่าแกตัดไปตั้งแต่บ่ายอ่ะแต่เห็นมันเกิดตอนมันทุ่มสองทุ่มซึ่งแกก็อยู่บ้านแกก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดมันไม่ได้มีเกิดจากไฟฟ้าจากอะไร
0: แสดงว่าไอเศษขี้เลื่อยนี่มันเยอะเลยใช่ไหมที่เขาตัด
1: ก็มีบ้างครับเพราะว่าแกทำไม้ใส่ไม้อะไรพวกนี้ครับแกทำอยู่ในบ้านนะครับเป็นเพลิงแกก็ทำของแกไปเรื่อยปลูกต้นไม้ด้วยไถทำเฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆตามภาษาชาวบ้านนะครับ
0: ครับผมตรงระมัดระวังนะนะครับ
1: เพลิงไหม้ก็ต้องดูว่าเจ้าลูกช่วยกันหนูชาวบ้านช่วยกันแล้วก็แจ้งเหตุแล้วก็ช่วยกันระดมแล้วก็รถตัวเพลิงก็ไปเร็วแล้วก
0: ็
1: ไปกันหลายคันก็ช่วยกันทำช่วยกันดูชาวบ้านก็ช่วยกันช่วยกันสอดส่องครับ
0: ก็เรียกว่า
1: ก็ได้ชาวบ้านได้ช่วยประชาสัมพันธ์อะไรเนี้ยตำรวจก็รีบไปดูระงับเหตุอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่บานปลายไปไหนครับ
0: ครับผมก็ควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับอย่างรวดเร็วไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ความสูญเสียเกิดข
1: ึ้นครับผมควบคุมมันได้แล้วไม่มีความสูญเสียครับ
0: ขอบคุณมาก
1: ก
0: ็
1: อาจจะต้องลามไปหรือว่ากันเสกประกายไฟอะไรพวกเนี้ยมันตรงนั้นมันก็แหล่งชุมชนอยู่เหมือนกันนะครับ
0: โอ้ครับข้างเคียงกันใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับรองสารวัตร
1: ครับไม่เป็นไรครับผม
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณร้อยตำรวจเอกสุทธิพงษ์สุวรรณโนนะครับรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางแพจังหวัดราชบุรีด้วยนะครับก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะมากันทุกวันเหมือนกันเหตุเพลิงไหม้อันนี้ก็เป็นร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับใครก่อนเข้านอนตรวจสอบกันนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะครับตรวจสอบกันหน่อยนะวาล์วแก๊สต่างๆอุปกรณ์ทำความร้อนดึงปลั๊กออกให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะเอาคุณผู้ฟังมีเหตุต้นไม้ล้มนะครับที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับรับแจ้งนะครับว่ามีไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเนื่องจากฝนตกลมแรงครับและทำให้ต้นไม้เนี่ยล้มทับเสาไฟนะแล้วก็ทางด้านของอบต.มาบยางพรนะครับโดยทางประธานอบต.มาบยางพรได้ออกมาตรวจสอบแล้วก็แจ้งให้กับทางหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยนะครับของอบต.มาบยางพรนำเอาเครื่องตัดกิ่งไม้นะครับแล้วก็รถแท็กเตอร์ทำการเคลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากบริเวณถนนและให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปลวกแดงนะครับนำเสาไฟมาตั้งใหม่แล้วก็ดำเนินการเดินสายไฟใหม่นะครับแหมไม่เฉพาะในกรุงเทพนะที่ระยองก็มีเหตุต้นไม้ล้มนะครับส่วนทางด้านของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนะครับแจ้งนะครับบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวขอประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ18สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินี่นะครับประกาศปิดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนะครับเนื่องจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้ทุกท่านนะครับติดตามประกาศจากทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นล่าสุดเลยนะครับประกาศปิดการท่องเที่ยวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันนี้นะครับจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติครับก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันให้นะครับในช่วงนี้ด้วย เอาละ21:53 นนะครับดูเรื่องของสภาพการจราจรกันหน่อยอโศกมนตรียังมีปริมาณรถมากนะครับในซอยอโศกจากอโศกเพชรอโศกสุขุมวิทไปทางอโศกเพชรเพชรบุรีขาเข้าจะเหลือช่วงเพชรอุทัยต่อเนื่องมาทางอโศกเพชรยังมีปริมาณรถมากนะครับส่วนด้านกลับการนี้คล่องตัวนะฮะพระรามสองณเวลานี้ยังมีปริมาณรถเยอะนะด้านขาเข้านะครับสะสมช่วงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะครับทั้งช่องหลักและคู่ขนานท้ายแถวบริษัทยันหว่อยุนเลยตลาดสดมหาชัยเลยตลาดสดทะเลไทยก็จะไม่มีปัญหานะครับก็ยังมีปริมาณรถสะสมอยู่นะเดี๋ยววันศุกร์ที่28นะครับสิงหาคมมอเตอร์เวย์ M82 ก็จะเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีเต็มระบบแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่ช่วง10 นาฬิกานะครับเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้วิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับย้ำว่าเขาจำกัดความเร็วสำหรับรถ4ล้อเนี่ยต้องใช้ความเร็วไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะครับการจราจรบริเวณถนนสุขุมวิทด้านขาออกและขาเข้านะครับบริเวณช่วงแยกลาซานมีปริมาณรถมากนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะตรงนี้ทุกคืนขาออกมีท้ายสะสมอยู่ยังอยู่ตรงหน้ากรมอุตุและอยู่ดูเหมือนท้ายแถวจะยาวขึ้นด้วยนะครับลงจากทางด้านของทางด่วนมาเนี่ยผ่านศูนย์ประชุมไบเทคเริ่มเจอท้ายนะครับช่วงข้ามคลองส่วนด้านฝั่งขาเข้านะครับมีสะสมมาถึงซอยแบริ่งนะก็ปริมาณรถมากนะครับน่าจะมีการเบี่ยงแนวก่อสร้างตรงนี้ด้วยส่วนจุดอื่นที่มีการทำงานตรงไหนคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสอร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะครับในส่วนของผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนะครับ AFF ดูเหมือนจะจบแล้วนะมีทางคุณพักเคอินเพิ่มเติมมาให้นะครับไทยเราเข้ารอบชิงจบ90นาทีสิงคโปร์ชนะไป 2-1 แต่รวมผล2นัดเราก็ยังชนะนะครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาที่ราชมังคลากีฬาสถานด้วยเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อรอบชิงชนะเลิศ นะครับแหมก็เรียกได้ว่าไม่แพ้ใครมาหลายนัดแล้วนะมาแพ้สิงคโปร์ในนัดที่2ของรอบรองชนะเลิศ นะครับแต่ก็ยังเพียงพอในการเข้ารอบชิงชนะเลิศสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่แพ้คาบ้านครับแหมเดี๋ยวน่าจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับเพราะขนาดก่อนแข่งนี่ยังไม่แพ้ใครนี่ยังถูกวิจารณ์นะครับแต่ว่านัดนี้แพ้สิงคโปร์ไปก็ติดตามกันต่อช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริษาวรตรีประภาค่ะกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลยกระดับปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายรัฐบาลและราคาน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาพรุ่งนี้ 5:00 น.สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: น้ำมันในกลุ่มเบนซินและกลุ่มดีเซลปรับขึ้นราคา85สตางค์ต่อลิตรยกเว้นน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์95และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลราคาคงเดิมมีผลวันที่19สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่คุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายพร้อมป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับข้อสั่งการและนโยบายของรัฐบาลสั่งการให้ในอำเภอทุกอำเภอให้ขับเคลื่อนปฏิบัติการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2569อย่างเคร่งครัดโดยบูรณาการกำลังฝ่ายปกครองในพื้นที่ได้แก่ในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.รวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมให้จัดชุดตรวจและชุดลาดตระเวนลงพื้นที่เป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่อาจนำไปสู่เหตุรุนแรงหรืออาชญากรรมโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการควบคุมและป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมมุ่งให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติและให้ความสำคัญกับพฤติการแห่งการกระทำความผิดเป็นหลักเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงปิดท้ายกันที่กรณีเล่าตาแสลี่พ้นโทษหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งกรมราชทัณฑ์เร่งทบทวนกฎกระทรวงปิดช่องว่างลดโทษพักโทษผู้ต้องขังคดีร้ายแรงคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
4: จากกรณีนายเล่าตาสาลีอดีตนักโทษคดียาเสพติดอายุ85ปีซึ่งศาลพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตแต่ได้รับการอภัยโทษเป็นการโทษไป6ครั้งจนพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้กรมราชทัณฑ์อยู่ระหว่างการศึกษาปรับปรุงกฎกระทรวงว่าด้วยการให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดโดยเฉพาะหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเพื่ออุดช่องว่างการลดวันต้องโทษและพักโทษในกลุ่มคดีร้ายแรงแนวคิดสำคัญคือผู้ต้องขังที่ศาลพิพากษาประหารชีวิตแต่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตอาจต้องรับโทษจำคุกตลอดชีวิตตามพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ให้ได้รับการลดโทษหรือพักโทษเพิ่มเติมครอบคลุมกลุ่มคดีร้ายแรงเช่นฆ่าข่มขืนคดีทางเพศคดีเรียกค่าถ่ายและคดียาเสพติดรายใหญ่ขณะที่กฎหมายปัจจุบันกำหนดหลักเกณฑ์ให้ใช้กับผู้ต้องขังทุกประเภทจึงต้องทบทวนให้เหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของคดีกรมราชทัณฑ์เติมเสนอแนวทางต่อคณะกรรมการราชทัณฑ์พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักสิทธิมนุษยชนภาคประชาสังคมและนักวิชาการโดยต้องคำนึงถึงทั้งหลักสิทธิมนุษยชนกฎหมายสากลและความปลอดภัยของประชาชนก่อนพิจารณาจัดทำกฎกระทรวงฉบับใหม่เพื่อปิดช่องว่างการบริหารโทษต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
5: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกหนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรงถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: งดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: คุณผู้ฟังครับกรณีของรถเสียที่บนต่างระดับอนุสรณ์สถานพหลโยธินด้านขาออกที่มีรถปิกอัพตู้ทึบจอดเสียยางด้านหลังขวาแตกเนี่ยนะครับล่าสุดณเวลานี้ยังมีผลกระทบนะการจราจรพหลโยธินด้านขาออกยังมีท้ายสะสมนะครับอยู่บริเวณช่วงตรงนิดหนึ่งนะคือท้ายอ่ะสั้นลงก่อนหน้านี้เนี่ยยาวไปถึงโรงพยาบาลบีแคร์นะครับเลยไปตรงข้ามกับโรงพยาบาลบีแคร์แต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวมีสะสมนะครับช่วงก่อนถึงซอยพหลโยธิน79นะครับแนวโน้มดีขึ้นแต่ปริมาณรถยังเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับสะสมอยู่ประมาณ600-700เมตรนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเป็นกรณีของรถปิกอัพตู้ทึบที่ไปจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายก่อนหน้านี้นะครับบนต่างระดับอนุสรณ์สถานในด้านขาออกของพหลโยธินมีข้อมูลแจ้งมาก่อนหน้านี้จากคุณชัยรัตน์นะครับบอกว่าราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าฝนตกระดับ1นะครับช่วงระหว่างต่างระดับชัยพฤกษ์มุ่งหน้ามาทางต่างระดับบางรักน้อยคุณธีรเดชแจ้งอุบัติเหตุครับสิรินธรด้านขาออกก่อนถึงโรงพยาบาลตาหูคอจมูกเล็กน้อยมีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะครับมีคนเจ็บด้วยขวางอยู่ช่องทางกลางล่าสุดเราประสานไปกับทางสน.บางพลัดให้แล้วนะครับคุณฟังนะเวลานี้ยังมีฝนตกมีกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครที่เขตหนองจอกดอนเมืองสายไหมคลองสำวาหลัก4บางเขนคันนายาวบึงกลุ่มมินบุรีจตุจักรลาดพร้าวพญาไทดินแดงห้วยขวางวังทองหลางบางกะปิสะพานสูงลาดกระบังวัฒนาคลองเตยสวนหลวงประเวศพระโขนงนะครับหลายพื้นที่เลยนะกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับรวมไปถึงทางด้านของจังหวัดปทุมธานีและสมุทรปราการด้วยนะครับแนวโน้มฝนหลังจากนี้นะครับช่วงเวลา 22:30 นาทีถึง 23:00 นคาดว่าจะปกคลุมบริเวณพื้นที่กรุงเทพหลายเขตสมุทรปราการคาดว่าจะปกคลุม 30-60 นาทีครับเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางด้วยนะครับรวมไปถึงมีฝนต่อเนื่องนะครับปกคลุมพื้นที่ฝั่งพระนครแนวริมแม่น้ำแล้วก็ต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทราด้วยนะครับกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศใต้นะครับคือณเวลานี้เราเห็นกลุ่มฝนที่ลงมาจากทางพระนครศรีอยุธยานะครับคือแนวโน้มเนี่ยทิศทางลมมันลงมาทางใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนอย่างที่เราอัปเดตไปเดี๋ยวช่วง4ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มคาดว่าฝนยังปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครอีกหลายเขตนะครับแล้วก็ลงมาทางด้านของสมุทรปราการด้วยก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังครับมีกิจกรรมในโครงการโตโยต้าโทรุสีขาวประจำเดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่ด้วยนะครับแน่นอนนะครับเดือนแห่งวันแม่อยากชวนชาวจส.100นะครับมาเลือกเทคนิคการขับรถไปบอกรักแม่แบบเซฟพลังงานและปลอดภัยที่คุณจะเลือกก็คือข้อไหนนะครับก็จะมีช้อยให้เลือกนะครับข้อ A ครับเขาบอกว่าเหยียบคันเร่งให้มิดไม่เน้นเบรกแซงได้แซงแม่รออยู่ข้อนี้ไม่น่าจะใช่นะข้อ B ครับขับอย่างมีสติและดูจังหวะสองข้อนี้ครับครูฟังน่าจะเลือกกันไม่ผิดนะนะครับน่าจะเลือกกันไม่ผิดนะเพียงรวบตอบคำถามนะครับเพื่อลุ้นรับของรางวัลเป็นบัตรกำนันเซ็นทรัลกรุ๊ปมูลค่า300บาทรวม5รางวัล นะครับสนับสนุนจากโตโยต้าสมุทรสีขาวนะครับกติการร่วมตอบคำถามครูฟังครับอย่าลืมเข้าไปที่เพจFacebook เพจ JS100 Radio นะครับJS100 Radio เราปักหมุดไว้ด้านบนสุดเลยนะครับก็จะเป็นโพสต์กิจกรรมในโครงการ Toyota ถนนสีขาว เราแปะลิงก์ที่โพสต์นี้ไว้แล้วนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปกดตามลิงก์ได้เลยก็จะพาคุณไปลงทะเบียนแล้วก็ค่อยตอบคำถามนะครับนะหรือว่าตอนนี้ใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดทาง YouTube JS100 คุณผู้ฟังก็เข้าไปสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับเข้าไปลงทะเบียนก่อนเท่านั้นนะทางทีมงานจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการลงทะเบียนเท่านั้นนะครับก็จะให้รับบัตรกำนันมูลค่า300บาทจากเซ็นทรัลกรุ๊ปนะครับสนับสนุนโดยโตโยต้าถั่วสีขาวกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนะครับประกาศผลวันที่8กันยายนทาง Facebook JS100 Radio ผู้ที่รับรางวัลต้องสามารถเดินทางมารับรางวัลได้ด้วยตัวเองที่อาคารตึกไทยเขตคลองเตยหรือจะให้ผู้มารับมอบมารับแทนก็ได้นะครับหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่เจ้าหน้าที่นะครับดอกจัน1808หรือ1137การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุดนะครับขอบคุณโตโยต้าถนนสีขาวด้วยนะครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับมีประกาศจากโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ล่าสุดเลยเมื่อช่วงสัก4ชั่วโมงที่แล้วทางเพจของวัดนวลนรดิษฐ์มีประกาศเรื่องของแนวทางการปฏิบัติในวันที่19สิงหาคมหรือวันพรุ่งนี้นะครับระบุข้อความในประกาศนะครับตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะข่มขู่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสร้างความวิตกกังวลและความไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียนและอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดนรดิษฐ์ขึ้นนั้นโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติในวันที่19สิงหาคม2569รายละเอียดดังนี้1โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง 2. วันที่19สิงหาคม2569กำหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบผสมผสานณที่พักอาศัยของนักเรียนยกเว้นนักเรียนที่มีกำหนดทัศนศึกษานอกสถานที่ยังคงให้เข้าร่วมกิจกรรมตามปกติโดยครูผู้ดูแลจะประสานเวลาและสถานที่นัดหมายให้แก่นักเรียนทราบอีกครั้ง 3. ให้ข้าราชการครูปฏิบัติงานณที่พักอาศัยหรือ work from home โดยลงเวลาปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ 4. ผู้บริหารและบุคลากรอื่นของสถานศึกษาให้ปฏิบัติงานณสถานศึกษาตามปกติทั้งนี้ขอให้ครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่องผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนหรือหากผู้ปกครองมีข้อสอบถามสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02408 2818ประกาศณวันที่18สิงหาคม2569ครับส่วนวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่มีกรณีเหตุชายที่ก่อเหตุเช่าปืนออกมาปลิดชีพตัวเองที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองนะครับจากเหตุการณ์ที่กรณีนายนบในนวดลอายุ36ปีที่ป่วยซึมเศร้าใช้อาวุธปืนที่เช่าจากสนามยิงปืนก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตที่สนามกีฬายิงปืนบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อช่วงเวลา 11:30 นต่อมานะครับเวลา 13:30 นที่สนามกีฬายิงปืนบางบัวทองฐานะของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการนนทบุรีเดินทางมาตรวจสอบมาตรการในการเข้าใช้สนามยิงปืนและสาเหตุของการยิงตัวเองเสียชีวิต ของชายคนดังกล่าวนะครับทางด้านของมทบ3ครับได้เปิดเผยนะครับบอกว่าวันนี้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการของสนามใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุในวันนี้บอกว่าจากการตรวจสอบถูกต้องทั้งหมดครับซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะมีการตรวจสอบแบบเข้มข้นอีกครั้งสำหรับกฎระเบียบในการเข้าใช้สนามโดยบอกว่าในเบื้องต้นนะครับเป็นเฉพาะแต่ละสนามซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการออกกฎหมายในจุดนี้ก็บอกว่าหลังจากนี้ในพ.ร.ก.เกี่ยวกับสนามยิงปืนจะมีการออกกฎตรงจุดนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มมาตรการในการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าสำหรับกรณีในวันนี้ผู้ที่ก่อเหตุนำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองเสียชีวิตด้านนอกเนื่องจากผู้ก่อเหตุได้เอาปืนจ่อไปที่เจ้าหน้าที่คุมสนามทำให้เจ้าหน้าที่ต้องหลีกทางจนผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนออกไปยิงตัวเองด้านนอกสำหรับเรื่องการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบไม่พบประวัติการรักษาแต่ทางญาติยืนยันว่าป่วยจิตเวชมีเสียงในหัวและไม่ติดใจในการเสียชีวิตซึ่งกรณีนี้เนี่ยครับก็ทางด้านของท่านมท.3ก็บอกว่ายังไม่มีกฎหมายในการควบคุมผู้ใช้สนามดังนั้นผู้ก่อเหตุสามารถเดินเข้ามาแล้วยื่นบัตรประชาชนกรอกเอกสารแจ้งความจำนงและจ่ายเงินก็บอกว่าหลังจากดำเนินการเรียบร้อยเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำอาวุธปืนไปทำการสอนแก่ผู้ก่อเหตุซึ่งหลังจากดำเนินการเรียบร้อยตัวผู้ก่อเหตุใช้เวลาในการซ้อมยิงค่อนข้างนานซึ่งในขณะที่นำอาวุธปืนออกไปทางเจ้าหน้าที่สนามได้มีการห้ามแล้วโดยผู้ก่อเหตุครั้งนี้มีการเบิกกระสุนปืนไปจำนวน1กล่องแต่ยังยิงไม่หมดสำหรับพ.ร.ก.เกี่ยวกับสนามยิงปืนที่จะออกมาเนี่ยบอกว่าคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ60วันทั้งสนามยิงปืนของภาครัฐและเอกชนจะมีการร่างระเบียบการใช้สนามมาตรการของการใช้สนามและผู้ควบคุมการใช้สนามนะครับโดยร่วมกับฝ่ายปกครองในการควบคุมอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายและการเอาอาวุธปืนเถื่อนออกจากประเทศให้เร่งด่วนที่สุดบอกว่าประชาชนต้องปลอดภัยจากอาวุธปืนในเบื้องต้นสั่งให้หยุดตรวจสอบสนามยิงปืนเป็นเวลา30วันทางด้านของนายอภิชัยอารามศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเปิดเผยนะครับว่าสำหรับสนามยิงปืนในจังหวัดนนทบุรีมีจำนวน2แห่งคือที่บางบัวทองแห่งนี้นะครับและที่ไซน้อยซึ่งจะมีการตรวจสอบทั้ง2แห่งทางจังหวัดได้มีหนังสือให้มีการตรวจสอบไปบ้างแล้วเพื่อดูเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยโดยที่สนามบางบัวทองอาจจะตรวจเข้มโดยใช้เวลาในการตรวจ 15-30 วันซึ่งทางจังหวัดจะมีการผลักดันให้หน่วยงานออกมาตรการด้านความปลอดภัยทั้งสถานศึกษาสถานที่ราชการและสถานที่ที่ประชาชนใช้เป็นจำนวนมากครับก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่หลายคนก็ตกใจพอสมควรนะสำหรับวันนี้เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาส่วนกรณีของนอมินีที่เกาะเต่าและเกาะพนันนะครับคุณฟังครับทางด้านของกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับคุณพูนพงษ์นายนาภากรเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่17สิงหาคมทีมปราบนอมินีกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายมีการลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจนำเที่ยวณเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวโดยใช้คนไทยเป็นตัวอำพรางหรือว่านอมินีนะครับร่วมกับกรมการท่องเที่ยวสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีเป้าหมายในการตรวจสอบบริษัทที่มีใบอนุญาตนำเที่ยวซึ่งมีคนต่างชาติร่วมถือหุ้น ดยการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมีเป้าหมายในการตรวจสอบ12บริษัทซึ่งผลการตรวจสอบก็ปรากฏว่า1ก็คือตรวจสอบพบการกระทำผิด2รายได้แก่1ก็คือบริษัทนำเที่ยวพบกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลการประกอบธุรกิจว่ามีบริการสอนดำน้ำและอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตประกอบกิจการห้องพักแบบโฮสเทลจากการตรวจสอบบริษัทดังกล่าวมีกรรมการผู้มีอำนาจชาวต่างชาติ1รายชาวไทย1รายซึ่งขัดกับพ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมกุเทศพ.ศ.2551ที่กำหนดเอาไว้นะครับว่ากรรมการเกินกึ่งหนึ่งต้องมีสัญชาติไทยกรมการท่องเที่ยวจึงได้ดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตนำเที่ยวนอกจากนี้นะครับยังพบชาวต่างชาติสอนดำน้ำที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit ซึ่งตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการตรวจสอบบริษัทว่ามีพฤติกรรมในลักษณะนอมินีหรือไม่พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลบริษัทที่ให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนบริษัทรายดังกล่าวด้วยเดี๋ยวติดตามรายละเอียดข่าวนี้เพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวขอขั้นนิดนึงขอไปที่กรณีนะครับเหตุการณ์ต้นไม้ล้มนะที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับติดตามกับทางคุณวิชาญคำแก้วนะครับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยนะครับสวัสดีครับคุณวิชาญครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับล่าสุดนี้ตอนถามถึงการดำเนินงานก่อนตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ
2: ผมเคลียร์ต้นไม้เรียบร้อยแล้วครับหน้าที่ของผมคือการเคลียร์ต้นไม้ออกจากพื้นที่ตรงเขตตรงนั้นนะครับ
1: ครับอ๋อเป็นต้นอะไรครับ
2: เคลียร์ตัดอะไรเรียบร้อยแล้วเอาทีมงานต้องการไปตัดเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับ
2: เป็นต้นที่เหลือของการไฟฟ้าแล้วครับ
1: อืมเป็นต้นอะไรล้มกี่ต้นครับ
2: น่าจะเป็นมะค่าครับ
1: ครับล้มมากี่ต้นล้มมากี่ต้นนะครับ
2: ต้นเดียวครับแต่มันใหญ่อ
1: ืมแล้วก็มีเสาไฟที่ล้มด้วยกี่ต้นนะครับ
2: เสาไฟ1ต้นครับ
1: 1ต้นนะล่าสุดตอนนี้มีการไฟฟ้ามาดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับ
2: เขาทำคู่กับผมเลยตอนนั้นผมตัดต้นไม้เขาก็มีหน้าที่ทำตรงนั้นเลยเขากำลังทำเสาพงเสาไฟเข้าคู่กันเลย
1: อ๋อครับโอ้โหต้นใหญ่มากนะดูจากภาพเนี่ยนะฮะ
2: ต้นใหญ่ครับมันทำสายไฟเสาไฟหัก
1: เอ๊ะตรงนั้น
2: ทำการคู่คู่กันเลยครับแต่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วล่ะผมว่า
1: อ๋อตรงนั้นเป็นพื้นที่ของอะไรครับตรงเนี้ยเป็นบ้านเรือนไหม
2: ครับตำบลแม่ยังพร
1: เป็นบ้านเรือนประชาชนไหมครับหรือว่าเป็นที่โล่งแจ
2: ้
1: ง
2: เป็นทางธรรมดาครับเป็นทางเข้าซอย9ต้นไม้ได้อยู่ข้างทางครับ
1: แสดงว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนใช่ไหม
2: ไม่มีครับไม่มีแต่ก็คือมันฝางทางคือทางสัญจรไปมาครับ
1: ครับแล้ว
2: มันฝางเลยหักฝางเลยครับ
1: ตรงนี้เป็นทางเข้าออกหลักยังไงบ้างครับตรงนี้
2: มันเป็นซอยครับซอยเก้าทะลุไปวังกระดูออกทางวังกระดูได
1: ้อืม
2: ไปทางนิคมไปทางนู้นได้ครับไปทาง
1: คนใช้
2: 2อะไรเงี้ยมันออกได้หมด
1: คนใช้ซอย9เยอะมั้ยครับหรือว่าถ้าใช้ไม่ได้นี่เลี่ยงยังไงเยอะมั้ย
2: เยอะพอสมควรแหละคร
1: ับ หรอแล้วมันเลี่ยงไปซอยอื่นได้มั้ยครับเนี่ย
2: ได้ครับได้ครับมันจะเข้าซอยข้างๆได้
1: น่าคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณภายในคืนนี้มั้ยครับ
2: น่าจะเสร็จประมาณคืนนี้แหละครับ
1: อืมครับแล้วตอนนี้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไหมครับ
2: ไม่แน่ใจครับเพราะว่าทีมงานต้องการกลับมาก่อนแล้ว
1: อ๋อโอเคก็เดี๋ยวน่าจะ
2: เป็นหน้าที่ของไฟฟ้าเขาแล้วนะครับตอนนั้นผมก็เลยต้องกลับก่อนมา
1: ช่วงที่เกิดเหตุนี้ลมมันแรงเลยเหรอคุณ
2: ใช่ครับฝนตกหนักมากแล้วลมแรงมาก
1: อ๋อแล้วเป็นได้ว่ามาวูบเดียวไหมตอนนั้นอ่ะ
2: มันตกนานมากเลยนะครับ
1: หรอครับแล้วเรามีพื้นที่อื่นไหมครับใกล้เคียงกันที่มีปัญหาเรื่องของต้นไม้ล้มเนี่ยนอกจากจุดนี
2: ้แต่ผมได้รับมาแจ้งก็คือมีแค่จุดนี้ของผมนะครับ
1: จุดเดียวเนาะ
2: ครับผม
1: ครับได้เลยเดี๋ยวดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในคืนนี้นะครับโอเค
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากครับคุณวิชาญ
2: ครับผม
1: ครับผมครับสวัสดีครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะสำหรับตำบลมาบยางพรนะครับล่าสุดเราสอบถามไปกับการไฟฟ้าครับคุณวิชาญ
2: ครับผม
1: ครับผมครับสวัสดีครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะฮะสำหรับตำบลมาบ

0: กว่า3ชั่วโมงครับไม่ต่ำกว่า3ชั่วโมงนะครับนะขอบคุณทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาปลวกแดงนะครับขอบคุณคุณวิชาญคำแก้วเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยอำเภอออบต.มาบยางพรนะครับที่ตำบลมาบยางพรอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองด้วยก็คืบหน้ามาให้ได้ทราบกันนะครับส่วนต่อเนื่องข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราเพิ่มเติมกันกรณีของการตรวจสอบนอมินีที่เกาะเต่าพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือนอกเหนือจากข้อหนึ่งที่เขาตรวจพบการกระทำความผิด2รายแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังก็ยังมีการตรวจสอบบริษัทเป้าหมายอีก10รายนะครับแล้วพบว่าบริษัทปิดชั่วคราว1รายและอีก9รายเนี่ยพบกรรมการหรือว่าผู้ที่ถือหุ้นให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจว่าธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเกี่ยวกับการดำน้ำหรือสอนดำน้ำต่างชาติที่เข้ามาร่วมลงทุนมีหลากหลายสัญชาติมีสัดส่วนการถือครองหุ้นและสัดส่วนกรรมการที่ไม่ขัดต่อกฎหมายของกรมการท่องเที่ยวและพบว่ากรรมการและพนักงานต่างชาติมีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้องโดยคนไทยส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการเขาว่าอย่างนั้นซึ่งทางด้านของท่านอธิบดีภูนพงศ์นะครับได้เปิดเผยต่อนะบอกว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็จะดำเนินการตรวจสอบธุรกิจนอมินีอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับและเทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อคัดกรองนิติบุคคลที่มีพฤติการเข้าข่ายผิดกฎหมายพร้อมกับแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับกับหน่วยงานพันธมิตรนะเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและมีการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้การปราบปรามธุรกิจนอมินีเนี่ยเห็นผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนก็เรียกได้ว่าสร้างความเป็นธรรมให้แก่ภาคธุรกิจและการยอมรับรวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนนะครับพร้อมกันนี้ก็ขอเตือนนะครับผู้ประกอบการทั้งชาวไทยชาวต่างชาติรวมถึงบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะครับและบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนให้ปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของประเทศอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานของการประกอบธุรกิจให้มีความโปร่งใสด้วยนี่นะฮะเยอะจริงๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เรียกได้ว่าคนไทยก็ให้ความสนใจเพราะว่าก็มีเรื่องของการมาแย่งงานคนไทยธุรกิจที่คนไทยทำนะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นของต่างชาติไปซะหมดส่วนช่วงนี้22นาฬิกากับ38นาทีนะครับคุณพัคเคอินบอกว่าตอนนี้แถวๆบ้านเนี่ยฝนยังพำๆแถวรังสิตนะครับคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจส่งกำลังใจให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านด้วยขอบคุณมากๆนะครับคุณระพีก็ยังติดตามฟังกันอยู่ด้วยณเวลานี้นะครับ22นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมามีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่กรุงเทพครอบคลุมฝั่งพระนครแนวริมแม่น้ำต่อเนื่องจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครนายกฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเคลื่อนตัวมาทางทิศใต้นะครับนะก็เดินทางเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนน ไม่ขับ

แซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
0: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับการติดตามกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่มีภาวะสมองเสื่อมนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับสถานีวิทยุจสร้อยของเราร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับร่วมเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมจัดกิจกรรมอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่มีภาวะสมองเสื่อมในวันพุธที่2กันยายนที่หอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 16:30 นาทีครับภายในงานนะครับผู้เข้าอบรมก็จะได้รับความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับสมองเสื่อมคืออะไรการสาธิตกิจกรรมกระตุ้นการรู้คิดและความจำปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและเทคนิคการแก้ไขปัญหาด้วยนะครับการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรวมถึงการดูแลกิจวัตรประจำวันความปลอดภัยการสื่อสารในผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยก็เรียกได้ว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อนี่น่าสนใจนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมก็จะเจอพฤติกรรมของผู้ป่วยที่เราอาจจะไม่เข้าใจการดูแลนะครับหลายคนก็อาจจะปฏิบัติอย่างที่ผิดไม่ถูกต้องอาจจะขาดความเข้าใจในเรื่องของการดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นการอบรมครั้งนี้ถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนนะครับความรู้ร่วมกันนะสำหรับผู้ดูแลในการสร้างเครือข่ายผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับร่วมกันต่อไปนั่นเองนะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับชมไลฟ์สดผ่านทาง Facebook เครือข่ายผู้สนใจและผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมและทางเพจศิริราช PR นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 15:00 นนะครับติดตามชมไลฟ์สดได้เช่นเดียวกันในวันที่2กันยายนนี้นะครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับก็ติดตามเพิ่มเติมกันส่วนเรื่องของการจราจรณเวลานี้เองเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับในหลายๆเส้นทางรอบในก็ผ่อนคลายไปได้เยอะมากนะครับการจราจรเริ่มที่จะกลับมาเป็นปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นทางพระราม1พระราม4นี่หมดปัญหาไปแล้วนะครับอาจจะมีจุดที่มีแนวก่อสร้างนะครับราชปรบตอนนี้โอ้รถยังเยอะนะจากแยกประตูน้ำไปทางด้านของแยกมักกะสันทั้ง2ด้านรถยังหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับก็เป็นบริเวณที่มีแนวเบี่ยงการก่อสร้างด้วยตั้งแต่แยกประตูน้ำเข้าไปเลยนะครับส่วนสุขุมวิทโดยรอบแยกอโศกตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติด้านอื่นๆพระราม2นะครับยังมีปริมาณรถมากนะครับช่วงข้ามแม่น้ำท่าจีในฝั่งขาเข้ากับการขาออกไม่มีปัญหาแล้วนะครับณเวลานี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับคุณผู้ฟังให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้เส้นทางกันด้วยนะครับฝนวันนี้ตกมาเรียกได้ว่าตกแช่ตกเล็กน้อยนะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับในช่วงกลางคืนแบบนี้ด้วยคุณผู้ฟังครับมีเรื่องของกรณีที่คนหางานถูกหลอกไปทำงานที่ต่างประเทศจริงๆเรื่องนี้นะครับถ้าใครเข้าไปใน Facebook สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเดี๋ยวนี้มีการประกาศโฆษณาลักษณะแบบนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคนที่แบบว่าอยากจะหาโอกาสไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อกันเยอะเลยทางด้านของกรมการจัดหางานนะครับมีการเปิดเผยโดยคุณสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับบอกว่ากรณีกลุ่มคนหางานประมาณ80คนมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่ง
ให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเปิดศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อการไปทำงานที่ต่างประเทศปรากฏว่าหลอกลวงว่าสามารถจัดส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยอ้างว่าสัญญาจ้างระยะเวลา2ปีมีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนหางานแต่ละรายต้องจ่ายค่าดำเนินการคนละ 65,000 ถึง 85,000 บาทนะครับแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากนะครับและคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ20ล้านและกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยได้เดินทางไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับหรือว่าบก.ปคม.ซึ่งทางด้านของท่านอธิบดีสมชายนะครับได้เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้เร่งประสานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์นะครับเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมให้เจ้าหน้าที่นะครับที่เขารับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับรวมทั้งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกลุ่มสายและก็นายหน้าที่กระทำการหลอกลวงนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าทางกรมการจัดหางานขอยืนยันนะครับว่าจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างเต็มที่นะครับพร้อมทั้งดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งหากพบว่ามีการกระทำความผิดเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกลวงไปทำงานที่ต่างประเทศนะครับและก็ยังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีในเรื่องของนายหน้าที่มีกลวิธีสร้างความน่าเชื่อถือหลอกลวงคนหางานหลายรูปแบบทั้งการโฆษณาตำแหน่งงานที่มีรายได้สูงการแอบอ้างเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าการเรียกเก็บค่าบริการและค่าดำเนินการล่วงหน้านะซึ่งทางท่านอธิบดีสมชายนะครับขอย้ำเตือนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับบอกว่าก่อนตัดสินใจจะโอนเงินให้กับนายหน้าหรือว่าผู้แทนบริษัทรายใดก็ขอให้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับอนุญาตให้จัดส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศจากกรรมการจัดหางานนะครับที่เว็บไซต์ของกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนะครับที่ doe.go.th/ipd ซะก่อนตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับให้กับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้ไปด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย5วิธีนะครับได้แก่บริษัทจัดหางานจัดส่งไปกรมการจัดหางานจัดส่งไปเดินทางไปทำงานด้วยตนเองหรือว่านายจ้างในประเทศนะครับพาลูกจ้างไปทำงานและนายจ้างในประเทศส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานนี่คือ5วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายทางนี้นะครับถ้าหากได้รับความเดือดร้อนก็สามารถที่จะขอรับคำปรึกษาได้นะครับที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์022484792นะครับ022484792และอีกหมายเลขนึงนะครับ022456763นะครับนะหรือติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10หรือจะสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่สายด่วนกรมการจัดหางาน1506กด2นะครับนี่นะฮะคือหลายท่านอาจจะเคยเห็นผ่านหน้าฟีดเรื่องของการโพสต์ภาพของคนไทยที่ไปทำงานเก็บผลไม้ไปทำงานก่อสร้างไปทำงานแพ็คสินค้าที่ต่างประเทศแล้วก็ระบุว่าเงินเดือนนะครับต่อเดือนได้บางที่เนี่ยเป็นแสนเลยนะ 150,000-200,000 ก็มีนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอเราเข้าไปติดต่อแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของค่าดำเนินการนะที่เขาเรียกว่าค่าไหนหน้าตรงเนี้ยก็ต้องจ่ายไปก่อนหลากหลายหมื่นบาทเหมือนกันบางคนก็ไปหยิบยืมคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกลายเป็นหนี้ท้ายที่สุดไม่ได้ไปถูกหลอกก็ทั้งเป็นหนี้ที่ยืมมาก็ต้องชดใช้เขานะครับแถมไม่ได้ไปทำงานด้วยงานก็ไม่มีทำก็เป็นหนี้อีกต่างหาก
เนี่ยก็เป็นปัญหานะครับสำหรับคนที่เขาก็อยากได้งานจริงๆพอเห็นโอกาสมันมีช่องทางไปทำงานต่างประเทศได้เงินเยอะบางคนก็มีหนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะมีหนี้สินแล้วก็อยากจะไปทำงานที่มันได้เงินเดือนที่มากๆนะครับเพื่อมาเคลียร์หนี้สินต่างๆแต่กลับกลายเป็นมีหนี้ซ้ำซ้อนไปอีกนะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อย่าไปหลงเชื่อง่ายๆคุณผู้ฟังนะมันไม่มีอะไรง่ายนะไม่มีอะไรที่มันง่ายอย่าไปคิดว่าโอ้โหมันเป็นโอกาสที่ทำไมมันง่ายแบบนี้กับไปการแค่ใช้เงินไม่กี่หมื่นก็เดินทางไปต่างประเทศแล้วมีงานทำด้วยบางที่นี่บอกว่ามีที่พักให้ด้วยนะครับเลือกได้ด้วยจะพักเดี่ยวพักรวมอะไรยังไงก็ตรวจสอบนะที่สำนักงานจัดหางานนะครับคุณผู้ฟังนะมิฉะนั้นเราจะตกเป็นเหยื่อนะครับก็เพิ่มเติมกันนะให้คุณผู้ฟังได้รู้เท่าทันนะครับนะ22:56 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

5:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจอสร้อยในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับ23 นาฬิกาที่ผ่านมากรุงเทพยังมีฝนตกเล็กน้อยนะครับปกคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าเราดูตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าทั่วเหมือนกันนะแต่ตกเล็กน้อยนะครับลาดพร้าวจตุจักรนะครับบางกะปิสะพานสูงนะประเวศนะครับทางด้านของวัฒนาวังทองหลางนะบางซื่อนะครับหลายพื้นที่เหมือนกันแล้วก็ไปทางด้านของจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็มีฝนนะครับบางพลีอำเภอเมืองสมุทรปราการลาดกระบังเนี่ยทางหนองจอกนี่ก็ยังตกอยู่นะฮะฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยวนะครับทางด้านของนครนายกองครักษ์หนองเสือปทุมธานีนะฮะยังมีฝนตกอยู่นะครับเล็กน้อยครอบคลุมหลายพื้นที่เลยนะครับเดินทางเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับมีอุบัติเหตุแจ้งเข้ามาจากทางคุณสมหวังนะครับบอกว่าถนนพระราม4ทิศทางด้านขาออกนะครับบริเวณหน้าห้างบิ๊กซีพระราม4มีรถเก๋งเสียหลักปีนเกาะกลางไปชนเสาไฟ2ทางนะครับขวางช่องทางขวานะครับมีฝนตกไปปรอยด้วยนะครับล่าสุดเราประสานไปกับทางสน.หัวสน.ทองหล่อให้แล้วนะครับการจราจรเดี๋ยวดูล่าสุดนิดนึงนะรับแจ้งมาเมื่อช่วง 22:52 น.นะครับเป็นด้านขาออกของถนนพระราม4นะครับก็มีปริมาณรถบริเวณช่วงหน้าอาคารมารีนนท์นะครับเนี่ยเขาบอกว่าจุดที่เกิดเหตุนี่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีพระราม4นะครับก็น่าจะเป็นจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยรถเนี่ยชะลอตัวหน้าห้างหน้าอาคารมารีนนท์นะครับมีปริมาณรถสะสมอยู่นะตรงนี้น่าจะเป็นการทำงานของทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคืนนี้ฝนตกคือปกติถนนพระราม4เนี่ยจะมีการเทยางแอสฟัลต์นะครับแต่ว่าคืนนี้น่าจะยกเลิกหรือเปล่าเพราะว่าฝนตกลงมาด้วยนั่นเองนะก็ท่านใดที่เดินทางอยู่เพิ่มเติมได้นะครับเส้นทางตรงนี้นะมีปริมาณรถเคลื่อนตัวช้านะครับด้านขาออกพระราม4ตรงบริเวณหน้าอาคารมารีนนท์เลยทางด้านของบิ๊กซีพระราม4ไปเนี่ยนะครับส่วนด้านฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับขาเข้าไม่ติดไม่มีปัญหาแล้วตอนนี้สุขุมวิทนะครับจะมีปริมาณรถมากช่วงอโศกไปทางนานาต่อเนื่องเพลินจิตนะครับมีปริมาณรถสะสมนะครับตั้งแต่ช่วงใต้ BTS สถานีอโศกไปทางซอยนานาซอย4ซอย3เนี่ยตรงนี้นะฮะฝั่งกลับกันด้านขาออกก็รถเยอะในซอยสุขุมวิทซอย3ก็มีปริมาณรถมากนะครับนานาเหนือเคลื่อนตัวช้านะพระราม1ปทุมวันราชประสงค์หมดปัญหาไปแล้วนะครับราชดำริเซ็นทรัลเวิลด์ก็เคลื่อนตัวได้นะจะเหลือบริเวณแนวเปลี่ยนการก่อสร้างนะครับราชปาร์ทางด้านของบริเวณราชเทวีมาทางประตูน้ำนะครับแล้วก็ทางด้านของราชปารภแยกมักกะสันด้วยแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาติดขัดอะไรมากมายแล้วนะครับณเวลานี้ก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันได้จุดไหนที่เดินทางกันแล้วพบอุปสรรคอุบัติเหตุรถเสียรถชนนะครับหรือว่ามีสิ่งของตกหล่นในช่วงค่ำคืนแบบนี้เพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอสร้อยนะคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องของกรณีที่ประเทศไทยเนี่ยมีการเปิดเผยการจัดอันดับของนิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลกนะครับนี่คือนิตยสาร Forbes เปิดเผยผลการจัดอันดับนะครับสำหรับประเทศที่น่าเกษียณที่สุดในโลกที่มีค่าครองชีพถูกสุขภาพชีวิตดีชีวิตมีคุณภาพปรากฏว่าเขาคัดเลือก24ประเทศยอดเยี่ยมนะครับพร้อมกับ96เมืองที่น่าอยู่ทั่วทั้ง5ทวีปนะครับทั่วโลกที่เหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณมากที่สุดในโลกคุณฟังปรากฏว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ที่น่าโดดเด่นเพราะว่าสามารถคว้าตำแหน่งนะครับติดอันดับเป็น1จุดหมายปลายทางยอดนิยมระดับสากลนะครับร่วมกับประเทศชั้นนำทั่วโลกได้ด้วยนะครับทีนี้ก็มีคำถามว่าทำไมชาวต่างชาติถึงเลือกหันหลังให้กับบ้านเกิด
แล้วก็ย้ายไปเกษียณที่ต่างแดนก็บอกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้นความวุ่นวายทางการเมืองในหลายประเทศตะวันตกกำลังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญนะครับที่ทำให้คนวัยเกษียณตัดสินใจเก็บกระเป๋าออกเดินทางตัวอย่างเห็นได้ชัดก็คือสถิติของผู้รับสวัสดิการสังคมของสหรัฐอเมริกาที่ย้ายไปอาศัยในต่างประเทศซึ่งมีจำนวนสูงถึง 712,000 คนเพิ่มกว่า 20% ในช่วง13ปีที่ผ่านมาหลายครอบครัวเนี่ยเขาบอกว่ายอมขายบ้านทรัพย์สินทั้งหมดในบ้านเกิดตัวเองเพื่อออกตามหาชีวิตหลังเกษียณที่มีคุณภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดลงเกือบครึ่งหนึ่งโดยมุ่งเน้นไปยังประเทศที่ช่วยให้พวกเขาเนี่ยสามารถมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่สะดวกปลอดภัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรได้มากกว่าที่เดิมทีนี้การจัดอันดับในปีนี้นะครับของทางนิตยสาร Forbes ก็พิจารณาปัจจัยสำคัญรอบด้านนะครับเพื่อให้ผู้ที่กำลังวางแผนเกษียณได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยเริ่มจากความคุ้มค่าของค่าครองชีพและราคาที่พักอาศัยที่ต้องประหยัดกว่าประเทศต้นทางตามมาด้วยเรื่องของมาตรฐานระบบการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์นะค่ารักษาพยาบาลที่เข้าถึงง่ายนอกจากนี้นะครับก็ยังให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดรับผู้สูงอายุต่างชาติความสะดวกในการขอวีซ่าพำนักระยะยาวหรือวีซ่าเกษียณอายุนะสภาพแวดล้อมทางสังคมหรือแม้กระทั่งสถิติอาชญากรรมที่ต่ำและความสะดวกในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษด้วยที่น่าสนใจก็คือการจัดอันดับครั้งนี้ครับเขายังเน้นการประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาตินะส่งผลให้บางประเทศในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกมีความเสี่ยงภัยธรรมชาติสูงติดอันดับโลกนะครับอย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียเนี่ยกลายเป็นว่าถูกตัดออกจากลิสต์การจัดอันดับในปีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียนี่ก็มีเรื่องของเหตุทั้งแผ่นดินไหวทั้งเรื่องของพายุนะครับที่ได้รับผลกระทบต่อประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยทีนี้24ประเทศยอดฮิตที่มีการจัดอันดับนะครับของทางนิตยสาร Forbesว่าเป็นประเทศที่น่าเกษียณที่สุดในโลกประจำปีนี้ประเทศไทยเนี่ยยังคงครองใจชาวต่างชาตินะครับในการจัดอันดับถูกยกย่องว่าเป็นสวรรค์ของวัยเกษียณนะครับด้วยจุดเด่นในเรื่องของค่าครองชีพระบบการแพทย์โรงพยาบาลระดับไฮเอ็นที่ได้มาตรฐานสากลอาหารการกินที่สมบูรณ์สภาพอากาศที่อบอุ่นนะหรือแม้กระทั่งอัธยาศัยไมตรีของคนไทยเนี่ยนะครับที่เรียกว่าเป็นจุดเด่นที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนโดยมี4เมืองไฮไลท์นะครับที่ Forbes เขาแนะนำเป็นพิเศษเลยนะครับก็จะมีกรุงเทพเชียงใหม่เกาะสมุยและภูเก็ตนะครับนอกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับในภูมิภาคเอเชียก็ยังมีมาเลเซียและประเทศน้องใหม่ที่เพิ่งติดโผครั้งแรกนะครับเป็นครั้งแรกก็คือเวียดนามด้วยนะส่วนทวีปยุโรปถือเป็นภูมิภาคที่ครองแชมป์ติดอันดับมากที่สุดนะครับถึง12ประเทศนำโดยหมายหมุดยอดฮิตนะครับอย่างโปรตุเกสสเปนอิตาลีฝรั่งเศสกรีซและออสเตรียรวมด้วยประเทศที่โดดเด่นเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับอย่างไอร์แลนด์มอลตาไซปรัสอัลเบเนียมอนเตเนโกสโลวีเนียด้วยทีนี้มาดูทางฝั่งของทวีปอเมริกาเขาบอกมีตัวเลือกที่น่าสนใจตั้งแต่นะครับแคนาดาและเม็กซิโกไล่ลงมาทางฝั่งอเมริกากลางและอเมริกาใต้อย่างคอสตาริกาเบลีซปานามาโคลอมเบียอาร์เจนตินาและอุรุกวัยปิดท้ายด้วยทวีปแอฟริกานะครับอย่างมอริเชียสเรียกได้ว่าเป็นเกาะสวรรค์แห่งมหาสมุทรอินเดียที่ก้าวเข้ามาติดอันดับเป็นครั้งแรกในปีนี้เช่นกันนะครับสำหรับมอริเชียสการติดอันดับของประเทศไทยและประเทศต่างๆในลิสต์การจัดอันดับประจำปี2026สะท้อนให้เห็นว่านิยามของการใช้ชีวิตหลังเกษียณเนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ประเทศบ้านเกิดอีกต่อไปครับแต่คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆในช่วงบั้นปลายชีวิตที่ลงตัวทั้งความสุขความคุ้มค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าประเทศไทยเนี่ย
โดดเด่นนะเรื่องของค่าครองชีพอันนี้คนทั่วโลกนะครับก็เรียกได้ว่าเดินทางมาที่บ้านเราเพราะว่าคุ้มค่ากับเม็ดเงินที่จ่ายไปนะครับการซื้อความสุขให้กับนะคนวัยเกษียณนะครับก็ถือว่าเรียกได้ว่ามีความคุ้มค่ามากๆสำหรับประเทศไทยนะครับก็เป็นการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ในปีล่าสุดไทยก็ยังคงติดโผอยู่ด้วยนะครับมาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับคุณผู้ฟังกรณีของแรงงานไทยที่เรียกได้ว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุวัตถุระเบิดนะครับที่ไม่ได้ถูกเก็บกู้นะครับเกิดระเบิดขึ้นในสวนผลไม้ใกล้กับเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลติดกับชายแดนเลบานอนนะครับซึ่งเบื้องต้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสนะครับขณะที่สื่ออิสราเอลก็รายงานนะครับว่าแรงงานไทย6รายได้รับบาดเจ็บจากวัตถุระเบิดเก่าที่ระเบิดขึ้นภายในพื้นที่เกษตรกรรมใกล้กับเมืองเมทูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ผ่านมานะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินอิสราเอลได้ระบุนะครับว่าได้รับการแจ้งว่ามีเหตุระเบิดในสวนผลไม้ดังกล่าวเมื่อช่วงเวลา 6:52 นาทีตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่นะครับแล้วก็มีการประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าดำเนินการแรงงานไทย6คนได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชิฟในเมืองซาเฟตนะครับในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายอีก1คนได้รับบาดเจ็บปานกลางส่วนอีก3คนอยู่ระหว่างการรักษาอยู่ที่แผนกฉุกเฉินทางด้านของศาสตราจารย์อวิรัมนิสานผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมของศูนย์การแพทย์ชิฟได้เปิดเผยนะครับว่า1ในผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวเข้าห้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกคนกำลังเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องมือวินิจฉัยเพื่อประเมินอาการและวางแผนแนวการรักษาสภาท้องถิ่นเมืองเมทูลาระบุนะครับว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในสวนเนกเทอรินใกล้กับเมืองและเบื้องต้นคาดว่าจะเกิดจากวัตถุระเบิดที่ยังไม่ได้ทำงานยังไม่ถูกเก็บกู้ซึ่งตกค้างอยู่ในพื้นที่แล้วไม่เคยถูกตรวจพบและทำให้ปลอดภัยมาก่อนเบื้องต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าวัตถุระเบิดดังกล่าวเนี่ยมาจากฝ่ายใดหรือถูกทิ้งไว้ตั้งแต่ช่วงใดซึ่งทางตำรวจอิสราเอลได้เริ่มสอบสวนเพื่อหาสาเหตุและที่มาของเหตุระเบิดดังกล่าวซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับเปิดเผยว่าเอกอัครราชทูตในกรุงเทลอาวีฟได้เข้าเยี่ยมแรงงานไทย6คนที่ได้รับผลกระทบนะครับตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้เกิดเหตุแรงงานไทยในอิสราเอลได้รับบาดเจ็บจากระเบิดที่ตกค้างนะครับอยู่ในเมืองอยู่ในสวนเนกเทอรินนะครับที่เมืองเมทูลาทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยทางด้านของนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศได้เปิดเผยนะครับได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่ามีแรงงานไทยจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าวและเข้ารับการรักษาที่ศูนย์พยาบาลซิฟนะครับในเมืองซาฟิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนที่อาการสาหัสและได้รับการผ่าตัดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยและปลอดภัยแล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการด้วยโดยสถานเอกอัครราชทูตจะมีการประสานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมถึงเรื่องของการติดตามการชดเชยเยียวยาต่อไปนะครับก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับ2รายที่มีอาการสาหัสด้วยสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนะครับโพสต์ภาพแผนที่ช่องแคบฮอร์มูชบนแพลตฟอร์ม True Social พร้อมกับข้อความบรรยายว่าดินแดนใหม่ของสหรัฐอเมริกาความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่กี่วันนะครับหลังจากที่ผู้นำสหรัฐได้กล่าวว่าจะผนวกช่องแคบยุทธศาสตร์แห่งนี้เข้าเป็นดินแดนของสหรัฐหลังชนะสงครามกับอิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จ
และยืนยันว่าตอนนี้กองทัพกำลังใช้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มรูปแบบทางด้านของนายกาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนนะว่าช่องแคบฮอร์มุซไม่สามารถยึดครองได้ด้วยข้อความบนโซเชียลมีเดียหรือด้วยกำลังทหารพร้อมกับย้ำว่าอิหร่านไม่หวั่นเกรงต่อคำขู่หรือการแสดงสัญญานุภาพของสหรัฐทางนี้ครับช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขของการเปิดเส้นทางการเดินเรือได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าการว่าจะไม่เปิดช่องแคบแห่งนี้จนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขของรัฐบาลเตหะรานส่งผลให้การเจรจา ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันนะครับและบันทึกความเข้าใจ MOU ซึ่งลงนามร่วมกันในวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาก็ครบกำหนด60วันไปแล้วเช่นกันก็เรียกได้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันก็จะมีผลกระทบนะครับคุณผู้ฟังต่อ เรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับนะฮะซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยนะครับเราติดตามเรื่องของราคาน้ำมันก็มีการปรับบวกเพิ่มนะครับนะตัวเลขนะตอนนี้นะครับเวสเท็กซัสเนี่ยก็ปรับบวกเพิ่มขึ้นไป72เซนต์ปิดอยู่ที่85เหรียญ22เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือนะครับตอนนี้ก็ทะลุเกิน90เหรียญไปแล้วปิดบวก53เซนต์นะครับตัวเลขอยู่ที่91เหรียญ40เซนต์เมื่อแบนครูดนี่ทะลุไปถึง98เหรียญ20เซนแล้วนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาอีก50เซนก็เกือบจะทะลุ100เหรียญต่อบาร์เรลแล้วราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเราย้ำอีกทีนะคุณผู้ฟังวันพรุ่งนี้ก็จะบวกเพิ่มไปอีก85สตางค์นะครับนะสำหรับเบนซินแก๊สโซฮอล์รวมไปถึงดีเซล B20 นะครับแล้วก็ในส่วนของดีเซลก็ปรับบวกเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะ85สตางค์มีผลตั้งแต่ช่วง 5:00 วันพรุ่งนี้นะครับส่วนทางด้านของสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงลอนดอนออกแถลงการเตือนสหราชอาณาจักรนะครับว่าต้องเผชิญกับผลลัพธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากยืนยันพบยูเครนใช้โดรนสัญชาติอังกฤษยิงถล่มเป้าหมายทางทหารและอุตสาหกรรมลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งทางด้านของรัสเซียออกประกาศออกคำเตือนอย่างรุนแรงนะครับต่อสหราชอาณาจักรโดยระบุว่าอังกฤษจะต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการจัดหาโดรนให้กับยูเครนซึ่งถูกนำไปใช้โจมตีเป้าหมายภายในดินแดนรัสเซียพร้อมกับกล่าวหาว่าลอนดอนกำลังจงใจยกระดับความขัดแย้งในยูเครนสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำสหราชอาณาจักรระบุในแถลงการนะครับว่าการกระทำของอังกฤษย่อมนำมาซึ่งผลที่ตามมาซึ่งอังกฤษจะต้องรับผิดชอบและเตือนว่ายิ่งอังกฤษเข้าไปมีส่วนร่วมในความขัดแย้งมากขึ้นก็จะได้ยิ่งได้รับผลกระทบสูงขึ้นตามมาด้วยคำเตือนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่หนังสือพิมพ์ The Times รายงานว่าโดรนที่ผลิตในอังกฤษถูกนำไปใช้เป็นครั้งแรกในการโจมตีเป้าหมายระยะไกลภายในดินแดนรัสเซียโดยแหล่งข่าวทางทหารยืนยันกับ BBC ว่าโดรนของอังกฤษถูกใช้ในการโจมตีจริงยูเครนได้เพิ่มปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่โรงกลั่นน้ำมันโรงงานอุตสาหกรรมและศูนย์โลจิสติกโดยเฉพาะคลังสินค้า Wildberries บริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่ของรัสเซียซึ่งมักจะถูกเปรียบว่าเป็นอเมซอนของรัสเซียเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัสเซียระบุนะครับว่าในช่วง2วันที่ผ่านมายูเครนส่งโดรนหลายร้อยลำโจมตีในพื้นที่กรุงมอสโกโดยทางด้านของอันเดรวอโรบิยอฟผู้ว่าการแคว้นมอสโกได้เปิดเผยนะครับว่ามีเด็กหญิงวัย10ปีได้รับบาดเจ็บและคลังสินค้าของ Wildberries ได้รับความเสียหายเช่นกันโดย Wildberries นะครับระบุว่าศูนย์โลจิสติกแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายเล็กน้อยจากการโจมตีขณะที่รัฐบาลยูเครนระบุว่าศูนย์โลจิสติกขนาดใหญ่ของบริษัท7แห่งจากทั้งหมด10แห่งได้รับความเสียหายหรือไม่สามารถดำเนินงานได้แหล่งข่าวระบุนะครับว่ามีบริษัท
อังกฤษ2แห่งที่เป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้ผลิตโดรนที่ส่งให้กับยูเครนขณะที่การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับรัสเซียแล้วมากกว่า 35,000 ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมของอังกฤษไม่ได้ยืนยันโดยตรงว่าโดรนของอังกฤษถูกใช้ในการโจมตีครั้งล่าสุดแต่โฆษกกระทรวงกลาโหมอังกฤษได้บอกว่าก็จะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับยูเครนด้วยซึ่งทางโฆษกกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุนะครับว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยในความมุ่งมั่นของรัฐบาลอังกฤษที่จะต่อต้านการรุกรานของรัสเซียทั้งในยูเครนรวมถึงการต่อต้านการคุกคามต่ออังกฤษจากชาติพันธมิตรพร้อมกับยืนยันว่าอังกฤษเนี่ยจะมุ่งมั่นจัดหาอุปกรณ์ที่ยูเครนต้องการเพื่อป้องกันตนเองจากการรุกรานของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอังกฤษประกาศว่าจะจัดหาโดรนให้กับยูเครน 150,000 ลำภายในสิ้นปีนี้ภายใต้แพ็กเกจสนับสนุนมูลค่า752ล้านปอนด์นอกจากโดรนที่ได้รับจากต่างประเทศแล้วนะครับยูเครนยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนและขีปนาวุธของตนเองโดยหนึ่งในอาวุธที่ถูกนำมาใช้ในช่วงที่ผ่านมาก็คือขีปนาวุธร่อน FP5 Flamingoเจ้าหน้าที่รัสเซียระบุนะครับว่าการโจมตีระลอกล่าสุดมีโดรนประมาณ620ลำมุ่งหน้าสู่พื้นที่โดยรอบกรุงมอสโกระบบป้องกันภัยอากาศยานของรัสเซียสามารถทำลายโดรนได้มากกว่า180ลำแต่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนก่อนหน้านี้เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นยูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยโดรน822ลำไปยังเป้าหมายในรัสเซียโดยผู้ว่าการแคว้นมอสโกระบุว่าประมาณ500ลำเนี่ยมุ่งหน้าไปยังกรุงมอสโกและเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต7คนทั่วรัสเซียกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียประมาณ500ลำเนี่ยมุ่งหน้าไปยังกรุงมอสโกและเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยมีรายงานผู้เสียชีวิต

0: ชาโดว์ให้กับยูเครนแต่ในแถลงการล่าสุดสถานทูตรัสเซียไม่ได้ระบุรายละเอียดว่ารัสเซียกำลังพิจารณามาตรการในการตอบโต้รูปแบบใดก็เรียกได้ว่ามีผู้ได้รับผลกระทบนะครับก็เป็นประชาชนนี่แหละนะนับตั้งแต่การเปิดฉากรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบของรัสเซียตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022รัสเซียได้เตือนอังกฤษและชาติพันธมิตรตะวันตกซ้ำแล้วซ้ำเล่าการสนับสนุนยูเครนรวมถึงการส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์อาจนำไปสู่มาตรการตอบโต้จากรัสเซียและการเพิ่มความเสี่ยงที่จะมีความขัดแย้งขยายวงไปสู่การเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกด้วยส่วนทางด้านของท่าทีจากนายแอนดี้เบิร์นแฮมนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรออกมายืนยันนะครับว่าอังกฤษสนับสนุนยูเครน 100% ในช่วงเวลาที่ยากลำบากพร้อมกับย้ำว่าจุดยืนของยูเครนตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คือการให้ความสนับสนุนเพื่อให้ยูเครนสามารถป้องกันตนเองได้และมันจะไม่เปลี่ยนแปลงในยุคการปกครองของเขาก็ถือว่าเป็นท่าทีที่ประกาศออกมาชัดเจนมากๆนะครับนอกจากนั้นนะครับสหราชอาณาจักรยังเตรียมแบ่งปันเทคโนโลยีระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้แก่ยูเครนเพื่อช่วยทำลายระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียเพิ่มเติมจากก่อนหน้านี้ที่กระทรวงกลาโหมของอังกฤษเคยประกาศว่าจะสนับสนุนโดรนอีกหลายหมื่นลำให้กับยูเครนด้วยซึ่งคำพูดของนายเบิร์นแฮมล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากที่สถานทูตรัสเซียประจำสหราชอาณาจักรออกเตือนนี่แหละครับว่าการใช้โดรนที่ผลิตในอังกฤษโจมตีในพื้นที่ดินแดนที่ลึกเข้าไปของรัสเซียถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งโดยเจตนานะครับรัสเซียอ้างการโจมตียูเครนกระทบต่อระบบเชื้อเพลิงในประเทศและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไปแล้วมากกว่า 3.5 หมื่นล้านปอนด์หรือราวๆ 1.57 ล้านบาทล้านบาทนะฮะ 1.57 ล้านล้านบาทในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมายูเครนก็มีการยกระดับการโจมตีด้วยการส่งโดรนนะครับอย่างที่รายงานไปนะครับเข้าไปในดินแดนของรัสเซียเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่นะฮะก็ยังคงต้องติดตามนะครับในเรื่องของความขัดแย้งนะฮะระหว่างรัสเซียกับยูเครนโดยมีแรงสนับสนุนจากนะฮะสหราชอาณาจักรด้วยนะครับที่ก็มีการประกาศท่าทีอย่างชัดเจนของผู้นำสหราชอาณาจักรด้วยนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ทิ้งท้ายกันด้วยกรณีของอุบัติเหตุนะครับบริเวณถนนพระราม4ด้านขาออกนะที่มีแจ้งว่ามีรถเก๋งเนี่ยเสียหลักปีนเกาะกลางชนเสาไฟ2ทางนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสอบถามไปกับทางสน.ทองหล่อเพิ่มเติมนะครับว่าจุดดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย1รายนำส่งโรงพยาบาลเทพทารินนะครับใกล้เคียงที่สุดตอนนี้เคลื่อนย้ายรถคันดังกล่าวพ้นการกีดขวางไปแล้วนะครับก็เพิ่มเติมมาให้ขอบคุณทางสน.ทองหล่อด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรม

0: รีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับ23:45 นนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับมีการเผยผลตรวจนมโรงเรียนปรากฏว่าพบเชื้อนะครับเกินมาตรฐานถึง34เท่าเลยนะครับมีการสั่งให้หยุดผลิตแล้วนะครับรายงานข้อเท็จจริงกรณีผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน Pasteurized นะครับนมถุงปรากฏว่าพบเชื้อ Bacillus cereus สูงเกินค่ามาตรฐานนะครับโดยทางด้านของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับหรือว่าสสจ.โคราชนี่แหละออกแถลงการชี้แจงนะครับกรณีผลตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียนชนิด Pasteurized หรือนมถุงจากสากลโคนมปากช่องจำกัดปรากฏว่าพบเชื้อ Bacillus cereus สูงถึง 3,400 CFU ต่อมิลลิลิตรนะครับซึ่งหน่วย CFU ต่อมิลลิลิตรเนี่ยเป็นหน่วยวัดทางจุลชีววิทยานะครับที่ใช้บอกจำนวนจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะเช่นแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราในของเหลวปริมาตร1มิลลิลิตรนั่นเองนะซึ่งขณะที่มาตรฐานที่เขากำหนดไว้เนี่ยนะครับต้องไม่เกิน100นะ100 CPF 100 CFU ต่อมิลลิลิตรปรากฏว่าตรวจพบเจอสูงถึง 3,400 เลยนะครับหรือว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานถึง34เท่าครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีคำสั่งให้งดผลิตภัณฑ์ชั่วคราวงดผลิตชั่วคราวพร้อมเร่งตรวจสอบหาสาเหตุการปนเปื้อนทุกขั้นตอนของการผลิตครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาระบุนะครับว่าตั้งแต่ปี2566จนถึงปัจจุบันเนี่ยสถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งนะครับในจังหวัดเนี่ยได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีนะครับในการผลิตอาหารหรือว่า GMP ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปีละ2ครั้งครับรวมทั้งมีการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกเดือนสำหรับงบประมาณปีงบประมาณ2569นะครับทางจังหวัดมีสถานที่ผลิตนมโรงเรียนใน6แห่งก็แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอปากช่อง5แห่งและอำเภอด่านขุนทด1แห่งโดยสถานที่ผลิตทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสถานที่ผลิตของกระทรวงสาธารณสุขผลการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนจนถึงเดือนมิถุนายนปีนี้นะครับมีการเก็บตัวอย่างตรวจรวม55ตัวอย่างแบ่งเป็นนม UHT หรือนมกล่อง27ตัวอย่างซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยทุกตัวอย่างครับส่วนนม Pasteurized หรือนมถุงตรวจ28ตัวอย่างผ่านเกณฑ์27ตัวอย่างและพบ1ตัวอย่างมีเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐานซึ่งเป็นกรณีที่เผยแพร่ข่าวเผยแพร่และเป็นข่าวนะครับลำดับเหตุการณ์ก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่30มิถุนายนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสสจ.โคราชนะครับเข้ามาตรวจสอบสถานที่ผลิตนมโรงเรียนตามแผนเฝ้าระวังประจำปีครั้งที่2ของปีงบประมาณ2569ณสากลโคนมปากช่องจำกัดพร้อมเก็บตัวอย่างนมเนี่ยส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9นครราชสีมาจำนวน2ผลิตภัณฑ์ก็ได้แก่นม Pasteurized ล็อตผลิตวันที่27มิถุนายน69หมดอายุวันที่6กรกฎาคม69และนม UHT ล็อตผลิตวันที่6มิถุนายน69หมดอายุวันที่7เมษายน70หรือว่าปีหน้านะครับต่อมาวันที่31กรกฎาคม2569เนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลตรวจปรากฏว่าพบว่านม Pasteurized มีเชื้อBacillus cereus จำนวน 3,400 CFU ต่อมิลลิลิตรจากค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน100นะครับ100 CFU ต่อมิลลิลิตรขณะที่นม UHT ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทันทีที่ทราบผลเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหารได้ประสานกับทางสหกรณ์โคนมปากช่องจำกัดให้งดผลิตอาหารเป็นการชั่วคราวและให้ดำเนินการทวนสอบนะครับสาเหตุของการปนเปื้อนตั้งแต่การรับวัตถุดิบกระบวนการผลิตการจัดเก็บตลอดจนการขนส่งไปยังโรงเรียนพร้อมจัดทำรายงานนะการแก้ไขปรับปรุงจากนั้นครับวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ก็ได้มีหนังสือแจ้งงดผลิตอาหารอย่างเป็นทางการโดยสหกรณ์โคนมปากช่องจำกัดรับทราบและเร่งดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิตจนกระทั่งวันต่อมานะครับวันที่4สิงหาคมสหกรณ์โคนมปากช่องจำกัดแจ้งขอให้สำนักงานสสจ.โคราชเนี่ยเข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรซ์ซ้ำเพื่อยืนยันคุณภาพและความปลอดภัยจนกระทั่งวันที่5สิงหาคมเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรซ์ซ้ำส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่9นครราชสีมาโดยขณะนี้สหกรณ์โคนมปากช่องจำกัดยังหยุดการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรซ์และอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบตัวอย่างรอผลการตรวจนะอย่างตัวอย่างซ้ำนะครับซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 14-40 วันก่อนที่ผลจะนะเปิดเผยนะครับในเรื่องของขั้นตอนการดำเนินการด้วยก็เดี๋ยวคงจะต้องติดตามผลกันต่อไปนะครับนะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะครับมีเหตุรับแจ้งนะครับว่ามีประชาชนจะกระโดดจากที่สูงบริเวณสะพานข้ามแยกศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณเชษฐ์นะเจ้าหน้าที่อปพร.เขตสะพานสูงสวัสดีครับคุณเชษฐ์
1: สวัสดีครับ
0: คุณเชษฐ์เหตุการณ์ล่าสุดนี้เป็นยังไงครับ
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อมครับชายคนดังกล่าวยังมีท่าทีก่อเสาและพร้อมที่จะกระโดดตลอดเวลาครับ
0: ตรงนี้เป็นสะพานข้ามแยกศรีนครินทร์ร่มเกล้าโอ้ตรงบริเวณตรงจุดดังกล่าวนี่เป็นพื้นที่ของบางชันแหละ
1: มันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างบางชันกับประเวศครับ
0: อ๋อ
1: มันอยู่เหนือมอเตอร์เวย์สาย9ครับมุ่งหน้าถนนร่มเกล้าครับ
0: เขามายังไงมากับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ายังไงหรือว่าเดินขึ้นไปเอง
1: เขาเดินขึ้นมาครับพอดีเขาทะเลาะกับภรรยา
0: อ๋อแล้วภรรยายังอยู่ที่เกิดเหตุไหมอ
1: ยู่ครับอยู่ครับ
0: ก็ทำการช่วยกันเกลี้ยกล่อมด้วยใช่ไหมตัวภรรยาเนี่ย
1: ใช่ครับยังภรรยาเนี่ยเข้าใกล้ไม่ได้ครับถ้าเกิดเข้าใกล้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะโดดทันทีครับ
0: เดี๋ยวนิดนึงข้างล่างนี่เป็นถนนอะไรฮะข้างล่างเนี่ย
1: มอเตอร์เวย์สาย9ครับ
0: อ๋อเป็นวงแหวนตะวันออกสาย9
1: ครับ
0: อายุประมาณเท่าไหร่ครับชายคนนี
1: ้ประมาณ35-45ครับ
0: โอ้ขึ้นไปนานหรือยังครับ
1: ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วครับ
0: โอ้มีชั่วโมงกว่าแล้วลักษณะตอนนี้เขายืนอยู่ตรงบริเวณตรงไหนด้านนอกด้านในยังไง
1: เขายืนอยู่ขอบสะพานครับก่อนเสาไฟฟ้าอยู
0: ่ขอบสะพานนี่คือด้านนอกไหมด้านนอก
1: ใช่ด้านนอก
0: ร
1: ั้
0: วด้านนอกรั้วนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ดำเนินการยังไงมีเบาะลมอะไรยังไงมารองรับไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ของสรพ.เขาทำการโทรเข้ามาแล้วครับว่าเบาะลมอยู่ระหว่างการเดินทางมาแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถึงที่เกิดเหตุแล้วพร้อมกู้ภัยครับอยู่ระหว่างการเกลี้ยกล่อม
0: เจ้าหน้าที่แก้กล่อมอยู่ตรงบริเวณจุดไหนครับ
1: อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามกับผู้ก่อเหตุครับ
0: ก็คือด้านบนสะพานแต่อยู่ตรงข้ามกัน
1: ด้านบนสะพานเลยครับ
0: โอ้แล้ว
1: ครับ
0: โอ้ด้านล่างนี่ตอนนี้ต้องรอเบาะลมเดินทางถึงไหนแล้วครับล่าสุดมีคืบหน้าไหมเบาะลม
1: ความคืบหน้าของเบาะลมยังไม่ทราบเลยครับเจ้าที่เพิ่งจะโทรหาผมเมื่อสักพักนึงเลยครับ
0: เขามีอาการยังไงพูดจารู้เรื่องไหม
1: ตอนนี้เขาเงียบครับเขาไม่พูดจาโต้ตอบใดๆเลย
0: มีอาวุธมีอะไรด้วยไหมครับ
1: นี่ครับถอดเสื้อครับ
0: อ๋อถอดเสื้ออยู
1: ่ใช่ครับ
0: แต่ไม่ได้ถืออาวุธอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีอาวุธครับ
0: ครับโอ้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคือทางแฟนเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างอ่ะ
1: ตอนนี้ใช่ไหมครับมีข้อมูลยังไงบ้างใช่ไหมครับ
0: ทางแฟนเขาอ่ะหมายถึงว่า
1: อ๋อคือเขาให้ทางแฟนเขานะครับให้ข้อมูลว่าเขาทะเลาะกับเมียน้อยแล้วเมียน้อยเนี่ยสั่งให้มาโดดสะพานเขาก็เลยมาตามคำที่เมียน้อยเขาได้พูดไว
0: ้แล้ว บริเวณนั้นนี่ฝนตกไหม
1: ตกปล่อยครับ
0: ครับมีด้านล่างกับตัวสะพานนี่มันสูงแค่ไหนอ่ะคุณเชษ
1: ประมาณ25เมตรได้ครับ
0: แล้วก็ยังมีรถวิ่งอยู่ด้านล่างใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ต้องมีการปิดการจราจรยังไงไหมครับตอนนี
1: ้ตอนนี้ยังครับครับ
0: โอ้ก็เป็นเหตุระทึกเลยนะนะครับ คือเขาอยู่เดี๋ยวนิดนึงนะคือที่เขายืนเนี่ยอยู่ใกล้กับตรงที่บอกว่ามีปัญหาทะเลาะกันเนี่ยกับเมียหลวงตอนนี้ที่เกิดเหตุก็คือภรรยาเขานี่คือเป็นภรรยาหลวงใช่ไหม
1: ใ ช่ครับใช่ครับอ๋อ
0: เขาอยู่ใกล้กันแค่ไหนอ่ะสองคนเนี้ย
1: ตอนนี้เขาอยู่ห่างกันประมาณสัก15เมตรได้ครับภรรยาหลวงไม่พูดอะไรได้เลยพูดปุ๊บเขาว่าพร้อมที่จะโดดทันที
0: อ๋อคือตามข้อมูลที่บอกว่าภรรยาน้อยเนี่ยบอกว่าให้เขาไปกระโดดเขาก็เลยมาตามคำสั่งนั้น
1: ใช่ครับ
0: อย่างนั้น
1: ใช่ครับ
0: เอาแล้วเจ้าหน้าที่ก็มากี่นายครับตอนนี้ที่กำลังเกลี้ยกล่อมกันอยู่เนี่ย
1: ตอนนี้แหละครับเจ้าหน้าที่ตำรวจประมาณ10ครับผู้ภัยอีกประมาณ15ตอนนี้ผู้ที่จะส่งสัมภาษณ์ขอเล่าขาวขวดนึง
0: เขาขอเล่าขาวจากเจ้าหน้าที่ขวดนึง
1: ใช่ครับตอนนี้กำลังขอเล่าขาวอยู่
0: แล้วเจ้าหน้าที่ให้ไหม
1: กำลังให้ทางทีมผู้ภัยลงไปซื้อที่เซเว่นให้ครับ
0: ก็เหมือนกับว่าก็ต้องปฏิบัติตามที่เขาบอกก่อนอะไรแบบนี้นะไม่งั้นเดี๋ยว
1: ต้องขอตามต้องให้ตามที่เขาขอครับ
0: ด้านล่างเนี่ยที่เป็นมอเตอร์เวย์สาย9เนี่ยมีการดำเนินการยังไงบ้างไหมครับ
1: ด้านล่างทางด้านล่างตอนนี้มีได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปด้านล่างครับจำนวน4นาย
0: ครับเพื่อไปทำ
1: เพื่อไปสแตนด์บายรอด้านล่างเพื่อเปิดในทุกเฉดทิศครับ
0: แล้วมีเพิ่มเติมไหมว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการปิดการจราจรมีแผนนั้นไหมด้านล่างเนี่ย
1: ตอนนี้ผมยังไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ห่างจากผู้ที่ก่อเหตุประมาณ10เมตร
0: ครับอ๋อดูจากลักษณะเขานี่ค่อนข้างมีความเครียดมากเลยไหมตอนนี
1: ้ค่อนข้างมากครับค่อนข้างมาก
0: แล้วจากชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะกับณตอนนี้ดูดีขึ้นไหมความเครียดลดลงไหม
1: ไม่ครับ
0: ไม่เลยนะ
1: ไม่เลยครับ
0: โอ้ครับ
1: ยิ่งเห็นคนเยอะเพิ่มขึ้นรู้สึกว่าจะเครียดมากขึ้นพอตอนนี้เจ้าหน้าที่มาค่อนข้างเยอะพอสมควร
0: ด้านล่างนี่เป็นฝั่งขาเข้าหรือขาออกของมอเตอร์เวย์สาย9อ่ะครับ
1: เป็นฝั่งขามุ่งหน้าถนนรามคำแหงแล้วคร
0: ับ อ๋อน่าจะเป็นด้านเดี๋ยวก่อนนะอ๋อน่าจะขาออกแน่ๆครับเดี๋ยวติดตามให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเราติดตามเหตุการณ์นี้นะกับจสร้อยเดี๋ยวฝากทางคุณเชษฐ์เพิ่มเติมกันนะคุณเชษฐ์นะครับ
1: พี่ครับช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยได้ไหมครับ
0: ได้
1: คนที่ใช้รถใช้ถนนทางเส้นเนี่ยครับคนนาลดความเร็วนิดนึงเนื่องจากว่าผู้ก่อเหตุผู้ชายดังกล่าวมันอยู่เกาะกลางแล้วตอนนี้เจ้าที่อยู่เกาะกลางมันจะสองพันรถเฉียวเจ้าที่ค่อนข้างอันตรายนิดนึง
0: ก็คือด้านบนของสะพานใช่ไหมตรงเนี้ย
1: ใช่ครับ
0: สะพานข้ามแยกศรีนครินทร์ร่มเกล้านะ
1: ใช่ครับ
0: รถเยอะไหมคุณเชษฐ์
1: เยอะครับเยอะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยครับ
0: แม่อาจจะเดี๋ยวน่าจะต้องมีการพิจารณาปิดการจราจรยังไงหรือเปล่านะเพื่อความปลอดภัยของทางเจ้าหน้าที่เองด้วยนะ
1: คร
0: ับ เอาได้ครับได้ครับทั้งสองด้านเลยใช่ไหมรถเยอะทั้งสองด้านเลยไหม
1: ด้านเดียวครับด้านเดียว
0: อันนี้เป็นด้านที่จะมุ่งหน้าไปทางรามคำแหงนะเอาไปทางร่มเกล้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคถ้าเป็นด้านบนสะพานเนี่ยไปทางร่มเกล้า
1: ใช่ครับ
0: ครับได้ครับเดี๋ยวย้ำให้ขอบคุณมากเดี๋ยวยังไงเพิ่มเติมคืบหน้ากันนะคุณเชษ
1: ฐ์ได้ครับ
0: ขอบคุณมากครับคุณเชษฐ์ครับ
1: ครับผมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังย้ำนะใครที่จะใช้สะพานข้ามแยกศรีนครินทร์ร่มเกล้านะครับนะให้ลดความเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยคุณผู้ฟังมีเหตุนะเจ้าหน้าที่กำลังเกลี้ยกล่อมนะครับชายคนนี้ที่กำลังทำการกระโดดทำการจะกระโดดจากสะพานนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายนายเลยนะครับยังไงก็ขับรถลดความเร็วกันหน่อยนะครับมีเหตุอยู่ด้านบนถ้าไม่จำเป็นเลี่ยงก่อนนะคุณผู้ฟังถ้าฟังจสร้อยอยู่ถ้าไม่จำเป็นเลี่ยงก่อนเลยนะสะพานข้ามแยกศรีนครินทร์ร่มเกล้าเลี่ยงก่อนได้เลยฝั่งมุ่งหน้าไปทางร่มเกล้ามีเจ้าหน้าที่กำลังเกลี้ยกล่อมชายคนนี้นะครับที่เขากำลังจะกระโดดจากสะพานนะครับก็ขอให้เกลี้ยกล่อมให้ได้นะขอให้ปลอดภัยนะครับอ้าวก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับแหมเวลาก็หมดด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปสรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบวันกันก่อนครับ
2: อัปเดต extent 24 hours
0: สรุปตัวเลขของอุบัติเหตุประจำวันนี้นะครับมีอุบัติเหตุรับแจ้งมา32รายเสียชีวิต1รายเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดเสียชีวิต1รายนะครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยขอบคุณมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยครับ
2: อัปเดต Extent 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับในทุกช่องทางด้วยนะครับของ YouTube JS 100 FM 100ทาง Radio Online ในแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยนะครับเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมต่อนะเดี๋ยวน่าจะมีคุณอนัชชามาเพิ่มเติมให้นะครับทั้งเหตุเมื่อสักครู่ด้วยรวมไปถึงสรุปเรื่องของข่าวสารนะครับในรอบวันติดตามได้นะครับที่จอส100วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจอส100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจอส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

ื่อ35ปีก่อนในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2514ที่บ้านเล่าก .6 กิ่งอำเภอนาแห้วอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยแห่งนี้คือสถานที่ที่ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต4พร้อมด้วยส่วนราชการด้านการศึกษาในท้องถิ่นร่วมมือกันทดลองฝึกอบรมชาวบ้านทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำนวน115คนโดยใช้หลักสูตรพิเศษซึ่งปรับจากวิธีการฝึกอบรมลูกเสือคือการมีวินัยเสียสละและสามัคคีตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือเรียกการฝึกอบรมนี้ว่าการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านปรากฏว่าได้ผลดีมากจึงขยายการฝึกอบรมในจังหวัดต่างๆเพิ่มขึ้นทั่วประเทศต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรพลเรือนตำรวจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2515ได้ทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้านและมีพระราชดำริว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนสังคมและความมั่นคงของชาติจึงทรงรับกิจการนี้ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนและพัฒนากิจการลูกเสือชาวบ้านด้วยลูกเสือชาวบ้านไม่มีเครื่องแบบโดยเฉพาะมีเพียงผ้าพันคอและห่วงผ้าพันคอพระราชทานผ้าพันคอเป็นผืนผ้าสามเหลี่ยมสีแดงเลือดหมูขอบสีดำที่ชายสามเหลี่ยมด้านหลังมีรูปแผนที่ประเทศไทยสีเหลืองบนพื้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินที่สำคัญยิ่งคือกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านไม่เกี่ยวข้องใดๆกับการเมืองเน้นความมีระเบียบวินัยฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมมีความเสียสละสามัคคีสร้างความมั่นคงแก่ส่วนรวมเท่านั้นดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าการฝึกให้ประชาชนได้รู้จักวิธีการของลูกเสือคือความเสียสละและความร่วมมือกันทำสิ่งที่คนเราต้องทำคือสร้างความมั่นคงความเจริญให้แก่ตนเองก่อนต่อจากนั้นก็นำความเจริญมั่นคงปลอดภัยแก่หมู่ของตนถึงเรียกว่าลูกเสือชาวบ้านไม่มีความคิดอื่นแอบแฝงในด้านที่จะเป็นการเมืองหรือจะให้เป็นกำลังเพื่อต่อสู้อะไรถ้าเรียกว่าเป็นกำลังหรือพลังก็เป็นพลังที่จะร่วมแรงกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองนับตั้งแต่วันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2526เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆมีลำดับพิธีดังนี้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระพราพิธีลูกเสือชาวบ้านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีผู้ว่าราชการจังหวัดกราบบังคมทูลรายงานกิจการของลูกเสือชาวบ้านและเบิกผู้แทนรุ่นเข้ารับพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์จากนั้นลูกเสือชาวบ้านแสดงรหัสและกล่าวคำปฏิญาณตนจบแล้วร้องเพลงลูกเสือชาวบ้านภายหลังเปลี่ยนเป็นร้องเพลงสดุดีมหาราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแล้วลูกเสือชาวบ้านร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีหลังจากเสร็จพิธีจะทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและมีพระราชดำรัสกับผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านนี้ในบางครั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจแทนซึ่งลูกเสือชาวบ้านทุกรุ่นทุกท้องที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเสมอมา

การสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์ชั้นสูงสุดแก่พระราชธิดาชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นเป็นสยามบรมราชกุมารีในอดีตไม่เคยมีมาก่อนล่วงมาถึงรัชกาลปัจจุบันเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาขึ้นจึงนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาทรงได้รับความสำเร็จในการศึกษาอย่างงดงามทรงบำเพ็ญพระองค์ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้สนองพระเดชพระคุณในพระราชภารกิจที่ทรงมอบหมายให้สำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีและทรงเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติแห่งขัตติยราชกุมารีทุกประการดังนั้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา50พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2520จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาขึ้นโดยมีพระราชพิธีสำคัญคือวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2520มีพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2520มีพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาและพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จออกมหาสมาคมในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนาดุลโสภาคเฉลิมพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระแท่นนพประดนมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานน้ำพระมหาสังฆทักษิณาวัตรที่พระเศียรพระราชทานใบมะตูมทรงเจิมพระนราศแล้วจึงพระราชทานพระสุพรรณบัตรพระนามาภิไธยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์หีบพระสีทองคำลงยาและเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศทอดถวายบนโต๊ะหน้าพระวิสูตรพระราชพิธีสถาปนาพระราชอิสริยยศและพระราชอิสริยศักดิ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนั้นได้สร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรโดยทั่วด้วยทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยเสมอมาและจวบจนวันนี้พระองค์ได้ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีได้อย่างงดงามสมดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าขอตั้งความปรารถนาต่อที่ประชุมนี้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างให้สมกับตำแหน่งฐานะโดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถเพื่อให้สำเร็จประโยชน์สุขอันไพบูลย์และความเจริญวัฒนาแก่ประเทศชาติและประชาราษฎร์ทั้งมวล

ุทธศักราช2549เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปียาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยการเฉลิมฉลองในโอกาสนี้จึงมีความสำคัญยิ่งดังนั้นคณะรัฐบาลจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อการจัดงานและชื่อพระราชพิธีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อว่าการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีในส่วนการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นรวม5วันคือในวันที่8ถึง10มิถุนายนและ12ถึง13มิถุนายนพุทธศักราช2549วันแรกตรงกับวันพฤหัสบดีที่8มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายสมเด็จพระบรมราชบูรพการีแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังการนี้เจ้าพนักงานได้เชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชทุกราชการพร้อมด้วยพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยิกาเจ้าสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพดลมหาเสวตฉัตรแวดล้อมด้วยเครื่องบรมราชอิสริยะลาชูปโภคต้นไม้ทองเงินและเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระที่นั่งบุษบกมาลามหาพิมานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระบรมอัฐิแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิทรงประเคนพัดรองที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม26รูปจากนั้นพระสงฆ์25รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนากันหนึ่งทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมกันเทศแล้วทรงทอดพระไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเป็นเสร็จการพระราชพิธีพระราชกุศลทักษิณานุประทานในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนี้จึงเป็นการแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จพระบรมราชบูรพการีผู้ทรงปกเกล้าปกกระหม่อมคุ้มครองให้แผ่นดินไทยร่มเย็นเป็นสุขเสมอมา

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
9: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจส100ค่ะวันนี้วันที่19สิงหาคม2569แล้วนะคะคืนนี้อยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังไมค์สารคดีของแปซิฟิกแล้วก็คุณยอดนะคะตอนนี้คุมรายการอยู่วันนี้อากาศดีเนาะฝนตกคืนนี้นะคะฟังข่าวกันก่อนที่จะไปชมสารคดีกันต่อนะคะมีรายงานของทางกระทรวงการคลังนะคะนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าภายในสัปดาห์นี้นะคะกระทรวงคมนาคมจะเข้ามาหารือกับปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานของภาคขนส่งสาธารณะไปสู่การใช้พลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นการใช้เงินกู้ในส่วนที่2ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศวงเงินรวม400,000 ล้านบาทนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มาหารืออย่างไม่เป็นทางการแล้วนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนและเดินหน้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดของประเทศคาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในไตรมาส4ของปีนี้นะคะและก็ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของวันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะอนุมัติงบประมาณมากกว่า433 ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังใน7 จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาก็จะมีการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย1 1,669 แห่งสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งแล้วก็ปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุแบบดิจิตอลให้ครอบคลุมพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมีพื้นที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภาครัฐก็สามารถแจ้งเตือนรวมถึงส่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังเป็นการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรียังมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระทิงจังหวัดฉะเชิงเทราระยะเวลา6ปีนะคะคือตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2575วงเงินนะคะ 2,854 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนและเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้กับประชาชนและภาคการเกษตรรวมถึงรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โครงการนี้นะคะจะเพิ่มความสามารถในการเก็บกักน้ำต้นทุนประมาณ19ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยพื้นที่เนี่ยรับประโยชน์ด้านการเกษตรในฤดูฝนประมาณ 10,000 ไร่ค่ะแล้วก็ฤดูแล้งประมาณ 3,000 ไร่เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้เกษตรกรมีน้ำสำหรับการเพาะปลูกและช่วยให้สามารถวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในแต่ละฤดูกาลนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีการเปิดเผยของนายประกรณ์นิมประพันธ์นายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนบอกว่าจะต้องควบคุมตั้งแต่การนำเข้าการจำหน่ายการครอบครองการใช้และการออกใบอนุญาตตลอดจนเครื่องกระสุนและสถานที่ใช้อาวุธปืนพร้อมปรับปรุงระบบอนุญาตซึ่งจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมซึ่งปัจจุบันคนไทยเนี่ยมีอาวุธปืนในครอบครองประมาณ10ล้านกระบอกนะคะก็จากมาตรการนี้ก็บอกว่าจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มนะคะแล้วก็มีการประชุมอีกประชุมหนึ่งนะคะของพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษ์นะกรรมการการแข่งขันทางการค้าบอกว่าที่ประชุมกำกับดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลมีข้อสั่งการเกี่ยวกับการดูแลธุรกิจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะคะซึ่งมีข้อร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องการบังคับขนส่งบังคับโปรโมชั่นนะเรื่องของการขึ้นค่าธรรมเนียมการขึ้นค่าคอมมิชชั่นแพลตฟอร์มมีการปิดบังข้อมูลการใช้เงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมในการปิดข้อมูลและปิดการมองเห็นการเลือกใช้เฉพาะของตัวเองในทุกแพลตฟอร์มซึ่งกำลังสืบสวนกันอยู่หลายคดีนะนี่แสดงว่ามีทั้งกรณีของผู้ค้าและก็ผู้ใช้บริการเลยนะที่ร้องเรียนเข้ามานะก็บอกว่าอันเนี้ยกำลังมีการสืบสวนกันอยู่ไปตามขั้นตอนของกฎหมายคือต้องให้โอกาสผู้ที่ถูกร้องเนี่ยเขาได้ชี้แจงข้อมูลด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีการออกกฎหมายเพิ่มเติมตามมาเพื่อเพิ่มอำนาจในการบังคับใช้นะคะส่วนที่ฟิลิปปินส์นะคะพลเรือตรีรอยวินเซนต์ทรินิดาดโฆษกกองทัพฟิลิปปินส์นะก็มีการแถลงข่าวออกมานะบอกว่าเรื่องความสัมพันธ์ทางทหารร่วมกับสหรัฐจะยังไม่ลดลงไม่ว่าสหรัฐจะมีการโยกย้ายกำลังและยุทโธปกรณ์บางส่วนไปยังตอนออกกลางการเคลื่อนย้ายกำลังทางทหารซึ่งรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington จากมหาสมุทรแปซิฟิกไปตอนออกกลางก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเรื่องการจัดวางกำลังป้องกันของสหรัฐในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกแต่ฟิลิปปินส์เขาบอกว่าอันนี้ไม่ส่งผลต่อความมุ่งมั่นที่มีต่อพันธมิตรนะฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นหนึ่งในพันธมิตรด้านความมั่นคงที่ใกล้ชิดที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐในเอเชียทั้งสองประเทศมีสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันหรือ MDT มานานหลายทศวรรษรวมถึงข้อตกลงว่าด้วยการเยือนของกองกำลังทหารและข้อตกลงที่อนุญาตให้สหรัฐเข้าใช้พื้นที่และฐานทัพต่างๆทั่วหมู่เกาะฟิลิปปินส์นะคะส่วนที่อินเดียนะคะเขาเป็นผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ2ของโลกตอนนี้กำลังพิจารณาปรับลดภาษีนำเข้าน้ำตาลเพื่อที่จะควบคุมราคาน้ำตาลภายในประเทศที่แพงขึ้นจนแตะระดับสูงสุดนะแล้วเขาก็บอกจริงๆแล้วน้ำตาลเนี่ยจะแพงขึ้นทุกปีในช่วงก่อนเทศกาลสำคัญนะสะท้อนถึงภาวะตึงตัวตลาดน้ำมันน้ำตาลทั่วโลกท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตเนี่ยลดลงสมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานแห่งอินเดียบอกว่าราคาน้ำตาลหน้าโรงงานในรัฐมหาราตระแตะระดับประมาณ46รูปีก็ประมาณ48เซนต์ต่อกิโลกรัมถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดแล้วนะคะ ที่โคลอมเบียนะคะประธานาธิบดีเอสปีเอย่าแห่งโคลอมเบียก็ประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นวันที่10สิงหาคมเนี่ยอาจจะสูงแต่9,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐครอบคลุมความเสียหายต่ออาคารต่างๆและโครงสร้างพื้นฐานตัวเลขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาแล้วอาจจะมีการประเมินความเสียหายในแต่ละภูมิภาคเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนที่อินโดนีเซียนะคะธนาคารกลางอินโดนีเซียบอกว่าหนี้ต่างประเทศของอินโดนีเซียในไตรมาส2ปี69เนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบรายปีแต่ระดับ453,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะว่าหนี้ต่างประเทศทั้งภาครัฐนะคือทั้งหนี้รัฐบาลและธนาคารกลางเนี่ยสูงขึ้นมากขณะที่หนี้ของภาคเอกชนเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะสำหรับสัดส่วนหนี้ต่างประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอินโดนีเซียในไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 30.6เป็นหนี้ระยะยาวถึงร้อยละ 82.1 ของหนี้ทั้งหมดค่ะแต่ว่าธนาคารกลางก็มองว่าโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของประเทศนี้อยู่ในเกณฑ์ดีได้รับแรงหนุนมาจากการบริหารจัดการหนี้อย่างรอบคอบและการกู้ยืมต่างประเทศของรัฐบาลก็มุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนภาคส่วนที่สร้างผลผลิตในอนาคตนะคะขณะที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้เปิดเผยรายงานบอกว่าการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจาก AI ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่การถือกำเนิดขึ้นของแชทบอท generative AI คือในช่วงระยะ4ปีนะคะก็คือมิถุนายนปี65ถึงมิถุนายนปี69เนี่ยจำนวนผู้ที่มีงานทำอายุระหว่าง15ถึง29ปีลดลงถึง 285,000 คนในจำนวนนี้กว่าร้อยละ94ก็คือประมาณ 268,000 ตำแหน่งเนี่ยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เปิดรับหรือได้รับผลกระทบจาก AI สูงอย่างบริการด้าน IT การผลิตสื่อและซอฟต์แวร์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบริการวิชาชีพเฉพาะทางในทางตรงกันข้ามค่ะการจ้างงานกลุ่มวัย50ถึง59ปีอันนี้กลับเพิ่มขึ้นถึง 230,000 ตำแหน่งในช่วงเวลาเดียวกันถือเป็นการเพิ่มขึ้นของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เผชิญผลกระทบจาก AI ถึง 173,000 ตำแหน่งธนาคารกลางของเกาหลีใต้ก็ชี้แจงว่าปัญหาโครงสร้างประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญแต่การเข้ามาของ AI ถือเป็นตัวเร่งให้แนวโน้มการลดลงของการจ้างงานเยาวชนรุนแรงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะกลายเป็นว่าการจ้างงานกลุ่ม50ถึง59ปีเพิ่มขึ้นนะคะในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณคุณรพีนะคะทักทายผ่านทาง YouTube ในช่วงนี้นะคะเราไปชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ย้อนอดีตเมื่อหลายสิบล้านปีล่วงมาแล้วพื้นที่ของประเทศไทยมีสภาพเป็นภูเขาหนองและบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยป่าดงดิบ

ณที่แห่งนี้อาจจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ดึกดำบรรพ์หรืออย่างไรยังไม่มีใครให้คำตอบเหล่านี้ได้เพราะร่องรอยของมันได้จมลงสู่ใจกลางของโลกเมื่อราว30ล้านปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้แผ่นดินของที่ราบภาคกลางซึ่งรวมไปถึงอ่าวไทยในปัจจุบันก็ได้ทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาอันยาวนานนี้เองพื้นที่ราบที่ทรุดตัวได้กลายเป็นแหล่งสะสมของตะกอนจากแม่น้ำลำคลองตลอดเวลาหลายสิบล้านปีที่ที่ราบภาคกลางทรุดตัวลงก็ไม่ปรากฏว่าบริเวณนี้จะมีน้ำทะเลแต่อย่างใดในช่วงเวลานั้นน้ำทะเลยังอยู่ไกลถึงปลายแหลมมลายู

ะเลได้หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินที่ราบภาคกลางเมื่อราว2ล้านปีมานี้เองน้ำทะเลได้หนุนเข้ามาถึงที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างร่องรอยตะกอนจากทะเลจึงฝังทับถมอยู่ในชั้นดินเบื้องล่างของพื้นที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครนครปฐมปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังผลให้พื้นที่บริเวณนี้เกิดปัญหาดินเค็มและดินเปรี้ยวจนถึงทุกวันนี้ในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมาน้ำทะเลก็ถอยร่นลงมาอีกครั้งอาจเนื่องมาจากการงอกของแผ่นดินที่เกิดจากการสะสมของตะกอนภาพตัดขวางนี้แสดงพื้นที่บริเวณปากอ่าวไทยไล่เข้ามาในปากน้ำเจ้าพระยาจะเห็นว่าพื้นดินที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล4เมตรลงมาเป็นบริเวณที่มีตะกอนทะเลสะสมอยู่เบื้องล่างข้อมูลทางธรณีวิทยานี้ได้ทำให้เราเข้าใจถึงพื้นฐานของจังหวัดในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยแต่ที่สำคัญก็คือทำให้เข้าใจถึงกำเนิดของอ่าวไทยดูเหมือนว่าชายฝั่งทะเลของไทยนั้นมีความผันแปรอยู่ตลอดเวลาแผนที่อาณาจักรสยามนี้วาดขึ้นราวพุทธศตวรรษที่24โดยชาวฝรั่งเศสคราวที่มาติดต่อค้าขายกับกรุงสยามดูเหมือนว่าจะมีความแตกต่างจากแผนที่ปัจจุบันชายฝั่งทะเลที่เปลี่ยนไปก็อาจเนื่องมาจากความผิดพลาดในการวาดแผนที่หรืออาจจะเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลบ้านแหลมสิงคือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านแหลมสิงคือหมู่บ้านที่อยู่บนแผนที่ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยา

ไม่เพียงแต่พื้นที่ของบ้านแหลมสิงชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของปากแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวสีแดงนี้คือบริเวณที่จมหายลงไปในทะเลเสียหมดสิ้นแล้วในปัจจุบันพื้นที่ของไทยกว่า 500,000 ตารางกิโลเมตรในส่วนของด้ามขวานั้นได้ยื่นล้ำเข้าไปในทะเลจึงปรากฏชายฝั่งทะเลยาวถึง 1,840 กิโลเมตรทางฝั่งตะวันออกทะเลด้านนี้มีชื่อว่าอ่าวไทยเชื่อมต่อกับมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันตกก็มีทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่โอบล้อมชายฝั่งที่มีความยาวกว่า865กิโลเมตรทะเลทั้งสองฝั่งนั้นมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ภาพที่เห็นอยู่นี้คืออ่าวไทยตอนในเมื่อพิจดูให้ดีจะเห็นลักษณะของอ่าวไทยส่วนนี้มีลักษณะเหมือนอักษรภาษาไทยรูปตัวกอบริเวณนี้เองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดที่ไหลลงมาจากแผ่นดินผ่านทางแม่น้ำสี่สายคือแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงน้ำที่ไหลลงมาทำให้ทะเลบริเวณนี้มีความเค็มต่ำกว่าทะเลเปิดทั่วไปยิ่งไปกว่านั้นยังพัดพาเอาสารอาหารจากแผ่นดินลงมาที่ปากอ่าวกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีของแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนพืชนี้เองจะเป็นอาหารของสัตว์ทะเลนานาชนิดอีกทีหนึ่งเพราะมีอาหารอุดมสมบูรณ์จึงดึงดูดให้ปลาเศรษฐกิจหลายชนิดพากันมาอาศัยในอ่าวไทยตอนในเป็นจำนวนมาก

ปลาทูก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เข้ามาจับจองท้องทะเลของอ่าวไทยสืบทอดเผ่าพันธุ์มานานไม่ต่างไปจากชนชาติไทยที่เป็นเจ้าของแผ่นดินถัดลงมาคืออ่าวไทยตอนกลางเริ่มจากทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาส่วนของอ่าวไทยตอนกลางและตอนนอกนี้เองที่มีพื้นที่บางส่วนซ้อนทับกับประเทศเพื่อนบ้านเมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลหลายครั้งที่เรือประมงที่วิ่งอยู่กลางทะเลไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าพวกเขากำลังอยู่ในหน้าน้ำของประเทศใดภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลของอ่าวไทยพื้นท้องทะเลเบื้องล่างมีลักษณะเป็นแอ่งคล้ายแอ่งกระทะบริเวณอ่าวไทยตอนในและตอนนอกพื้นท้องทะเลจะค่อยๆลึกลงไปยังจุดกึ่งกลางบริเวณกึ่งกลางของแอ่งนี้มีความลึกเฉลี่ย80เมตรส่วนที่ลึกที่สุดอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาก็มีความลึกเพียง85เมตรเท่านั้นในบริเวณที่เป็นเขตติดต่อกับทะเลจีนใต้พื้นท้องทะเลจะมีสันทรายยกขึ้นมาเริ่มจากชายฝั่งมาเลเซียเข้ามาถึงตอนกลางของอ่าวไทยสันทรายที่ยื่นเข้ามานี้จะปิดกั้นไม่ให้มวลน้ำชั้นล่างของอ่าวไทยหมุนเวียนติดต่อกับน้ำในทะเลจีนใต้ทำให้สารอาหารต่างๆหมุนเวียนอยู่ในอ่าวไทยเท่านั้น

ดามันนั้นเป็นทะเลเปิดติดต่อกับมหาสมุทรอินเดียโดยตรงพื้นท้องทะเลจึงมีลักษณะเป็นไหลทวีปมีความลาดชันมากและพื้นท้องทะเลมักจะเป็นพื้นทรายน้ำทะเลฝั่งอันดามันจะได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดบนแผ่นดินน้อยทะเลบริเวณนี้จึงมีความเค็มสูงและน้ำใสจึงปรากฏแนวปะการังที่สวยงามตามหมู่เกาะในทะเลเหล่านี้กลายเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนไข่มุกแห่งอันดามันแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย

ื่องจากเป็นทะเลเปิดจึงรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมซึ่งเป็นฤดูมรสุมของทะเลฝั่งนี้จึงแทบจะไม่มีกิจกรรมทางทะเลเกิดขึ้นเลยแม้ว่าทะเลทั้งสองฝั่งจะมีภูมิประเทศแตกต่างกันแต่ก็เป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติมากมายชายฝั่งทะเลทั้งสองด้านมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ตลอดแนวเป็นเสมือนเขื่อนกั้นกลางระหว่างทะเลและแผ่นดิน

เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าสัตว์นานาชนิดทั้งบนบกและในน้ำและสัตว์น้ำหลายชนิดเข้ามาวางไข่และเลี้ยงตัวอยู่ในบริเวณนี้

แนวปะการังยังเป็นศูนย์รวมของสัตว์ทะเลมากมายความงามของสัตว์เหล่านี้เป็นเสมือนสีสันแต่งแต้มให้แนวปะการังมีเสน่ห์ประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ระหว่างป่าชายเลนและแนวปะการังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ใต้ทะเลเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของท้องทะเลอีกแห่งหนึ่งหญ้าทะเลเป็นอาหารหลักของเต่าทะเลและพยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประเภทเดียวกับปลาโลมา

ภาพเขียนสีในผนังถ้ำบนเกาะเขาเขียนจังหวัดพังงาและถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่เป็นภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ภาพเหล่านี้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาและบ่งบอกถึงความผูกพันของมนุษย์ที่มีต่อทะเลอย่างลึกซึ้ง

0: sabão.
1: วิถีชีวิตของคนก่อนประวัติศาสตร์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในทะเลก็ยังปรากฏให้เห็นได้จากกลุ่มชนที่ขนานนามของตัวเองว่าชาวน้ำในปัจจุบันหลายคนเรียกพวกเขาว่าชาวเลชนกลุ่มเล็กๆที่ใช้ชีวิตล่องลอยอยู่ในทะเลมีเรือเป็นเสมือนบ้านกระจัดกระจายอยู่ตามเกาะต่างๆความผูกพันกับทะเลอย่างลึกซึ้งได้แสดงออกมาให้เห็นจากวัฒนธรรมที่เป็นของเขาเอง

ทะเลไทยไม่เพียงแต่เป็นแหล่งกำเนิดของสินในน้ำหากแต่ยังเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่ใช้ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศมาตั้งแต่ครั้งโบราณหลักฐานมากมายแสดงถึงความรุ่งเรืองของดินแดนในแหลมมลายูในฐานะเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเส้นทางสายเครื่องเทศที่เป็นเส้นทางติดต่อค้าขายทางน้ำระหว่างจีนและอาหรับในช่วงศตวรรษที่9ถึงศตวรรษที่10

ล่วงมาถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์ทะเลไทยก็ยังมีบทบาทในฐานะเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นตลอดแนวชายฝั่งของประเทศไทยตามเส้นทางเดินเรือในอดีตจึงพบซากเรือสำเภาโบราณจมอยู่พร้อมสินค้าเป็นจำนวนมาก

ซากเรือที่นอนสงบนิ่งใต้ท้องทะเลนับร้อยๆปีกลายเป็นบันทึกประวัติศาสตร์เพราะทันทีที่เรือจมการเวลาของทุกสรรพสิ่งบนเรือก็หยุดนิ่งและจมลงสู่ก้นทะเล

เส้นทางการเดินเรือแต่โบราณนี้เองทำให้ดินแดนสุวรรณภูมิกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในอดีตและทะเลไทยแห่งเดียวกันนี้ที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวย่างไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นทุกๆวันจะมีเรือสินค้าเข้าและออกจากท่าเรือกรุงเทพเกือบ500ลำคลังเก็บสินค้ามีสินค้าอยู่เต็มท่าเรือกรุงเทพแห่งเดียวไม่เพียงพอสำหรับเรือสินค้ามากมายเหล่านี้เสียแล้วเรือสินค้าขนาดใหญ่จะต้องมาที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบแม้กระนั้นเมื่อรัฐบาลเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและการส่งออกจังหวัดทางชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างเช่นจังหวัดชลบุรีระยองเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของประเทศอ่าวไทยเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญมากมายโดยเฉพาะเป็นแหล่งวางไข่และหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในอีกด้านหนึ่งอ่าวไทยกำลังจะมีบทบาทที่สำคัญในฐานะเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำจากโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังและมาบตาพุด

น้ำทิ้งจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมของน้ำทะเลและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ินในน้ำมากมายเหล่านี้ล้วนมีกำเนิดมาจากทะเลทั้งสิ้นน่าประหลาดที่ท้องทะเลไทยที่ไพศาลได้ให้กำเนิดสัตว์น้ำจำนวนมากมายนี้ได้อย่างไรและพวกมันดำรงชีวิตอยู่ในน้ำได้อย่างไรเราอาจได้คำตอบจากที่นี่ป่าชายเลนป่าไม้ที่กั้นกลางระหว่างพื้นแผ่นดินและท้องทะเลป่าที่เป็นศูนย์รวมของไม้หลากพันธุ์ที่มีวิถีชีวิตของมันเองแต่แปลกแยกจากป่าบกทั่วไปพันไม้ที่สามารถทนทานต่อความเค็มของน้ำทะเลได้เป็นอย่างดี

ตลอดแนวสองฝั่งทะเลที่ยาวไกลกว่า 2,600 กิโลเมตรของประเทศไทยถูกปกคลุมด้วยป่าชายเลนป่ากึ่งบกกึ่งน้ำเค็มที่พบเฉพาะประเทศในเขตร้อนเท่านั้นป่าที่ถูกปกคลุมด้วยพื้นดินเลนที่ยากแก่การทรงตัวของพันไม้หากถูกคลื่นลมกระหน่ำซ้ำเติมด้วยแล้วก็ยากที่จะยืนต้นอยู่ได้

และยามน้ำขึ้นน้ำทะเลก็จะหนุนท่วมลำต้นจนมิดเรือนยอดของลูกไม้แม้ยามน้ำลงระดับน้ำก็แห้งขอดจนพื้นเลนบางแห่งแตกระแหงสถานการณ์ที่ผันผวนเช่นนี้เกิดขึ้นกับพันไม้ในป่าชายเลนทุกวันต้นไม้ที่ยืนหยัดอยู่ได้ในสภาพการที่แปรปรวนเช่นนี้ย่อมต้องมีความพิเศษจากพืชชนิดอื่นอย่างแน่นอนคำว่าป่าชายเลนนั้นเป็นชื่อที่เรียกป่าที่พบในบริเวณปากแม่น้ำเขตติดต่อกับทะเลมักจะพบพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะพิเศษดูแปลกตาเหล่านี้ขึ้นอยู่เสมอต้นโกงกางคือพืชที่เป็นสัญลักษณ์ของป่าชายเลนด้วยเหตุนี้บางคนจึงเรียกป่าชายเลนว่าป่าโกงกางรากที่ดูระเกะระกะของมันแลดูน่ากลัวแต่อวัยวะส่วนนี้เองที่ช่วยให้โกงกางยึดติดกับดินเลนได้เป็นอย่างดีมันช่วยค้ำชูลำต้นให้ตั้งตรงขึ้นรับแสงแดดรากที่แข็งแรงนี้ยังช่วยให้ต้นโกงกางยืนหยัดต่อสู้กับลมพายุที่โหมกระหน่ำอย่างรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เห็นห้อยระย้าอยู่นี้หลายคนเรียกว่าฝักโกงกางแท้ที่จริงก็คือรากของต้นอ่อนที่งอกออกจากเมล็ดที่ยังอยู่บนต้นแม่เมื่อแก่ก็จะหลุดร่วงปักลงบนพื้นเลนได้อย่างมั่นคงต้นอ่อนที่งอกขึ้นมาภายหลังจึงไม่ถูกกระแสน้ำพัดหลุดลอยไปมันเป็นความชาญฉลาดของธรรมชาติที่ปรับแต่งสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ให้ดำรงเผ่าพันธุ์ของมันได้ในภาวะแวดล้อมที่ยากจะหาไม้ใดยืนหยัดอยู่ได้ต้นโกงกางประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตรอดในดินแดนที่มีความผันแปรของธรรมชาติได้อย่างดีมันแพร่กระจายยึดพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เอาไว้กลายเป็นไม้หลักของป่าแห่งนี้ไปเสียแล้ว

แต่ต้นโกงกางมิใช่ไม้บุกเบิกของป่าชายเลนหากแต่เป็นต้นแสมที่มีรากแหลมขึ้นอยู่รอบๆต้นนั่นเองสิ่งที่มีรูปร่างพิสดารนี้กระจายอยู่เหนือพื้นเลนแท้จริงมันคือรากหายใจของต้นแสมกลุ่มรากหายใจที่แทงย้อนขึ้นมาเหนือพื้นดินเหล่านี้เองกลายเป็นที่สะสมของตะกอนดินเลนที่ไหลลงมากับน้ำจากแผ่นดินตะกอนดินได้ทับถมกันจนกลายเป็นแผ่นดินที่งอกขึ้นมาใหม่และนี่ก็คืองานสร้างแผ่นดินของธรรมชาติ

กระแสน้ำได้พัดพาเอาฝักโกงกางเข้ามาในแผ่นดินใหม่ฝักโกงกางก็ฝังรากลึกลงไปในแผ่นดินที่สมบูรณ์ต้นโกงกางเล็กๆเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยรากที่แข็งแรงทำให้โกงกางต้นน้อยๆโตขึ้นอย่างมั่นคงมันเจริญได้ดีกว่าต้นแสมไม้ดั้งเดิมเสียอีกไม่ช้าต้นโกงกางก็แพร่พันธุ์เข้ามาแทนที่ต้นแสมและนี่คือขบวนการเกิดป่าชายเลนที่ธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมาอย่างชาญฉลาดเมื่อป่าชายเลนก่อร่างขึ้นพันไม้ต่างๆก็เริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่ส่วนต่างๆของป่าตามแต่นิสัยของพืชชนิดนั้นที่ชอบชื้นสักหน่อยก็อยู่ต่ำลงมาบางชนิดชอบพื้นดินที่แห้งสักหน่อยก็ขยับสูงขึ้นต่างก็แบ่งพื้นที่ป่าเพื่อยืนต้นขึ้นมารับแสงแดดในไม่ช้าป่าชายเลนแห่งนี้ก็กลายเป็นป่าไม้หลากพันธุ์ที่สมบูรณ์แห่งหนึ่ง

ที่ชายป่าลิงแสมฝูงหนึ่งกำลังออกหาอาหารพวกมันยึดป่าโกงกลางเป็นแหล่งพำนัก

ลิงรุ่นหนุ่มตัวนี้กำลังหิวมันกำลังสอดสายสายตาหาอาหารรากโกงกลางอวบๆนี่เป็นอาหารของมันดูเหมือนว่ามันมีเทคนิคในการกินอยู่เหมือนกัน

และยามน้ำลงเช่นนี้ฝูงลิงแสมจะออกหาอาหารที่นอกจากรากโกงกางแล้วมันก็จะหาอาหารชนิดอื่นๆในป่าชายเลนด้วย

ช่วงเวลาน้ำลงในป่าชายเลนมักจะได้ยินเสียงประหลาดนี้ความจริงแล้วก็คือเสียงกระเทาะเปลือกหอยของลิงแสมนั่นเองพวกลิงเป็นนักหาหอยตัวฉกาจมันจะคอยเอามือล้วงลงไปในโคลนเพื่อควานหาหอยที่ฝังตัวอยู่ในพื้นเลนอาหารในป่ามีอย่างอุดมสมบูรณ์ลิงแสมจึงมีทั้งหอยและปูเป็นอาหารอย่างเหลือเฟือ

พวกลิงมักจะออกหากินกันเป็นฝูงลิงตัวเมียที่ท้องแก่หรือมีลูกอ่อนจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษแม่จะพาลูกตัวเล็กๆออกหาอาหารด้วยยามว่างก็ยึดรากโกงกางเป็นที่พักพิงชั่วคราวผลัดกันหาเหาให้กันณที่ชายป่าโกงกางแห่งเดียวกันนี้มีบางสิ่งขยับตัวอยู่ไหวๆที่พื้นดินที่แท้ก็คือปูผู้แทนนั่นเองที่มีชื่อเช่นนี้ก็เพราะมันมีก้ามใหญ่ที่ชอบโบกไหวอยู่ไปมาราวกับผู้แทนราษฎรยกมืออยู่ในสภานั่นเองแต่บางครั้งมันก็มีชื่อว่าปูก้ามดับด้วยความที่ปูตัวผู้มักจะใช้ก้ามใหญ่ของมันกวัดแกว่งไปมาและใช้ก้ามในการต่อสู้เสมือนดาบของนักรบ

นอกจากก้ามที่สวยงามปูก้ามดาบก็มีก้านตาที่ยาวทำให้มันมองเห็นภาพได้ไกลมันจึงเคลื่อนไหวหลบภัยได้อย่างว่องไวในประเทศไทยมีปูก้ามดาบกว่า11ชนิดลูกปูจะมีสีสดใสกว่าพ่อแม่พวกมันทำให้ป่าชายเลนมีความสวยงามและมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมากทีเดียวปูเล็กๆพวกนี้ยึดบริเวณน้ำขึ้นน้ำลงของแนวป่าขุดรูเล็กๆอาศัยเป็นบ้านของมันยามน้ำขึ้นแต่ยามน้ำลงเช่นนี้พวกมันจะพากันออกมาวิ่งเล่นและกินอาหารปูก้ามดาบแต่ละตัวมักจะมีพื้นที่อาณาเขตของมันเองแต่มันก็ชอบอยู่รวมกลุ่มกันด้วยเพื่อคอยช่วยเหลือกันยามที่มีภัยเพราะว่ามันมักจะตกเป็นเหยื่อของนกและงูอยู่บ่อยๆหรือแม้แต่ปูที่ตัวใหญ่กว่าอย่างเจ้าตัวนี้ปูก้ามดาบเป็นนักกินตัวยงทันทีที่ออกจากรูมันก็ใช้ก้ามเล็กๆที่เหมือนครีมคีบกวาดก้อนดินรอบๆรูเข้าปากตัวเมียก็เช่นเดียวกันมีก้ามเล็กๆ2อันช่วยกันคีบก้อนดินเข้าปากมันจะกินอาหารตลอดเวลาราวกับว่าช่วงเวลาที่อยู่ในรูทำให้มันหิวโหยเสียเต็มประดาอาหารของปูพวกนี้ก็คือแบคทีเรียสาหร่ายและสารอินทรีย์ที่ติดมากับก้อนดินนั่นเองเจ้าปูไม่ได้ต้องการจะกินดินโคลนมันจึงกรองเอาอินทรีย์สารไว้แล้วถ่ายมูลดินออกมาเป็นก้อนอุจจาระเล็กๆ เต็มไปหมดในฤดูผสมพันธุ์ปูตัวผู้จะกรีดแกว่งอวดก้ามที่สวยงามเพื่อดึงดูดตัวเมียให้เดินเข้ามาหาปูสาวที่ใจอ่อนก็จะเดินเข้ามาใกล้จะปูหนุ่มได้โอกาสก็จะใช้ขาเดินเข้ามาคล่อมกดตัวเมียไว้เป็นการบอกให้รู้ว่าฉันจองเธอแล้วนะช่วงเวลานี้ปูหนุ่มจะตื่นเต้นมากจนสีของก้ามซีดขาวลงมันจะปล่อยให้ตัวเมียเดินลงรูที่สร้างไว้เป็นเรือนหอพวกมันจะผสมพันธุ์และวางไข่ภายในรูนี้แต่บางครั้งความรักก็มีอุปสรรคเมื่อเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านที่หมายปองสาวเจ้าอยู่เหมือนกันเดินเข้ามาใกล้แม่สาวก็ลังเลขึ้นจากรูทำท่าจะเดินตามเจ้าหนุ่มไปปูหนุ่มเจ้าของบ้านก็ต้องรีบวิ่งเข้ามาต้อนสาวลงรูไปเห็นท่าว่าปูหนุ่มเพื่อนบ้านคงไม่ละความพยายามมันก็อวดก้ามกรีดแกว่งเป็นเชิงว่าอยากเข้ามาแต่เจ้าหนุ่มก็ไม่ได้เกรงกลัวการต่อสู้จึงเริ่มขึ้นมันจะใช้ก้ามที่ใหญ่เข้าชนกันก้ามและก้ามเกี่ยวพันกันในที่สุดเจ้าปูหนุ่มเพื่อนบ้านเห็นทีจะสู้ไม่ไหวก็พละหนีไปตัวที่ชนะก็ไม่ตามไปทำร้ายต่อจนถึงชีวิตดูเหมือนว่าปรัชญาชีวิตของปูก้ามดาบนั้นจะไม่ทำร้ายกันจนตายเพราะความจริงแล้วมันต้องการแสดงออกถึงความแข็งแรงเท่านั้นสังคมเล็กๆของปูก้ามดาบจึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขที่บริเวณเดียวกันนี้สัตว์อีกชนิดหนึ่งก็กำลังหาอาหารโดยไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านกำลังต่อสู้กันอยู่เจ้าสัตว์ชนิดนี้ก็คือปลาตีนที่ชาวบ้านมักเรียกกันว่าปลาจุ่มพรวดมันชอบอยู่บนเลนในเขตประเทศโซนร้อนของโลกปลาจุ่มพรวดนี้มักจะอยู่ตามป่าชายเลนทางภาคตะวันออกและภาคใต้ของไทยพวกมันลิงโลดกันมากในยามน้ำลงมันพากันออกจากรูมาหาอาหารมันจะใช้ปากครูดไปตามพื้นโคลนที่มีสาหร่ายและแบคทีเรียดูเหมือนว่ามันจะกินอาหารประเภทเดียวกันกับปูก้ามดาบเพื่อนบ้านของมันแต่พวกมันก็อยู่รวมกันได้เพราะป่าชายเลนมีอาหารมากพอสำหรับทุกชีวิตแต่ถ้าหากว่าอารมณ์เสียขึ้นมาเพื่อนบ้านก็อาจจะกลายเป็นผู้ล่าไปได้เหมือนกัน
ปลาตีนมีครีบหูที่แข็งแรงทำหน้าที่คล้ายเท้าเดินไปตามพื้นเลนรอยที่เห็นอยู่นี้แท้จริงก็คือรอยทางเดินของปลาตีนนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยว่าปลาตีนที่มีขนาด6เซนติเมตรเท่านั้นใช้ครีบหูที่แข็งแรงของมันเดินได้เร็วถึง3กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นานๆครั้งมันจะคลานลงไปจุ่มตัวอยู่ในแอ่งน้ำเพื่อให้เหงือกของมันได้รับน้ำบ้างมันจะเก็บน้ำไว้ในถุงลมก็เพื่อช่วยให้เหงือกของมันเปียกอยู่ตลอดเวลาที่มันอยู่บนบก

สัตว์พวกนี้มีอาณาเขตครอบครองของมันเองและหากมีการบุกรุกการต่อสู้ก็เริ่มขึ้นบางครั้งยามน้ำขึ้นถ้ามันไม่รีบลงรูมันก็ใช้ครีบอกช่วยยึดขอนไม้ลอยน้ำอยู่เช่นนี้แต่ใช่ว่ามันจะว่ายน้ำไม่เป็นก็อุตส่าห์เกิดมาเป็นปลาทั้งทีดังนั้นเมื่อมันรู้สึกว่าบนพื้นเลนไม่ปลอดภัยเมื่อไรมันก็จะพากันกระโจนลงน้ำทันทีตาทั้งสองข้างโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำดูไปก็เหมือนเรือดำน้ำแล่นอยู่ในน้ำปลาตีนอีกพวกหนึ่งที่ชาวบ้านทางภาคตะวันออกของไทยเรียกว่าปลากระจังมีขนาดใหญ่กว่าปลาตีนชนิดอื่นๆตัวเต็มวัยมีขนาดถึง20เซนติเมตรปลาพวกนี้จะขุดหลุมใหญ่อยู่ในพื้นเลนถ้าสังเกตดูให้ดีจะเห็นหอยขี้นกคลานอยู่ใกล้ๆแม้ว่าปลาตีนจะมีขนาดใหญ่กว่ามากแต่มันก็ไม่คิดจะทำร้ายเพื่อนบ้านตัวน้อยๆของมันเรามักจะเห็นภาพปลาตีนครูดอาหารไปพร้อมๆกับการพลิกตัวเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาน่าสงสัยว่ามันกำลังทำอะไรแท้ที่จริงแล้วปลาตีนก็ถูกรบกวนด้วยแมลงตัวเล็กๆที่คล้ายยุงเจ้าตัวลิ้นที่มีมากมายในป่าชายเลนนั่นเองมันคอยเกาะดูดเลือดปลาสร้างความรำคาญให้มันอยู่ไม่น้อยเจ้าปลาตีนจึงต้องพลิกตัวเพื่อไล่ตัวลิ้นอยู่ตลอดเวลาพร้อมกับกางครีบขู่อย่างรำคาญใจเต็มทนบางครั้งมันก็ต้องหลบมาแช่อยู่ในน้ำเป็นครั้งคราวเพื่อหลีกหนีเจ้าตัวลิ้นตัวยุ่ง

น้ำเริ่มขึ้นแล้วเป็นสัญญาณเตือนว่ากิจกรรมต่างๆบนพื้นเลนแห่งนี้จำเป็นจะต้องยุติลงชั่วคราวในไม่ช้าพื้นเลนจะถูกปกคลุมด้วยท้องน้ำปูก้ามดาบพากันวิ่งลงรูปลาตีนก็เช่นเดียวกันลิงแสมก็พากันกลับเข้าไปในป่านกชายเลนก็หยุดหาอาหารชั่วคราวแต่กิจกรรมทุกอย่างใช่ว่าจะหยุดลงน้ำทะเลที่ไหลท่วมพื้นที่ป่าได้พัดพาเอาซากใบไม้ที่ตายทับถมกันพร้อมกับธาตุอาหารออกสู่ท้องทะเลสารอินทรีย์จำนวนมากไหลลงทะเลณที่นี้เองป่าชายเลนแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่ของท้องทะเลลูกปลาจำนวนมากพากันเข้ามากินอาหารและเลี้ยงตัวในป่าชายเลนมันเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดปูลูกปลาเก๋าปลากระพงหรือแม้แต่ลูกกุ้งหลายพันต่างก็พากันว่ายตามน้ำเข้ามาในช่วงน้ำขึ้นด้วยรู้ว่าท้องน้ำแห่งนี้อุดมไปด้วยอาหารและปลอดภัยจากคลื่นลมภายนอกมากนักแม้แต่ปลาโลมาปากขวดคู่นี้ก็ว่ายเข้ามาหาอาหารถึงในป่าชายเลนมันเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากน่าแปลกใจที่ปลาโลมาขนาดใหญ่อย่างนี้จะว่ายน้ำเข้ามาหาอาหารในร่องน้ำป่าชายเลนมันคงว่ายตามเหยื่อของมันมาเป็นแน่

รรมชาติได้บรรจงสร้างป่าชายเลนให้อยู่คู่กับท้องทะเลอย่างแท้จริงทุกชีวิตในป่าแห่งนี้แม้ดูไร้ค่าหากแต่ได้ประสานกันสร้างป่าให้กลายเป็นอู่ฆ่าอู่น้ำของสัตว์ทะเลที่อยู่ไกลออกไปเบื้องหน้า

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วที่สิ่งมีชีวิตชนิดนี้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกและหลังจากนั้นกว่า100ล้านปีไดโนเสาร์จึงได้ยึดครองดาวพระเคราะห์ดวงนี้สัตว์ที่มีชีวิตประหนึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่มีลมหายใจนี้คนไทยรู้จักกันในนามแมงดาทะเลมันมีชื่อเป็นสากลว่า Horseshoe Crab ก็โดยเหตุที่มีลักษณะคล้ายปูจนทำให้ครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ต่างพากันเข้าใจผิดว่ามันเป็นปูชนิดหนึ่งแต่สัตว์ที่มีกระดองคล้ายเต่าและมีขาเดินคล้ายปูนี้เป็นญาติใกล้ชิดกับแมงปองที่มีชีวิตอยู่บนบกตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับจากที่มันได้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกจนถึงปัจจุบันรูปร่างของมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแมงดาทะเลจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นท้องทะเลหางยาวของมันจะทำหน้าที่เหมือนสมอเรือฝังลึกลงไปในพื้นทรายเพื่อให้มันยึดติดกับพื้นได้อย่างมั่นคงด้วยวิธีการหลบซ่อนเช่นนี้เต่าทะเลและปลาฉลามศัตรูทางธรรมชาติของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้เลยนานๆครั้งจึงจะเห็นแมงดาทะเลออกเดินหาอาหารตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลสาหร่ายเซลล์เดียวที่อยู่ตามพื้นคืออาหารของมันโดยปกติแมงดาตัวผู้และแมงดาตัวเมียจะแยกกันหาอาหารแต่เมื่อถึงคราวที่มันพร้อมจะผสมพันธุ์ตัวผู้จะเข้ามาเกาะที่หลังของตัวเมียโดยใช้ขาคู่ที่2และ3เป็นตะขอเกาะที่หนามด้านหลังของแมงดาสาวแมงดาตัวเมียก็จะพาหนุ่มแมงดาขึ้นมาบนฝั่งมันเป็นหนทางที่ยาวไกลมากสำหรับแมงดาสาวที่ต้องฝ่าฟันคลื่นลมและพยันตรายนานาชนิดแบกแมงดาอีกตัวขึ้นบนฝั่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระสำคัญในการดำรงเผ่าพันธุ์

ลึกเข้าไปในป่าชายเลนแมงดาอีกชนิดหนึ่งกำลังขึ้นมาวางไข่ด้วยขนาดลำตัวที่เล็กกว่าแมงดาจานมันจึงมีชื่อว่าแมงดาถ้วยเช่นเดียวกับแมงดาจานมันได้แบกเอาแมงดาตัวผู้ไว้บนหลังทันทีที่วางไข่เรียบร้อยแล้วตัวผู้ก็จะรีบฉีดน้ำเชื้อให้ผสมกับไข่รวดเร็วก่อนที่น้ำทะเลจะพัดพาเอาดินทรายมากลบไข่เสียจนหมดสิ้นและนี่ก็คือความลับของธรรมชาติที่ทำให้แมงดาทะเลสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ของมันมาได้ยาวนานกว่าสัตว์ชนิดใดบนดาวเคราะห์ดวงนี้ดูเหมือนว่าสัตว์ชนิดนี้เกิดมาเพื่อสืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างแท้จริงภายในลำตัวของแมงดาถ้วยที่มีขนาดเท่าฝ่ามือนั้นเต็มไปด้วยไข่ที่มีขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองในการวางไข่แต่ละครั้งไข่ฟองเล็กๆจำนวนกว่า100ฟองเท่านั้นจะถูกปล่อยออกมามันจึงต้องใช้เวลานานนับเดือนกว่าจะปล่อยไข่ออกมาจนหมดและทุกครั้งก็จำเป็นจะต้องแบกแมงดาตัวผู้เกาะติดหลังขึ้นมาด้วยไข่สีเขียวฟองเล็กๆเหล่านี้ใช้เวลากว่า22วันเพื่อจะฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักเข้ามาเท่าใดไข่ก็จะขยายขนาดขึ้นมาสีเขียวขุ่นของเปลือกก็จะใสมองเห็นลูกแมงดากำลังหมุนอยู่ไปมาดูน่ารักและอีกไม่กี่ชั่วโมงลูกแมงดาก็จะออกมาผจญกับโลกภายนอกเวลาที่มันอยู่ในไข่มันจึงหัดใช้ขาและเหงือกขยับไปมาอย่างคล่องแคล่วแม้ว่าลูกแมงดาจะมีขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วเท่านั้นแต่มันก็มีอวัยวะและหน้าตาคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมันเพียงแต่ขนาดนั้นต่างกันมากมายพอไข่แตกมันก็จะมุดลงดินฝังตัวอยู่ใต้ดินราว 5-7 วันช่วงเวลานี้มันจะปรับตัวให้แข็งแรงพอที่จะล่องลอยไปกับกระแสน้ำที่จะพัดพาพวกมันออกสู่ท้องทะเลเบื้องหน้าและนับจากนี้ไปการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาก็เริ่มต้นขึ้นศัตรูของมันคือฝูงปลาและเต่าทะเลลูกแมงดาตัวแล้วตัวเล่าต้องตกเป็นเหยื่อมันเป็นกฎของธรรมชาติที่ตัวที่แข็งแรงกว่าและโชคดีเท่านั้นจะมีชีวิตรอดเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ใต้ท้องทะเลในวันนี้มีตาข่ายอวนของชาวประมงที่คอยดักจับพ่อแม่แมงดาที่กำลังคลานขึ้นมาวางไข่แมงดาทะเลและลูกที่อยู่ในท้องนับหมื่นชีวิตก็ต้องมาสังเวยเป็นอาหารของมนุษย์และบ่อยครั้งที่มนุษย์จะต้องผจญกับพิษภัยที่ติดมากับตัวแมงดาถ้วยบางตัวที่อาจกินแพลงต้อนที่มีพิษเข้าไปแม้ว่าจะต้องเดิมพันกันด้วยชีวิตแต่ก็ยังมีผู้นิยมกินไข่แมงดาอยู่มิใช่น้อยพ่อแม่แมงดาจึงเหลือรอดมาวางไข่เพียงไม่กี่ตัวและกว่าจะขึ้นมาได้พวกมันก็ต้องผ่านแท่นเลี้ยงหอยที่วางเรียงรายอยู่ในทะเลและกองขยะบนชายหาดเป็นด่านสุดท้ายกว่าที่จะผ่านขึ้นมาได้ก็แทบจะหมดกำลังลงแล้วชายทะเลที่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีในวันนี้จึงมีแมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่เพียงไม่กี่คู่เท่านั้นจากที่เคยขึ้นมาเป็นจำนวนมากในอดีตดูเหมือนว่าจำนวนของแมงดาทะเลจะลดลงเรื่อยๆแมงดาทะเลที่ผ่านความเปลี่ยนแปลงของโลกมายาวนานกว่า400ล้านปีกำลังดิ้นรนเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปในแนวปะการังใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งหาอาหารของสัตว์น้ำนานาชนิดสิ่งมีชีวิตรูปร่างประหลาดตัวนี้กำลังหาอาหารอยู่

จิ้มฟันจระเข้เป็นปลาชนิดหนึ่งที่มีโครงสร้างเป็นเกล็ดแข็งหุ้มร่างกายเช่นเดียวกับญาติใกล้ชิดของมันซึ่งก็คือม้าน้ำ

นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำเพื่อขายเป็นเครื่องยาแผนโบราณจึงกลายเป็นอาชีพหนึ่งของชาวประมงทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยเมื่อเผชิญกับผู้ล่าที่ชาญฉลาดและเข้มแข็งอย่างมนุษย์โครงร่างแข็งก็ไม่สามารถจะช่วยป้องกันตัวเองได้อีกต่อไป

ม้าน้ำคือชื่อที่หลายคนรู้จักแต่ความจริงมันคือปลาชนิดหนึ่งที่มีเกล็ดประสานติดกันทำให้มันแตกต่างไปจากปลาชนิดอื่นครีบที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้ช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวม้าน้ำสามารถเปลี่ยนสีของตัวเพื่อให้ดูกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากศัตรูธรรมชาติของมัน

ม้าน้ำใช้เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการกินอาหารปากเล็กๆที่ยื่นออกมาจะดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำการกินอาหารของมันดูจะทุลักทุเลเอาการมันมีตาพิเศษที่สามารถมองเห็นภาพได้ทั้ง360องศาแม้ว่าธรรมชาติของมันจะเคลื่อนที่ได้เชื่องช้าแต่ตาที่หมุนได้รอบทิศทางนี้จะมองเห็นศัตรูได้อย่างว่องไวในทะเลไทยมีม้าน้ำอาศัยอยู่ราว5ชนิดแต่ที่พบมากที่สุดมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าฮิปโปแคมปัสคูด้าตัวเต็มวัยอายุราว2ปีนี้มีขนาด4ถึง5นิ้วม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีพฤติกรรมการผสมพันธุ์แตกต่างไปจากสัตว์ชนิดอื่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมันอุณหภูมิที่เย็นอาจจะกระตุ้นให้มันพร้อมที่จะผสมพันธุ์ตัวผู้จะพยายามว่ายน้ำเข้าไปใกล้ตัวเมียมันพยายามลื่นถลายตัวและกระพือครีบหางอย่างรวดเร็วเพื่อดึงดูดความสนใจตัวเมียมีท่าทีสนใจขึ้นมาบ้างแล้วตัวผู้จะใช้หางรัดตัวของม้าน้ำสาวในขณะที่ผสมพันธุ์ตัวเมียเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องตัวผู้ที่เปิดรอท่าอยู่ไข่นับพันก็หลั่งไหลลงสู่ถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ดูเหมือนมันจะตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาผิดกับตัวเมียที่นิ่งเฉยกินอาหารตามปกติและแล้วม้าน้ำหนุ่มก็ปล่อยน้ำเชื้อลงไปผสมกับไข่ในถุงหน้าท้องของมันเองไข่ที่ได้รับการผสมแล้วจะใช้เวลาเจริญอยู่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ประมาณ 4-6 สัปดาห์ในค่ำคืนของใต้ท้องทะเลในขณะที่สัตว์บางชนิดกำลังนอนหลับลงแล้วแต่บางชนิดกำลังเริ่มออกหากินพ่อม้าน้ำที่ท้องแก่ใกล้คลอดเต็มทีตัวนี้กำลังเจ็บท้องมันพยายามใช้หางเหนี่ยวกิ่งกะละปังหาแอนท้องเพื่อสูดหายใจลึกๆเพื่อลดอาการเจ็บปวดที่ได้รับแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยอาการบิดหางไปมาเป็นการแสดงความเจ็บปวดอย่างเต็มที่ไม่ต่างไปจากสัตว์อื่นที่กำลังจะคลอดลูกดูเหมือนว่าม้าน้ำเพศผู้เป็นสัตว์ที่เข้าใจความเจ็บปวดของการให้กำเนิดได้เป็นอย่างดีพ่อม้าน้ำตัวนี้ปวดท้องนานถึง8ชั่วโมงเมื่อใกล้คลอดหน้าท้องของมันจะเริ่มขยายตัวออกเป่งเต็มที่ท้องเริ่มเปลี่ยนสีซีดลงอย่างเห็นได้ชัดมันพยายามเบ่งลมอยู่หลายครั้งและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงลูกม้าน้ำนับร้อยๆตัวถูกพ่นออกมาจากถุงหน้าท้องทุกครั้งที่พ่อม้าน้ำออกแรงเบ่งลูกๆจะออกมามากขึ้นทันทีที่ออกจากถุงหน้าท้องของพ่อลูกม้าน้ำก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวถุงหน้าท้องที่เต่งเมื่อครู่บัดนี้ก็เหี่ยวแห้งลงพร้อมกับความเจ็บปวดของพ่อม้าน้ำก็หายไปสิ้นเมื่อลูกๆนับร้อยตัวว่ายวนเวียนอยู่ใกล้ๆกระบวนการสืบพันธุ์ที่ดูพิสดารของม้าน้ำเพศผู้ก็จบสิ้นลงดูเหมือนว่าธรรมชาติช่วยให้สัตว์น้ำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าเช่นนี้ได้มีโอกาสสืบสานเผ่าพันธุ์ของมันได้อย่างเหมาะเจาะโดยให้พ่อเป็นผู้ดูแลไข่ทั้งมวลเพื่อให้มั่นใจว่าไข่จะมีโอกาสฟักเป็นตัวได้มากที่สุดเมื่อลูกม้าน้ำได้ออกมาผจญภัยกับท้องทะเลภายนอกเช่นนี้พวกของมันจำนวนมากก็ต้องตกเป็นเหยื่อของฝูงปลาสิ่งนี้ไม่ใช่ความโหดร้ายหากแต่คือสมดุลของธรรมชาติ

้าน้ำและแมงดาทะเลคือสัตว์โลกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อการดำรงเผ่าพันธุ์ของมันแต่ใครจะรู้ว่าพวกมันจะสืบสานเผ่าพันธุ์ไปได้อีกนานเพียงใด

สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื
2: ่อคุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
3: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ทะเลในระดับน้ำที่ไม่ลึกนักจะปรากฏแนวปะการังอันเป็นศูนย์รวมแห่งสรรพชีวิตหลายชีวิตสรรสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นมาหลายชีวิตเข้ามาอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนี้

ยาวกว่า 2,700 กิโลเมตรปรากฏหมู่เกาะกลางทะเลนับร้อยทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามันหมู่เกาะเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนกระทั่งตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้หมู่เกาะเหล่านี้เองคือบริเวณที่พบแนวปะการังที่งดงามเพราะทะเลในเขตร้อนอย่างประเทศไทยมีอุณหภูมิที่พอเหมาะและแสงแดดก็ส่องถึงพื้นทะเลเบื้องล่างทำให้ตัวปะการังสามารถเจริญได้ดี

ูปร่างของปะการังที่แตกต่างกันนั้นอันที่จริงก็คือโครงร่างหินปูนที่ปะการังนับร้อยนับพันชีวิตช่วยกันสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับลำตัวอันอ่อนนุ่มของมันเองสิ่งมีชีวิตเล็กๆเหล่านี้ความจริงคือสัตว์ทะเลที่สามารถเพิ่มขนาดและจำนวนของมันเองจนทำให้ปะการังทั้งก้อนขยายใหญ่ขึ้นตลอดเวลา

และด้วยเหตุที่มันไม่สามารถเคลื่อนที่หาอาหารเองได้มันจึงต้องยื่นหนวดเล็กๆออกมาดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหารแต่มันก็ได้อาหารจากวิธีนี้น้อยเต็มทีความจริงอาหารหลักของปะการังจะได้จากการดูดซึมสารอาหารจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่มีชื่อว่าซูแซนทารีที่อาศัยอยู่ภายในเนื้อเยื่อของมันและนี่คือสาเหตุที่พบเห็นปะการังได้เฉพาะในบริเวณที่แสงแดดส่องถึงเท่านั้นตัวปะการังนั้นเปรียบเสมือนสถาปนิกที่สร้างที่พักให้แก่สัตว์น้ำทั้งหลายหลังจากเกิดแนวปะการังขึ้นแล้วสัตว์น้ำต่างๆก็จะติดตามเข้ามาจับจองพื้นที่ตามนิสัยของมันอย่างผู้หลากสีที่เห็นอยู่นี้คืออวัยวะดักจับเหยื่อของหนอนฉัตรที่อาศัยฝังตัวอยู่ในหินปะการังมันใช้อวัยวะที่สวยงามนี้ดักจับแพลงก์ตอนที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำหากมีศัตรูที่แข็งแรงกว่ามันก็จะหดตัวลงอย่างว่องไวสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ชอบฝังตัวอยู่ในหินปะการังก็คือหอยมือเสือหอยสองฝาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกหอยชนิดนี้ก็สามารถดูดซับสารอาหารจากสาหร่ายซูแซนทารีได้เช่นเดียวกับปะการังปลาไหลมอเรเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโพรงหินปะการังตัวที่ใหญ่ที่สุดอาจจะมีความยาวถึง2เมตรโดยปกติมันจะหลบซ่อนอยู่ในโพรงหินคอยจังหวะที่จะฮุบเหยื่อที่ว่ายผ่านมาเท่านั้นปลาไหลชนิดนี้เป็นที่เกรงกลัวของนักดำน้ำอยู่มิใช่น้อยเพราะเคยมีนักดำน้ำถูกมันกัดมาแล้วจึงมีคำกล่าวขวัญถึงความดุร้ายของมันแต่ความจริงปลาไหลมอเรจะดุร้ายเฉพาะช่วงที่มันมีลูกอ่อนหรือในยามที่ถูกรังแกเท่านั้นโดยปกติมันจึงเป็นสัตว์ที่มีนิสัยขี้เล่นและมีความจำเป็นเลิศมันสามารถจดจำผู้ที่เข้ามาให้อาหารมันได้อย่างแม่นยำนอกจากปลาขนาดใหญ่อย่างปลาไหลมอเรแล้วลูกปลาสลิดทะเลก็อาศัยก่อปะการังเขากวางเป็นที่หลบภัยมันจะว่ายวนกินอาหารอยู่เหนือก่อปะการังแล้วเมื่อมีศัตรูเข้าใกล้ลูกปลาทั้งฝูงก็จะพร้อมใจกันหลบอยู่ในก่อปะการังอย่างพร้อมเพรียงหัวใจของทุกชีวิตในระบบนิเวศแห่งนี้คือตัวปะการังเล็กๆนับล้านตัวที่ทำหน้าที่สร้างโครงร่างแข็งจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายในท้องทะเลและตัวปะการังก็ยังเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิดปลานกแก้วฝูงนี้มีปากแข็งพิเศษสำหรับกัดแทะตัวปะการังโดยเฉพาะและนี่ก็คือปลาโนรีมันมักจะอยู่กันเป็นคู่ปลายปากยาวของมันมีความแข็งแรงมากช่วยในการกัดแทะตัวปะการังได้เป็นอย่างดีปลาอีกชนิดหนึ่งที่เข้ามากินตัวปะการังอยู่บ่อยๆก็คือปลาผีเสื้อปลาชนิดนี้มีสีสันสวยงามฉูดฉาดและบางชนิดจะมีจุดดำใหญ่ที่โคนหางเพื่อหลอกให้ศัตรูของมันเข้าใจว่าเป็นดวงตาของปลาที่ใหญ่กว่าและสีที่ฉูดฉาดของมันก็มีไว้เพื่อพรางตัวของมันให้กลมกลืนไปกับแนวปะการังที่มักมีฟองน้ำหลากสีเข้ามาเกาะตามก้อนปะการังที่ตายแล้วจะมีสาหร่ายขนาดเล็กเคลือบอยู่ที่ผิวสาหร่ายเหล่านี้เป็นอาหารของปลากินพืชอย่างปลาสลิดทะเลหลากสีพวกนี้เราจึงเห็นพวกมันว่ายเวียนอยู่ตามแนวปะการังทั่วไป
พวกมันทำให้แนวปะการังดูมีชีวิตชีวามากขึ้น

ะการังมีซอกโพรงอยู่มากมายทำให้ลูกปลาหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่จำนวนมากลูกปลาเหล่านี้จะกินสาหร่ายเซลล์เดียวที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำเป็นอาหาร

สัมพันธ์ของสัตว์ในแนวปะการังนั้นซับซ้อนมากเราจะพบทั้งเหยื่อและผู้ล่าหลายระดับในสถานที่แห่งเดียวกันพร้อมกับผู้ผลิตอาหารแต่สัตว์บางชนิดก็มีความสัมพันธ์กันอย่างแยบยลเ

กไม้ทะเลที่เกาะอยู่ตามหินปะการังนี้คือสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดกับตัวปะการังแต่ตัวของมันนั้นใหญ่กว่ากันมากนักและเพราะการที่มันไม่มีโครงร่างแข็งไว้คอยป้องกันดอกไม้ทะเลจึงมีเข็มพิษอยู่ที่ปลายหนวดของมันเป็นการทดแทนและเช่นเดียวกับตัวปะการังมันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ดอกไม้ทะเลจึงอาศัยปลาการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามคอยล่อเหยื่อให้มาติด

ลาการ์ตูนนั้นเป็นปลาชนิดเดียวที่มีภูมิต้านทานต่อเข็มพิษของดอกไม้ทะเลแต่ปลาเคราะห์ร้ายที่ว่ายตามปลาการ์ตูนเข้ามาก็มักจะตกเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลและสิ่งตอบแทนที่ปลาการ์ตูนจะได้รับก็คือเศษอาหารเป็นรางวัล

ความสัมพันธ์ในเชิงพึ่งพาอาศัยของสัตว์ในแนวปะการังอีกคู่หนึ่งก็คือปลาพยาบาลตัวเล็กๆสีฟ้ากับปลากินเนื้อที่มีขนาดใหญ่กว่าปลาพยาบาลจะคอยว่ายวนกินเศษอาหารและพยาธิที่อยู่ตามลำตัวของปลาเหล่านี้มันจึงถูกยกเว้นไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนปลาทั่วๆไป

ในระดับน้ำที่ลึกลงไปมักจะพบดงของปะการังอ่อนอาศัยอยู่แม้ว่าจะมีชื่อเรียกคล้ายคลึงกันแต่ปะการังอ่อนก็คือสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่ต่างไปจากตัวปะการัง

ารังอ่อนมีหลายชนิดชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตอนนี้มันพากันยื่นตัวออกมาเพื่อดักจับแพลงต้อนที่ล่องลอยอยู่ในน้ำกินเป็นอาหารเช่นเดียวกับปะการังปะการังอ่อนจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพื่อสร้างโครงร่างที่เป็นชิ้นส่วนเล็กๆของหินปูนด้วยเหตุนี้เองปะการังอ่อนจึงไม่สามารถสร้างแนวปะการังขึ้นมาได้กะละปังหาที่อยู่ใกล้ๆกันนั้นกำลังยื่นตัวออกมาดักกินอาหารมันเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปะการังอ่อนแต่มีโครงร่างที่แข็งแรงกว่าเพราะว่ามีโครงสร้างเป็นแผ่นสามารถดักตะกอนที่ไหลมากับกระแสน้ำได้ฝูงปลาจึงมักเข้ามากินอาหารที่ติดอยู่กับโครงร่าง

แต่นอกเหนือไปจากความงามทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ยังได้เรียงร้อยสายใยชีวิตเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใต้ท้องทะเลซึ่งอาจกล่าวได้ว่าสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดจะมีช่วงชีวิตช่วงหนึ่งเกี่ยวข้องกันกับแนวปะการังเสมอ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ลายออกไปจากจังหวัดพังงาราว40กิโลเมตรมีหมู่เกาะเล็กๆเรียงตัวอยู่กลางทะเลอันดามันอันกว้างใหญ่หมู่เกาะเหล่านี้มีชื่อเป็นที่รู้จักกันในนามหมู่เกาะซิมิลันซึ่งเป็นภาษายาวีอันมีความหมายว่าเกาะทั้ง9

าะเล็กๆเหล่านี้ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินแหลมไทยมลายูแต่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะจนตัดขาดจากแผ่นดินใหญ่ไปในที่สุดภายใต้น้ำทะเลใสสะอาดบริเวณรอบๆเกาะจะปรากฏแนวปะการังที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

นอกเหนือจากแนวปะการังแล้วโพรงถ้ำและซอกหินใต้ทะเลก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอีกเป็นจำนวนมากรวมทั้งเต่าทะเลด้วย

สัตว์ต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารอันยิ่งใหญ่ในระบบนิเวศแห่งนี้แม้กระนั้นพวกมันก็มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามธรรมชาติ

ตามแนวปะการังเรามักจะพบเห็นฝูงปลาเล็กๆชนิดนี้ว่ายเวียนกินอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชอยู่เสมอปลาพวกนี้มีชื่อว่าปลาอมไข่ก็ด้วยเหตุที่มันมีพฤติกรรมการระวังรักษาไข่ของมันด้วยการอมเข้าไว้ในปากและเพราะเป็นปลาที่อ่อนแอจึงมักตกเป็นเหยื่อของปลากินเนื้อที่อยู่ในแนวปะการังปลาอมไข่จึงต้องรวมตัวกันอยู่เป็นฝูงเช่นนี้

ไม่ไกลไปจากฝูงปลาอมไข่ปลาม้าลายกำลังวนเวียนหาเหยื่อมันเป็นปลาที่กินสัตว์เป็นอาหารโดยปกติปลาม้าลายจะเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าแต่ถ้ามันพบเห็นเหยื่อเข้าเมื่อใดการจู่โจมก็กลับว่องไวอย่างไม่น่าเชื่อช่วงเวลาที่ปลาม้าลายกางครีบของมันออกมาอย่างเต็มที่เป็นเวลาที่มันมีความสวยงามที่สุดแต่อากับกิริยาเช่นนี้ความจริงก็คือการขู่เตือนศัตรูผู้บุกรุกเพราะที่ปลายครีบของมันได้ซ่อนเร้นพิษร้ายที่สามารถทำอันตรายให้ถึงตายได้เลยทีเดียวที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ปลาม้าลายแต่เป็นปลาสิงโตมันเป็นปลาอยู่ในกลุ่มเดียวกันจึงมีลักษณะและพิษสงเช่นเดียวกับปลาม้าลาย

ลาที่มีพิษร้ายในแนวปะการังอีกชนิดหนึ่งคือปลาการังหัวโขนหรือที่เรียกกันว่าสโตนฟิชชื่อของมันก็คงมาจากที่ว่ามันมีรูปร่างหน้าตากลมกลืนไปกับก้อนหินที่มันเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่นั่นเองในขณะที่ปลาการังกำลังซ่อนตัวเฝ้ารอเหยื่ออยู่นั้นปลานกแก้วที่ว่องไวก็พากันออกมากินอาหารและในช่วงเวลาที่มีกระแสน้ำใต้ทะเลเช่นนี้กระแสน้ำก็พัดพาเอาตะกอนและอาหารฟุ้งกระจายขึ้นมาปลาหางเหลืองฝูงนี้จึงถือโอกาสว่ายวนกินสาหร่ายทะเลที่ปะปนมากับกระแสน้ำเหนือแนวปะการังภายในแนวปะการังมักจะพบเห็นปลิงทะเลหลายชนิดเข้ามาอาศัยอยู่โดยปกติพวกมันมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ก็ใช่ว่ามันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ปลิงทะเลจะใช้อวัยวะที่อยู่บนหัวของมันช่วยในการเดินหาอาหารไปในแนวปะการัง

และที่เห็นชูคอเรียงรายอยู่นี้คือปลาไหลชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าการ์เด้นอีลมันเป็นปลาไหลที่หายากชนิดหนึ่งสัตว์ชนิดนี้มีประสาทสัมผัสที่ว่องไวมากพวกมันจะขุดรูอยู่รวมกันตามพื้นทรายในเวลากลางวันก็จะชูคอขึ้นมาคอยดักจับเหยื่อเป็นอาหาร

แม้ช่วงเวลากลางวันจะเป็นเวลาหาอาหารของสัตว์น้ำหลายชนิดแต่ในซอกหรือหินปะการังสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งกำลังหลบซ่อนตัวอยู่คงมีแต่หนวดเท่านั้นที่ยื่นออกมาให้รู้ว่ามันคือกุ้งมังกร

ต่อเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าท้องทะเลเต็มไปด้วยความมืดกุ้งมังกรจะออกมาจากที่หลบซ่อนเพื่อหาอาหารในเวลาค่ำคืนเช่นนี้มันจะสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างว่องไว

ช่วงเวลากลางคืนชีวิตสัตว์ในแนวปะการังจะเปลี่ยนไปก้างกระดานที่มีนิสัยเช่นเดียวกับกุ้งมังกรก็เริ่มออกหาอาหารด้วยเช่นกัน

ดาวขนนกก็เริ่มขยับแขนมากมายของมันอีกครั้งหนึ่งมันใช้แขนที่รุงรังนี้ช่วยในการเคลื่อนที่และดักจับอาหารสิ่งมีชีวิตที่มีแขนมากมายเช่นนี้เป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับปลิงทะเล

ในช่วงเวลานี้ปลานกแก้วที่เคยว่ายเวียนหาอาหารในเวลากลางวันก็จะพากันมาซุกตัวนอนอยู่ตามซอกปะการังและเมื่อมันหลับสนิทเราก็สามารถสัมผัสตัวมันได้อย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว

ปลาอีกหลายชนิดที่เคยออกมาหากินตอนกลางวันตอนนี้ก็หาที่หลับนอนกันพวกมันเพียงแต่ลดความว่องไวลงและประคองตัวอยู่นิ่งๆในความมืดเท่านั้น

และนี่ก็เช่นกันปลาหางเหลืองก็แยกตัวออกมาจากฝูงเพื่อมานอนในซอกหินปะการังด้วยเหมือนกันในตอนนี้สีสันบนตัวของมันก็เปลี่ยนไปจนดูฉูดฉาดขึ้นปลาขี้ตังก็สามารถเปลี่ยนสีของลำตัวให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมได้เช่นกันและด้วยวิธีนี้เองมันจึงเอาตัวรอดได้ในยามคับขัน

ในขณะที่ปลาหลายชนิดกำลังหลับไหลปูเสฉวนตัวเล็กๆก็ออกหาอาหารแต่ไม่ว่ามันจะเดินไปที่ใดมันก็ได้แบกเอาดอกไม้ทะเลตัวจิ๋วไว้บนหลังของมันด้วยตลอดเวลาเพราะดอกไม้ทะเลตัวเล็กๆแต่มีพิษร้ายเช่นนี้จะเป็นผู้คุ้มกันภัยเป็นอย่างดีให้กับปูเสฉวน

สัตว์อีกชนิดที่เฝ้ารอเหยื่อในความมืดก็คือปลาไหลมอเรที่ลำตัวของมันจะมีกุ้งพยาบาลคอยทำความสะอาดให้ด้วยมันจึงอนุญาตให้กุ้งตัวเล็กๆนี้ไต่เล่นอยู่บนใบหน้าของมัน

ฉลามทรายพยาบาลตัวนี้มันคงหลับเอาแรงอยู่ใต้ซอกปะการังเพื่อรอเวลาหาอาหารปลาฉลามชนิดนี้จะนอนในเวลากลางวันและออกมาหากินในเวลากลางคืน

ลังจากที่ไข่นับร้อยฟองกระทบพื้นทรายแม่เต่าก็หมดสิ้นภาระคงทิ้งหน้าที่นี้ให้แก่ธรรมชาติแม่เต่าทะเลก็มุ่งหน้าออกสู่ท้องทะเลที่มืดมิด

สายใหญ่ชีวิตใต้ท้องทะเลแห่งนี้ยังคงผูกพันและจะวนเวียนอยู่เช่นนี้นานตราบเท่าที่แนวปะการังจะยังคงอยู่

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วพื้นน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ดยธรรมชาติของฝูงปลาในแนวปะการังนั้นมันเป็นสัตว์ที่เชื่องจึงมักจะว่ายเข้ามาหยอกล้อกับมนุษย์ผู้มาเยือนอยู่เสมอ

ามกลางความมืดมิดของท้องทะเลเรือไฟล่อปลากำลังจอดลอยลำอยู่เหนือแนวปะการังแสงไฟที่ส่องใต้น้ำเป็นแสงมรณะที่มนุษย์ใช้ล่อฝูงปลาหลายชนิดหลากวัยให้ว่ายเข้ามาตอมแสงสว่างนี้แม้ว่าจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่กองปลาจากแนวปะการังที่ไร้ชีวิตเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการประมงที่ไม่ถูกต้องอยู่ทุกวันแนวปะการังที่เคยเป็นแหล่งหาอาหารและหลบภัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่กำลังสูญเสียสมาชิกเล็กๆเหล่านี้ไป

และไม่เพียงแต่ฝูงปลาที่ต้องจบชีวิตลงแม้แนวปะการังก็ไม่อาจรอดพ้นจากการทำลายไปได้เมื่อมนุษย์ผู้มุ่งหวังแต่ประโยชน์ส่วนตนใช้ระเบิดจับปลาที่หลบซ่อนอยู่ในแนวปะการัง

แม้จะมีกฎหมายห้ามการประมงในลักษณะนี้แต่แนวปะการังที่อยู่ใต้ท้องทะเลไทยอันกว้างใหญ่ก็อยู่ห่างไกลจนเกินความสามารถของทางราชการที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึงร่องรอยแนวปะการังที่ถูกระเบิดทำลายจึงปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป

แม้จะถูกทำลายไปมากแต่แนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ก็ยังคงความสวยงามไว้ได้และแม้ว่าปัจจุบันนี้ฝูงปลาในแนวปะการังก็ยังคงหวาดกลัวต่อแขกแปลกหน้าผู้มาเยือนอยู่แต่แนวปะการังก็ยังคงความน่าพิศมัยอยู่กิตติศัพท์ความสวยงามของแนวปะการังใต้ทะเลไทยกระจายไปไกลทำให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมเยียนอาณาจักรใต้ทะเลตามหมู่เกาะต่างๆมากขึ้นทุกที

แม้ว่าจะไม่เจตนาแต่สมอจากเรือท่องเที่ยวนับ10ลำจะถูกปล่อยลงไปในแนวปะการังทุกวันทำให้แนวปะการังหลายแห่งถูกทำลายไปมาก

วันนี้อาสาสมัครนักดำน้ำจากทั่วทุกทิศกำลังเร่งทำงานกันอย่างหนักพวกเขาอาสาเข้ามาช่วยในโครงการวางทุ่นผูกเรือของกองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้

แนวปะการังตามอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง7แห่งในฝั่งอันดามันคือสถานที่ที่ต้องรีบดำเนินงานก่อนพวกเขาหวังว่าทุ่นผูกเรือเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยหยุดยั้งการทำลายแนวปะการังลงไปได้บ้างแม้จะมีความพยายามที่จะป้องกันการทำลายแนวปะการังลงไปบ้างแล้วแต่การสูญเสียแนวปะการังที่งดงามก็ยังคงเกิดขึ้นเรื่อยๆและนั่นก็หมายถึงการสูญเสียที่หลบภัยของสัตว์น้ำและแหล่งผลิตอาหารที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของท้องทะเลไปและด้วยเหตุนี้โครงการที่จะสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำจึงเกิดขึ้นโดยการดำเนินงานของกรมประมงแท่นซีเมนต์รูปลูกบาศก์นับพันก้อนถูกลำเลียงออกไปในทะเลตามชายฝั่งเพื่อทิ้งให้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาแทนปะการังที่ถูกทำลายไป

แม้ว่าปะการังเทียมที่มนุษย์สร้างขึ้นนี้จะเป็นเพียงโครงสร้างซึ่งไม่สามารถผลิตอาหารได้เช่นเดียวกับตัวปะการังแต่โครงสร้างแข็งเหล่านี้ก็เป็นที่ยึดเกาะของสัตว์ทะเลขนาดเล็กแทนปะการังได้เป็นอย่างดีเพียงระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ก้อนซีเมนต์เหล่านี้ถูกทิ้งไว้ใต้น้ำฝูงปลาหลากชนิดที่เคยเวียนว่ายอยู่ในแนวปะการังก็ปรากฏตัวขึ้นที่นี่แม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ปะการังเทียมก็ได้ทำหน้าที่ของมันทดแทนแนวปะการังที่สูญเสียไปด้วยน้ำมือของมนุษย์

ความพยายามสร้างปะการังเทียมเป็นเพียงหนทางหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเพื่อทดแทนแนวปะการังธรรมชาติที่สูญเสียไป

0: แต่แนวปะการังไม่เพียงแต่จะมีความสำคัญแค่เป็นแหล่งผลิตอาหารหรือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเท่านั้น
1: ใต้ทะเลมีแหล่งปะการังซึ่งนอกเหนือจากความสวยงามที่เราจะดำน้ำลงไปดูได้แล้วบริเวณปะการังนั้นยังเป็นบริเวณซึ่งเป็นแหล่งหลบภัยของสัตว์ต่างๆและถ้าเผื่อปะการังถูกทำลายหักพังไปสิ่งที่จะตามมายิ่งใหญ่กว่าไม่มีแหล่งที่จะเป็นที่อยู่ของสัตว์เหล่านี้แล้วก็คือการที่ชายฝั่งเนี่ยจะพังทลายออกไปเพราะคลื่นสามารถจะกระแทกกับชายฝั่งได้โดยตรงทำให้หาดทรายที่เคยมีนั้นพังทลายลงไปได้นักวิชาการพยายามเตือนมากครับว่าปัญหาของทะเลนั่นเป็นปัญหาซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง
0: ทุกวันนี
1: ้วิชาการพยายามเตือนมากครับว่าปัญหาของทะเลนั่นเป็นปัญหาซึ่งต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยใช้ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง

เพราะบทเรียนจากความไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของชีวิตในแนวปะการังทำให้ดาวหนามซึ่งเป็นศัตรูทางธรรมชาติของปะการังระบาดอยู่ในท้องทะเลไทยอย่างรวดเร็วด้วยสาเหตุที่มนุษย์จับเอาหอยสังแตรซึ่งเป็นตัวควบคุมดาวหนามตามธรรมชาติไปเป็นสินค้าและเพราะการขาดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติมนุษย์ได้ทำให้สมดุลทางธรรมชาติของแนวปะการังเปลี่ยนไปแล้วไม่เพียงแต่เท่านั้นแม้ก้อนปะการังก็ยังถูกตัดเอามาขายเป็นสินค้าประดับตามอาคารบ้านเรือนสัตว์ในแนวปะการังหลายชนิดกลายเป็นของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวในภาวะการที่มีการทำลายแนวปะการังลงไปทุกๆด้านกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลก็พยายามศึกษาหาข้อมูลเพื่อใช้ในการอนุรักษ์แนวปะการังที่ยังหลงเหลืออยู่มีการฉีดสีเข้าไปในก้อนปะการังเพื่อศึกษาอัตราความเจริญเติบโตของมันชนิดและตำแหน่งของปะการังแต่ละก้อนถูกบันทึกไว้เพื่อการศึกษาต่อไปพวกเขาเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแนวปะการังทุกๆปีในที่สุดปะการังที่ถูกฉีดสีมานานกว่า1ปีก็ถูกตัดออกมาวัดขนาดเพื่อคำนวณหาอัตราการเจริญเติบโตของปะการังและด้วยวิธีนี้ก็ทำให้รู้ว่าปะการังเขากวางใช้เวลาประมาณ1ปีที่จะสร้างโครงร่างแข็งให้ยาวออกมา10เซนติเมตรและถ้าเป็นปะการังก้อนก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปีกว่าจะเพิ่มขนาดของมันให้ใหญ่ออกไปเพียง10เซนติเมตรภาพถ่ายปะการังแต่ละก้อนถูกจัดเรียงต่อกันไว้และนี่ก็คือภาพรวมของแนวปะการังที่พวกเขาลงไปสำรวจมา

0: ข้อมูลต่างๆของแนวปะการังแต่ละแห่งถูกเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นอกจากข้อมูลที่ได้จากการลงไปศึกษาแนวปะการังใต้ท้องทะเลภาพถ่ายจากดาวเทียมก็ช่วยให้พวกเขารู้ถึงตำแหน่งของแนวปะการังตามหมู่เกาะต่างๆในท้องทะเลไทย
1: เรารู้ว่าในบริเวณที่มีแนวปะการังนั้นเราจำเป็นจะต้องมีการดูแลไม่ให้ตะกอนก็ตามไม่ให้สิ่งสกปรกก็ตามมันลงไปในบริเวณนั้นซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับแนวปะการังที่มีอยู่เพราะฉะนั้นการที่เรามีข้อมูลอันนี้ก็จะทำให้เราช่วยตัดสินใจได้ว่าบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะให้สร้างท่าเรือบางบริเวณนั้นควรหรือไม่ที่จะมีการปล่อยให้สร้างรีสอร์ทสร้างสิ่งต่างๆยื่นลงไปในทะเลและสิ่งที่จะสร้างยื่นลงไปในทะเลนั้นมันจะทำให้เกิดความเสื่อมโทรมขึ้นกับบริเวณชายฝั่งหรือไม่

และหากนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายหันหน้ามาปรึกษากันช่วยกันดูแลแนวปะการังที่หลงเหลืออยู่ปัญหาการทำลายแนวปะการังก็คงจะลดน้อยลงและวันนั้นความอุดมสมบูรณ์ก็จะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
0: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
2: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่ร
3: ู้
4: ที
3: ่
4: ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตรีตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจากสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

หากจะกล่าวว่าคนไทยเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยนี้แล้วท้องทะเลไทยก็คงเป็นของปลาทูปลาที่คนไทยเรารู้จักกันมานานในอดีตชาวประมงมักจะปักโป๊ะไว้ล่อฝูงปลาทูจนมีคำกล่าวว่าเมื่อฟ้าแดงปลาทูก็เข้าโป๊ะเป็นคำกล่าวถึงอุปนิสัยปลาทูของชาวประมงรุ่นผู้เฒ่าแต่เมื่อมีการติดต่อสัมพันธ์กับชาวจีนมากขึ้นเรือตังเกก็ถูกนำมาใช้จับปลาทูในสมัยนั้นชาวประมงไม่มีเครื่องมือหาฝูงปลาอาศัยแต่ความชำนาญของไถเรือหรือใต้กงที่จะต้องปีนขึ้นไปบนเสาเพื่อมองหาฝูงปลาที่แหวกว่ายอยู่ในคืนเดือนมืดความสมบูรณ์ของท้องทะเลนั้นก็ดูได้จากปริมาณปลาที่จับขึ้นมาได้กล่าวกันว่าในอดีตนั้นแม้ว่าจะได้นำปลาทูออกมาขายเต็มเล่มเกวียนและทำเค็มเก็บไว้แล้วก็ยังเหลือปลาทูที่แปรรูปไม่ทันละทิ้งไว้เต็มชายหาดนับจากอดีตจนถึงทุกวันนี้ชาวประมงก็ยังคงยึดการจับปลาทูเป็นอาชีพหลักมิได้เปลี่ยนแปลงแต่ปลาทูก็ยังคงอยู่คู่กับท้องทะเลไทยมาโดยตลอดฝูงปลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในหน้าน้ำไทยนั้นมีกำเนิดมาจากไหนคือคำถามที่วนเวียนอยู่ภายในใจของคนไทยหลายคนบ้างก็เชื่อว่าปลาทูมีถิ่นกำเนิดอยู่ไกลออกไปถึงอ่าวตังเกียแล้วจึงว่ายน้ำท่องเที่ยวเข้ามาในอ่าวไทยแต่การที่ชาวประมงสามารถจับปลาที่มีไข่ได้ในบางฤดูกาลในบริเวณอ่าวไทยก็เป็นเรื่องน่าพิศวงการค้นหาแหล่งกำเนิดของปลาทูจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่มิใช่น้อยการติดตามหาถิ่นกำเนิดของปลาทูนั้นอันที่จริงก็คือการค้นหาแหล่งวางไข่ของมันนั่นเองโดยธรรมชาติแล้วเมื่อใกล้ฤดูวางไข่ปลาทูก็จะต้องเข้ามารวมฝูงกันเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์และวางไข่เช่นเดียวกับสัตว์น้ำทั่วๆไปภายในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นฤดูวางไข่ของปลาทูเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เราจะต้องหาฝูงพ่อแม่ปลาทูให้พบเพื่อค้นหาคำตอบว่าพวกมันพากันไปวางไข่ที่ใดกันแน่ภายในอ่าวไทยหรือไกลออกไปทางทะเลจีนใต้เพื่อค้นหาฝูงพ่อแม่ปลาเรืออวนล้อมที่ทันสมัยที่สุดจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถูกใช้ในภารกิจนี้นับจากนี้ไปเรือที่มีชื่อว่าปลาทูก็จะเดินทางเพื่อสืบเสาะหาแหล่งวางไข่ของปลาที่มีชื่อเช่นเดียวกับมันเรือออกวิ่งเลียบชายฝั่งก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าปลาทูนั้นเป็นปลาที่ชอบน้ำทะเลที่มีความเค็มต่ำสักหน่อยมันจะว่ายวนหาอาหารจำพวกแพลงต้อนพืชที่จะมีมากบริเวณชายฝั่งน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลจะพัดพาเอาปุ๋ยอย่างดีลงสู่ท้องทะเลทำให้แพลงต้อนพืชซึ่งก็คือสาหร่ายเซลล์เดียวเกิดขึ้นมากมายในบริเวณนี้
สาหร่ายเล็กๆเหล่านี้คือแหล่งอาหารอย่างเดียวของปลาทูปลาผิวน้ำที่ต้องว่ายน้ำอยู่ตลอดเวลาชาวประมงมักจะรู้ดีว่าพวกเขาจะตามหาฝูงปลาได้จากที่ใดแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้เรื่องแหล่งอาหารของมันเลยที่ท่าขึ้นปลาข้างเขาม่องไร่ในเดือนมีนาคมปีนี้มีเรือประมงเข้ามาลอยลำขึ้นปลาอย่างคึกคักปลาที่ขึ้นบนท่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นปลาทูและปลาลังปลาทูและปลาลังความจริงเป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันลักษณะของปลาทั้งสองจึงมีความคล้ายคลึงกันมากจนทำให้หลายคนแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดไม่ออกการแยกความแตกต่างของปลาทั้งสองชนิดจึงอาจจะดูได้จากส่วนหัวของปลาทูที่แหลมเพรียวกว่าปลาลังและด้วยอุปนิสัยการกินอาหารที่แตกต่างกันของปลาทั้งสองทำให้ซี่เหงือกของปลาทูละเอียดกว่าปลาลังและลำไส้ของมันก็มีสีเขียวเข้มกว่านั่นก็เพราะว่าปลาทูเป็นปลาที่กินแพลงต้อนพืชแต่ปลาลังเป็นปลาที่กินทั้งแพลงต้อนพืชและแพลงต้อนสัตว์เป็นอาหารนั่นเองเรือลำนี้เป็นหนึ่งในหลายๆลำที่เอาปลาทูมาขึ้นท่าปลาทูฝูงนี้เมื่อวานยังแหวกว่ายอยู่ในท้องทะเลและเมื่อลองผ่าท้องมันดูก็พบไข่ปลาสีเหลืองอารามเต็มท้องแสดงว่าแหล่งวางไข่ของมันคงอยู่ไม่ไกลจากที่แห่งนี้เป็นแน่เรือปลาทูติดตามหาฝูงปลาต่อไปเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยให้สามารถติดตามหาฝูงปลาได้ง่ายขึ้นเมื่อเรือแล่นมาถึงเกาะพะงันซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเครื่องโซน่าก็บอกให้เรารู้ว่ามีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใต้ท้องเรือนั่นเองและนี่อาจจะเป็นฝูงพ่อแม่ปลาทูที่เราตามหาก็ได้เพื่อให้รู้แน่ก็จำเป็นจะต้องลงอวนล้อมจับฝูงปลาขึ้นมาดูกันเรือเล็กจึงถูกปล่อยออกไปพร้อมๆกับเชือกอวนเรือต้องวิ่งตีโค้งเพื่อให้อวนล้อมรอบฝูงปลาไว้ภายใน

เรือไฟล่อปลาก็ทำหน้าที่ล่อให้ฝูงปลามารวมอยู่ที่เดียวกันช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความระทึกใจของคณะสำรวจปากอวนส่วนล่างถูกรวบขึ้นมาแล้วฝูงปลาก็ติดกันอยู่ในอวนนั่นเองลูกเรือพยายามสาวอวนขึ้นมา

กว่าจะสาอวนขึ้นมาจนหมดก็รุ่งอรุณของวันใหม่พอดีและภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าก็คือพ่อแม่ปลาที่พวกเขาตามหาท้องของแม่ปลาเต็มไปด้วยไข่ที่สุกพร้อมจะผสมแล้วท้องทะเลบริเวณนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูในฤดูวางไข่แม่ปลาทูจะวางไข่ประมาณ 2-3 ครั้งแต่ละครั้งจะปล่อยไข่ออกมาถึง 20,000 ฟองไข่ปลาที่ได้รับการผสมแล้วจะล่องลอยอยู่ในท้องทะเลบางส่วนก็ตกเป็นอาหารของปลาแต่ที่เหลือรอดฟักออกเป็นตัวก็มีมิใช่น้อยแม้ว่าจะเป็นลูกปลามันก็มีสัญชาตญาณในการรวมฝูงเรือสำรวจติดตามหาฝูงปลาต่อไปแต่คราวนี้พวกเขามีจุดประสงค์ก็คือลูกปลาทูในแหล่งที่วางไข่ของปลาทูจะต้องมีลูกปลาว่ายวนอยู่อย่างแน่นอนเจ้าหน้าที่ใช้ถุงแพลงต้อนสัตว์ลากเอาสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ผิวน้ำขึ้นมาดู

ายในน้ำทะเลที่ใสสะอาดจะมีสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่มากมายและลูกปลาทูก็เช่นกันมันว่ายอยู่ใกล้ผิวน้ำจนถูกจับมาพร้อมๆกับแพลงต้อนสัตว์อีกหลายชนิดในช่วงที่ลูกปลาทูมีขนาดเล็กมากเช่นนี้มันก็มักจะตกเป็นเหยื่อของแพลงต้อนสัตว์เข็มพิษที่ปลายหนวดของสัตว์ที่ดูคล้ายกับแมงกระพรุนนี้ทำให้ลูกปลาทูเป็นอัมพาตและตายในที่สุดภายใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ลูกปลาทูฝูงนี้กำลังว่ายน้ำเข้ามาในก้นอ่าวไทยและอีก6เดือนข้างหน้าพวกมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นปลาหนุ่มสาวที่พร้อมจะทำหน้าที่ดำรงเผ่าพันธุ์ดังเช่นที่บรรพบุรุษของมันได้ปฏิบัติมาแล้วเป็นเวลาเนิ่นนานจนทำให้ปลาทูอยู่คู่กับอ่าวไทยมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่การเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างรวดเร็วก็ทำให้ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากและนี่ก็เป็นแรงผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรทุกรูปแบบแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการอาหารโปรตีนจากปลาจึงเพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อยทุกวันนี้ท้องทะเลจึงเต็มไปด้วยกองเรือที่มุ่งหน้าออกหาปลาและสินในน้ำทุกชนิดในแต่ละวันปลาทูจำนวนกว่า100ตันจะถูกลำเลียงมาที่สะพานปลาเพื่อรอการประมูลของพ่อค้าที่จะส่งไปขายในตลาดสดทั่วประเทศอีกทีหนึ่งปลาทูขนาดใหญ่เริ่มหายากขึ้นปลาขนาดรองลงมาถูกจับขึ้นมาป้อนตลาดแทนแม้แต่ลูกปลาก็ถูกจับมาขายในโรงงานปลาบ่นกลายเป็นอาหารสัตว์หมดโอกาสที่จะเติบโตต่อไป

0: การระดมจับปลาทูทุกขนาดรวมทั้งลูกปลาขนาดเล็กทำให้ประชากรปลาทูลดลงอย่างรวดเร็วลูกปลาไม่มีโอกาสเติบโตพ่อแม่ปลาก็ไม่อาจจะมีชีวิตรอดพ้นจากตาข่ายอวนไปได้หรือว่าปลาทูจะต้องสูญพันธุ์ไปจากอ่าวไทยแล้วเพื่อช่วยให้ปลาทูมีโอกาสแพร่พันธุ์ต่อไปในอ่าวไทยกรมประมงจึงออกประกาศปิดอ่าวไทยในบริเวณเขาม่องไร่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงมาจนถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่ปลาทูวางไข่และลูกปลาวัยอ่อนกำลังเลี้ยงตัว
1: เราได้ห้ามชาวมงจับปลาทูขณะมีปลาทูวางไข่เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมและห้ามชาวประมงจับปลาทูขนาดเล็กระหว่างเดือนเมษาถึงพฤษภาคมนะฮะและเราก็มีเรือตรวจของเราออกทำการตรวจตราณพื้นที่ที่เราห่วงห้ามในเขตจังหวัดประจวบชุมพรและสุราษฎร์เพราะนั้นผมมีความมั่นใจว่านะครับมาตรการที่เราออกไปนี้นะฮะกับเรือตรวจที่เราออกไปนี้ดำเนินการอย่างเข้มแข็งและชาวมงให้ความร่วมมือโดยละเว้นไม่ทำการประมงในฤดูห่วงห้ามปลาทูจะไม่มีวันหมดจากอ่าวไทยโดยแน่นอนครับ
0: เพื่อให้มาตรการนี้สำเร็จผลกรมประมงจึงมีเรือตรวจการแล่นอยู่ในท้องทะเลบริเวณที่ได้มีการปิดอ่าวท่ามกลางความมืดเรือตรวจการจะแล่นสำรวจไปในท้องทะเลตลอดทั้งคืนบ่อยครั้งที่เจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการจับพ่อแม่ปลาทูในบริเวณที่ห้ามจับและนี่เองคือสาเหตุของการถดถอยของประชากรปลาทูในท้องทะเลไทยเมื่อมีการประมงที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จำเป็นจะต้องเข้าดำเนินการจับกุมเรือประมงลำนี้เป็นหนึ่งในจำนวนเรือหลายร้อยลำที่ลักลอบจับปลาในเขตที่สงวนไว้ให้พ่อแม่ปลาทูวางไข่และถูกจับกลุ่มได้แต่เขตพื้นที่ที่ปิดอ่าวนี้ก็กว้างใหญ่เกินกว่าที่เรือตรวจการเพียง8ลำจะดูแลได้อย่างทั่วถึงการลักลอบจับปลาทูในช่วงเวลาห้ามจึงยังคงเกิดขึ้นอยู่จนถึงทุกวันนี้จึงไม่แปลกที่ราคาของปลาทูในท้องตลาดจะแพงขึ้นเรื่อยๆพร้อมไปกับขนาดของปลาที่เล็กลงไปทุกทีเดี๋ยวนี้ปลาทูจึงไม่ใช่อาหารของคนยากอีกต่อไปอนาคตของปลาทูจึงขึ้นอยู่กับมาตรการปิดอ่าวที่ต้องอาศัยความร่วมมือของชาวประมงอย่างพร้อมเพรียงและวันนั้นปลาทูจะกลับเป็นสัญลักษณ์ของท้องทะเลไทยอีกครั้งหนึ่ง

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นับตั้งแต่ทะเลไทยได้ถือกำเนิดขึ้นท้องน้ำแห่งนี้ก็ได้เอื้อประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสัตว์น้ำทั้งหลายมาโดยตลอดก่อนที่อนาบริเวณนี้จะเป็นที่รู้จักกันในนามของราชอาณาจักรสยามมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ก็ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเดียวกันนี้เองตามหมู่เกาะต่างๆในทะเลไทยจึงปรากฏภาพเขียนสีของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มากมายภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแต่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตที่มีความผูกพันกับสายน้ำนี้อย่างลึกซึ้งไม่ไกลไปจากภาพเขียนสีมีกองเปลือกหอยนับล้านๆตัวกองเรียงรายอยู่และนี่คือปริศนาที่ทำให้เกิดความงุนงงถึงกำเนิดของพวกมันบ้างก็ว่าเกิดจากการพัดพาของน้ำทะเลแต่บางคนก็เชื่อว่าเกิดจากการกระทำของมนุษย์

บนเขาพระอาจเท่าในอ่าวพังงาสิ่งที่นักโบราณคดีค้นพบก็คือกองเปลือกหอยหลายชนิดปะปนกันและยิ่งไปกว่านั้นเปลือกหอยเหล่านี้ก็ยังถูกกองเรียงเป็นชั้นๆสลับกับเศษขี้เถ้าที่อาจจะเกิดจากการหุง

และสิ่งนี้ก็คือขวานหินมันถูกละทิ้งไว้ในกองเปลือกหอยขวานหินชนิดนี้ก็คืออาวุธสำคัญของคนก่อนประวัติศาสตร์นอกจากขวานหินยังมีการค้นพบก้อนแร่ฮีมาไทยปะปนอยู่ด้วยแร่ชนิดนี้ก็คือออกไซด์ของเหล็กนั่นเองนอกจากก้อนแร่ที่พบในกองเปลือกหอยแล้วพื้นที่บริเวณเกาะเต็มไปด้วยเศษแร่ชนิดนี้แร่ฮีมาไทนี้เองคือวัตถุสำคัญที่คนโบราณนำมาใช้ในการวาดภาพซึ่งเป็นบันทึกเรื่องราวของเขาจนกลายมาเป็นสมบัติล้ำค่าของอนุชนรุ่นหลัง

0: หลักฐานต่างๆที่ค้นพบบนเขาพระอาจเท่าและเขาเขียนถูกรวบรวมกลับไปวิเคราะห์ต่อไปมาถึงตอนนี้นักโบราณคดีก็เริ่มจะลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตได้บ้างแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ได้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะในท้องทะเลแห่งนี
1: ้เราเชื่อว่ากองเปลือกหอยอันนี้เกิดจากการกระทำของคนปริมาณของหอยที่กินได้30กว่าชนิดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ชนิดประเภทพวกหอยสังหนามหอยเบี้ยตัวใหญ่ๆนะครับซึ่งหอยพวกนี้เป็นหอยที่เกิดอยู่ในแหล่งปะการังซึ่งอยู่ค่อนข้างจะอยู่ในน้ำลึกในทะเลลึกนะครับไม่ได้อยู่ในป่าชายเลนคนสมัยโบราณเนี่ยหรือชาวน้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนี้กินหอยทุกอย่างและเขารู้ว่าจะไปหาที่ไหนนะครับในฤดูไหน
0: มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ใช้หมู่เกาะต่างๆเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงเวลามรสุมพวกเขาถือโอกาสนี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ผ่านทางภาพวาดที่มีอายุหลายพันปีมาแล้วภาพเขียนสีตามผนังถ้ำผีหัวโตในจังหวัดกระบี่คือเรื่องราวบางส่วนในชีวิตของกลุ่มคนพวกนี้

ชามใบนี้ยังคงสมบูรณ์มิได้บุบสลายแม้ว่ามันจะมีอายุกว่า700ปีก็ตามไม่ว่ามนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หรือผู้คนที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อหลายร้อยปีก่อนหน้านี้ต่างก็เคยใช้ชีวิตท่องเที่ยวอยู่บนท้องน้ำแห่งนี้เช่นเดียวกันนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันทะเลไทยก็ยังคงเป็นแหล่งพักพิงและเอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์และสัตว์อยู่เช่นเดิมข้อมูลทางโบราณคดีอาจจะช่วยให้ชนรุ่นหลังจินตนาการชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่เร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลได้แต่เงาของคนก่อนประวัติศาสตร์เหล่านี้ก็อาจชัดเจนขึ้นเมื่อมองผ่านชีวิตของชนกลุ่มน้อยทางภาคใต้กลุ่มหนึ่งที่ยังคงพอใจจะใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆคนไทยทางใต้ขนานนามพวกเขาว่าชาวเลแต่พวกเขาเรียกตัวเองว่าอุรักลาโวยซึ่งมีความหมายว่าชาวทะเลแต่บางกลุ่มก็เรียกตัวเองว่ามอเกนซึ่งแปลว่าน้ำเค็มพวกมอเกนนั้นมักจะอพยพเคลื่อนย้ายอยู่ระหว่างเกาะสุรินทร์และหมู่เกาะในประเทศพม่าแต่อุรักลาโวยนั้นหยุดชีวิตที่เร่ร่อนของตนเองและตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเกาะต่างๆทางใต้ของไทยและมาเลเซียทุกวันนี้ชาวเลมอเกนที่เกาะสุรินทร์ยังคงใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษของพวกเขาและด้วยลักษณะการใช้ชีวิตอย่างอิสระอาศัยเรือเป็นเสมือนบ้านเร่ร่อนไปในท้องทะเลทำให้พวกเขาได้ชื่อว่าเป็นยิปซีทะเล

อเกนเรียกเรือหรือความจริงก็คือบ้านลอยน้ำของพวกเขาว่ากาบังซึ่งมีลักษณะพิเศษคือที่ท้ายเรือจะถากเป็นรูปปากนกเพื่อความสะดวกในการขึ้นลงเรือส่วนบนหลังคาก็จะมุงด้วยใบเตยหรือใบปาล์มที่หาได้ตามเกาะต่างๆมอเกนเป็นกลุ่มชนที่นับถือผีบรรพบุรุษบนหลังคาเรือกาบังจึงมีไม้กันผีลักษณะคล้ายตาแล้วปักไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผีร้ายเข้ามารบกวนสมาชิกในครอบครัวในฤดูมรสุมชาวเลมอร์เกนจะหยุดพักชีวิตเร่ร่อนของพวกเขาตามเกาะต่างๆบนเกาะสุรินจึงมักจะพบมอร์เกนปลูกเพิงพักชั่วคราวอยู่บนชายหาดเด็กสาวคนนี้ใช้สีจากก้นหม้อวาดลวดลายกอสร้อยหรือลายนมบนใบหน้าของเธอเพื่อความงามตามความนิยมแบบดั้งเดิมของมอร์เกนชาวเลนั้นเป็นกลุ่มชนที่ให้ความนับถือแก่สตรีเพศเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าใครอยากสบายก็ให้ไปเกิดเป็นลูกสาวชาวเลเพราะภรรยาเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในครอบครัวของชาวเลพวกเธอจะมีหน้าที่เพียงการเลี้ยงดูลูกและหุงต้มอาหารเท่านั้นแต่เธอก็มักจะยกหน้าที่นี้ให้ตกเป็นของลูกสาวแต่สำหรับพ่อบ้านชาวเลพวกเขาจะต้องออกเรือเพื่อหาอาหารและเมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะต้องพาฟืนและทำงานทั่วๆไปและดูเหมือนว่าหนุ่มๆชาวเลจะยอมรับภาระนี้กันทุกคนแม่บ้านจึงมีเวลาว่างมากพวกเธอจะจับกลุ่มคุยกันเล่นไพ่หรือบางครั้งก็นั่งหาหาวให้กันการที่มีลูกสาวเกิดขึ้นในบ้านจึงเป็นความยินดีอย่างยิ่งในครอบครัวเพราะหมายถึงการได้แรงงานเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะว่าตามประเพณีของชาวเลเมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายชายจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือซึ่งเปรียบเสมือนบ้านของฝ่ายหญิง

พี่สาวจะมีหน้าที่ดูแลน้องเธอมักจะร้องเพลงกล่อมน้องโดยมีเนื้อร้องเป็นภาษามอร์เกนที่บรรยายถึงธรรมชาติรอบๆตัวนอกจากหน้าที่เลี้ยงน้องลูกสาวจะถูกฝึกให้หุงหาอาหารและจักสารด้วยเด็กๆชาวเลจะสามารถใช้เรือได้อย่างคล่องแคล่วลูกชายจะติดตามพ่อออกไปหาประสบการณ์ในท้องทะเลพวกเขาใช้เรือพายลำเล็กๆออกไปหาสินในน้ำที่อยู่ตามเกาะต่างๆในช่วงเวลานี้ลูกชายจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และเรื่องราวของท้องทะเลจากผู้เป็นพ่อพวกเขาได้ชื่อว่าเป็นนักดำน้ำตัวฉกาจเพราะชาวเลมีความเชื่อว่าชายหนุ่มผู้ที่สามารถดำน้ำได้ลึกที่สุดและนานที่สุดคือผู้ที่มีความสามารถ

และมาถึงวันแต่งงานเด็กหนุ่มจะต้องดำน้ำหาหอยรอบเกาะเป็นเวลาแรมวันแรมคืนเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถหาเลี้ยงผู้หญิงได้พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจึงจะยกลูกสาวให้เทคนิคการดำน้ำของชาวเลก็คือการยิงฟันในขณะดำน้ำลึกเป็นการผ่อนลมหายใจให้ฟองอากาศค่อยๆลอดไร้ฟันออกมาทำให้พวกเขาสามารถดำน้ำได้นานกว่าปกติ

แต่หากเมื่อท้องทะเลมีคลื่นลมแรงจนทำให้เรือของพวกเขาล่มชาวเลก็จะไม่ละทิ้งเรือและเมื่อพายุได้ผ่านพ้นไปท้องทะเลเรียบสงบพวกเขาก็จะช่วยกันกู้เรือโดยการโยกและดันที่หัวเรือเป็นการวิทย์น้ำออกจากเรือเรือก็จะลอยขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็สามารถกลับบ้านได้อีกครั้งหนึ่งภรรยาจะนำหอยที่สามีหามาได้ไปปรุงเป็นอาหารส่วนเปลือกก็จะเก็บเอาไว้ขายอีกทีหนึ่งเพราะบนเกาะสุรินทร์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติที่สวยงามและแนวปะการังที่สมบูรณ์รอบๆเกาะเป็นประจำชาวเลมอร์เกนที่นี่จึงมีอาชีพขายเปลือกหอยเป็นของที่ระลึก

0: บางครอบครัวก็มีอาชีพทำเส้นขนมจีนขายเพราะว่าเคยขึ้นไปรับจ้างทำงานในร้านทำขนมจีนที่บนฝั่งแม้ว่าวัฒนธรรมใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาพร้อมกับความเจริญทำให้วิถีชีวิตของชาวเลเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงยึดถือวัฒนธรรมเก่าแก่ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น
1: เอาอะไรเอาอะไรนะ
0: ชายผู้นี้มีชื่อว่าดาเก้อันมีความหมายว่าปลิงทะเลเขาคือยียังปูตีที่เป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมในรอบปีของชาวเลพวกเขาจะประกอบพิธีกรรมขึ้นหลายครั้งเพื่ออ้อนวอนให้ผีบรรพบุรุษและผีที่พวกเขานับถือดลบันดาลให้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขชายผู้นี้มีชื่อว่าซาลามาเขาเป็นนามะปูตีผู้ซึ่งมีหน้าที่ติดต่อกับผีที่อยู่ในร่างทรงของยียังปูตีเนื้อหาการสนทนาก็เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของพวกเขาซาลาม่าเป็นคนเดียวในกลุ่มมอเกนที่เกาะสุรินที่มีบัตรประชาชนเพราะเคยมาอยู่ที่ตะกั่วป่าแต่สำหรับคนอื่นๆพวกเขายังไม่มีสัญชาติเด็กๆเหล่านี้คือลูกหลานมอเกนพวกเขาเฝ้าดูพิธีกรรมด้วยความสนใจเด็กๆจะถูกฝึกให้กินเหล้าขาวที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของพิธีกรรมพวกผู้ใหญ่ให้เหตุผลว่าเป็นการฆ่าพยาธิและเป็นสิริมงคลแก่เด็กในอนาคตพวกเขาจะเป็นผู้สืบทอดเผ่าพันธุ์และประเพณีของมอเกนปูเหล่าผู้ไม่มีสัญชาติที่ท่องเที่ยวไปในท้องทะเลไทยเสียงเพลงที่สนุกสนานในพิธีกรรมคือบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวอันยาวนานของบรรพบุรุษมอเกนบทเพลงนี้จะถูกยกขึ้นมาขับขานซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อย้ำเตือนให้มอเกนรุ่นหลังรำลึกถึงชาติกำเนิดและความเป็นมาของพวกตนมอเกนจึงเป็นชาวเลกลุ่มเดียวที่ยังคงดำเนินชีวิตของพวกเขาเช่นเดียวกับบรรพบุรุษมาจนถึงทุกวันนี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
3: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
4: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
5: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
3: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
5: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
6: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
7: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
8: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
7: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
8: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
7: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดินเป็นเวลานับพันปีที่ชนกลุ่มนี้ใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลการย้อนอดีตของชาวเลเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งเพราะว่าตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาพวกเขามีเพียงคำบอกเล่าที่ถ่ายทอดจากปากสู่ปากจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอดีตของชาวเลจึงผ่านการกัดกร่อนของการเวลาจนเรื่องเล่ากลายมาเป็นตำนานของบรรพบุรุษไปในที่สุด

แต่บทเพลงหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับร้องกันในพิธีลอยเรือเป็นภาษาอุรักลาโวยมีตอนหนึ่งว่าเรือลาจังบรรทุกสิ่งของไปคุนงชิไรให้แต่บทเพลงหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาขับร้องกันในพิธีลอยเรือเป็นภาษาอุรักลาโวยมีตอนหนึ่งว่า

ชาวเลกลุ่มอุรักลาโวยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในอดีตคุณหนุ่งชิไรจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาที่จะต้องทำพิธีลอยเรือปลาจักหรือเรือลาจังไปเส้นสวงทุกครั้งที่ลมมรสุมพัดเปลี่ยนทิศทางเชื่อกันว่าคุณหนุ่งชิไรก็คือเทือกเขาใหญ่ที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลรัฐไซบุรีหรือเคดะในประเทศมาเลเซียและที่นี่ก็คือถิ่นฐานดั้งเดิมของชาวอุรักลาโวยก่อนที่บรรพบุรุษของพวกเขาจะอพยพเข้าสู่หน้าน้ำไทยในการต่อมาทุกวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยหยุดชีวิตที่ต้องเร่ร่อนอยู่ในท้องทะเลมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตามชายฝั่งทะเลอันดามันในประเทศไทยพวกเขาถือว่าเกาะลันตาเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมและเป็นเมืองหลวงก็เพราะบรรพบุรุษของพวกเขาได้ตัดสินใจเปลี่ยนวิถีชีวิตขึ้นมาตั้งถิ่นฐานทำกินในแผ่นดินไทยที่นี่เป็นแห่งแรกเกาะลันตาจึงกลายเป็นชุมชนใหญ่ของชาวเลถึงแม้ว่าชาวเลอุรักลาโวยจะตัดสินใจตั้งถิ่นฐานที่เกาะลันตาแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้พวกเขาต้องหวนไปใช้ชีวิตเร่ร่อนอพยพย้ายถิ่นฐานหลายครั้งในช่วงเวลา150ปีที่ผ่านมาหรือราว4ช่วงอายุคนมานี้เองก็โดยเหตุที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองในอดีตข่มขู่ว่าจะจับพ่อแม่ชาวเลที่ไม่ยอมส่งลูกเข้าโรงเรียนบ้างหรือจับชาวเลที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าไม่สวมหมวกในสมัยการปกครองของจอมพลป.พิบูลสงครามแต่สาเหตุใหญ่ที่ทำให้คนกลุ่มนี้ต้องละทิ้งบ้านเรือนและล้มตายกันมากก็คือโรคระบาดเพราะชาวเลอุรักลาโวยนับถือผีเช่นเดียวกับชาวเลมอร์เกนยามเจ็บป่วยก็เชื่อว่าถูกผีกระทำพวกเขาจึงมีโต๊ะหมอเป็นผู้ปัดเป่าทำพิธีขอขมาต่อผีร้ายแทนการรักษาโดยยาแผนปัจจุบันแม้ว่าการอพยพของชาวเลหลายครั้งจะเกิดจากสาเหตุอันมีผลบีบบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งถิ่นฐานเดิมไปแต่ครั้งที่พวกเขาอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังตามคำชักชวนของผู้ว่าราชการจังหวัดก็กลายเป็นคุณอนันต์ต่อแผ่นดินไทยเพราะในสมัยนั้นตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยกเมืองกาลันตันตังกานูไซบุรีและปารีสให้แก่อังกฤษผลจากการยกเมืองเหล่านี้ให้อังกฤษจึงต้องมีการปักปันเขตแดนกันใหม่และการที่ชาวเลอุรักลาโวยอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เกาะอาดังจึงเป็นการยืนยันว่าอาดังเป็นเกาะของไทยเพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ก่อนแล้วหลังจากการอพยพหลายต่อหลายครั้งชาวเลอุรักลาโวยก็ได้กระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลทางตะวันตกของไทยนับจากจังหวัดระนองสตูลตรังกระบี่ภูเก็ตและจังหวัดพังงาแต่เมื่ออพยพไปแล้วหลายคนก็ต้องกลับมาที่บ้านหัวแหลมในเกาะลันตาอีกครั้งและที่บ้านหัวแหลมนี้ก็ได้กลายเป็นบ้านเกิดของชาวเลรุ่นลูกรุ่นหลานในเวลาต่อมาจนถึงวันนี้ชาวเลอุรักลาโวยต่างก็กลายเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ที่เกาะหลีเป๊ะจึงมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆชาวเลโดยเฉพาะเด็กๆจะเรียนรู้ภาษาไทยที่นี่กล่าวกันว่าในสมัยแรกที่โรงเรียนเปิดสอนเด็กๆจะใช้ภาษาอุรักลาโวยกันทำให้ทางโรงเรียนต้องออกกฎเกณฑ์ห้ามพูดภาษานี้ในโรงเรียนแต่ในปัจจุบันลูกหลานชาวอุรักลาโวยเหล่านี้พอใจจะพูดภาษาไทยทั้งในโรงเรียนและในที่ชุมชนและจะกลับไปใช้ภาษาดั้งเดิมของตนกับครอบครัวและในชุมชนของพวกเขาเอง

แม้ว่าชาวเลจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตที่เคยเป็นมาแต่อดีตไปมากแต่พวกเขาก็ยังคงประกอบอาชีพประมงเยี่ยงบรรพบุรุษของพวกเขาต่อมาชาวอุรักลาโวยังมีพิธีบะกันคือการละทิ้งบ้านเรือนไปชั่วคราวไปใช้ชีวิตเร่ร่อนในทะเลเช่นเดียวกับบรรพบุรุษเพื่อหาสินในน้ำตามหมู่เกาะต่างๆ

และแม้ว่าการหายใจโดยใช้อากาศที่ผ่านมากับสายยางเช่นนี้จะมีอันตรายแต่อาชีพเก็บปลิงทะเลมาตากแห้งขายก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ที่พ่อบ้านชาวอุรักลาโวยจะสามารถหามาจุนเจือครอบครัวได้และเพราะความยากจนพวกเขาก็ต้องตกเป็นลูกหนี้ของนายทุนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้เช่าซื้อเครื่องมือประมงแบบใหม่โดยที่มีข้อผูกพันต้องนำสินค้าจากทะเลไปขายกับนายทุนเจ้าหนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาจะหาปลาได้มากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยชาวเลในวันนี้จึงต้องออกแรงทำงานกันทุกคนสาวๆชาวเลจะต้องช่วยนำของทะเลไปขายคำกล่าวที่ว่าอยากสบายให้เกิดเป็นลูกสาวชาวเลจึงอาจใช้ไม่ได้แล้วกับวิถีชีวิตชาวเลในปัจจุบัน

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายนอกจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของพวกเขาไปจากอดีตแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมก็ยังสำนึกถึงความเป็นชาวเลที่ผูกพันอยู่กับความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษมากกว่าความเป็นไทยใหม่ที่รัฐบาลหยิบยื่นให้พวกเขาจึงยังคงมีโต๊ะหมอซึ่งเป็นทั้งผู้นำทางโลกและทางธรรมรวมทั้งเป็นหมอรักษาโรคด้วยและยิ่งไปกว่านั้นชาวเลกลุ่มนี้ก็ถือว่าโต๊ะหมอคือญาติอาวุโสที่คอยดูแลทุกสุขของพวกตนโต๊ะหมอจึงเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพสูงสุดในหมู่ชาวเลที่นี่เมื่อถึงคราวเริ่มเปลี่ยนลมมรสุมซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำของเดือน6และเดือน11โต๊ะหมอจะเป็นผู้ทำพิธีลอยเรือปลาจั๊กซึ่งชาวเลบ้านหัวแหลมกลางถือว่าเป็นพิธีที่สำคัญที่สุดของพวกเขาและไม่เพียงแต่ชาวเลบ้านหัวแหลมกลางชาวเลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงก็จะพากันมาชุมนุมที่นี่ตั้งแต่วันขึ้น13ค่ำเพื่อสร้างเพิงพักชั่วคราวและเมื่ออรุณรุ่งของวันขึ้น14ค่ำพวกเขาก็จะเตรียมตัวเพื่อรอรับไม้ที่หนุ่มๆอาสาออกไปตัดมาต่อเรือปลาจักร

และเมื่อมีสัญญาณว่าเรือขนไม้ใกล้เข้ามาแล้วหญิงสาวก็จะออกเรือไปต้อนรับช่วงเวลานี้ชาวเลทุกคนจะเบิกบานสนุกสนานกันมากสาวๆจะแต่งตัวกันอย่างสวยงามเศรษฐกิจของชาวเลในแต่ละปีจะเป็นอย่างไรก็ดูได้จากการแต่งกายของสาวชาวเลในพิธีลอยเรือนี้เองเมื่อขบวนรับไม้ขึ้นฝั่งไม้ระกำและไม้ตีนเป็ดซึ่งเป็นส่วนประกอบของเรือปลาจักก็ถูกนำไปแห่รอบศาลบรรพบุรุษ

ระหว่างที่หนุ่มๆต่อเรือสาวๆก็ร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานเป็นการให้กำลังใจ

เมื่อสร้างเรือเสร็จสมาชิกของแต่ละครอบครัวก็จะทยอยนำขนมเครื่องเส้นและเครื่องสะเดาะเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยหมากพลูข้าวสารถ่านไฟกะปิและเหล้าขาวลงมาไว้ในเรือเล็บและผมของผู้เป็นเจ้าของจะถูกฝากไปกับเรือพร้อมกับของสำคัญคือรูปฝากรูปสลักเท่าจำนวนสมาชิกภายในครอบครัวพวกเขาเชื่อว่าวิธีการนี้จะสามารถส่งบาปเคราะห์กลับไปยังคุณุงชิไรได้ซึ่งจะทำให้พวกเขาประสบความสุขและโชคดีนอกเหนือจากเครื่องเส้นภายในเรือปลาชักยังมีรูปสลักของสัตว์ที่พวกเขาเคยทำร้ายเช่นนกเต่าปลาและอุปกรณ์การทำมาหากินของชาวเลส่งไปกับเรือเพื่อไถ่บาปที่พวกเขาเคยฆ่าสัตว์กินเป็นอาหารโต๊ะหมอจะเริ่มทำพิธีฉลองเรือซึ่งก็ต้องมีเทียนกำยานและข้าวตอกเป็นสิ่งสำคัญในพิธีนี้

หลังจากนั้นชาวบ้านจะร่ายรำรอบเรืออย่างสนุกสนานพวกเขาถือว่าการรำวงรอบเรือเป็นการได้บุญทางหนึ่งบางครั้งจึงเห็นผู้ใหญ่อุ้มเด็กเล็กๆฟ้อนรำไปด้วย

0: เมื่อแสงอาทิตย์เริ่มส่องกระทบผิวน้ำพิธีลอยเรือก็เริ่มขึ้นชาวเลจะรูดเข้าตอกไปทั่วตัวเพื่อฝากเคราะห์ร้ายไปกับเรือ
1: Wow.

ในที่สุดเรือปลาจั๊กที่ตกแต่งอย่างสวยงามจะถูกปล่อยลอยออกจากฝั่งเรือลำนี้ได้นำเคราะห์ร้ายไปจากชาวอุรักลาโวยทั้งหลายเหลือไว้แต่ความสุขและโชคดีแม้ว่าเรือจะล่องลอยไปแต่พิธีลอยเรือยังไม่สิ้นสุดในคืนวันลอยเรือชาวเลจะพร้อมใจกันทำกายูพาหาดักหรือไม้กันผี7อันซึ่งมีความหมายถึงบุตรของพระเจ้า7คนที่อยู่ในตำนานเก่าแก่ของชาวเลแม่เท่านี้นางรำรองเงงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตก็จะเป็นต้นเสียงร้องเพลงในระหว่างทำกายูพาหาดักด้วยการร่ายรำลอดใต้กายูพาหาดักเป็นการขอให้บรรพบุรุษคุ้มครองลูกหลานให้รอดพ้นจากพยันตราย

และเมื่อเสร็จจากพิธีร่ายรำลอดใต้ไม้กันผีก็จะเริ่มพิธีเลหูมาเลหูพิธีสาดน้ำของหญิงชายชาวเลเริ่มและจบลงด้วยความสนุกสนานเมื่อรุ่งอรุณมาวันใหม่คือวันแรมหนึ่งค่ำอันเป็นช่วงสุดท้ายของพิธีลอยเรือในเวลานี้ทุกคนจะตั้งใจจดจ่อกับพิธีเสกน้ำมนต์ของโต๊ะหมอซึ่งเป็นการทำนายโชคชะตาของสมาชิกในชุมชนน้ำมนต์ในพิธีจึงถูกแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงผู้ใหญ่จะเพียงแต่ใช้ดื่มและล้างหน้าแต่สำหรับเด็กซึ่งชาวเลถือว่าเป็นเด็กของชุมชนพวกเขาจะต้องอาบน้ำมนต์นี้เพื่อให้เติบโตเป็นเด็กหนุ่มสาวที่แข็งแรงต่อไปในวันข้างหน้าเรือปลาจั๊กยังคงล่องลอยไปในท้องทะเลแม้กระนั้นก็ต้องผจญกับคลื่นลมเช่นเดียวกับชีวิตของชาวอุรักลาโวยที่ต้องผจญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกและไม่ว่าผลของการเสี่ยงทายจะเป็นอย่างไรพิธีลอยเรือก็ได้สร้างขวัญและกำลังใจของชาวอุรักลาโวยทั้งมวลให้ต่อสู้ต่อไป

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไม่ว่าท้องทะเลจะปั่นป่วนเพียงใดชาวประมงพื้นบ้านไม่เคยย่อท้อประสบการณ์ที่ได้จากการใช้ชีวิตอยู่ในท้องทะเลและการถ่ายทอดความรู้มาตามสายเลือดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งทำให้พวกเขามีความเชี่ยวชาญในการหาสินในน้ำได้เป็นอย่างดี

ะเลจึงเปรียบเสมือนบ้านแห่งที่สองของชาวประมงพื้นบ้านพวกเขาสามารถทำนายความแปรปรวนของคลื่นลมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำด้วยการมองดูเกลียวคลื่นในท้องทะเลและสีของท้องฟ้าเท่านั้นในช่วงเวลานี้เรือประมงทุกลำจะจอดนิ่งสงบอยู่ตามชายฝั่งรอจนกว่าท้องทะเลเบื้องหน้าจะสงบลงพวกเขาก็จะออกเรืออีกครั้งหนึ่งและในยามว่างเครื่องมือประมงที่ชำรุดก็ถูกนำขึ้นมาซ่อมแซมให้สมบูรณ์ดังเดิมเพราะท้องทะเลนั้นมีความไม่แน่นอนอยู่มากบางครั้งก็มีคลื่นลมแรงเสียจนเรือหาปลาลำเล็กๆไม่สามารถจะออกนอกชายฝั่งได้เลยชาวประมงพื้นบ้านเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของท้องทะเลได้เป็นอย่างดีพวกเขาเรียนรู้ว่าเมื่อถึงคราวลมมรสุมเปลี่ยนทิศทางนั่นก็เป็นเวลาที่พวกเขาจะต้องเปลี่ยนเครื่องมือประมงอีกครั้งหนึ่งแล้วตลอดแนวความยาวของชายฝั่งทั้งสองด้านของประเทศไทยกว่า 2,700 กิโลเมตรอยู่ในพื้นที่รวม24จังหวัดในบริเวณนี้มีประชากรกว่า 50,000 ครอบครัวที่เป็นชาวประมงและ 76% ของชาวประมงเหล่านี้จะจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือพื้นบ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต

ด้วยเครื่องมือง่ายๆเช่นนี้พวกเขาจึงไม่สามารถจับสัตว์น้ำได้ไกลจากฝั่งแม้กระนั้นบรรพบุรุษของพวกเขาก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้โดยการหาศีลในน้ำโดยใช้เครื่องมือเหล่านี้ในสมัยนั้นสัตว์น้ำก็มีมากมายเสียจนไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนว่ามันจะหมดไปจากทะเลไทยถึงวันนี้ลูกหลานชาวประมงพื้นบ้านก็ยังคงจับสัตว์น้ำด้วยวิธีการดั้งเดิมแต่สัตว์น้ำที่เคยมีมากมายในอดีตก็ลดน้อยลงเพียงแต่เครื่องมือประมงพื้นบ้านคงไม่สามารถจะหาศีลในน้ำได้มากพอเสียแล้วชาวประมงหลายคนละทิ้งเครื่องมือประมงเก่าๆแล้วหันมาใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นเรือลำเล็กที่ติดเครื่องยนต์ขนาด30แรงม้าถูกนำมาใช้แทนแรงงานคนแม้ว่าจะสะดวกขึ้นและสัตว์น้ำที่จับได้จะมีมากขึ้นแต่พวกเขาก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นด้วยเพื่อหารายได้ให้พอเพียงที่จะชำระหนี้สินที่นำมาซื้อเครื่องมือประมงสมัยใหม่เหล่านี้เรือประมงจึงต้องแล่นออกจากชายฝั่งตั้งแต่6โมงเย็นเพื่อจับกุ้งและปลาในท้องทะเลแม้ว่าจะได้ติดเครื่องยนต์แล้วแต่เรือเหล่านี้ก็ไม่สามารถออกไปไกลฝั่งมากนักเรือทุกลำจะกลับเข้าหาฝั่งอีกครั้งหนึ่งเมื่อรุ่งเช้าของวันใหม่พร้อมกับสินในน้ำที่พวกเขาจับได้บรรทุกอยู่เต็มลำเรือที่ชายฝั่งเรือหางยาวก็พร้อมที่จะลำเลียงสัตว์น้ำที่ชาวประมงหามาได้ขึ้นทาง

และดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาจับขึ้นมาได้จะมีแต่เพียงกุ้งตัวเล็กๆที่ชาวบ้านทางภาคใต้เรียกว่ากุ้งตาแฉะและปลาเป็ดเท่านั้นการซื้อขายสินค้าก็เกิดขึ้นที่ท่าขึ้นปลานี้เลยโดยหักเอาหนี้สินที่ชาวประมงหยิบยืมไปใช้ซื้อเครื่องเรือออกด้วยแต่บางทีราคาซื้อขายก็เป็นราคาเฉพาะของเจ้าหนี้และลูกหนี้เท่านั้นแม้ว่าจะขายสินค้าได้ในราคาต่ำแต่ชาวประมงพื้นบ้านก็คุ้นเคยกับระบบการค้าขายแบบนี้มานานแล้วถึงแม้จะดิ้นรนโดยการเพิ่มประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือจับสัตว์น้ำก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสัตว์น้ำหาได้ยากขึ้นทุกทีสินในน้ำที่เคยมีอยู่มากมายนั้นหายไปไหนห่างออกไปจากชายฝั่งเรืออวนล้อมกำลังล้อมจับปลาทั้งฝูงที่พวกเขาติดตามได้จากเครื่องมือหาฝูงปลาสมัยใหม่เรืออวนลากก็ลากเอาสินในน้ำแทบทุกชนิดขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลทะเลไทยที่เคยกว้างใหญ่ก็ดูเหมือนจะเล็กลงเสียแล้วเมื่อมีกองเรือพาณิชย์เหล่านี้ตระเวนหาฝูงปลาอยู่ทั่วไปเรือขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถจับสัตว์น้ำได้ครั้งละหลายตันแม้กระนั้นเรืออวนลากก็มักจะเข้ามาลากปลาหน้าดินที่อยู่ใกล้ชายฝั่งจนทำให้เครื่องมือจับสัตว์น้ำของชาวประมงพื้นบ้านเสียหายการเพิ่มจำนวนของเรือประมงพาณิชย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมไปกับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการประมงของไทยแพปลาและห้องเย็นจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับสัตว์น้ำที่จับได้วันละหลายหมื่นตันประเทศไทยติดอันดับประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากที่สุดของโลกแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากแต่ขนาดของพวกมันก็เล็กลงทุกทีโดยเฉพาะปลาที่เรืออวนลากจับได้มักจะเป็นปลาเป็ดและลูกปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กที่ต้องนำไปขายรวมกันในโรงงานทำปลาป่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์

โดยธรรมชาติสัตว์น้ำสามารถปรับตัวเพิ่มปริมาณของมันได้เองแต่หากมีการจับสัตว์น้ำทุกขนาดและมากจนเกินไปสินในน้ำเหล่านี้ก็คงจะสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลทะเลไทยจึงมิได้สมบูรณ์เหมือนในอดีตอีกต่อไป

ชาวประมงพื้นบ้านคือผู้ที่รับรู้ถึงการสูญเสียนี้ได้เป็นอย่างดีเมื่อไม่มีสัตว์น้ำให้จับอีกต่อไปหนุ่มสาวเหล่านี้ก็ละทิ้งเครื่องมือประมงออกมาขายแรงงานเพื่อส่งเงินกลับมาให้พ่อแม่ที่ยังคงยึดอาชีพดั้งเดิม

สำหรับคนรุ่นนี้พวกเขายึดถือการหาศีลในน้ำเพื่อยังชีพมาชั่วชีวิตจึงผูกพันกับท้องทะเลจนไม่สามารถจะละทิ้งท้องน้ำแห่งนี้ไปได้ชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้มีความหวังว่าศีลในน้ำจะกลับมาสู่ทะเลไทยอีกครั้งหนึ่งเหมือนดังที่พวกเขาไม่เคยละทิ้งท้องทะเลแห่งนี้ไปเลย

0: ลังจากที่กรมประมงได้สร้างแนวปะการังเทียมตามชายฝั่งของจังหวัดระนองเพียง9เดือนฝูงปลาก็กลับเข้ามาอยู่อาศัยอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เรืออวนลากก็ไม่สามารถเข้ามารบกวนพวกมันได้อีกต่อไปแนวปะการังเทียมจึงกลายเป็นแหล่งหาสัตว์น้ำแห่งใหม่ของชาวประมงพื้นบ้านอีกแห่งหนึ่งแม้ว่าปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านที่จังหวัดระนองจะถูกแก้ไขไปบ้างแล้วแต่พวกเขาและชาวประมงพื้นบ้านที่อื่นก็ยังคงมีหนี้สินติดตัวกันอยู่แทบทุกครัวเรือนความเป็นอยู่ของคนกลุ่มนี้จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังเจ้าหน้าที่จากกรมประมงในโครงการพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งพื้นบ้านเข้าไปในหมู่บ้านของชาวประมงเพื่อศึกษาปัญหาของพวกเขาหลังจากนั้นไม่นานสหกรณ์ของชาวบ้านก็เกิดขึ้นภายในร้านค้าสหกรณ์ที่ชาวบ้านช่วยกันบริหารนั้นจะมีเครื่องเรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการประมงขายในราคาถูกขายให้แก่สมาชิกและผลกำไรที่ได้ก็ยังมีกลับคืนมาให้พวกเขา
1: วันที่ตั้งสหกรณ์นี่ก็มีปัญหาครับมีปัญหาคือว่าชาวบ้านมีหนี้สินมาผมก็คิดทำเป็นกุมซากรเกี่ยวกับเก็บหุ้นยากสมาชิกประมาณกับ20ว่าคนก็ได้ประมาณ 3,000 ว่าบาทของที่ถือที่สร้างการซากรมาขายกับราคาถูกกว่าตลาดหรือว่าเท่ากับตลาดคือเรามีเงินปันผลได้ถึงปีกับมีเงินปันผลมีเงินเกลือไอ้ได้ยังมีได้เด็กการเด็กเราเรียนเด็กจากจนเราเด็กเรียนดีในหมู่บ้านเราอยากให้ทุนเหมือนกันครับจะกิจกรรมไม่ในที่ทิพย์โดดสิ้นในได้อยู่เนี่ยเรื่องมาจิกาก็มีทิพย์กูได้ตามหุ้นคุณที่ซื้อช่องหุ้นก็มีทิพย์กูได้ช่องที่กูแต่หุ้นเดียวกับกูได้ในหุ้น
0: ตอนนี้พวกหนุ่มๆจึงมักสารวนอยู่กับการซ่อมแซมเรือเพราะอะไรเครื่องเรือก็หาซื้อได้ง่ายจากร้านค้าสหกรณ์หรือถ้าไม่มีเงินก็กู้ยืมมาซื้อหาได้ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2บาทต่อเดือนซึ่งก็ยังถูกกว่าที่พวกเขาเคยกู้ยืมจากพ่อค้าในเมืองมากมายนักสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นของชาวประมงพื้นบ้านเหล่านี้
2: เมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องมือนะครับไม่มีเครื่องมือแกเจ้าก้อนเพืองเลยเจ้าก้อนเรื่องเราเพืองเชื่อที่ต้องไปตามจังซึ่งลำโนดเรือทุ่งตาเนี่ยต้องเชื่อกันหลอดไปแป้งไปจังก็แป้งก็มีเครื่องมือนี่ก็ตั้งว่าใช้ทำได้ก็ช่วยครับลดขาใจใจลงมาครับลดขาจ้างจังลดขาลดลงทุกตัวนะครับ
3: เดิมนะครับที่พวกเราน
0: อกจากการตั้งสหกรณ์ภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กรมประมงก็นำเอาอุปกรณ์จับสัตว์น้ำสมัยใหม่เข้ามาใช้ในหมู่บ้าน
3: ไปวางในทะเลแล้วเนี่ยเมื่อได
0: ้และถ้าหากหวังแต่จะจับสัตว์น้ำอย่างเดียวการยกระดับความเป็นอยู่ของชาวบ้านเหล่านี้ก็คงจะทำได้ยากลำบากชาวบ้านจึงได้รับการฝึกสอนให้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจหลายชนิดอย่างเช่นปลาเก๋าและปลากระพงเด็กๆลูกหลานชาวประมงเมื่อถึงวัยเล่าเรียนพวกเขาก็จะได้เรียนในหลักสูตรของกรมสามัญศึกษาพร้อมไปกับการฝึกอาชีพและการแปรรูปอาหารทะเลควบคู่กันไป
4: อ
0: ถุดิบก็คือปลาสดที่พ่อแม่หามาได้แล้วต่อจากนั้นข้าวเกรียบปลาหวานหรือแม้กระทั่งน้ำปลาก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำเร็จมาจากฝีมือของเด็กๆ เหล่านี้หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆที่สงขลาแห่งนี้คือตัวอย่างของความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะความยากจนของชาวบ้านร่วมกับทางราชการ

แต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงประสบปัญหาเดิมเรืออวนลากก็ยังคงเข้ามาลากปลาใกล้ชายฝั่งทำให้เครื่องมือประมงพื้นบ้านเสียหายจำนวนปลาที่ยังคงลดลงจากการจับปลามากเกินไปสภาพน้ำทะเลที่เน่าเสียจากการขยายตัวของชุมชนและโรงงานปล่อยน้ำทิ้งทำให้สัตว์น้ำและปลาในกระชังตายเหตุการณ์เหล่านี้ยังคงมีให้เห็นอยู่บ่อยๆในหมู่บ้านชาวประมงพื้นบ้าน

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: ปลาทูน่าฝูงนี้สิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลของมันลงที่ทะเลอันดามันห่างจากชายฝั่งของประเทศไทยปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบเป็นปลาขนาดใหญ่ที่ชอบอาศัยอยู่ในท้องทะเลที่มีความลึกตั้งแต่300เมตรลงไปเพราะอุณหภูมิของน้ำทะเลเบื้องล่างนั้นจะอยู่ในระดับพอเหมาะที่ปลาทูน่าน้ำลึกพวกนี้ต้องการคือประมาณ28องศาเซลเซียสพวกมันจึงไม่ใช่ปลาในประเทศไทยถิ่นกำเนิดของปลาทูน่าน้ำลึกเหล่านี้อยู่ไกลออกไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะสุมาตราแนวสันเขาใต้ทะเลที่มีความลึกกว่า 1,200 เมตรนี้เองคือแหล่งวางไข่ของปลาทูน่าเหล่านี้ฝูงปลาที่จับได้ในขณะนี้จึงเป็นเพียงลูกหลานปลาทูน่าครีบเหลืองและปลาทูน่าท้องแถบที่อพยพเข้ามาเลี้ยงตัวในทะเลอันดามันแต่จุดหมายปลายทางของมันก็คือท้องทะเลในเขตประเทศพม่าแต่สำหรับปลาฝูงนี้มันได้สิ้นสุดการเดินทางของมันลงแล้วเพื่อจับปลาทูน่าน้ำลึกเรือลำนี้ต้องเดินทางออกมาไกลเกือบสุดเขตหน้าน้ำไทยในขณะเดียวกันภายในอ่าวไทยเรืออวนล้อมของชาวประมงก็กำลังล้อมจับฝูงปลาอยู่เช่นกันเคยมีคำกล่าวว่าอ่าวไทยน่าจะเป็นบ่อปลาขนาดใหญ่เสียมากกว่าทะเลเพราะอ่าวไทยในอดีตนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิดก็เพราะว่าท้องน้ำนี้อุดมไปด้วยธาตุอาหารที่ไหลลงมาจากแม่น้ำหลายสายและธาตุอาหารเหล่านี้ก็ได้หมุนวนอยู่ในอ่าวไทยไปตามกระแสน้ำเพราะระดับน้ำที่มีความลึกเฉลี่ยเพียง80เมตรก็ทำให้แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นเบื้องล่างได้ทำให้พืชและสัตว์น้ำในบริเวณนี้เจริญเติบโตได้ดีอ่าวไทยของเราจึงกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนไทยทั่วประเทศอีกแห่งหนึ่งสัตว์น้ำจำนวนมากถูกจับขึ้นมาเพื่อส่งไปเลี้ยงประชากรทั่วทุกภาคของประเทศแม้ว่าธรรมชาติของสัตว์น้ำเหล่านี้จะสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนกันได้แต่ก็ดูเหมือนว่าอัตราการเจริญของสัตว์น้ำในอ่าวไทยจะช้ากว่าการเพิ่มขึ้นของเรือประมงที่มีอยู่ในปัจจุบันกว่า 30,000 ลำอ่าวไทยในวันนี้จึงแทบจะไม่มีสัตว์น้ำอยู่อาศัยอีกต่อไปเมื่อสัตว์น้ำในอ่าวไทยลดน้อยลงมากกองเรือประมงเหล่านี้ก็หันหัวเรือออกจากอ่าวไทยบ่ายหน้าออกไปยังท้องทะเลที่มีปลาชุกชุมจุดหมายปลายทางก็คือทะเลจีนใต้และอ่าวเบงกอลแต่เมื่อทุกประเทศประกาศเขตเศรษฐกิจจำเพาะออกไป200ไมล์ทะเลท้องทะเลที่กองเรือพาณิชย์ของไทยเคยตระเวนจับปลาก็กลายเป็นอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้านไปเสียแล้วถึงแม้ว่าจะจับสัตว์น้ำได้มากเป็นอันดับ7ของโลกแต่เรือประมงไทยก็มีความสามารถจับปลาได้ไม่ไกลจากฝั่งในบริเวณที่น้ำทะเลมีความลึกไม่มากนักเท่านั้นและต่อจากนี้ไปเรือประมงของไทยก็ไม่สามารถออกไปจับสัตว์น้ำใกล้ชายฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านอีกต่อไปแต่ความต้องการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีมากขึ้นทุกทีอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำนานาชนิดกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องอาหารสัตว์น้ำกลายเป็นสินค้าออกที่สำคัญของประเทศประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่ส่งสินค้าชนิดนี้ออกมากเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเท่านั้น 70% ของอาหารสัตว์น้ำบรรจุกระป๋องเหล่านี้คือปลาทูน่าปลาผิวน้ำที่มีขนาดใหญ่และมีเนื้อมากเหมาะจะเป็นอาหารโปรตีนในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะเป็นประเทศที่ส่งปลาทูน่ากระป๋องเป็นสินค้าออกมากที่สุดแห่งหนึ่งแต่ปลาทูน่าที่ชาวประมงจับได้ก็มีเพียงปลาทูน่าน้ำตื้นที่คนไทยเรียกว่าปลาโอดำและโอแกลบแม้กระนั้นปริมาณที่จับได้ก็มีเพียงพันกว่าตันไม่พอที่จะป้อนเข้าไปในโรงงานปลากระป๋องประเทศไทยจึงกลายเป็นประเทศผู้นำเข้าปลาทูน่าแช่แข็งจากต่างประเทศมากกว่า 200,000 ตันมีมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทท่ามกลางปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำภายในประเทศแหล่งประมงที่ลดน้อยลงและการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะใช้ในอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง การค้นหาแหล่งปลาทูน่าน้ำลึกในหน้าน้ำสากลดูจะเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ลงไปได้บ้างเรือสำรวจแหล่งประมง3จึงถูกต่อขึ้นมาโดยมีภารกิจหลักในการสำรวจแหล่งปลาทูน่าในทะเลลึกที่อยู่ไกลออกไปในหน้าน้ำสากลซึ่งเรือประมงของไทยยังไม่มีประสบการณ์มาก่อนและในวันที่12พฤษภาคมปีพุทธศักราช2529เรือสำรวจแหล่งประมงที่มีอุปกรณ์ภายในที่ช่วยในการเดินเรือและการหาฝูงปลาที่ทันสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้รับพระราชทานนามว่าเรือจุฬาภรณ์นับตั้งแต่วันนั้นเรือจุฬาภรณ์พร้อมทั้งลูกเรือกว่า50ชีวิตก็ออกตระเวนหาฝูงปลาที่เดินทางอยู่ในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
1: ภารกิจของเรือจุฬาภรณ์ลำนี้ก็กรมประมงก็มีจุดประสงค์ที่จะนะให้เรือลำนี้เป็นเรือที่ออกไปสำรวจแสวงหาแหล่งทำการประมงเพื่อมาเผยแพร่ให้กับชาวประมงหลังจากเรือลำนี้เราได้มาเราก็พยายามไปหาแหล่งหาซิว่าปลาทูน่านี่มันอยู่ตรงไหนนะฮะจากนั้นเราจะเผยแพร่ไปตามผู้ที่สนใจไปตามยังหมู่ชาวประมงเนี่ยนะฮะเขาจะได้เดินทางไปตรงจุดตรงเป้าตรงพื้นที่ที่ไปจับมัน

0: ครื่องมือที่ทันสมัยภายในเรือจะช่วยให้เจ้าหน้าที่บนเรือเดินทางด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลจากฝั่งมากแต่ลูกเรือก็สามารถจะติดต่อกับคนบนฝั่งได้และข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาก็จะส่งมาที่เรือตลอดเวลาอุปกรณ์ที่ทันสมัยเหล่านี้ทำให้เรือจุฬาภรณ์ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในท้องทะเลลึกเครื่องจักรที่มีกำลังขับเคลื่อนถึง 2,800 แรงม้าก็ได้นำเรือสำรวจประมงน้ำลึกลำนี้เคลื่อนที่ไปได้ด้วยความเร็วกว่า14น็อตในตอนนี้เรือกำลังวิ่งไปหาซังหรือพะเยาซึ่งก็คือทุ่นลอยน้ำที่มีร่มเงาทำจากไม้ไผ่และทางมะพร้าวพะเยาจะถูกทิ้งไว้กลางทะเลในบริเวณที่คาดว่าเป็นเส้นทางอพยพของปลาทูน่า
1: ตามปกตินี้แล้วเนี่ยการทดลองเราก็จะทำตลอดแนวของหน้าน้ำไทยขนานกับฝั่งสำหรับเรือจุฬาภรณ์ได้วางพะเยาหรือแพรรอบปลาบริเวณชายฝั่งตั้งแต่ระนองไปถึงจังหวัดสตูลระดับน้ำลึก300เมตรไว้จำนวน7ถึง10แพแต่ละแพนี้เราก็จะวางห่างกันประมาณสัก30ไมล์หรือ20ไมล์แล้วแต่ตามความเหมาะสมทูน่าครีบเหลืองและปลาโอท้องแถบจะเดินทางเข้าอพยพเข้ามาเลี้ยงตัวบริเวณในทะเลอันดามันแถบตะวันออกทั้งหมดจะผ่านประเทศไทยเมื่อมาพบแพก็จะอาศัยแพนั้นเป็นที่เลี้ยงตัวกินอาหาร
0: ภายใต้ร่มเงาของพะเยาฝูงปลาเล็กจะเข้ามาอาศัยและกินอาหารที่เกิดจากการเน่าเปื่อยของทางมะพร้าว

เพียงเวลา 3-4 สัปดาห์ปลาทูน่าก็รวมตัวกันเป็นฝูงใหญ่ในตอนนี้เครื่องช่วยหาฝูงปลาภายในเรือก็แสดงให้เห็นว่าภายใต้พะเยามีสิ่งมีชีวิตจำนวนมากกำลังเคลื่อนที่อยู่และนี่ก็คงจะเป็นฝูงปลาทูน่าที่พวกเขาตามหาอย่างแน่นอนเรือเล็กถูกปล่อยลงน้ำเพื่อการล้อมจับปลาฝูงนี้พร้อมกับอวนขนาดใหญ่

ในที่สุดฝูงปลาทูน่าก็ตกอยู่ในวงล้อมของตาข่ายอวนปลาทูน่ากว่า10ตันถูกตักขึ้นมาบนเรือปลาฉลามที่มักจะเข้ามากินปลาทูน่าเป็นอาหารก็ถูกจับขึ้นมาด้วยเหมือนกันปลาที่จับขึ้นมาได้จะถูกนำไปไว้ในห้องเย็นภายในเรือบางส่วนก็จะนำไปแยกชนิดและวัดขนาดเพื่อให้รู้ว่าปลาทูน่ากินอะไรเป็นอาหารก็ต้องผ่ากระเพาะออกมาดูอาหารที่ตกค้างอยู่ภายในข้อมูลนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินได้ว่าบริเวณใดควรจะมีปลาทูน่าอาศัยอยู่ระยะของไข่ในท้องก็จะบอกได้ว่าพวกมันพร้อมที่จะวางไข่แล้วหรือยังและหากพบว่าปลาทูน่ามีไข่แก่อยู่ในบริเวณใดก็หมายความว่าที่แห่งนั้นคือแหล่งวางไข่ของมันแต่สำหรับปลาทูน่าน้ำลึกก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามันมีแหล่งวางไข่ในหน้าน้ำไทยเลยนอกจากการตามหาแหล่งปลาทูน่าเรือจุฬาภรณ์ก็ยังรับหน้าที่ฝึกสอนนิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและนักศึกษาประมงเพื่อให้พวกเขามีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในเรือประมงขนาดใหญ่ได้ต่อไปในอนาคตพวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีการเก็บน้ำเพื่อนำไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนและวัดอุณหภูมิของน้ำซึ่งเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าควรจะมีปลาทูน่าอยู่หรือไม่ประสบการณ์ของนักวิชาการรุ่นพี่ก็จะถ่ายทอดออกมาทั้งในภาคปฏิบัติและในห้องเรียนภายในเรือพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิธีการเดินเรือและการหาทิศทางของเรือนักศึกษาเหล่านี้จะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตบนเรือซึ่งบางครั้งก็จะต้องผจญกับคลื่นลมแรงกลางทะเลในยามว่างก็จะต้องฝึกหัดการถักและซ่อมแซมอวนเช่นเดียวกับลูกเรือประมงทั้งหลายถึงแม้ว่านักศึกษากลุ่มนี้จะไม่สามารถจับปลาทูน่าขึ้นมาได้แต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนต่างๆในการทำการประมงน้ำลึกในอนาคตข้างหน้านักศึกษาเหล่านี้จะนำความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาการประมงน้ำลึกของประเทศชาติสืบไป

่วงเวลาฝึกงานได้สิ้นสุดลงนักศึกษาก็จากไปแล้วแต่เรือจุฬาภรณ์ก็ยังคงเดินทางต่อไปยังมหาสมุทรอินเดียแหล่งปลาทูน่าแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งในท้องทะเลจุดหมายปลายทางอยู่ที่ 90 East Bridge แนวสันเขาใต้น้ำที่มีความยาวหลายพันไมล์อันเป็นแหล่งชุมนุมของฝูงปลาทูน่าหลายแสนตัน

การปฏิบัติการของเรือจุฬาภรณ์ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปเพื่อค้นหาแหล่งปลาทูน่าในท้องทะเลเพื่อนำพาเรือประมงไทยไปสู่ท้องทะเลสากลในอนาคตอันใกล้นี้เพื่อนำพาเรือประมงไทยไปสู่ท้องทะเลสากลในอนาคตอันใกล้นี้

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงดงี้กันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ในแต่ละวันมีเรือบรรทุกสินค้าเข้าและออกวิ่งผ่านหน้าน้ำไทยเป็นจำนวนนับร้อยลำเรือเหล่านี้แล่นฝ่าเกลียวคลื่นและลมพายุเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางวันแล้ววันเล่า

ปัจจุบันเรือเดินทะเลมีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินเรือที่ทันสมัยการเดินทางข้ามมหาสมุทรเพื่อไปยังเมืองท่าที่อยู่ห่างไกลนับร้อยนับพันไมล์ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอีกต่อไปซึ่งผิดกับอดีตที่การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากนักเดินทางต้องเสี่ยงต่อภัยอันตราย

ะเลนี้เองได้กลืนเอาชีวิตและเรือสำเภาของพ่อค้าวานิชผู้ซึ่งได้เชื่อมต่อวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเข้าด้วยกันมามากต่อมากแล้วแต่มนุษย์ก็ไม่เคยยอมพ่ายแพ้ต่อธรรมชาติมนุษย์รู้จักการเดินเรือมานานหลายพันปีแล้วในหน้าน้ำไทยมีการค้นพบหลักฐานของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุหลายแห่งหลายยุคสมัยหลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความผูกพันของมนุษย์กับท้องทะเลและการใช้เรือขนถ่ายสินค้าในสมัยนั้นก้องเปลือกหอยภาพเขียนสีและกระดูกมนุษย์เหล่านี้พบอยู่ทั่วไปตามถ้ำและเกาะต่างๆในอ่าวพังงาและจังหวัดกระบี่

แสดงให้เห็นว่าคนก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ตามแหล่งโบราณคดีเหล่านี้มีความชำนาญในการจับปลาและใช้เรือเดินทางไปในท้องทะเลได้เป็นอย่างดีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งก็คือกลองมโหระทึกที่ถูกค้นพบบนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นรูปแบบของวัฒนธรรมดอนซอนอันมีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำสองทางตอนเหนือของเวียดนามในช่วง500ปีก่อนคริสต์กาลสันนิษฐานว่าเป็นสินค้าที่ติดมากับเรือสินค้าในสมัยโบราณ

และนี่ก็คือลูกปัดหินคาร์เนเลียนเชื่อว่ามีแหล่งผลิตอยู่ในเมืองกุจราตทางตอนเหนือของอินเดียพบที่ชุมชนโบราณคลองท่อมในจังหวัดกระบี่ราวพุทธศตวรรษที่9ถึง10มีการค้าขายระหว่างซีกโลกตะวันออกและตะวันตกโดยมีเส้นทางการเดินทางที่สำคัญ2สายคือทางบกอันเป็นที่รู้จักกันดีในนามของเส้นทางสายไหมที่เริ่มต้นจากประเทศจีนผ่านพื้นที่ที่เป็นป่าเขาและทะเลทรายทางเหนือของเอเชียไปยังอินเดียอาหรับและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหนทางที่2คือเส้นทางสายเครื่องเทศเป็นเส้นทางทางน้ำที่ใช้วิธีแล่นเรือเลียบชายฝั่งทะเลโดยอาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มต้นจากเมืองท่าอินเดียติดกับอ่าวเบงกอลมายังหมู่เกาะนิโคบาเข้าสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทยผ่านช่องแคบมาลากาแล้ววกขึ้นมาทางอ่าวไทยตอนบนจึงจะตัดขึ้นไปในทางแหลมยวนอ้อมขึ้นไปยังประเทศจีนซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางที่ยาวมากส่วนหนึ่งจึงอาจจะขึ้นบกทางเมืองท่าตะโกลาซึ่งก็คือตะกั่วป่าในปัจจุบันเพื่อขนสินค้าไปตามลำคลองและเดินเท้าต่อไปยังเมืองท่าตามชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยอีกทีหนึ่งเส้นทางนี้เป็นทางลัดสามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากและไม่ต้องเสี่ยงภัยกับโจรสลัดที่มักจะซุ่มโจมตีในแถบช่องแคบมาลากาอีกด้วยซากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่ค้นพบที่เกาะคอเขาในอำเภอตะกั่วป่าชี้ให้เห็นว่าที่นี่อาจจะเป็นเมืองท่าในสมัยโบราณเรือสินค้าที่มาจากอินเดียอาจจะมาขึ้นฝั่งที่บริเวณนี้เนื่องจากมีร่องน้ำและตัวเกาะก็ยังเป็นที่กำบังลมได้เป็นอย่างดี

ทางหลวงหมายเลข4ที่ตัดเชื่อมระหว่างตะกั่วป่าและสุราษฎร์ธานีผ่านที่ราบและภูเขานี้สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเส้นทางที่พ่อค้าวานิชใช้เป็นเส้นทางเดินเท้าข้ามฝั่งจากทะเลอันดามันมายังฝั่งอ่าวไทยแต่บางครั้งก็จำเป็นจะต้องขนถ่ายสัมภาระไปตามลำคลองที่บ้านภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานียังคงพบเศษเครื่องเคลือบกระจายอยู่ตามชายหาดริมคลอง

จึงอาจจะเป็นไปได้ว่าณที่นี้เป็นเมืองท่าทางด้านอ่าวไทยในอดีตด้วยหนทางอันยาวไกลของเส้นทางสายเครื่องเทศนี้เองทำให้เอเชียอาคเนย์กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าระหว่างจีนกับอาหรับพ่อค้าชาวจีนจะอาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาเรือสำเภามาถึงเอเชียอาคเนย์กว่าจะถึงก็กินเวลานานถึง3เดือนพวกเขาใช้เวลาอีก3เดือนเพื่อขายสินค้าจำพวกผ้าไหมเครื่องเคลือบและซื้อหาของป่าซึ่งเป็นของพื้นเมืองกลับไปขายยังเมืองจีนในระหว่างนี้ก็ซ่อมแซมเรือและเตรียมเสบียงอาหารไปด้วยเมื่อลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้ามาพวกเขาจึงได้กลับบ้านพ่อค้าอาหรับก็อาศัยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นำสินค้ามาขายที่เอเชียอาคเนย์ขากลับก็อาศัยลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเอเชียอาคเนย์จึงเจริญขึ้นเป็นเมืองท่าตลาดกลางของทั้งสองฝ่ายภาพเขียนสีรูปเรือสำเภาจีน3เสานี้พบอยู่บนผนังถ้ำไวกิ้งบนเกาะพีพีเลจังหวัดกระบี่สังเกตได้ว่ามีเรือใบ2เสาไม่ได้กางใบอยู่ด้านข้างอีกลำมีลักษณะของเรืออาหรับภาพเขียนสีนี้เป็นหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่แสดงว่าน่านน้ำชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นเส้นทางเดินเรือค้าขายของชาวตะวันตกและตะวันออกจี้โบราณลูกปัดรูปคล้ายหน้ากอกรของโรมันทำจากหินคาเนเลียนและตัวอักษรปาละวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่10เหล่านี้พบที่แหล่งโบราณคดีคลองท่อมจังหวัดกระบี่ที่แหล่งโบราณคดีแห่งนี้ยังคงพบแหวนโบราณซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นของอาหรับอยู่ด้วยล่วงมาถึงสมัยพุทธศตวรรษที่21กรุงศรีอยุธยาของประเทศสยามก็เป็นศูนย์กลางทางการค้าของป่าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย์เพราะสามารถยึดพื้นที่ราบลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ในสมัยนี้อยุธยาไม่เพียงจะติดต่อค้าขายกับจีนเท่านั้นยังติดต่อค้าขายกับพ่อค้าชาวยุโรปด้วยทำให้มีเรือสินค้าจากนานาประเทศเดินทางเข้าออกในหน้าน้ำไทยมากขึ้นขิงและพริกไทยเป็นเครื่องเทศที่ตลาดยุโรปนิยมมากของป่าอย่างนอแรดและงาช้างก็เป็นสินค้าออกที่สำคัญของกรุงสยามเครื่องถ้วยผ้าไหมจากจีนและอาวุธปืนจากยุโรปจะเป็นสินค้าขาเข้าที่สำคัญการเดินทางในสมัยนั้นยังต้องอาศัยเรือสำเภาวิ่งฝ่าคลื่นลมและแนวหินใต้ท้องทะเลเรือสำเภาเหล่านี้ต้องผจญคลื่นลมที่ปั่นป่วนในทะเลเป็นเวลานานที่โชคดีก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่ก็ต้องบอบช้ำเสียเวลาซ่อมแซมเรือนานนับเดือนแต่บางลำโชคร้ายไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นลมที่โหมกระหน่ำก็ต้องสิ้นสุดการเดินทางอันยาวไกลที่กลางทะเลนี้เองทันทีที่เรือจมลงสู่ท้องทะเลบันทึกภาพชีวิตของคนยุคสมัยนั้นก็ได้จมลงไปกับลำเรือด้วยแหล่งเรือจมบางแห่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาและเป็นที่ดำน้ำของนักดำน้ำที่รักการผจญภัยใต้ท้องทะเล

ยังเรือสุทธาทิพย์นี้เป็นที่รู้จักของนักดำน้ำทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่มักจะเรียกชื่อเรือลำนี้ว่าฮาดิบเรือลำนี้นอนสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลระหว่างเกาะจวงและเกาะโรงโขนเป็นเวลานานนับตั้งแต่ครั้งสงครามโลกครั้งที่สอง

เรือสุทธาทิพย์เป็นเรือกลไฟที่สร้างเพื่อลำเลียงสินค้าถูกเรียกตัวไปใช้ในราชการสงครามและถูกเครื่องบินของฝ่ายสัมพันธมิตรยิงอับปางลงในบริเวณอ่าวแสมสารลักษณะตัวเรือหันเข้าหาเกาะจวงสันนิษฐานว่าคงจะพยายามวิ่งเข้าเกยตื้นที่เกาะจวงแต่ไม่ทันเรือได้จมลงเสียก่อน

แม้ว่าเรือลำนี้จะไม่มีสมบัติที่มีค่าอันใดแต่ก็ยังมีนักดำน้ำลงไปตัดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเป็นจำนวนมากแม้กระนั้นตัวเรือก็ยังคงสมบูรณ์อยู่และกลายเป็นสถานที่ที่นักดำน้ำผู้ที่รักการผจญภัยต้องเข้ามาสำรวจกันอยู่เสมอๆแต่นอกเหนือไปจากนั้นแหล่งเรือจมคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้คนรุ่นหลังมาค้นพบและเปิดอ่านแต่เท่าที่ผ่านมาซากเรือโบราณจำนวนมากถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติซึ่งมักจะล่วงรู้ตำแหน่งของเรือก่อนเจ้าหน้าที่เสมอ

0: เศษไม้ที่เห็นอยู่นี้คือกระดูกงูของเรือรางเกวียนเรือสำเภาลำหนึ่งที่ถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติจนเกือบหมดดังนั้นงานโบราณคดีใต้น้ำจึงเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อค้นหาแหล่งเรือจมต่างๆใต้ท้องทะเลไทย
1: ครับสาเหตุที่แรกมันเรื่องเกี่ยวกับในการลักลอบฮะพอเราตามเรื่องระงับไอ้เรื่องการลักลอบได้ครับมันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเริ่มศึกษาทางด้านนี้โดยทางปฏิบัตินะฮะคืออย่างน้อยก็ช่วยหาหลักฐานมาสนับสนุนหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการคมนาคมทางทะเลเนี่ยครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะเขตอำเภอสัตหีบเนี่ยนะครับลำนั้นนะครับเป็นลำแรกที่เริ่มทำก็คือเรือลำนี้นะฮะเราก็ได้ข่าวมาจากพวกประมงว่าเขาลักลอบงมมาพวกโบราณวัตถุอะไรจะลายไปกันนานแล้วล่ะครับหลายปีก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเนี่ยนะฮะ
0: อาจารย์วิทยาอินทโกสัยอดีตหัวหน้างานโครงการโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรเป็นผู้บุกเบิกงานโบราณคดีใต้น้ำขุดค้นเรือรางเกวียนเป็นลำแรก
1: ในเรือรางเกวียนเนี่ยนะครับที่เราลงไปดูครั้งแรกเนี่ยมันกระจัดกระจายหมดเลยเพราะว่าถูกทั้งอวนลากด้วยถูกทั้งระเบิดด้วยนะฮะพวกที่จับปลาแล้วก็ระเบิดเอาของอะไรพวกนี้นะฮะก็เราลงไปดูครั้งแรกมันก็มีไอ้พวกเศษไม้พื้นเรือท้องเรือเนี่ยนะครับเปลือกเรือเนี่ยก็เหลืออยู่ประมาณสัก 6-7 แผ่นแค่นั้นเอง
0: ซากเรือจมอยู่นอกชายฝั่งบางสะเรในระดับความลึกประมาณ75ฟุตห่างจากเกาะรางเกวียนราว800เมตรเงินเหรียญโบราณและเศษกระเบื้องแตกที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้รู้ว่าแผ่นไม้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเรือโบราณที่เคยเดินทางอยู่บนหน้าน้ำแห่งนี้เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบเหล่านี้ขุดค้นได้จากซากเรือรางเกวียน

0: ภาชนะและเครื่องใช้ประจำวันเหล่านี้บอกเล่าชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเต้าปูนหรือแม้แต่ไข่เค็มที่ดองอยู่ในหายเป็นเวลานานถึง500ปีมาแล้วเครื่องถ้วยและกระปุกเคลือบสีเขียวลายมังกรแบบเซลาดอนสมัยราชวงศ์หยวนที่ผลิตจากเตาหลงฉวนในมณฑลเจ้อเจียงมีอายุราวพุทธศตวรรษที่18คือหลักฐานการติดต่อกันระหว่างผู้คนจาก2แผ่นดินขั้นช่องอันนี้พบที่ซากหัวเรือพร้อมๆกับกำไลและจี้ทองฝังอัญมณีมีค่าเป็นฝีมือของช่างทองสมัยอยุธยาตอนต้นมีความงดงามเช่นเดียวกับเครื่องทองที่ขุดได้จากกรุวัดราชบูรณะ
1: ครั้งแรกที่เริ่มทำนะครับก็ขุดค้นลำเรือลำที่จมอยู่ใกล้ๆเกาะรังเกวียนนะฮะก็เริ่มทำจุดนี้เรื่อยมาก็ทำเรื่อยมาใช้เวลาประมาณสัก4ปีก็ดูดทรายออกอะไรเนี่ยมันก็เริ่มเจอของขึ้นเรื่อยๆนะฮะที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยคือเกี่ยวกับเรื่องการบรรทุกของนะฮะเรื่องวิธีการต่อเรือนะครับมีลักษณะพิเศษสำหรับลำนี้นะซึ่งเรายังไม่เคยพบที่ลำไหนเพราะว่าลำนี้ตรงกระดูกงูเนี่ยก็จะเจาะเป็นวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก5-6 เซนติเมตรนะฮะแล้วฝังคันช่องสำริดลงไปผมคิดว่าคงจะเป็นความเชื่อถือของที่ชาวจีนนะฮะเชื่อถือกันแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ตามบ้านตามอาคารของคนจีนนะฮะยังมีกระจกแขวนอยู่คือที่น่าสังเกตคือว่ากำไรทองคำที่เราพบเนี่ยนะครับคิดว่าถ้าเผื่อเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญเนี่ยคงจะไม่ได้ใช้วิจิตรพิสดารขนาดนี้นะครับก็คิดว่าอาจจะเป็นเรือของผู้มียศฐานบรรดาศักดิ์อะไรก็ได้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของแล้วก็บรรทุกของไปค้าขายทีนี้หลักฐานต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะบ่งชัดลงไปว่าเป็นอะไรแน่คือว่ามันถูกทำลายไปคือถูกขโมยไปนี่ประมาณสัก 90% ครับเหลือที่เราได้ขึ้นมานี่แค่ 10% แค่นั้นเอง
0: ซากเรือรางเกวียนเป็นหนึ่งในบรรดาเรือโบราณที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลในหน้าน้ำไทยที่ร่องรอยของเรือถูกทำลายลงอย่างน่าเสียดาย

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใยชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

นานมาแล้วที่เรื่องราวของเรือโบราณซึ่งจมอยู่ใต้ท้องทะเลไทยเป็นที่กล่าวขวัญโจษจันกันมาหลายยุคหลายสมัยจนเรื่องราวของเรือโบราณกลายเป็นตำนานของท้องทะเลไปการสำรวจและค้นหาซากเรือเหล่านี้ในอดีตแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ข่าวการพบเรือจมก็ยังคงมีอยู่จากการที่ชาวประมงบังเอิญลากเอาชิ้นส่วนของเรือหรือวัตถุที่อยู่ในเรือติดมากับอวนหาปลา

จากนั้นนักล่าสมบัติจากทั่วทุกทิศต่างก็จะมุ่งหน้าไปที่นั่นเก็บกวาดทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะขนขึ้นมาได้ทุกวิถีทางซากเรือและโบราณวัตถุจึงถูกทำลายลงจนแทบไม่มีอะไรเหลือไว้เลย

0: ใต้ท้องทะเลที่ช่องแสมสารในเขตอำเภอสัตหีบแหล่งเรือจมอีกแห่งหนึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของการทำลายทั้งที่เจตนาและความรู้เท่าไม่ถึงการจากทั้งเรืออวนลากนักระเบิดปลาและนักล่าสมบัติหลักฐานที่เหลือไว้ว่าเป็นแหล่งเรือจมก็เป็นเพียงเศษโบราณวัตถุที่แตกหักกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นเพียงเท่านั้นเพราะชิ้นที่สมบูรณ์ได้ถูกนักล่าสมบัติเก็บเอาไปนานแล้ว
1: ชาวประมงเองก็คงยังไม่สนใจว่ามันเป็นของมีค่านะชั้นต้นมีการไปลากอวนไปทำอะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นมาตาติดอวนขึ้นมาคราวนี้พอชาวต่างประเทศที่รู้เนี่ยแกก็เริ่มลงไปงมแล้วก็ตอนหลังก็เป็นแฟชั่นที่ต้องลงไปงมของโบราณวัตถุเหล่านี้มีการลักลอบในการขุดในการลงไปงมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นเครื่องบรรดาน้ำเชื้ออะไรต่างๆลงไปเอาขึ้นมาแล้วก็มาขายในทางด้านโบราณคดีเขาถือเป็นเรื่องสำคัญไงกับโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยก็แทบจะตามเขานะครับแต่เราก็มีแล้วเวลานี้แล้วก็กฎหมายค่อนข้างจะรัดกุมนะครับ

แม้กระนั้นบางส่วนของมันยังได้พยายามบอกเล่าเรื่องราวในอดีตผ่านทางภาพวาดที่อยู่บนเนื้อกระเบื้องเศษเครื่องเคลือบที่แตกหักและวัตถุโบราณเหล่านี้ได้บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาในอดีตได้มากมาย

โบราณคดีใต้น้ำเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ขึ้นตรงกับกรมศิลปากรมีหน้าที่ติดตามสำรวจและอนุรักษ์แหล่งเรือจมไว้เป็นสมบัติของชาติมันเป็นงานที่ยากลำบากมากสำหรับกลุ่มคนเพียง8คนที่จะต้องทำงานแข่งกับนักดำน้ำล่าสมบัติเพื่อค้นหาซากเรือจมนับร้อยลำที่กระจายอยู่ใต้ท้องทะเลไทยแม้หน้าที่ความรับผิดชอบจะกว้างขวางมากแต่พวกเขาก็ยังคงขาดเรือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยตลอดจนงบประมาณในการสำรวจหนทางเดียวที่จะทำได้คืออาศัยแหล่งข่าวจากชาวประมงที่บังเอิญพบชิ้นส่วนของลำเรือหรือโบราณวัตถุเข้าในขณะที่กำลังหาปลา

ที่บ้านเสม็ดงามจังหวัดจันทบุรีชาวบ้านพบซากเรือโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำในช่วงเวลาน้ำลงจึงได้ช่วยกันขุดเอาชิ้นส่วนของเรือขึ้นมาเก็บไว้ที่ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชใกล้แหล่งเรือจมนี้หน่วยโบราณคดีใต้น้ำจึงได้เข้าไปขุดค้นรอบตัวเรือพบเศษภาชนะดินเผาเครื่องใช้และดุมโลหะรอบตัวเรือเหล็กและสลักโลหะที่ใช้ในการต่อเรือก็พบในบริเวณเดียวกันนั่นเองจากหลักฐานตัวเรือและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่กล่าวว่าเมืองจันทบุรีเป็นฐานที่มั่นแห่งหนึ่งของพระเจ้าตากสินมหาราชในคราวรวบรวมกำลังพลในครั้งที่พระองค์ทรงกู้เอกราชของชาติไทย

และครั้งนั้นพระองค์ทรงสั่งต่อเรือและดัดแปลงซ่อมแซมเรือสินค้าเป็นเรือรบกว่า100ลำจึงสันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นอู่ต่อเรือสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและเรือเสม็ดงามลำนี้อาจจะเป็นเรือลำหนึ่งที่พระองค์เตรียมไว้เป็นยุทธพาหนะหลังจากที่นักโบราณคดีได้ขุดแต่งเรือลำนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้สูบน้ำเข้ามาในเขื่อนเพื่อรักษาตัวเรือไว้จนกว่าจะมีงบประมาณกู้เรือลำนี้ขึ้นมาเก็บรักษาบนบกอีกต่อไปข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรือจมเพียงอย่างเดียวบางครั้งไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การขุดค้นทางโบราณคดีได้แต่ข่าวการค้นพบโบราณวัตถุของชาวบ้านหลายครั้งก็ทำให้โครงการขุดค้นซากเรือโบราณดำเนินไปได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

0: องค์สมัยอยุธยาตอนต้นใบนี้ชาวประมงพบจมอยู่ใต้ทะเลในอ่าวบ้านตะกาดเงาจังหวัดจันทบุรี
1: กลับมาวิ่งมาจากลมสาวมาก็เด็กคนหนึ่งเด็กอยู่กลางลำเรือเก็บเบ็ดเบียนแล้วก็มาโดนใจก็เลยกดเกียร์ดูว่าน้ำมันใสอะไรไม่รู้มันดำตะคุ่มตะคุ่มอ่ะอยากปันปลากันอยู่ดำลงไปดูไปรูปมันลื่นๆขยาขยาแย่ไปแย่มาอ้านี่มีข้าวในปากโอมเนี่ยทีแรกยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็คือว่าเห็นรูเท่าโอมนั่นแต่ที่นี่ผมก็นึกได้เขาเรียกสมัยเรือแตกเรือแตกก็สมจะเป็นลำนี
2: ้สังเกตอะไรฮะสังเกตเขาอะเขาอะไรฮะเขา
3: ช้างกันลงเสาย
2: ันกันมัน
3: เออ
2: ทั้งด้านนี้นะฮะด้าน
0: ต
2: ัวน
0: อตั้งแต่นายเขียนพบโอ่งโบราณนี้แล้วข่าวการพบแหล่งเรือจมก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง
2: ข่าวมันจะลึกเกินนิดหน่อยแต่ยังพอจำได้ไหมฮะ
3: มันเข้าได้อะ
4: คือแกใช้เส้นเล็งจากเกาะช้างชนกับเกาะนมสาวนะฮะแกจะใช้เส้นเล็งอันนี้ยิงมาเข้าหาฝั่งนี
0: ่แผนงานต่างๆถูกวางไว้อย่างละเอียดรอบคอบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจจะหมายถึงการสูญเสียชีวิต
4: นี่ผมจะขอแนะนำบริเวณอ่าวที่เราจะมาทำงานนะ
0: คือการสำรวจที่จะมีในวันรุ่งขึ้นอาจจะได้ข้อมูลบางอย่างทางประวัติของลำเรือซึ่งเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่รอคอยให้พวกเขาเปิดอ่าน
4: ที่เราจะทำการค้นหาขณะที่เราเซิร์ชเนี่ยเราจะมีการใช้เหล็กสักไปด้วย
0: จุดที่เรือจมอยู่ห่างจากฝั่งออกไปทางทิศใต้เพียง1กิโลเมตรคณะสำรวจออกเดินทางไปที่ตำแหน่งเรือจมโดยมีลุงเขียนเป็นผู้นำทาง
2: ช้างนี่ไปนี่ช้างกินน้องสาว

ทีมประดาน้ำชุดแรกเริ่มปฏิบัติงานทัศนวิสัยเบื้องล่างไม่ดีนักเพราะเป็นช่วงเวลาที่ท้องทะเลปั่นป่วนนักประดาน้ำไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาจึงใช้เหล็กแหลมแทงลงไปที่พื้นทรายโดยหวังว่าอาจจะไปกระทบถูกวัตถุที่ฝังอยู่ข้างใต้เมื่องานสำรวจวันแรกไม่ได้ผลคณะสำรวจก็กลับมาใหม่ในวันรุ่งขึ้นในการสำรวจครั้งนี้พวกเขาก็พบแผ่นไม้ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นชิ้นส่วนของเรือมันทำให้ทีมงานมีกำลังใจที่จะค้นหาซากเรือต่อไปนักประดาน้ำชุดแล้วชุดเล่าผลัดกันดำน้ำเป็นเวลานานถึง15วันน้ำทะเลที่ขุ่นข้นก็เริ่มใสและสงบนิ่งเมื่อทัศนวิสัยดีขึ้นนักดำน้ำก็สามารถมองเห็นได้ไกลขึ้นงานก็ดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วเศษภาชนะถ้วยชามหม้อไหกระจายอยู่ทั่วบริเวณและบางชิ้นก็ยังคงถูกฝังอยู่ใต้พื้นทรายเครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้ดูดเอาทรายที่ทับถมอยู่บนซากเรือและโบราณวัตถุออกไปการดูดทรายดำเนินไปถึง3วันเพราะต้องทำอย่างระมัดระวังไม่ให้สิ่งของเล็กๆอย่างเช่นต่างหูหรือแหวนถูกดูดปะปนกับทรายเข้าไปในท่อสิ่งที่ทำได้ก็เป็นเพียงโบกมือให้ทรายเข้าไปในท่อทีละน้อยเท่านั้นเองจากนั้นจะมีการวางผังและติดหมายเลขของวัตถุทุกชิ้นตำแหน่งของสิ่งของเหล่านี้จะถูกบันทึกไว้โดยการสเก็ตภาพซึ่งต้องใช้เวลานานพอสมควรดังนั้นวิธีการบันทึกตำแหน่งของเรือและโบราณวัตถุอีกวิธีหนึ่งที่รวดเร็วกว่าก็คือการถ่ายรูปงานขุดค้นซากเรือดำเนินไปได้อย่างเชื่องช้าเพราะซากเรือส่วนใหญ่จมอยู่ใต้น้ำลึกและมักจะเป็นตำแหน่งที่มีกระแสน้ำไหลแรงซึ่งซากเรืออยู่ลึกมากเท่าไรก็จะทำให้นักประดาน้ำมีเวลาทำงานใต้น้ำน้อยลงไปทุกทีเพราะการดำน้ำลึกๆเช่นนี้พวกเขาจำเป็นจะต้องรักษาเวลาอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมปริมาณก๊าซไนโตรเจนที่ละลายในกระแสเลือดไม่ให้เพิ่มมากจนถึงขีดอันตรายทีมดำน้ำจึงต้องผลัดกันทำงานเพื่อให้มีเวลาพักในที่สุดโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ทะเลเป็นเวลานานก็ถูกรวบรวมเพื่อลำเลียงขึ้นมาบนผิวน้ำโดยใช้บอลลูนลอยน้ำขั้นตอนต่างๆจะทำด้วยความระมัดระวังเพราะโบราณวัตถุเหล่านี้จะแตกหักเสียหายได้ง่ายมากในระหว่างที่นักดำน้ำกำลังสำรวจและลำเลียงสิ่งของขึ้นมาพวกที่อยู่บนเรือก็ช่วยกันทำความสะอาดกำจัดคราบหินปูนและเพียงที่เกาะอยู่ตามภาชนะนักดำน้ำชุดสุดท้ายขึ้นมาแล้วเป็นอันว่าภารกิจของวันนี้ได้จบสิ้นลงอย่างน่าพอใจวัตถุโบราณที่ขนขึ้นมาได้จำเป็นจะต้องรีบนำกลับไปแช่น้ำเพื่อล้างเกลือที่แทรกอยู่ในเนื้อของภาชนะเหล่านี้มิเช่นนั้นแล้วจะทำให้ภาชนะแตกหักเสียหายได้ง่าย

วัตถุโบราณเหล่านี้จะถูกนำไปศึกษาวิเคราะห์หาอายุและแหล่งผลิตข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยไขปริศนาของอายุและชนิดของเรือที่อับปางลำนี้ซึ่งจะทำให้เรารู้ถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในยุคสมัยที่เรือได้ถูกต่อขึ้นมาจากนั้นวัตถุโบราณเหล่านี้ก็จะถูกนำไปขึ้นทะเบียนและส่งไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต่อไปสิบสามปีแห่งการก่อตั้งหน่วยโบราณคดีใต้น้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานเสี่ยงภัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกนับครั้งไม่ถ้วนเพื่อค้นหาซากเรือจมและไขปริศนาเติมต่อหน้าประวัติศาสตร์ที่ขาดหายไปแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายแต่ความภูมิใจที่ผลงานของพวกเขาได้กลายเป็นสมบัติของชาติและอนุชนรุ่นหลังทำให้นักโบราณคดีใต้น้ำมีกำลังใจที่จะทำงานต่อไป

และถึงแม้ว่าซากเรือลำนี้จะถูกค้นพบโดยนักโบราณคดีใต้น้ำแต่ยังมีซากเรืออับปางอีกมากมายที่รอคอยให้พวกเขาลงไปสำรวจก่อนที่จะถูกทำลายโดยนักล่าสมบัติ

ือประมงที่จมลงสู่ท้องทะเลด้วยเหตุที่ไม่สามารถต้านทานกระแสคลื่นและลมลำนี้ก็คือบันทึกของเหตุการณ์ในยุคสมัยปัจจุบันที่จะกลายเป็นอดีตในการข้างหน้ารอคอยให้สักวันหนึ่งจะมีผู้มาเปิดบันทึกนี้อ่านเพื่อทำความเข้าใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของชนรุ่นเราในขณะนี้

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: อัลไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
2: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็โทรพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
4: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้วผืนน้ำนี้ถูกค้นพบโดยนักเดินเรือชาวตะวันตกภายใต้ท้องทะเลอันไพศาลมีร่องรอยของนักเดินทางต่างยุคต่างสมัยที่นี่คือศูนย์รวมแห่งสายใหญ่ชีวิตที่ผูกพันกันด้วยสายน้ำและท้องทะเลแห่งเดียวกันนี้ก็ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศเป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

ไต่ออกไปจากชายฝั่งของจังหวัดสงขลากลางท้องทะเลของอ่าวไทยแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยหลุมผลิตก๊าซนับร้อยๆหลุมเครื่องจักรกำลังทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อนำก๊าซธรรมชาติกว่า500ล้านลูกบาศก์ฟุตขึ้นมาในแต่ละวัน

แต่เมื่อย้อนอดีตกลับไปหลายสิบล้านปีก่อนในขณะที่อ่าวไทยยังคงเป็นแผ่นดินส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียแผ่นดินส่วนนี้ประกอบขึ้นด้วยภูเขาที่ราบและหนองบึงซึ่งถูกปกคลุมด้วยแมกไม้นานาชนิด

ตามแอ่งน้ำน้อยใหญ่ในบริเวณนี้จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิดเพราะอุดมไปด้วยพืชน้ำและสาหร่ายขนาดเล็กสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้เจริญเติบโตและล้มตายไปตามวัฏจักรของมันซากพืชและสัตว์ต่างก็ทับถมกันและจมลงสู่ใต้พิภพเป็นเวลานานภายใต้พื้นโลกซากที่ไร้ชีวิตเหล่านี้จะถูกย่อยสลายโดยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กจำพวกแบคทีเรียที่เจริญอยู่ได้แม้ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเลยและเมื่อผนวกกับความร้อนใต้พิภพด้วยแล้วทำให้ซากพืชและสัตว์แปรสภาพไปเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่รู้จักกันในนามของปิโตรเลียมแม้ในการต่อมาพื้นโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงและทะเลก็หนุนเข้ามาท่วมแผ่นดินส่วนของอ่าวไทยแล้วปิโตรเลียมก็ยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นท้องทะเลนี้เองนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการน้ำมันของโลกเมื่อปีพุทธศักราช2522เป็นต้นมาก็ทำให้เกิดความตื่นกลัวทางด้านพลังงานขึ้นทุกประเทศพยายามเสาะแสวงหาแหล่งพลังงานของตนเพื่อทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันเป็นสินค้าออกหรือโอเปกในช่วงเวลานั้นเองประเทศไทยก็ค้นพบแหล่งพลังงานอย่างอื่นเช่นพลังงานความร้อนใต้พิภพแต่แหล่งพลังงานที่กลายเป็นจุดกำเนิดของความชั่วช่วงชัชวาลของประเทศก็คือปิโตรเลียมกลางทะเล

พียงเวลา5ปีในการสำรวจโดยบริษัทยูเนียนออยล์หรือในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จักกันในนามของบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์จำกัดก็พบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2516และได้รับการตั้งชื่อในภายหลังว่าเอราวัณหลังจากนั้นก็พบแหล่งก๊าซในสัมปทานแปลงอื่นๆด้วยเช่นแหล่งบรรพตสตูลปลาทองและกระพงอ่าวไทยของเราจึงไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรประมงเท่านั้นแต่ยังเป็นขุมพลังอันมหาศาลของประเทศอันเป็นพื้นฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย

แท่นผลิตก๊าซกว่า40แท่นตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลเพื่อนำปิโตรเลียมซึ่งก็คือก๊าซธรรมชาติขึ้นมาจากใต้ท้องทะเลส่งต่อไปยังแท่นผลิตกลาง

ที่นี่ก๊าซธรรมชาติจะถูกนำไปผ่านขั้นตอนต่างๆในขบวนการผลิตเพื่อแยกเอาก๊าซและน้ำออกจากกันก่อนที่จะนำส่งไปขายให้การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยต่อไปแท่นผลิตต่างๆเหล่านี้กระจายอยู่ตามแหล่งก๊าซ5แหล่งที่กลายเป็นเครือข่ายที่กว้างขวางกลางอ่าวไทยท่อส่งก๊าซซึ่งมีความยาวถึง425กิโลเมตรทำหน้าที่นำก๊าซจากแหล่งผลิตต่างๆในอ่าวไทยมาขึ้นฝั่งที่โรงแยกก๊าซมาบตาพุดในจังหวัดระยองณที่นี้ก๊าซธรรมชาติที่ประกอบด้วยวัตถุดิบที่มีค่าทางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจะผ่านกระบวนการแยกองค์ประกอบที่ต้องการเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆและที่สำคัญคือนำไปใช้เป็นพลังงานทดแทนการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศได้ถึง 27% ขณะนี้กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้กว่าครึ่งหนึ่งใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงอิสรภาพทางพลังงานของไทยเกิดขึ้นได้โดยความมุ่งมั่นทำงานของกลุ่มคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กลางท้องทะเลห่างจากครอบครัวกว่า200กิโลเมตรพวกเขาต้องจากลูกเมียและครอบครัวที่อบอุ่นเพื่อใช้ชีวิตอยู่บนแท่นผลิตกลางทะเลทำหน้าที่ดูแลอุปกรณ์ที่ควบคุมการทำงานด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทั้งหมดบนแท่นผลิตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทั้งจากกรมทรัพยากรธรณีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยและบริษัทยูโนแคลไทยแลนด์ต่างก็ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติขึ้นมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศเพราะว่าการผลิตก๊าซจะต้องดำเนินไปตลอด24ชั่วโมงพนักงานบนแท่นผลิตจึงต้องผลัดเวรกันทำงานผลัดละ12ชั่วโมงพวกเขาสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่อยู่เบื้องหน้ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้นเพียงเล็กน้อยก็อาจหมายถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่ประมาณค่าไม่ได้แม้ว่าจะเป็นเวลาพักผ่อนหรือออกเวรแต่หากเกิดปัญหาขึ้นพวกเขาก็ต้องพร้อมที่จะกลับมาช่วยกันแก้ไขชีวิตบนแท่นผลิตกลางทะเลจึงเป็นชีวิตที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ

การทำงานกลางทะเลที่ต้องแบกภาระความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงเช่นนี้จึงเป็นแรงกดดันต่อพนักงานบนแท่นผลิตอยู่ไม่ใช่น้อยในช่วงเวลาหยุดพักงานอย่างนี้ภายในห้องอาหารที่อยู่บนแท่นที่อยู่อาศัยจะมีอาหารนานาชนิดทั้งอาหารไทยและอาหารในช่วงเวลาหยุดพักงานอย่างนี้ภายในห้องอาหารที่อยู่บนแท่นที่อยู่

0: คลื่นลมที่ปั่นป่วนกลางทะเลไม่ได
1: ้ผมกลัวอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องพายุผมมีความรู้สึกขนาดคลื่นขนาดปานกลางนะไม่ใหญ่แพลตฟอร์มเริ่มแกว่งแล้วคือว่าการที่ว่าเราไปเจอมรสุมเนี่ยเท่ากับว่าเราผจญภัยอยู่อย่างนะการกระโดดลงเรือหรือการขึ้นจากเรืออันตรายมากครับพวกผมเนี่ยทำกัน12ชั่วโมงก็ต้องมีเพรสเชอร์บ้างจากเจ้านายบ้างจากเพื่อนร่วมงานบ้างคือเราก็รีแลกซ์ไปเรื่อยสำหรับผมนะผมเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ภาวะพะวงเรื่องครอบครัวเราก็ทำงานได้ดีทีนี้ตอนนี้บริษัทก็ให้สวัสดิการเราอย่างนึงสวัสดิการเกี่ยวกับการโทรศัพท์อะไรพวกนี้หลังจาก2ทุ่มครึ่งนี่เราสามารถติดต่อทางบ้านได้คนละ10นาทีผมว่าดีครับ
0: ในช่วงเวลาเลิกงานจึงมีกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดหลายคนพอใจที่จะออกกำลังกายให้ได้เหงื่อจากการเล่นฟุตบอลหรือวิ่งออกกำลังกายบนดาดฟ้าบ้างก็เล่นกีฬาในร่มและหลายคนก็พอใจที่จะได้ดูวิดีโอที่มีอยู่มากมายแต่สำหรับผู้ที่มีครอบครัวพวกเขาก็จะพากันมาเข้าคิวเพื่อจะได้มีโอกาสติดต่อกลับไปยังบ้านของตน
1: อ๋อจะเอาอะไรมั่งอ่ะป้าป้าขึ้นมานี่ป้าจะไปเสือไงเอาทุเรียนน้องจะกินทุเรียนเออป้าเสือให้ตะเข้งน้องกินให้หมดนะ
0: แม้ว่าจะอยู่กลางท้องทะเลแต่พวกเขาก็ไม่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเสียเลยทีเดียวระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยมาติดตั้งไว้ให้ทำให้การติดต่อระหว่างผู้ปฏิบัติงานกลางทะเลและสำนักงานบนบกเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงพนักงานทุกคนไว้กับครอบครัวของพวกเขาด้วยและสิ่งนี้คือแรงใจที่จะทำให้พวกเขาสามารถทำงานในหน้าที่ที่ต้องใช้ความรับผิดชอบอย่างสูงบนแท่นผลิตนี้ได้ถึงแม้ว่าปิโตรเลียมในรูปของก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากแท่นเหล่านี้จะมีปริมาณมากเพียงพอในระดับหนึ่งแล้วแต่งานสำรวจหาแหล่งก๊าซธรรมชาติใหม่ๆยังคงดำเนินต่อไป

กลางทะเลที่ไม่ไกลไปจากแท่นผลิตก๊าซงานขุดเจาะก็กำลังดำเนินอยู่ท่อเหล็กยาวนับเป็นกิโลเมตรถูกย่อนลงไปใต้ทะเลเพื่อขุดเจาะหาแหล่งก๊าซใต้แผ่นดินของอ่าวไทยอีกครั้งหนึ่ง

พราะเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและประสบการณ์พนักงานและผู้เชี่ยวชาญจากทุกมุมโลกก็มารวมกันอยู่ที่นี่การทำงานทุกขั้นตอนจะต้องประสานกันโดยไม่มีข้อผิดพลาดและด้วยความชำนาญและประสบการณ์นับ10ปีพวกเขามั่นใจว่าใต้หัวเจาะที่อยู่ลึกลงไปนั้นจะต้องพบก๊าซธรรมชาติที่มีปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์อย่างแน่นอน

และเมื่อครบกำหนดเวลา14วันของการทำงานกลางทะเลวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อเฮลิคอปเตอร์พาหนะสำคัญร่อนลงจอดก็เป็นสัญญาณว่าอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็จะได้กลับไปสู่ความอบอุ่นของครอบครัว

และอีก14วันพวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งงานจอดสำรวจยังคงดำเนินอยู่ต่อไปผลงานของพวกเขาก็คือความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ6แรงงานไทยได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในประเทศอิสราเอล2คนบาดเจ็บสาหัสแต่ผ่าตัดแล้วอยู่ระหว่างพักฟื้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สำนักงานกสทช.โดยนายไตรรัตน์วิริยะศิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ร่วมกับบก.ปอท.สนธิกำลังเข้าตรวจค้น Data Center ในกรุงเทพมหานครเพื่อขยายผลสกัดกั้นเส้นทางอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านครับสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบเพจปลอมบนสื่อออนไลน์ที่ใช้หลอกลวงประชาชนโดยตรวจพบการใช้งานผ่าน IP address ของผู้ให้บริการในไทยที่เชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ใน Data Center ก่อนส่งต่อไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านห่างจากชายแดนไทยประมาณ10กิโลเมตรและพบข้อมูลบ่งชี้ว่าถูกนำไปใช้หลอกลวงประชาชนมากกว่า60ครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นเพื่อรวบรวมหลักฐานและขยายผลดำเนินคดีต่อไปครับการดำเนินคดีในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อสกัดกั้นโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไม่ให้ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเด็ดขาดครับ
1: กระทรวงการต่างประเทศเผย2แรงงานไทยบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดในอิสราเอลผ่าตัดแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวิฟว่ามีแรงงานไทยจำนวน6คนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดดังกล่าวและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซิฟเมดิคอลเซ็นเตอร์เมืองซาเฟสมี2คนที่บาดเจ็บสาหัสและได้รับการผ่าตัดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการพักฟื้นส่วนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อยและปลอดภัยแล้วทั้งนี้เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือและติดตามอาการโดยสถานเอกอัครราชทูตจะประสานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดรวมไปถึงในการติดตามการชดเชยเยียวยาต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการร่วมปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเพื่อตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตออกบัตรประจำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูเลข7ให้กับบุตรของคนต่างด้าวว่าล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการด่วนให้ดำเนินการอย่างเฉียบขาดเพื่อปราบปรามการทุจริตครั้งนี้โดยสั่งการให้ผู้อำนวยการเขตดินแดงและผู้อำนวยการเขตหลัก4พิจารณาออกคำสั่งให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องรวม3รายออกจากราชการไว้ก่อนโดยมีผลตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2569เป็นต้นไปขณะเดียวกันปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ข้าราชการทั้ง3รายเรียบร้อยแล้วและได้กำชับให้สำนักงานเขตดินแดงเร่งรัดตรวจสอบรายการย้ายเข้าและเอกสารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรสีชมพูย้อนหลังทั้งหมดโดยเน้นการตรวจสอบกลุ่มบุคคลที่มีรหัสเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วย7เป็นกรณีพิเศษพร้อมกันนี้ยังได้สั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตให้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรในพื้นที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่อาศัยเข้าในบ้านเรือนหรืออาคารพักอาศัยเป็นจำนวนมากผิดปกติประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
7: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้โดยถูกต้องรวดเร็วจะเป็นคนที่สร้างความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2521
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: การประปานครหลวงปรับโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MWA on Mobile ใช้งานง่ายสอดรับกับการใช้งานจริงพร้อมพัฒนาระบบตัดยอดเงินแบบเรียลไทม์และรองรับการยืนยันตัวตนที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตที่ดีเข้าถึงบริการน้ำประปาได้ทุกที่ทุกเวลา MWA on Mobile โหลดฟรีทั้งในระบบ iOS และ Android การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: นไซเมอร์อาจทำให้เขาลืมโลกทั้งใบแต่การดูแลของเราจะทำให้เขาปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวจสร้อยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสริมภูมิหัวใจให้กับผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมภายใต้โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม2กันยายนนี้ณหอประชุมราชแพทยาลัยศิริราชพยาบาลอบรมฟรีสำหรับผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมในโครงการของจสร้อยเท่านั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook JS100 และสมัครสมาชิกโครงการได้ที่จสร้อยโทร1137หรือดอกจัน1808
1: สนับสนุนโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบคือการให้โอกาสให้ความหวังและให้ความสุขบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสีม่วง AOT 20ปีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย
2: ฮัลโหลพี่ป๋อง
3: ว่าไง
2: คืนนี้ว่างปะไปกินเหล้ากัน
3: เออเอาดิ
2: เฮ้ยจบแล้วนะไปต่อร้านข้าวต้มเฮียเพ็ง
3: ได
2: ้เสร็จแล้วนะพอเมาได้ที่ผมก็จะพาพี่ขับรถไปส่งที่บ้าน
3: เออดี
2: โอ้ยแล้วพอเข้าโค้งก่อนถึงบ้านแม่นะผมก็จะหักเลี้ยวให้สุดแรงเลยชนจังๆเข้ากับเสาไฟฟ้าเลย
4: ตายทั้งคู่ชวนกันแบบเนี้ยก็เหมือนชวนกันไปตายดื่มไม่ขับจากสสส
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สดีจ้ะนางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะอย่าให้เขาดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นได้ยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีปรึกษาเลิกเหล้าโทรฟรี1413
1: สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะซึ่งกำลังติดตามจสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันที่19สิงหาคมแล้วก็ดิฉันปุญญนุชยั่งยืนนะคะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะคะของทางจสร้อยค่ะทางโทรศัพท์1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางทางโซเชียลนะคะทาง X ค่ะทาง Facebook หรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube นะคะแล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @jsroyradio นะคะก็สะดวกทางไหนก็ทักทายกันได้เลยสำหรับในช่วงเช้าๆแต่ว่าในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะคะถ้าดูใน X เนี่ยขึ้นเป็นเทรนด์เลยค่ะอันดับ1เลยนะคะเรียกว่าเป็นความนิยมในไทยคือเหตุของเหตุเพลิงไหม้ค่ะเมื่อตอนช่วงประมาณสักหลังเที่ยงคืนนะคะซึ่งเป็นไฟไหม้นะคะในซอยรัชดาลักษณะซอย7นะคะแล้วก็จะเห็นจากในคลิปนะคะคือหลายๆคลิปเลยที่มีคนมีการโพสต์กันนะคะผ่านทาง X ค่ะแล้วก็รวมไปถึงใน Facebook ของทาง JS Roy Radio ด้วยนะคะซึ่งจะเห็นได้ถึงการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ยากลำบากมากเลยนะคะเพราะว่าซอยที่เข้าไปตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเป็นซอยซึ่งแคบมากๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะก็มีรถจอดอยู่ด้วยนะคะคือแค่รถซึ่งเป็นรถดับเพลิงคันเดียวนี่ก็เต็มซอยแล้วค่ะเต็มถนนแล้วนะคะก็ในหลายๆคอมเมนต์ที่มีคนเขาโพสแล้วก็แชร์กันเพราะว่าไฟมันลุกโหมแรงมากๆนะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเคสเลยค่ะนะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นเคสซึ่งเวลามันเกิดเหตุอย่างนี้นะคะหลายๆครั้งเหมือนกันที่เราก็ต้องย้อนกลับมาดูในเรื่องของทางเข้าหรือในส่วนของรถที่จอดอยู่ในซอยหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่ามันเป็นซอยที่แคบมากจริงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยค่ะนะคะก็มีบางคนนะคะซึ่งเขาก็จะโพสต์ใน X นะคะก็คือบอกว่าคือตอนแรกอะไม่รู้เลยเป็นไฟไหม้คือนึกว่าคนทะเลาะกันแต่เรารู้สึกได้ถึงความร้อนนะคะพอรู้สึกโตขึ้นมาวิ่งนะคะพอวิ่งถึงแล้วหันไปมองเนี่ยโอ้โหไฟนี่ลุกไหม้แล้วก็โหมแรงมากนะคะก็คือมีบางคนบอกว่ากำลังนอนอยู่เอ๊ะว่าเสียงอะไรก็เลยเปิดระเบียงออกไปดูนะคะบอกว่าไอร้อนนี่คือตีหน้าเลยค่ะใกล้มากนะคะแล้วก็บอกว่าคือสั่นไปทั้งตัวทำอะไรไม่ถูกนะคะนี่เลยนะคะจะเห็นได้เลยว่าหลากหลายคอมเมนต์มากแล้วก็หลากหลายที่มีการแชร์กันมากๆจนขึ้นเป็นเทรนด์ X ของเช้าวันนี้นะคะก็ดูได้นะคะใน Facebook ของทาง JS Roy Radio ก็มีการแชร์เหตุนี้เอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือที่รัชดาซอย7เปรมสมบัติแยก4ค่ะและอย่างที่บอกค่ะว่าคือซอยเนี่ยแคบมากนะคะแล้วก็ไหม้ไปหลายหลังคาเรือนนะคะเดี๋ยวมีเพิ่มเติมกันนะคะกรณีนี้เพราะว่าตอนช่วงที่3กว่าๆเนี่ยที่มีคนแชร์กันก็บอกว่าคือณเวลานั้นตอนนั้นเนี่ยในส่วนของเปลวไฟก็คือสามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าในเรื่องของพวกกลุ่มควันหรือว่าอะไรต่างๆนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของการดับควันนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามีหลายๆครอบครัวเลยค่ะที่เขาได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ก็ส่งกำลังใจให้มากๆสำหรับคนที่ประสบเหตุนะคะในเรื่องของเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะคะที่รัชดาซอย7แต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะทางด้านของรัชดานะคะรัชดาในส่วนของซอย7นะคะซอย7เนี่ยคือใช้ได้นะคะเส้นหลักนะเวลานี้ก็ใช้ได้ค่ะแต่อาจจะเริ่มมีรถเยอะเหมือนกันนะคะในบางจุดนะคะอย่างเนี้ยตรงช่วงตั้งแต่ MRT พระราม9นะคะก็จะเริ่มมีรถเยอะแล้วก็จุดเดิมๆเลยค่ะตรงช่วงของแยกอโศกเพชรนะคะถ้าผ่านแยกอโศกเพชรเข้ามาทางด้านของอโศกมนตรีวันนี้อโศกมนตรีจะมุ่งหน้ามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทมาได้แต่ถ้าหากว่าเข้าไปจากเส้นสุขุมวิทอันนี้รถเนี่ยจะเริ่มมากแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: เดี๋ยวเราไปสอบถามเรื่องของอากาศนะคะที่คุณรุ่งไพรินกองยักษีค่ะจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยานะคะสวัสดีค่ะคุณรุ่งไพริน
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณรุ่งไพรินวันนี้เราต้องติดตามในภาคไหนอะไรยังไงเป็นพิเศษไหมคะ
2: ค่ะโดยรวมก็ทั่วประเทศไทยเลยวันนี้ฝนก็เยอะขึ้นนะคะก็มีทั้งในเรื่องของฝนตกหนักได้บางแห่งแล้วก็ในเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยก็ยังมีบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะสาเหตุก็มาจากว่าร่องตัวร่องมรสุมเองเนี่ยก็พาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่
1: ะ
2: ส่วนอีกตัวนึงนะคะที่ทำให้ฝนเยอะในช่วงนี้ก็คือในเรื่องของตัวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะค่ะที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยเนี่ยก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
1: ค่ะก็เท่ากับว่าในช่วงอาทิตย์นี้ฝนเพิ่มขึ้นในเรียกว่าแทบทุกภาคเลยใช่ไหมคะคุณรุ่งไพริน
2: ใช่ค่ะแทบทุกภาคเลยค่ะการกระจายตัวก็อยู่ที่ประมาณร้อยละ60-70ค่ะยกเว้นทางภาคใต
1: ้
2: ฝั่งอ่าวไทยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยหน่อยนะคะก็แต่ว่าการกระจายตัวก็อยู่ที่ 40% ค่ะในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยก็ไม่มีค่ะแต่ว่าพื้นที่ในภาคอื่นเนี่ยก็มีทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นบางพื้นที่นะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลเองวันนี้เนี่ยก็การกระจายตัวก็ 70% นะคะ
1: ก็เยอะ
2: ในเรื่องของฝนตกใช่ค่ะในเรื่องของฝนตกหนักมากเนี่ยก็ในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยก็จะมีได้บางแห่งนะคะก็ถามว่ามีโอกาสในช่วงไหนก็วันนี้ก็ได้ทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยอาจจะเป็นเน้นในช่วงบ่ายค่ำ
1: เพราะว่าที่เราเห็นฟ้าในช่วงเช้าๆอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ฝนแต่เป็นลักษณะที่เรียกกันว่าฟ้าหลัวใช่ไหมคุณลุงไพริน
2: ตอนนี้นะคะ
1: หรือว่ามันยังสว่าง
2: อาจจะค่อนข้างแดงเป็นลักษณะของเมฆมากนะคะแล้วก็แต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีฝนตกก็อาจจะดูยังไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ค่ะ
1: ดูแลสุขภาพกันช่วงนี้ควรจะเป็นวันนะคะได้ค่ะด้วยนะคะคุณลุงไพรินขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเจออากาศไปเจอละอองฝนเข้าไปนี่ร่างกายไม่ไหวค่ะอย่างนี้เองตอนนี้เนี่ยเสียงไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมาช่วยกันช่วยมารายงานจราจรกันหน้าใหม่หน่อยเพราะดูแนวโน้มแล้วน่าจะไม่รอดเหมือนกันเนี่ยถ้าต้องแบบจัดรายการแบบยาวๆสำหรับในช่วงเช้าวันนี้แล้วถ้าว่าคุยคนเดียวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนด้วยเลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็รวมไปถึงทุกช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radioถ้าดูสำหรับเส้นทางด้านของรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงนี้นะคะฝั่งที่มาจากทางด้านของดินแดงก็รถเริ่มมากนะคะแต่ยังไม่ติดนะคะคือแค่รถเยอะแต่ว่ายังตามกันได้โดยตลอดค่ะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของเส้นพญาไทนะคะเพชรบุรีแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของถนนศรีธยานะคะก็ณเวลานี้เนี่ยถ้าเป็นฝั่งของถนนศรีธยาเนี่ยยังรถน้อยๆอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเพชรบุรีนะคะคือถ้าเป็นรถที่มาจากแยกราชเทวีจะมุ่งหน้าไปอุรุพงษ์อ่ะนะคะอันนี้ฝั่งด้านนี้จะดูยังดูน้อยๆแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยรถเริ่มมากแล้วนะคะรถเริ่มมากแต่ท้ายยังไม่ไปถึงถนนพิษณุโลกแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของเส้นสะพานกรุงธนสะพานพระราม8แล้วก็สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลยนะคะก็เดิมๆเลยค่ะนะคะโดยเฉพาะตรงช่วงของแยกอรุณอมรินทร์นะคะตรงจุดนี้เนี่ยนะคะที่มุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารถเต็มแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: แล้วก็สำหรับในส่วนของเส้นพระราม2พระราม2ยังได้อยู่นะคะพระราม2ที่จะมุ่งหน้าขึ้นมาบนทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือว่าตรงจุดที่ขึ้นสะพานกับรถเนี่ยนะคะจากฝั่งขาเข้าที่จะกับรถมาในฝั่งขาออกอันนี้ยังได้อยู่นะคะยังดูรถยังน้อยๆยังสามารถที่จะใช้ความเร็วกันได้แต่ว่าตรงช่วงของแยกประชาอุทิศเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยก็รถเริ่มมาก นะคะรถเริ่มมากแต่ไม่ได้นิ่งนะคะยังตามกันได้โดยตลอดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์นะเวลานี้ตอนนี้ยังใช้ได้แบบยาวๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของวงแหวนอุตสาหกรรมนะคะยังได้นะคะยังตามกันได้โอ้แต่รถก็มากเร็วเหมือนกันนะคะสำหรับเส้นทางในด้านนี้สำหรับในฝั่งขาเข้าเมืองแต่ถ้าเป็นในฝั่งกลับกันก็รถน้อยค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่มีหลายคนตั้งคำถามเหมือนกันนะในโซเชียลกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม้ในซอยรัชดาซอย7แยก15-4-1นะคะก็คือมีคนตั้งคำถามเหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้ไฟมันไหม้บ่อยจังไฟมันไหม้ถี่จังนะคะแล้วคือยิ่งเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยในช่วงเวลากลางคืนมันจะเห็นได้ชัดเลยในเรื่องของพวกเปลวไฟหรือว่าอะไรต่างๆแล้วก็หลายๆเคสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยของอาทิตย์นี้นี่มันเป็นเคสซึ่งสะเทือนใจกันก็ในหลายเคสนะคะและที่สำคัญก็คือมันมาซึ่งในเรื่องของความสูญเสียความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินนะคะเนี่ยเพราะว่าอย่างกรณีของเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในซอยรัชดาพิเศษเจ็ดเนี่ยนะคะตรงนี้มีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายไปทั้งหมดเนี่ยนะคะในเบื้องต้นคือ4หลังคาเรือนนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นก็คือแบบว่าไม่มีคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอะไรนะคะแต่เดี๋ยวไปสอบถามเพิ่มเติมกันที่จ่าสิบตำรวจอภิชาติพรมพงศ์หัวหน้าชุดปฏิบัติการดับเพลิงที่3ดับเพลิงห้วยขวางค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะค่ะจ่าค้าบอกว่าคือจุดนี้เห็นจากในคลิปหรือว่าอะไรต่างๆในโซเชียลทางเข้าแคบมากเลยลำบากอุปสรรคเลยใช่ไหมคะค่ะ
3: ใช่แล้วรถจอดข้างทางเยอะครับ
1: ค่ะ
3: ในซอยก็แคบมาก
1: ซอยแคบมากค่ะนี่เป็นอย่างนี้หลายซอยไหมคะในพื้นที่ของทางหัวหน้าเนี่ยค่ะ
3: ครับ
1: มีหลายซอยใช่ไหมคะ
3: ก็พยายามเอาเข้าไปได้ครับ
1: ค่ะ
3: แต่ว่าก็ต้องตีสายเข้าไปเพราะว่ารถเข้าไม่ถึงครับ
1: ค่ะคือแค่เห็นแค่รถแต่เพลิงคันเดียวนี่ก็เกือบจะเต็มซอยแล้วนะคะ
3: คร
1: ับ แล้วมีทั้งหมดความเสียหายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดประมาณกี่หลังคาเรือนคะหัวหน้า
3: เอาเบื้องต้นเลยต้นเพลิงมันเสียหายหมดทั้งหลังเลย1หลังคาเรือนที่ไปถึงแล้วเนี่ยแสงเพลิงมันลุกเต็มพื้นที่แล้วนะครับก็ได้ทำการต่อสายน้ำรถแต่เพลิงทำการป้องกันการติดต่อลุกลามแต่ปรากฏว่าเราก็ป้องกันได้เต็มที่ก็มีเสียหายก็จะมีอพาร์ตเมนต์ที่ปลูกติดกับที่เกิดเหตุ
1: กับที่เกิดเหต
3: ุอพาร์ตเมนต์ความสูง5ชั้นน่ะ
1: ค่ะ
3: แล้วไฟมันไหม้เต็มพื้นที่แล้วมันก็ลามไปที่บริเวณระเบียงบริเวณระเบียงก็เสียหายเฉพาะระเบียงครับไม่ได้เข้าไปในห้องพักเพราะว่าก็ได้ส่งเจ้าที่อีกชุดหนึ่งขึ้นไปทำการเข้าไปฉีด
1: จาก
3: ส่วนด้านนอกก็ฉีดด้านนอกเพื่อลดการติดต่อลุกลามนะครับก็ทั้งหมดมันก็15ห้องอ่ะแหละทั้งแถบเลย
1: 15ห้องคือทั้งแถบเลยเหรอคะหัวหน้า
3: ทั้งแถบเพราะว่ามันเสียหายเฉพาะระเบียงไงฮะระเบียงด้านนอกเท่าน
1: ั้
3: น
1: เองอ๋ออันนี้คือหมายถึงอพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องที่มีการลุกลามออกไปเนาะ
1: แล้วไอ้ที่อยู่ใกล
3: ้
1: ที่อยู่ใกล้ๆอ่ะค่ะเห็นลักษณะมันเป็นหอพักหรือมันเป็นบ้านพักอาศัย
3: คืออย่างนี้ที่เกิดเหตุมันเป็นบ้าน
1: ค่ะ
3: แล้วหอพักก็อยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุ
1: อ๋อค
3: ่
1: ะ
3: แล้วเหมือนกันล้อมอ่ะเหมือนกันล้อมแล้วก็ข้างๆที่เกิดเหตุก็จะเป็นห้องเช่าที่ปลูกไว้2ชั้น
1: ค่ะ
3: แล้วด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์อีก
1: ค่ะ
3: ด้านทิศใต้ก็จะเป็นตึกแถว
1: ค่ะ
3: ให้แก้ไขด้านทิศเหนือก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ด้านทิศใต้ก็จะเป็นอาคารเขาเรียกว่าห้องเช่าที่ปลูกขึ้นมาแค่2ชั้น
1: แต่ว่าแบ่งเป็นห้องๆใช่ไหมคะหัวหน้า
3: แต่ซอยห้องประมาณความกว้างประมาณแค่3เมตร
1: ค่ะ
3: ครับ
1: ถ้าฟัง
3: เสียหายเฉพาะชั้น2
1: ค่ะแต่ถ้าฟังได้หัวหน้าบอกเนี่ยแปลว่าคนที่รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้น่าจะหลายคน
3: หลายคนแล้วก็เบื้องต้นได้ประชาสัมพันธ์แล้วทางเขตดินแดงเขาก็ได้จัดศูนย์พักพิงไว้ที่โรงเรียนวิจูทิศ พร้อมอุปกรณ์ที่นอนเตียงไว้ที่โรงเรียนวิจุทิศแต่ผู้ประสงค์ไปศูนย์พักพิงมีแค่จำนวน4รายที่เหลือเนี่ยเขาขอพักกับห้องเพื่อนๆเขาซึ่งอยู่ข้าง
1: ๆอ๋อค่ะค่ะโดยส่วนมากน่าจะเป็นต่างดาวไหมเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในละแวกไหนคะหัวหน้า
3: ก็หลากหลายแล้วหลากหลายบอกเลยกันว่าเป็นหลากหลายพื้นที่แล้วกันไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นคนไทยหรือแรงงานต่างด้าวหรือว่าอะไรก็ตามก็ช่างเราไม่ได้จองตรงนั้นเนาะแต่ว่าหลากหลาย
1: ค่ะโอ้โหเนี่ยอ่านในโซเชียลมีแต่คนบอกว่าตกใจมากแล้วไฟมันแรงมากแล้วก็เป็นห่วงกันเพราะว่าทางเข้านี่คือแคบมากแล้วยิ่งเป็นช่วงกลางคืน
3: ไฟมันโหมไปผมวิ่งไปถึงปากซอยในแสงเพลิงมองเห็นตั้งแต่ปากซอยแล้ว
1: โอ้ไกลเลยใช่ไหมคะค่ะ
3: ใช่แล้วผมก็เลยแจ้งไปที่ศูนย์วิทยุผมให้เอารถข้างเคียงสับสนเพราะตามการทำงานของดับเพลิงเนี่ยจะมีรถดับเพลิงอ่ะถ้าเกิดเหตุในพื้นที่ใดก็ตามก็สร้างจะมีสถานีดับเพลิงข้างเคียงนำรถออกอยู่แล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: พอดีเราไปเราใกล้ถึงเราก็เลยแจ้งให้มาสนับสนุนเลยเพราะเรื่องด้วยกับสาหนึ่งซอยแ
1: ค่
3: เนาะแต่โชคดีตรงปากซอยยังมีปลาปลาหัวแดงอยู
1: ่
3: ก็ยังมีน้ำเลี้ยงได้ตลอด
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ก็ต้องเดินสายหลายเมตรอยู่ครับกว่าจะถึง
1: ค่ะค่ะ
3: ตามคลิปเลยครับตามคลิป
1: ใช่เห็นแล้วโอ้โหเข้าใจเลยค่ะว่าการทำงานนี่ยากลำบากเนื่องจากมันเป็นบ้านไม้ด้วยใช่ไหมคะหัวหน้าไฟมันก็เลยลุกโหมแรงแล้วก็เร็วมากๆ
3: ใช่ครับใช
1: ่ค่ะมีคนตั้งคำถามเหมือนกันคือบางคนที่เขาเกิดอาการแพนิคเลยนะคะหัวหน้าเพราะมันอยู่ใกล้มากนี่อ่านจากในโซเชียลนะแล้วคืออย่างเนี้ยมีการตั้งคำถามเหมือนกันทำไมไฟไหม้ถี่จัง
3: อ๋อคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกเลยนะอันนี้ไม่ได้โทษใครเนา
1: ะ
3: พูดถึงบ้านเรือนประชาชนตอนนี
1: ้
3: สิ่งที่เกิดขึ้นคือสายไฟที่เดินทั้งหลังตอนนี้เปลี่ยนล่าสุดเมื่อไหร
1: ่
3: ถูกต้องไหมมันอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอายุการใช้งานมีเสื่อมสภาพอยู่แล้วถามดีเจก็ได
1: ้
3: ล่าสุดเปลี่ยนสายไฟในบ้านเนี่ยเมื่อไหร
1: ่สิบปีที่แล้ว
3: ใช่ไหมอายุการใช้งานสายไฟกี่ปีถูกไหมมีการเสื่อมสภาพ
1: ไม่ใช่สิบหกค่ะหกช่วงโควิด
3: ช่วงโควิดประมาณนั้นแหละครับอายุการใช้งานสายไฟมันมีแล้วถ้าสมมติว่าเราใช้สายไฟแล้วต่อปักพ่วงสมมติเนาะเราไม่ได้โทษการไฟฟ้าทั้งหมดแต่เราโทษว่าการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของเราในภาคบ้านเรือนประชาชนนะตอนนี
1: ้
3: อุปกรณ์ปักพ่วงตอนนี้ที่เข้ามาเนี่ยถามว่าได้รับมาตรฐานไห
1: มอันนี้สำคัญ
3: ถูกไหมแล้วการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตัวเนี้ยน่าจะเคยมีประสบการณ์คือต่อไปแล้วเส้นนึงไปต่อพ่วงอีกไปต่อพ่วงอีก
1: อ
3: ุปกรณ์ไฟฟ้าบางตัวมันรับไม่ได้มันก็ไม่ได
1: ้นี่ดิฉันคุยกับทางหัวหน้าดับเพลิงมาตลอดหลายพื้นที่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งเราต้องทุ่มทุนในการซื้อในการที่จะดำเนินการเป็นจุดที่ต้องระวังมากที่สุดค่ะ
3: ระวังมากเพราะว่าอาคารบ้านเราเก่าแล้วไงเราต้องบอกว่าเก่าแล้วเปลี่ยนล่าสุดเมื่อไหร่กัน
1: ตรงนี้จริงๆแล้วมันเต็มที่ได้กี่ปีคะหัวหน้า
3: อันนี้นะข้อมูลเบื้องต้นนะมันอยู่ได้10ปีครับ
1: 10ปี
3: ก็ควรจะต้องรีโนเวทสักรอบนึงแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเรายังไม่ได้รีโนเวทหรือว่าตอนนี้เราเพิ่งจะเปลี่ยนไปมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเราอีก
1: เรามากน้อยแค่ไหน
3: มันมีความเสี่ยงหลายประการแต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านถ้าเราใช้อย่างปลอดภัยมันก็จะเซฟได้หมดแต่ถ้าเราใช้แบบไม่ปลอดภัยต่อให้คุณเปลี่ยนสายไฟทั้งหลังอ่ะแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐานอ่ะมันก็เกิดเพลิงไหม้ได้อีกครับ
1: อย่าซื้อของถูกอย่าพวกปลั๊กพ่วงหรือว่าอะไรต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้า
3: ก็ไม่ต่อตรงแล้วกันนะไม่ต่อตรง
1: ให้มันได้มีเครื่องหมายของมอกอให้เราบอกว่ามีรับรองคุณภาพแล้วกันเราก็ต้องดูด้วยเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบมาตรฐานเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเฮ้ยมันสามารถใช้ได้อะไรยังไงบ้างก็จะบอกชนิดประเภทของเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ
3: ใช่ครับ
1: ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะทุกคนปลอดภัยนะคะหัวหน้า
3: ได
1: ้
3: คร
1: ับ ค่ะค่ะโอ้นี่ต้องขอบคุณทางด้านของเจ้าหน้าที่ทุกๆคนจริงๆนะคะเพราะเห็นเรารู้เลยมันงานยากมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามต่อแล้วล่ะว่าในส่วนที่เหลือนี่เขากับเอาอะไรออกมาไม่ได้เลยใช่ไหมคะหัวหน้า
3: ก็หลายคนก็ได้มาแต่บัตรประชาชน
1: ค่ะ
3: หลายคนก็ได้มาแต่บัตรประชาชนเ
1: ท่า
3: ที่สอบถามนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วตอนนี้คนที่อยู่ศูนย์พักพิง4รายก็ทางเขตดินแดงก็รับดำเนินการต่อแล้ว
1: ค่ะ
3: ครับ
1: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะหัวหน้าค่ะ
3: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์ นับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
1: นี่ถ้าเราเห็นจากในคลิปในโซเชียลนะจะรู้เลยนะคะเรื่องของความแรงของไฟแล้วการที่มันโหมแรงแล้วก็เร็วมากแล้วก็ในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆของทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปนะคะซอยแคบรถดับเพลิงอ่ะคือเข้าไปไม่ได้ต้องลากสายอย่างที่ทางหัวหน้าชุดปฏิบัติการดับเพลิงที่3ดับเพลิงห้วยขวางเพิ่มเติมให้นะคะคือมีคนได้รับผลกระทบจากเคสเนี้ยหลายคนนะคะเพราะนั้นส่งกำลังใจให้มากๆเลยค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราจึงมีร่มเงาที่คอยปกป้องคุ้มภัยด้วยพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงสานต่อพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถเราจึงมีความผาสุกสืบมาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงของคนไทยสำนักงานกปร.น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสนองพระราชดำริเพื่อประชาชน
3: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
6: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนน

0: ทันเด็กเล็กอายุ6เดือนถึงต่ำกว่า5ปีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองผู้ป่วยทาลัสซีเมียผู้ภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนฉีดได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านหรือดูรายชื่อได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567

0: ในช่วงนี้นะคะมีแจ้งอุบัติเหตุค่ะคุณสลินทิพย์นะคะแจ้งอุบัติเหตุที่ลำลูกกาในฝั่งขาเข้าค่ะช่วงก่อนถึงวัดสายไหมประมาณสัก200เมตรเป็นรถ SUV กับเก่งนะคะชนกันแล้วชนกันในช่องทางด้านขวาด้วยนะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าในเบื้องต้นไม่มีรายงานของคนเจ็บนะคะส่วนคุณชัดชัยค่ะในเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี่บอกว่าตอนนี้สุขสวัสดิ์ติดแล้วนะคะตรงช่วงของราชพัฒนามุ่งหน้าบางปะแก้วช้าเลยค่ะบอกว่าติดหนักมากไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีอะไรไหมนะคะไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีอะไรไหมนะคะคือดูแล้วบอกว่าหัวแถวเนี่ยน่าจะอยู่ก่อนถึงบิ๊กซีบางประกอบเล็กน้อยนะคะซึ่งทางคุณชัดชัยเนี่ยตอนที่แจ้งมาเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่ากำลังใกล้ละใกล้แล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วล่ะนะคะแต่ยังไม่รู้นะว่าสาเหตุตรงจุดนี้ติดมาจากสาเหตุอะไรถ้าหากว่าใครผ่านแล้วมีเพิ่มเติมนะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน808ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: บอกว่านี่เราสอบถามไปที่ทางสน.ราชบูรณะนะคะบอกว่าคือก่อนหน้านี้มีรถนะคะมีรถบรรทุกจอดเสียนะคะแล้วก็จุดที่รถจอดเสียน่าจะอยู่ช่วงก่อนถึงซอยสุขสวัสดิ์30ค่ะแล้วก็อยู่ในเลนซ้ายแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปได้แล้วนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีรถบรรทุก10ล้ออีกคันนึงจอดเสียนะคะอยู่ตรงช่วงของปากซอยสุขสวัสดิ์26นะคะอีก1คันอยู่เลนซ้ายโอ้อันนี้งานใหญ่บอกว่าเพลาขาดนะคะกำลังแก้ไขซึ่งรถบรรทุกคันนี้ฮะจอดเสียมาตั้งแต่ช่วง 5:00 เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยมีผลนะคะมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่ะก็อันนี้เป็นเพิ่มเติมให้นะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของสุขสวัสดิ์นะคะเผื่อเวลาค่ะเผื่อเวลากันไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าอย่างกรณีของรถบรรทุก10ล้อซึ่งเผาขาดเนี่ยนะคะน่าจะต้องใช้เวลาล่ะในเรื่องของการดำเนินการเคลื่อนย้ายนี่ใครกำลังขับรถอยู่แล้วแสงข้างนอกนะคะแสงพระอาทิตย์แรงมากสวมแว่นกันแดดกันด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะเพิ่มความระมัดระวังกันแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะกรณีของฝนซึ่งตกหนักเนี่ยตอนนี้มันก็เลยมีผลทำให้ในพื้นที่ของจังหวัด

ังหวัดน่านนะคะที่อำเภอปัวน้ำมาละนะคะน้ำป่าแล้วค่ะที่มานะคะเพราะเห็นคนในพื้นที่เนี่ยเขากำลังไลฟ์อยู่นะแล้วน้ำไม่ใช่แรงมากเป็นน้ำโคลนเลยนะคะคือตะกี้เขาบอกว่าคือมาเร็วนะคะแต่น้ำป่านี่มาเร็วแล้วก็ไปเร็วนะคะแต่ว่าในเรื่องของความเสียหายต่างๆก็ส่งกำลังใจให้นะคะต้องติดตามนะในเรื่องของสภาพอากาศสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าฝนยังตกหนักนะคะอย่างที่คุยกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาไปเมื่อตอนช่วง6นาฬิกากว่าๆนะคะก็เรียกว่าโดยเฉพาะทางด้านของภาคเหนือนะคะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็เนี่ยถ้าเข้าไปดูนะคะในส่วนของจังหวัดน่านเองนะคะเขาก็มีการแจ้งเลยนะแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้มีการเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่มีฝนซึ่งตกหนักในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ที่มีการคาดการณ์กันก็คือในช่วงนี้ก็ยังจะมีเรื่องของฝนซึ่งตกหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้ประชาชนในทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยเดิมๆเลยพื้นที่ลาดเชิงเขาริมลำน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมเลยค่ะยกของขึ้นที่สูงดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กเล็กนะคะแล้วก็จัดการสัตว์เลี้ยงขนย้ายพาหนะไปในที่ปลอดภัยนะคะนี่ก็จากใน Facebook ของที่นี่เมืองน่านนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดน่านก็มีการแจ้งเตือนกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เช้านี้มาแล้วนะคะมาแล้วนะสำหรับในบางจุดนะคะบ้านป่าตองนะคะในพื้นที่ของอำเภอปัวจังหวัดน่านก็ต้องส่งกำลังใจให้กันค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ THAI Passport เปิดให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนแล้วก่อนเริ่มใช้จริง31สิงหาคม2569สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
4: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องทำ for cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้พักสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: THAI Passport เปิดให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนได้แล้วสมัครผ่าน de.aipass.net ใช้บัญชี Google Microsoft Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐหรือไทยดีคุณอิทคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
8: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ de.ipass.net ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569ดำเนินการชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ Novator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการในอัตรา 24.70 สตางค์ต่อคนต่อเดือนทั้งนี้โครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นลำดับแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจโดยแพลตฟอร์ม AI Pass